0: ริงครับอีกส่วนหนึ่งเวลาเราทำนะถ้าให้มันเกินมาเยอะบางทีเราก็ใช้กบตัวเล็กๆเพื่อเก็บใสนะถ้าส่วนมันเกินมานิดเดียวเราก็จะมาใช้พวกกระดาษทรายซึ่งงานนี้หัวใจเลยตัวหลักเลยคือกระดาษทรายสีแดงนะครับที่เราจะใช้มากที่สุดในการขัดพวกนี้ครับที่ให้มันเรียบนะหลังจากที่เราประกอบออกมาแล้วมันอาจจะไม่เสมอเราก็ใช้กระดาษทรายสีแดงเบอร์ประมาณ120นะเสร็จแล้วเมื่อขัดหยาบแล้วเราก็จะขัดละเอียดด้วยกระดาษทรายนมนะตัวนี้สีขาวๆนี่ครับเบอร์ประมาณสัก240นะเป็นตัวขัดเพื่อให้มันลื่นแล้วเราประกอบเสร็จแล้วนี่ฮะไม้ที่ดิบๆจะเป็นสีลักษณะอย่างนี้ขาวๆนิดนึงเวลาเราไปใช้งานจริงไขมันเราอาจจะติดนะฮะสกปรกเราก็จะเคลือบสีให้สีเนี่ยเข้มขึ้นตามตัวอย่างที่เห็นนะครับเอาละโอกาสต่อไปเราก็มาเข้ารายการว่าเราจะทำกันยังไงนะครับพอดีนักศึกษา2คนเป็นนักศึกษาเก่าของเราซึ่งมีความรู้เรื่องแบบงั้นน่าจะแกะแล้วก็ทำไปพร้อมๆกับแบบตัวนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะแจกก่อนแจกไม้เป็นคนละ1ชุดนะครับลองแกะเลยแกะเลยนะครับแกะเลยครับพื้นสังเกตดูพื้นด้านบนนะครับจะเป็นไม้หนาๆ หนาที่สุดเลยลองจับดูซิเจอไหมเนื่องจากพื้นเนี่ยเป็นส่วนที่เราจะเห็นจากด้านข้างเท่านั้นด้านล่างเนี่ยเราไม่ได้โชว์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเพาะไม้ชิ้นเล็กๆมาต่อกันก็ได้หรือว่าเอาเศษๆมาต่อกันก็ได้เพื่อให้มันเต็มเพราะว่าส่วนที่โชว์เนี่ยคือด้านข้างเท่านั้น
1: อันนี้ต่อด้วยกาวร้อนหรออ
0: ันนี้ต่อด้วยกาวร้อนต่อไว้แล้วนะอ้าวเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งเราก็คงจะเลือกเอาตามความหนาที่ของเรามีอยู่นะฮะอันนี้ก็ได้ครับ
2: ครับ
0: เอาสวยๆไปเลยฮะอันนี
1: ้
0: พื้นล่างมีชิ้นเดียวพื้นล่างตอนนี้ไม้เราได้ครบแล้วตอนนี้เทคนิคตัวหนึ่งที่เราใช้ที่บอกแล้วว่าเราจะใช้กาวร้อนนะเป็นตัวเชื่อมงานตัวนี้ทั้งหมดซึ่งกาวร้อนเนี่ยจะมีเทคนิคการใช้ของมันอาจารย์จะแนะนำก่อนนะมีทำตัวอย่างให้ดูสองตัวนี้เราจะเชื่อมติดถ้าเป็นกาวทั่วไปเขาก็จะป้ายกาวแล้วก็เอามาติดกันนะแต่เนื่องจากกาวร้อนตัวนี้เนี่ยมันแห้งเร็วมากแห้งเร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะจับให้มันได้ระดับก่อนผิวงานเนี่ยสมมติว่าเราจับหัวท้ายให้มันเท่ากันจับนะฮะจับให้มันแนบให้มันเท่ากันก่อนแล้วเราก
2: ็
0: หยอดเดี๋ยวอันนี้มันนานแล้วหัวบางทีหัวมันจะแห้งนะก็ตัดหัวมันทิ้งไปโอ้ยกาวร้อนยิ่งใช้น้อยยิ่งแห้งเร็วนะยิ่งเยอะยิ่งช้า
1: คร
0: ับ
1: คือมันจะเป็นข้าวกาวทีหลังปะคะ
0: ใช่ใช่
1: เราขัดออกได้ปะคะ
0: ได้อย่างนี้ลักษณะนี้
1: แน่นเร็วมาก
0: มันก็แห้งมันก็อยู่ละเดี๋ยวเราก็ทิ้งให้มันแห้งแล้วเราก็จะขัดตอนนี้เวลาติดอย่าให้มันสูงต่ำกันมากตรงต่ำกันมากเท่าไหร่เราก็ต้องออกแรงขัดมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามันต่อกันได้สนิทเลยผิวไม่สูงต่ำกันเราก็จะทำงานง่ายและเร็วนะอ้าวตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมีเศษไม้อยู่ในถาดเนี่ยครับให้เราเลือกเอาเองว่าเราจะเอาตัวไหนมาลองต่อกับตัวไหนลองต่อดูนะช่วงนี้เป็นการสอนเรื่องของการใช้กาวร้อนนะครับว่าเราจะติดไม้2ชิ้นให้ติดกันด้วยกาวร้อนที่จะต้องทำอย่างไรนะกาวร้อนตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติคือเมื่อติดแล้วจะแห้งทันทีติดทันทีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะติดชิ้นงานเนี่ยเราจะจับชิ้นงานตัวนี้ให้สนิทใช้มือบีบไว้ก่อน ถ้าต้องการให้หัวตัวนี้เนี่ยเสมอกันนะก็หาไม้หรือหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตรงๆมาเป็นตัวล็อกด้านหัวเพื่อให้มันเสมอกันนะเสร็จแล้วเราก็หยอดแต้มดูก่อนนิดนึงสัก2จุดนะครับเมื่อแต้มเสร็จปุ๊บให้ขยับด้านล่างผมมีไม้เป็นตัวรองนะครับที่มันเรียบๆแล้วก็ไม่ให้กาวเนี่ยมาโดนโต๊ะส่วนอื่นทิ้งเราไม่ต้องการนะแต้มไป2จุดแล้วปุ๊บแห้งแล้วมันอยู่แล้วนะครับจากนั้นเราก็จะมาเช็คดูว่าผิวงานที่เราได้เนี่ยมันได้ระดับมีสูงต่ำไหมถ้าชัวร์แล้วแน่ใจแล้วเราถึงจะมาหยอดต่อนะครับเดินเต็มต่อทั้งด้านหน้าและด้านหลังเวลาหยอดเราก็ทำให้มันเอียงๆนิดนึงเพื่อให้น้ำกาวเนี่ยมันไหลลงไปตามร่องถ้ามีน้ำอยู่เราสามารถเช็ดออกนะครับเพื่อให้คราบกาวที่อยู่บนนี้เนี่ยเกิดน้อยที่สุดนะเพราะว่าเวลาแห้งแล้วเนี่ยเราจะต้องขัดให้มันเรียบถ้ามีคราบกาวอยู่เราก็จะขัดยากนะฮะเสร็จแล้วเราจะใช้กระดาษทรายห่อไม้ถ้าส่วนนี้สูงต่ำกันไม่มากนะครับอย่างด้านนี้เนี่ยของผมเนี่ยจะเรียบเรียบปุ๊บเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะฮะ
2: เป็นกระดาษทรายอะไรครับครับ
0: ตัวนี้เป็นกระดาษทรายนม
2: กระดาษทรายนม
0: ซึ่งจะมีความละเอียดแตกต่างกันตัวนี้ความละเอียดเนี่ยอยู่ที่240เบอร์240
2: อาจารย์ครับขอโทษนะครับแล้วอย่างเช่นพวกถ้าเกิดว่าเราต่อเนื้อไม้คนละทิศทางกันได้ไหมคร
0: ับ ได้ได้
2: ถ้าเกิดว่าอันนี้เราตั้งแนวนอนนี้คร
0: ับ ได้ได้ได้ครับเพราะบางทีเราก็จะเอาหัวไม้มาต่อเดี๋ยวอาจารย์จะโชว์ให้ดูนะครับ ด้านนี้เป็นหัวไม้ด้านนี้เป็นด้านตรงนะฮะแล้วโจทย์เราคือบอกว่าเรายังต้องการให้ตัวนี้เสมอกันนะเราก็จะหาอะไรมาดันไว
2: ้
0: ตรงกลางเสร็จแล้วนิ้วตัวนี้สองนิ้วนี้เราจะบีบเข้ามาเหมือนกับเป็นแคมป
2: ์
0: นะเหมือนกับเป็นแคมป์แล้วเราก็จับโอเคได้จุดป๊อปแต้มนะครับ สองจุดขยับนิดนึงเพื่อมันจะได้ไม่ติดตัวนี้
2: คร
0: ับตอนนี้อยู่แล้วเราเช็คดูแล้วลองดูซิว่า
1: ติดเร็วมาก
0: ทั้งสองฝั่งมันเสมอกันไหมมันมีเกยกันหรือเปล่าย
2: ังสมูทแล้วครับ
0: โอเคแสดงว่าเราเชื่อมต่อได
2: ้ครับมันมีผลกับความแข็งแรงของแผ่นเนื้อไม้ด้วยไหมครับอาจารย
0: ์กาวร้อนจะได้ความแข็งแรงระดับหนึ่งเท่านั้นนะ
2: ครับ
0: คือประเภทสมมติเราต่อเสร็จแล้วถ้าเราจะมาหักมันเนี่ยมันก็หลุดก็หลุดนะแต่ในงานที่เราไม่ต้องใช้ความแข็งแรงอย่างเช่นงานโมเดลของเราเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้มั่นใจได้นะอย่างที่ทำเป็นลิ้นชักเราก็สามารถดึงเข้าดึงออกแล้วก็ใส่ของก็ได้นะรับน้ำหนักลักษณะนั้นเนี่ยได้นะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ขัดนะครับทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะพอขัดปุ๊บมันจะเรียบละตอนนี้กรณีที่ผิวด้านนี้มันสูงต่ำเยอะหน่อยถ้าเยอะหน่อยผมก็จะใช้กระดาษทรายสีแดงนะเป็นกระดาษทรายที่เขาขัดปาเก้หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างหรือถ้าในบางโพก็มีเยอะนะครับก็มีหลายเบอร์
2: ครับ
0: เนื่องจากไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีความละเอียดสูงแล้วก็นิ่มไม่แข็งมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้เบอร์ละเอียดก็ใช้ได้นะครับตอนนี้มันสูงต่ำกันเยอะหน่อยผมไม้ชิ้นนี้ผมทำไว้มี2เบอร์ด้วยกันคือเบอร์ละเอียดและหยาบละเอียดนี่ก็อยู่ที่120
2: ครับ
0: ถ้าหยาบ80นะฮะเหมือนกับเอาเบอร์หยาบเอาไว้ลุยก่อน
2: คร
0: ับ นะเอาไว้ลุยก่อน
2: ยิ่งเบอร์สูงมากยิ่งละเอียดมาก
0: ยิ่งเบอร์สูงยิ่งละเอียดมาก
2: แล้วขอโทษนะครับอาจารย์แล้วกระดาษทรายสีแดงกับกระดาษทรายสีเทาสีดำๆที่เราเห็นต่างกันมั้ยครับ
0: สีเทาน่าจะเป็นกระดาษทรายน้ำหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้คือกระดาษทรายนมนะกระดาษทรายนมตัวนี้เขาจะไว้ขัดกับพวกสียูนิเทนคือมีความคมนะแต่เราก็มาใช้กับงานไม้ได้เหมือนกันนะอันนี้ผมขัดเนี่ยใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบขัดละมันจะได้ละเอียดระดับหนึ่งละเสร็จแล้วก็ใช้ตัวรองลงมาคือเบอร์120ขัดอีกทีใช่ใช่ปรับผิวให้มันเท่ากันแล้วก็เอาคราบกาวที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยออกไปนะสังเกตดูมันจะหายไปละ นะแสดงว่ามันละเอียดละแทบจะเป็น

ิ้นเดียวกันเลยนะเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษทรายละเอียดตัวนี้ขัดอีกทีเพื่อให้มันลื่นเราก็จะได้ไม้สวยๆนะครับถึงแม้เป็นไม้ชิ้นเล็กๆมาต่อกันแต่ก็สามารถทำให้เป็นชิ้นใหญ่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวสองคนลุยลองทดลองต่อของตัวเองดูก่อนนะเอาชิ้นทดลองไปต่อก่อนที่จะต่อตัวใหญ่ไปเลย

0: อย่างอย่างผมมันไม่เสมอกันอย่างนี้แล้วแต่ว่าผมแต้มไป2จุดแล้วผมยังไงต
1: ่อต้องดูด้านหลังด้านหลังมันเสมอไหมเพราะว่าเราวางอย่างนี้แนบกับพื้นใช่ไห
0: ม
1: ข้างหลังมันต้องเสม
0: อ
1: เป้าหมายเราก็โอเคดูถ้าสมมติว่าเราต้องการข้างหลังให้เสมอเราก็ดูข้างหลังว่าโอเคไหม
0: ครับแต่ถ้าข้างหน้าก็ฝน
1: แล้วก็เดี๋ยวก็มาขัดออก
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็โอเคนิดเดียวก็ใช้ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ผม
1: ก็เดินยาวเลยนะฮะเดินยาวเลยโอเค
2: บีบไปตอนหยอดใช่ไหมคะ
1: ใช่ก่อนจะหยอดต้องบีบก่อนเพื่อให้มันสนิทกันก่อนเสร็จแล้วเราก็ดูสมบูรณ์ไหมสภาพมันสมบูรณ์หรือเปล่าต้องแก้ไขอะไรไหมนะถ้าไม่มีแล้วก็สองฝั่งด้านหลังสวยใช้ได้เรียบเสร็จแล้วเราก็เดินยาวช่วงที่เราเดินยาวเนี่ยเราถือไม้ให้มันเอียงนะแล้วเราหยอดเพื่อน้ำกาวมันจะได้ไหลย้อยลงมาตามธรรมชาติของมันโดยที่เราไม่ต้องมาติดทีละอันคือบางทีเราหยอดจุดเดียวแล้วมันซึมลงมานะมันจะซึมลงมามันจะได้ประหยัดด้วยแล้วก็เร็วด้วยได้หรือยัง
2: ได
1: ้แล้วเอาขัดดูซิขัดให้เรียบเลยเอาด้านเดียวก่อนเอาด้านที่ดีที่สุดก่อนเอาด้านที่ดีที่สุดขัดให้เร็วที่สุดว่าเราจะใช้ความเร็วแค่ไหนในการขัด
0: เราเริ่มจากฟังหยาบก่อนใช่ไหมคร
1: ับ
0: อาจารย์
1: ฟังหยาบก่อนแต่ดูก่อนนะถ้างานเรามันสนิทกันเหมือนอย่างเงี้ยสนิทกันมากเลยเราก็ข้ามไปเลยฮะไอ้หยาบเราข้ามไปเลยเราสามารถมาใช้ตัวละเอียดตัวนี้ได้เลย
0: คร
1: ับ เราจะใช้กรณีที่มันสูงต่ำเราถึงจะเอากระดาษทรายสีแดงหยาบๆมาขัด
0: ครับอย่างถ้าเกิดว่าผมมีเศษท
1: ิชชู่โอ้อย่างนั้นต้องสีแดงเลย
0: 80เลยป่ะครับอาจารย์
1: ก็80เลยก็ได้สัก2ทีไม่ต้องเยอะนะ
2: ไปตามลายไม้หรือ
1: ขวางก็ได้ครับช่วงนี้แต่อย่าขวางเยอะ

0: Ah, okay. เอาพวกขี้กาวออกใช่ไหมเอาพวกสูงต่ำให้มันออกให้มันเรียบพอสมควรเสร็จแล้วเราก็จะไปใช้ตัวละเอียดมากขึ้น
1: เหมือนมันโดนอันเดียวเลยค่ะ
0: ดูดิไอ้นี่มันเสมอกันแล้วล่ะเราเอาตัวละเอียดลงได้ละ
1: ตัวนี้

0: แล้วพอมันลงไปได้พอสมควรแล้วเราก็เริ่มขัดตามเนื้อไม้เราหันทิศทาง
1: ขัดอย่างอันนี้ก็ยังเหลือรอยยังไม่ถึงอยู
0: ่อันเนี้ยเวลาเราขัดเราต้องกดนะ
1: ครับ
0: แล้วเราก็ตัวนี้ละเอียดใช่ไหม

0: แล้วลงกระดาษทรายตัวเนี้ยลงให้มันเต็มหน้าของชิ้นงานอย่าไปลงนิดเดียวหรือว่าลงเฉพาะข้างๆนะอาจารย์จะให้ดูงานชิ้นหนึ่ง
1: ครับอาจารย
0: ์เห็นไหม
1: โอ้โห
0: ตรงกลางนี่หนาแต่ว่าขอบเนี่ยบาง
1: ครับผม
0: ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เขาขัดเขาอย่างเงี้ย
1: อ๋อเฉียง
0: ไม่ได้ดู

0: ูคือไม่ได้ลงระดับลงให้มันได้ระดับให้มันได้ระดับใช่ไหมต้องระวังด้วยว่าขอบมันอย่าเอียงด้วยเช่นเวลาเราขัดนะอาจจะมาทางนี
1: ้ตรงๆใช่ไหมคร
0: ับเพื่อให้มันกินตรงกลางด้วย
1: อ๋อครับไม่ใช่ไปมุมอย
0: ่
1: างเด
0: ีย
1: ว
0: นะแล้วก็ตามไม
1: ้อืมครับ
0: นะ
1: แรงไปมันจะหลุดการร้อนอยู่ไหมครับ
0: อยู่อยู่ไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้ว
1: อันนี้ผม
0: ต้องตามไม้ตามไม
1: ้อยู
0: ่ในขั้นตอนการขัดเนี่ยถ้าเรายืนน้ำหนักตัวเราจะทิ้งลงมาจะได้น้ำหนักแล้วก็จะเร็วกว่าอ้าวโอ้ยถนัดขึ้นเยอะเลยฮะดู

0: อยู่ที่ขั้นตอนนี้
1: โอ้
0: ย
1: ครับ
2: เพราะมันจะเนียนไปเหมือนกันหมดเลย
0: ใช่มันจะเหมือนกับเป็นไม้ท่อนเดียวกันเลย
2: เหมือนจะเนียนเลย
1: ของเรายังเลย
0: เสมอแล้วมั้ง
1: คร
0: ับ ตรงนี้อีกนิดนึงตรงนึงเวลาที่เราจะดูว่ามันสูงต่ำหรือเปล่าเนี่ยเราก็ใช้นิ้วมือนะครับสัมผัสเหมือนทำงานเหมือนคนที่ตาบอดมองไม่เห็นนะแต่จะใช้นิ้วสัมผัสปั๊บจะรู้เลยว่าเอ้ยได้แล้วหรือว่ายังไม่ได
1: ้
0: เพราะบางทีมันละเอียดเกินไปตามองไม่เห็นนะเอาด้านเดียวเนาะ
1: คร
0: ับ ด้านเดียวก่อนอ๋อนี่ได้ละ

0: แรงเยอะนะ
1: ครับอาจารย
0: ์ต้องระวังนะคือถ้าเยอะไปบางทีเดี๋ยวมันบางไม้มันบางเลย
1: คร
0: ับ พอมันได้ปั๊บเราก็ต้องหยุดละ
1: ครับอาจารย์เริ่มยุบแล้วครับ
0: ได้แล้วลงกระดาษทรายนมได้แล้ว
1: ครับ
0: สังเกตดูว่ามันจะไม่มีพวกสีเข้มๆหรือเงาๆของคาบกาวใช่ไหมมันจะด้านๆหมดถ้าอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันทั่วละ
1: ลายนมก็ตามลายไม
0: ้ตามลายไม้เลยการขัดขวางเนี่ยเราจะยอมให้ในกรณีที่แรกๆที่มันสูงต่ำกันเยอะๆเราจะยอมตัวนั้นอย่างเดียวเพราะว่าถ้าขัดขวางเนี่ยมันจะกินได้ดีแต่มันก็จะเกิดรอยขวาง
2: ก็ไม่สวย
0: ไม่สวยเพราะงั้นเมื่อเราขัดไอ้ที่มันสูงต่ำกันเยอะๆออกไปหมดแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาที่เดิมคือต้องขัดตามลายไม้ละเมื่อสักครู่นี้นักศึกษาได้ทำชิ้นตัวอย่างฝึกการใช้กาวแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าผลงานที่เราทำเนี่ยอยู่ในขั้นที่ใช้ได้หรือเปล่านะวิธีทดสอบง่ายๆเลยครับเราเอาไม้ที่ของเราตรงๆนะจิบแถวนี้แล้วก็หยิบมาเลยนะครับเอาสันของมันลองทาบดูนะครับถ้ามันตรงแสดงว่ามันก็จะสนิทกันหมดไม่โบไปโบมาใช่ไหมไม่มีช่องว่างแสงไม่ลอดผ่านนะนักศึกษาอยู่ที่บ้านสังเกตดูด้วยนะครับเวลาทำเองนะขัดเสร็จแล้วลองหาอะไรที่ตรงๆนะครับลองทาบดูว่ามันได้ระดับไหมคือแสงไม่ลอดนะให้มันเท่าๆกันถ้ามีแสงลอดแสดงว่ามันยังไม่เรียบเราก็สามารถขัดต่อนะอันนี้อาจารย์ทดสอบแล้วโอเคใช้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเข้างานจริงนะครับโดยเริ่มให้ทำที่แผ่นหลังของตู้ตัวนี้ก่อนเพราะแผ่นหลังเนี่ยเป็นส่วนที่โชว์น้อยที่สุดนะในขั้นตัวนี้มันก็เหมือนกับแบบฝึกหัดชิ้นที่สองนะเพื่อซ้อมมือก่อนตอนนี้งานของเราเนี่ยจากตัวนี้เนี่ยเรากำหนดให้มีไม้ด้วยกันอยู่6ชิ้นเราจะเอาไม้ทั้งหมดมาเพาะต่อกันให้เป็นไม้ชิ้นเดียวกันถึงแม้ว่าตัวนี้อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เน้นแต่เราก็อยากให้มันสวยที่สุดนะเพราะงั้นไม้ที่เราได้มาเนี่ยสีจะเหมือนกันลายหรือไม่เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่เราก็พยายามคัดเพื่อให้ลายเนี่ยมันกลมกลืนเน้นกลมกลืนนะไม่ได้เน้นให้มันขัดแย้งกันว่าสีเข้มสีอ่อนสีเข้มสีอ่อนเราเน้นกลมกลืนแล้วก็เรื่องลายให้มันสม่ำเสมอซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้เลือกมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็เราก็ทำสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะเพื่อว่าเวลาเราต่อเนี่ยเราจะได้ไม่สลับมั่วกันมันก็จะผิดจากที่เราเลือกเอาไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นการ

0: มาร์กไว้ก่อนเซตตำแหน่งไว้ก่อนว่าตัวไหนอยู่ตัวที่1 2 3 4นะตัวนู้นมีหรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: คร
0: ับ ไม่มีงั้นเราก็ต้องเลือกเองนะว่า6ตัวนี้จะเรียงแบบไหนถึงสวยที่สุดนะใช้จากที่เรามีอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ใส่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมลักษณะนี้นะเอาดินสอขีดไว้ดินสอเราหลบได้คือเอาด้านหน้าเนี่ยให้สวยๆอันไหนขี้เลมีตำหนิเราซ่อนไว้ด้านหลังเลยตัวนี้ที่งอเห็นไหมตัวนี้ที่ไม่ตรงมันมีขี้กาวอยู่จับให้แม่นๆให้นั่งให้หนักๆนะให้โอเคลองดูใช่ไหมสนิทแล้วกาวร้อนถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยบางทียอดมันจะแห้งและตันทำให้มันออกไม่ได้นะถ้าเจออย่างนั้นเราก็ตัดยอดเอานี่ตั้งเข้ามาข้างในเดี๋ยวหล่นโอเคไหมดูเรียบร้อยแล้วก็หยอดยาวได้อย่าลืมหยอดยาวก็ตั้งให้เอียงๆนะเพื่อให้น้ำกาวมันไหลแล้วก็ซึมเข้าไปในร่องเราวางไว้ก่อนเช็ดเลยเช็ดเลยแล้วระหว่างที่มันไม่แห้งเราทำคู่ที่2ต่อก็ได้อันนี้พักไว้ก่อนด้านหลังหยอดเลยแล้วเราก็ทิ้งไว้ก่อนให้มันเซตตัวนิดนึงความจริงมันก็อยู่แล้วล่ะพอชิ้นหลังๆนี่เราจะเริ่มคล่องแคล่วแล้วก็ชำนาญแล้วก็จะเร็วขึ้น

0: ได้3คู่แล้วก็เอาคู่ที่1คู่ที่2มาติดกันนะฮะไม้ที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นไม้สักนะฮะความหนาของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4มิลนะฮะคือเราเอาแบบตัวนั้นมาขยายออกมาแล้วเนี่ยเราวัดดูแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณนี้คือถ้าเป็นของจริงถ้าเป็นตู้เฟอร์นิเจอร์จริงๆเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเราก็จะใช้ไม้อัดถ้าเป็นตู้สมัยใหม่นะแต่ถ้าสมัยก่อนสมัยโบราณเขาก็จะใช้ไม้จริงก็หนาประมาณเซนนึงนะถ้าใช้ไม้สักก็หนาประมาณเซนนึง
1: ใหญ่มากครับจ้ะใช้ไม้อัดตัวนี้คร
0: ับใช่ถ้าอย่างนี้เรียกไม้อัดถ้าสมัยนี้เราก็จะใช้ไม้อัดตอนที่เราเพาะนะครับนักศึกษาทางบ้านหรือท่านที่ดูอยู่นะครับเราจะหาไม้อัดมาลองนะครับแล้วไม้อัดแผ่นนี้ควรจะเป็นไม้ที่ได้ระดับคือไม่บิดนะฮะเพราะถ้าบิดป๊อปเวลาเราเพาะขึ้นมาไอ้ไม้ที่เราได้เนี่ยมันจะบิดตามแผ่นไม้อัดที่เราลองอยู่เพราะฉะนั้นหาตัวที่มันได้ระดับนะฮะให้มันเรียบๆตอนนี้ระหว่างนี้ก็ปล่อยให้มันแห้งให้ได้ 100%แล้วก็เอางานชิ้นอื่นที่เราจะต้องมาเพาะต่อกันเนี่ยมาทำต่อตรงนี้จะมีรูอยู่นิดนึงถ้าแค่นี้เนี่ยนิดนึงเดี๋ยวเราเสร็จแล้วตอนที่เราขัดเราใส่กาวร้อนแล้วก็เอาไอ้ผงๆอ่ะใส่เข้าไปออกมาเนียนเลยนะตัวนี้ไม่เป็นไรที่กำลังทำอยู่ตัวนี้เป็นแผ่นข้างนะครับเป็นแผ่นข้างของตู้เราใช้ไม้หน้าใหญ่เพื่อให้มันได้เป็น2ตัวความจริงเราอยากได้ชิ้นเดียวอะแต่ถ้าไม้ชิ้นเดียวบางแค่นี้เนี่ยไม้มันจะงอจะห่องั้นเราก็ใช้ชิ้นเล็กต่อเอาตู้ใบนี้จะสวยมากออกมาลักษณะลายลักษณะนี้เนี่ยภาษาช่างนะเราจะเรียกว่าเป็นลายภูเขานะลักษณะนี้เราจะเรียกว่าลายภูเขาเพราะไม้บางตัวมันจะเป็นเส้นตรงเราก็เรียกง่ายๆเลยลายเส้นตรงนะภาษาช่างเขาคิดศัพท์แบบง่ายๆอ่ะ
2: คร
0: ับ ล
2: ายภ
0: ู
2: เขาหนวดกุ้งนี่มันทำง่ายขึ้นเยอะเลยไหม
0: มันจะทำให้น้ำออกมาไม่เยอะออกมาน้อยเพราะบอกแล้วเราต้องการน้อยๆเราไม่ต้องการเยอะๆเพราะเยอะๆบางทีมันร้อนแล้วสกปรกแล้วเทอะทำงานยากแล้วก็เปลืองด้วยครับเนี่ยไม้ชิ้นนี้มีตำหนิช่วงนี้มีรอยต่อแต่ด้านนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นด้านนี้เนี่ยเป็นด้านที่

0: สวยเราก็จะเอาด้านนี้โชว์นะเสร็จแล้วด้านนี้โชว์ป๊อปเราก็จะหาว่าเราจะเอาข้างนี้มาคู่กันสวยไหมหรือจะเอาข้างนี้มาคู่กันถึงจะสวยนะเราสามารถสลับได้หมดว่าอันไหนจะสวยที่สุดนะแล้วแต่เราแต่ตัวนี้มันเหมือนจะมีตำหนิที่ลึกลงไปนะงั้นตรงนี้เราก็หลีกเลี่ยงให้มันไปอยู่ด้านในนะอันนี้เลยไหม
1: อันนี้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใส่สัญลักษณ์ด้วยเผื่อเวลาเราจับไปจับมาแล้วผิดพลาดลืมไปแล้วติดผิดหน้าแล้วเดี๋ยวจะเสียใจต้องมาแก้ใหม่
1: สามเหลี่ยม
0: สามเหลี่ยมเข้มๆหน่อยฮะไม่ต้องกลัวว่ามันจะสกปรกเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องขัดอยู่ดีเสร็จแล้วเราจะเอาแผ่นแรกที่เราทำอะไรต่อครับ
2: ขัด
0: ขัดถูกต้องขัดเลยครับ
1: ยังไม
0: ่ตัดทีหลังเลยขัดอย่างเดียวเราจะยืนก็ได้นะเพื่อให้มีน้ำหนักเวลาเรายืนเราจะได้น้ำหนักกดนะแล้วก็เราขัดช้าๆแต่ให้ลงน้ำหนักเยอะหน่อยนะไม่ต้องเร็วถ้าเร็วแล้วมันจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะทำได้ไม่นานถ้าอย่างนี้เราไม่ต้องลองละเราสามารถนี่ได้เลย

0: ลายเป็นด้านหลังได้
1: ใช่ใช่ไหมด้านหลังสวยกว่าบอกแล้วด้านเมื่อกี้จับแล้วด้านหลังน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าเลยก็ขัดอันนี้ขัดลื่นได้แล้ว
0: ขัดลื่นได้แล
1: ้
0: ว
1: ขัดลื่นได้แล้วเอาตัวเนี้ยตัวกระดาษทรายนม
2: ไม่มี
3: มันเป็นรอยถลอมแบบขัดขวางมากครับ
1: ต้องเอาอันไหนเราจะเป็นด้านหน้าล่ะ
3: ด้านนี้ครับ
1: ด้านนี้ใช่ไหม
3: คร
1: ับ อันนี้ขัดลื่นยังขัดลื่นแล้ว
3: ครับ
1: นะเราใส่สัญลักษณ์ให้รู้ว่าอันนี้คือด้านโถ
3: นะครับผม
1: ด้านนี้อยู่ด้านในโอเคถ้าเราจะขัดให้มันเรียบก็โอเคแต่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มองไม่เห็น
3: ครับผม
1: แล้วแต่
3: ผมขัดตีบหน่อย

เราจะเอาพวกนี้บี้เข้าไปก็ได้เสร็จแล้วเอากาวช่วยเช็ดหน่อยหนึ่งขัดเลยเดี๋ยวมันจะหายไปละขัด

0: โอ้โหหายไปจริงๆสุดยอด
1: ได้ละด้านด้านนี้เป็นด้านสวยผมใส่สัญลักษณ์ตัว S ลงไปนะฮะอันนี้ผมจะเป็นด้านในก็สัก 80% พอก็จะจบเพียงแค่นี้นะขัดระวังนะระวังที่บอกว่าขอบมันจะบางนะแล้วตรงกลางหนานะต้องระวังเพราะฉะนั้นเวลากดน้ำหนักมือให้กดให้สม่ำเสมออย่ามาลงที่ขอบนะต้องระวังด้วยครับเวลาตัวนี้นะให้ระวังถ้าขัดไม่ระวังตรงกลางจะหนาแล้วปลายจะบางนะถ้าอย่างนี้งานจะเสียออกมาจะไม่สวย
2: ครับอาจารย์
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ตัวนี้เดี๋ยวต้องแก้
0: ทำไมคะ
1: ไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่านะครับ
2: ครับ
1: สังเกตดูนะครับเราจะเห็นรอยขัดกระดาษทรายตามทิศทางนี้อยู่เห็นไหม
2: ขวางใช่ไหมคร
1: ับมันเป็นรอยขวางนะแสดงว่าเรายังกัดขัดแก้ให้มันในทิศทางตรงเนี่ยยังไม่หมด
2: ยังน้อยไปอยู
1: ่ยังน้อยไปแล้วยิ่งเรากำหนดว่าด้านนี้คือด้านหน้า
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องให้สะอาดงั้นก็ให้ขั

ผมจะแนะนำไม้ที่เราใช้ในงานทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วตัวนี้นะครับเราจะใช้ไม้โครงที่เป็นไม้สักซึ่งมีรอยต่ออย่างนี้ครับมาแปรรูปอีกทีหนึ่งให้เป็นไม้ชิ้นเล็กๆที่จะไปทำขาทำตู้ทำอะไรนะครับสาเหตุที่เราใช้ไม้ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไม้สักที่มีราคาถูกหน่อยเพราะมันเป็นไม้จอยนะเดี๋ยวผมจะโชว์การซอยแปรรูปไม้ตัวนี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆ

ตอนนี้เราได้ไม้แปรรูปออกมาแล้วตัวนี้เนี่ยเราจะไปทําตัวขาโต๊ะแล้วก็ลิ้นชักนะจะเป็นไม้ไซส์ตัวนี้ประมาณ25มิลนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะซอยอีกทีหนึ่งขาที่เราจะใช้เนี่ยหน้าตาจะเท่านี้ฉะนั้นเราก็จะแบ่งครึ่งไม้ท่อนนี้เป็น2ท่อนนะผ่าครึ่งให้เท่าๆกัน

เราจะได้ไซส์ที่เราจะมาทำขาละตัวนี้นะครับใกล้เคียงละในขั้นตอนนี้จะเป็นการทำบัวนะครับให้มีส่วนโค้งตามที่เราต้องการโดยใช้เครื่องเราเตอร์

0: ส่วนโค้งตรงนี้ได้ทำการขัดให้มันกลมแล้วนะผมขัดเป็นตัวอย่างให้ดูช่วงนี้ซึ่งเราจะต้องขัดออกไปหมดทั้งตัวนะครับตอนนี้เราได้บัวที่เราตีจากเราเตอร์2ร่องแล้วนะฮะขัดเรียบร้อยแล้วเราจะมาตัดนะให้ได้ไซส์ตามนี้แล้วก็ตัด45นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพราะฉะนั้นผมจะตัด2ฝั่งนะครับตัวนี้เราตั้ง45ล็อกนะครับเฉพาะส่วนที่มีบัวใน1ตัวเนี่ยจะใช้ชิ้นส่วนอยู่เท่านี้ครับ1 2 3 4 5 6มี45 4ชิ้นนะแล้วก็เป็นมุม90 2ชิ้นหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้เราไปทำงานกับเครื่องจักรนะครับได้ยินเสียงเครื่องจักรหนวกหูไปพอสมควรเราก็ได้ชิ้นงานนะออกมาเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะมาทำขาในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะมาฉลุให้ได้รูปทรงเป็นตัวนี้นะครับจากตัวนี้เต็มๆนะฮะจะมาฉลุจากแบบของเราตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ของอาจารย์เข้าสเกลมาแล้วเป็น1ต่อ1เลยนะเราก็จะตัดกระดาษตรงนี้เอามาแปะที่ไม้แล้วก็เจาะตามแบบนะเจาะเพื่อที่จะขึ้นรูปตัวนี้เพื่อเราจะได้เอาตัวนี้เนี่ยเป็นต้นแบบในการไปถ่ายเส้นลงที่ชิ้นงานของเราซึ่งเราจะได้มั่นใจว่าใน6ขาของเราเนี่ยจะมีส่วนโค้งช่วงนี้เนี่ยเท่ากันหมดนะโดยใช้แบบตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรจะทำตัวนี้ขึ้นมาทุกคนนะอย่างน้อยก็เก็บเอาไว้เป็นต้นแบบของเราเวลาเราจะทำชิ้นที่2ชิ้นที่3ชิ้นที่4เราก็จะได้มีชิ้นนี้ใช้ตลอดไปนะอาจจะรู้สึกว่าเราเสียเวลากับการทำชิ้นแรกหรือเปล่าไม่เลยเพราะมันจะช่วยทำให้เราทำชิ้นต่อๆไปเนี่ยง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นมันไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแต่ง
1: เหมือนมีเลี่ยมพระแถวท่าพระจันทร์นะครับ
0: ไม้สักนิ่มทำงานง่าย
1: คร
0: ับ ได้แล้วเสร็จแล้วแต่งอีกนิดหน่อย

0: อ๋อมันจะล
1: ถ้
0: ้
1: าม อาจารย์ยังไม่บอกนี่
2: อ้าวพอเราได้ตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวคนโน้นก็ทำไปส่วนที่เราต้องฉลุคือด้านนี้ถูกไหม
0: ค่ะ
2: นะถ้ามองอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราจะเอาแบบตัวนี้เนี่ยมาทาบไอ้ตัวเนี้ยมันจะโค้งๆมันจะเขียนเส้นจะลอกเส้นลงไปลำบากเพราะฉะนั้นเราก็เอามาซ้อนอยู่ด้านหลังนะซ้อนด้านหลังพลิกกลับมาครับพลิกกลับมาเสร็จแล้วเราจับปลายตัวนี้ให้มันชนขอบข้างหลังเขียนนี่ถ่ายก็จะได้ลายที่เราต้องการนะจำไว้ว่าเราจะด้านหลังในทำนองเดียวกันสังเกตดูว่านี่คือชุดของมันนะพอมาด้านนี้ลายฉลุมันต้องอยู่ฝั่งนี
0: ้มิเลอร์ก
2: ัน สังเกตดูว่าไอ้ลายฝั่งนี้มันจะอยู่ตรงนี้คือกระดาษสีขาวขึ้นแต่พอมาฝั่งนี้มันจะเป็นไม้ขึ้นเพราะมันจะตรงข้ามกัน
3: คร
2: ับแล้วก็ซ้อนกลับเข้ามา
3: คร
2: ับก็เป็นอย่างนี้วิธีเลื่อยนะจะแนะนำก่อนเลื่อยตัวนี้พยายามให้มันได้ฉากแล้วเราอย่าไปถืออย่างนี้ให้เราพลิกเลยเดี๋ยวกดก่อนนะ
0: อย่าแป๊บนึงเดี๋ยวมันขาด
2: ไม่ค้างอยู่งั้นเลยค้างอยู่งั้นเลยยกออกมาทั้งไม้เลย
0: ยกออกมา
2: คือเราอย่าไปจับอย่างนี้เพราะถ้าจับอย่างนี้ปุ๊บมันจะบังคับให้เราตัวนี้เราจะต้องจับเอียงใช่ไหมซึ่งมันไม่ถูกเวลาเลื่อยออกมาแล้วจะเสียไม้มันจะเฉียงให้เราเปลี่ยนใหม่จับอย่างนี้พอจับงี้ปุ๊บมันทำให้เราเลื่อยได้ตรงขึ้น
3: จ
0: ับ
3: อย่างน
0: ี้
3: เหรอ
0: เอียงไป
2: จับเอียงนิดนึงพอจับเอียงนิดนึงมันจะไม่บังคับข้อมือเราลองดู
0: อย่างนี้ไงคะ
2: แล้ว
0: ตรง
2: แล้วก็ขึ้นลงช้าๆนะค่อยๆไป
0: โอ้โหเพิ่งรู้ว่าต้องเอียง
2: แต่ตอนนี้มันเรานอกจากตัวนี้เอียงแล้วเราล้มไปข้างหน้าแล้ว
0: ต้องตั้ง
2: เนี่ยใบเลื่อยของเราตอนนี้มันเอียงอย่างเงี้ยเราต้องครับให้มันดิ่งได้ทั้งสองแกนเลย
0: ต้องทรงตัวดี
3: ทำได้ต้องยากนะ
0: ยาก
2: เปลี่ยนเลยได้ไหมเปลี่ยนเลยให้คมมันลงนะรูปดูด้วยว่าคมมันกินทางไหนนะมันมีรูปดูรูปใบเลื่อยดูนั่นแหละพอเราจับงั้นปั๊บเราจะเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาได้หมดไงแต่ถ้าเราจับตรงๆมันจะถูกหนีไปด้วยขยับเวลาจะเลี้ยวต้องขยับต้องขยับอยู่ตลอดอย่าเพิ่งหมุนเราขยับไปเรื่อยๆก่อนขยับขึ้นลงแล้วก็ค่อยเลี้ยวขยับไปเรื่อย
0: ๆดังมากเก่งมากโอ้โห
2: ขยับไปเรื่อยๆอันนี้เครื่องมือที่เราจะขัดนะเราก็จะสร้างเครื่องมือตัวนี้เนี่ยขึ้นมาเองเราก็ทำให้มันหลวมกว่าแบบเรานิดนึงนะครับโดยที่เหลาไม้แล้วให้รวมกระดาษทรายแล้วให้มันหลวมกว่านิดนึงนะฮะลักษณะวงตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นวงกลมมันจะเป็นวงรีเพราะงานของเราเนี่ยมันจะเป็นรีแล้วเวลาเราขัดเพราะเราจะขยับมันเป็นอย่างนี้ฮะปุ๊บมันก็จะกินด้านบนกินด้านบนทางนี้ด้วยแล้วก็ด้านล่างด้วยนะอย่างเงี้ยนะส่วนทางนี้เราก็จะใช้ไอ้โค้งๆตัวเนี้ยเป็นตัวขัดไม่ต้องเลยตัวนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนี่ยเหมือนท่อนนี้อาจารย์ปล่อยเอาไว้เป็นมือจับเอาไว้เป็นที่จับเพราะงานเราทำแค่นี
3: ้
2: นะอันนี้ขัดอย่างนี้นะดูก่อนนะวิธีขัดคือตรงนี้ก็ใช้ไอ้หลังที่โค้งๆเนี่ยเป็นตัวขัด
3: ครับ

พอถึงช่วงโค้งนอกเราใช้ไอ้ตัวที่มันเป็นแบนเครื่องมือที่เป็นตัวแบนๆเนี่ยเป็นตัวขัดออกนะงั้นมันจะมีโค้งในกับโค้งนอกอย่างตรงนี้ก็เป็นโค้งนอกใช่ไหมเราก็ขัดลงนะศึกษาดูนะครับที่บ้านดูด้วยอันนี้คือขัดโค้งนอกนะจะใช้กระดาษทรายตัวแบนเป็นตัวขัดโค้งนอกอย่างเช่นตัวนี้เราก็ใช้อันนี้ขัดแล้วบางคนก็ถนัดอย่างนี้ก็ได้

เพื่อให้มันเป็นบาร์ลักษณะนี้สรุปก็คือโค้งในเราจะใช้ตัวที่มันเป็นรูปไข่นะซึ่งอาจารย์ทำไว้มันมีใหญ่มีเล็กหลายอันแรกๆเราก็คงใช้ตัวเล็กก่อนเปิดรูมันก่อนถ้ามันใหญ่ขึ้นมาเราก็ใช้อันใหญ่นี่นะเห็นไหมมันจะพอดีเลยมันอยู่ที่เราทำตัวนี้เพราะงั้นถ้าเราจะทำตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องสร้างเครื่องมือในการช่วยก็คือตัวนี้ขั้นตอนช่วงนี้จะเป็นการทำพื้นด้านบนนะครับโดยที่นักศึกษาเขาได้ขัดเรียบมาแล้วทั้งสองฝั่งนะทั้งพื้นบนพื้นล่างนะเพราะเราก็จะมีพื้นบนที่ทำอยู่2ชิ้นและพื้นล่างอยู่2ชิ้นขั้นต้นเนี่ยเราจะตัดหัวและท้ายของทั้ง4ชิ้นเนี่ยให้มีขนาดเท่าๆกันนะ

ตอนนี้ผมตัดหัวข้างหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดขนาดให้เท่ากันทั้ง4ชิ้นโดยตอนนี้ผมจะเลือกตัวที่สั้นที่สุดมาเป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็จะตั้งขนาดล็อกไว้เพื่อให้ทุกตัวเท่าๆกัน

ตอนนี้เราจะได้ขนาดเท่ากันหมดแล้วนะเราจะไปตีบัวแล้วช่วงนี้นะครับนักศึกษาเราจะทำกรอบตัวนี้นะกรอบตัวนี้ทำหน้าที่เป็นรางลิ้นชักให้กับตู้ใบนี้นะครับก็ตามรูปตัวนี้นะครับนี่นะซึ่งกรอบตัวนี้จะวิ่งเข้าไปถึงข้างในด้านข้างของมันทำหน้าที่รับกล่องลิ้นชักที่จะวิ่งอยู่ข้างในนะครับคือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นความสำคัญของมันก็คือว่าพื้นเมื่อเราประกอบแล้วช่วงนี้เนี่ยถ้ามันมีการสูงต่ำนะครับเราก็จะต้องขัดให้เรียบอย่างน้อยก็เอาหนึ่งด้านนะครับเอาด้านนี้ซึ่งด้านนี้ถ้าขัดแล้วเนี่ยเวลาเราประกอบเราจะเอาด้านนี้ไว้ข้างบนนะเพื่อให้รางลิ้นชักตัวนี้วิ่งไปแบบราบลื่นไม่สะดุดนะถ้าเกิดว่ามันสูงต่ำเวลาลิ้นชักเราเข้าไปตรงนี้มันจะติดมันจะสะดุดนะซึ่งเราโอเคอนุโลมว่าถ้ามันไม่ได้เราก็ไว้ข้างล่างเอาหนึ่งด้านให้สนิทนะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวใช้งานครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการทำนะครับปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวเราขัดหน่อยนึง

0: ยัง
1: ทำไปตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาเช็คความลึกของด้านว่าพอดีหรือเปล่าเกินอยู่นิดนึงเราจะเอาพื้นแต่ละส่วนมาทำขอบลิ้นชักเราจะใส่ตรงนี้โอ้ด้านนี้เกินไปเยอะเลยเนี่ยเราจะเอาด้านหน้าเสมอเราใช้ตัวนี้เดี๋ยวหยอดกาวด้านในโอเคสองจุด
0: ตรงน
1: ี้สองจุด

เรียบตรงนี้ถือโอกาสขัดเลยเนี่ยเกินอยู่นะเวลาขัดถั่วนี้วางบนบ่าตัวนี้แล้วก็ลากไป

0: ตอนนี้เรากำลังเลือกว่าเราจะเอาตัวไหนอยู่ข้างหน้าที่มันสัมพันธ์กับหน้าลิ้นชักเรามากที่สุดก็รู้สึกจะเป็นตัวนี้สัมพันธ์กว่าล่ะมันต้องติดในตำแหน่งนี
1: ้ก็คือให้หน้าเรียบไปเลย
0: ให้หน้าเรียบกับตัวนี้เดี๋ยวเราจะขัดร่วมกันคือเราใส่ลิ้นชักลงไปเต็มทั้ง4อันแล้วก็ขัดพร้อมกันเลยเมื่อสักครู่นี้ลิ้นชักตัวที่4เราเสร็จตัวนึงละตอนนี้อีก3ตัวเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะฮะ2นะทุกตัวที่เรามีเขียนเบอร์ไว้จะได้ไม่ผิดพลาดนะฮะ4อันเสร็จแล้วในขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะตีเส้นเพื่อที่จะไปเจาะรูใส่มือจับนะครับแบ่งครึ่งเลยนะครับแบ่งครึ่งเลย8 7ใช่มั้ย7อยู่ตรงนี้6 7ครับแล้วก็เอาประมาณครึ่งหนึ่งของหน้าลิ้นชักนะอาจารย์กะกะเลยก็ได
1: ้
0: ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเจาะด้วยสว่านแท่นนะครับแต่ถ้าใครมีสว่านมือก็ใช้สว่านมือสว่านไฟฟ้าก็ได้นะเราจะมาเตรียมตัวที่จะเจาะรูที่ลิ้นชักนะฮะเพื่อใส่มือจับนะครับเดี๋ยวดูเลยนะฮะเส้นผมตีไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะต้องเล็งให้ตรงนะครับให้ตรงตามเส้นที่เราขีดไว้ด้วยเอาละเราได้4รูละเราเจาะเสร็จแล้วนะครับเส้นดินสอที่ค้างอยู่เนี่ยเราจะต้องขัดออกนะฮะกระดาษทรายที่ใช้เป็นกระดาษทรายนมนะฮะเบอร์ตอนนี้ผมใช้เบอร์240นะแล้วก็เวลาเราขัดเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าเราจะพับกระดาษทรายให้เป็นรูปนี้นะครับเพื่อเวลาเราจับเนี่ยกระดาษทรายจะมีความมั่นคงแข็งแรง

ตอนนี้เนี่ยงานเราในส่วนการต่อประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะเห็นว่าสีไม้สีเนื้อไม้เดิมนะมันจะออกขาวๆลักษณะนี้แล้วก็เวลาเราใช้งานหรือเวลาเราไปจับมันเนี่ยพวกเหงื่อจากตัวเราไปจับพวกเหงื่อเราก็จะติดอยู่ตรงนี้บางทีก็จะเป็นคราบมันๆซึ่งจะติดยากนะครับก็แนะนำว่าเราจะลองสีรองพื้นนะเป็นสีซิลเลอร์ที่ใช้รองพื้นเราจะทำด้วยวิธีเช็ดนะจุ่มแล้วเช็ดง่ายๆไม่ได้ใช้แปรงนะฮะทินเนอร์ซิลเลอร์ก็ผสมกับทินเนอร์มันจะคล้ายๆกับพวกแลคเกอร์นะครับเนี่ยครับเช็ดลงไปปุ๊บสีมันจะขึ้นมาเลยเป็นสีที่ช่างเฟอร์นิเจอร์เขาก็ใช้กันนะครับเป็นสีรองพื้นถ้าเราใช้แลคเกอร์เลยเนี่ยบางทีมันใส่แล้วบางทีมันจะเหนียวขัดลำบากนะฮะอันนี้ต้องการเคลือบเพื่อไม่ให้สกปรกแล้วก็ให้สี

พวกซอกเล็กๆถ้าเราไปใช้แปรงทาสีโอกาสที่จะย้อยก็มีเยอะนะงั้นเราก็ลดความเสี่ยงโดยการเช็ดเอาถ้าพ่นก็เหมือนกันนะครับงานเล็กๆพ่นก็ตามซอกตามมุมเนี่ยมันก็พ่นยากนะแล้วบางทีเราอาจจะไม่มีเครื่องพ่นก็แนะนำวิธีอย่างเงี้ยง่ายๆเสร็จไป1รอบครับสีจะเข้มขึ้น

เดี๋ยวเราก็จะเก็บเฉพาะส่วนที่มองเห็นอีกสักรอบหนึ่งเรียบร้อยครับก็เราก็ได้ตู้ตามที่เราต้องการแล้วนะฮะเวลาใช้งานก็ดึงเข้าดึงออกนะฮะคงใช้มือเดียวครับเรามาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเฟอร์นิเจอร์จิ๋วเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าท่านผู้ชมนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านคงได้รับความรู้นะครับสามารถเอาไปใช้งานลองประกอบเล่นๆดูครับตัวแรกลองทำดูก่อนว่ามีปัญหาอะไรนะฮะทำสักตัวที่สองรับรองว่าจะเร็วขึ้นนะง่ายขึ้นหัวใจหลักของการทำเฟอร์นิเจอร์จิ๋วเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตัวใหญ่ๆทั่วไปคืองานต้องเรียบร้อยนะครับผิวต้องเรียบได้ดิ่งได้ฉากนะอย่าให้มีช่องว่างเกิดขึ้นนะมีรูโบ๋แล้วบอกว่าจะมาอุดทีหลังนะเราต้องเก็บงานให้สนิทตั้งแต่ตอนที่เราทำนะนั่นคือหัวใจสำคัญของงานเฟอร์นิเจอร์นะทั้งหมดนี้เราสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.archive.channel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะแล้วข้างหน้าเรามาเจอกันอีกครับยังมีเรื่องต่อพบกันข้างหน้าครับสวัสดีครับ

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆปั้มดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของระบบปฏิบัติการLinux Mint อยู่นะครับเนื่องจากว่าเราพยายามนะครับรณรงค์นะครับการใช้ซอฟต์แวร์ Open Source เนื่องจากว่าเราจะได้ประหยัดในส่วนของทรัพยากรนะครับและในส่วนของระบบปฏิบัติการที่เป็น Open Source นั้นนะครับนอกจากเราจะช่วยชาติประหยัดแล้วนะครับการใช้งานนะครับเรายังมีโปรแกรมต่างๆนะครับสามารถใช้งานได้นะครับ ที่เรียกว่าครอบคลุมการใช้งานนะครับโดยทั่วไปของเราพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านออฟฟิศก็ดีนะครับงานทางด้านกราฟิกนะครับเบื้องต้นก็ดีนะครับตัวระบบการ Linux นั้นนะครับถึงแม้จะเป็น Open Source ก็ดีนะครับแต่ก็มีเครื่องมือต่างๆนะครับหรือว่าโปรแกรมสนับสนุนต่างๆนะครับทำให้เรา

ารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวนะครับในวันนี้นะครับเราก็จะพาลงลึกในส่วนของการ configuration นะครับตัวระบบการว่าการใช้งานในด้านต่างๆนั้นนะครับมีกรรมวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับว่า เรามีจุดประสงค์การเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแน่นอนครับก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการconfiguration นะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ configuration นะครับการความสำคัญนะครับว่าทำไมพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจึงต้อง configuration นะครับแล้วก็จะเป็นการใช้งาน Linux นะครับอย่างมีประสิทธิภาพและก็เต็มประสิทธิภาพมากนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการตั้งค่า configuration นะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่าหลังจากที่เราติดตั้งระบบการ Linux แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบบปฏิบัติการ Linux นะครับซึ่งก็คือระบบปฏิบัติการ Linux Mint ของเรานะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่การใช้งานครั้งแรกนะครับการใช้งานครั้งแรกนั้นนะครับถ้าสมมติว่าเราก็ออกไปนะครับแน่นอนครับด้วยระบบปฏิบัติการนั้นนะครับพอเราล็อกเอาท์ออกนะครับก็จะเป็นหน้าล็อกอินต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่รหัสผ่านนะครับถ้าเราใส่ผิดนะครับเราก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับที่มุมด้านบนนะครับเรายังสามารถเลือกชัตดาวน์นะครับหรือต่างๆได้ซัสเพนได้นะครับตัวนี้ก็คือหน้าจอที่ว่าหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามานะครับเราก็จะเห็นเป็นไอคอน My Computer กับ Home นะครับดูสะอาดนะครับเห็นนะครับว่าระบบปฏิบัติการนั้นนะครับความปลอดภัยเบื้องต้นนะครับก็คือในส่วนของหน้าต่างนะครับที่เราจะต้องล็อกอินเข้ามาในระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งตัวระบบปฏิบัติการ Linux นั้นนะครับพอเราล็อกอินเข้ามาเราจะอยู่ในสภาวะที่เป็น user ธรรมดานะครับก็เป็นเพียง user นะครับเราก็สามารถแปลงตัวเองให้เป็น root ได้นะครับตรงนี้เพื่อที่การตั้งค่าต่างๆนะครับจะได้สามารถตั้งได้นะครับตรงนี้คราวนี้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นโฟลเดอร์นะครับที่เราเห็นนะครับเราจะเห็นอยู่ด้วยกันอยู่มีตัวฮาร์ดดิสก์นะครับมีตัวซีดีนะครับ DVD นะครับแล้วก็มีซิสเต็มตัวนี้ก็คือที่เก็บของไฟล์ต่างๆนะครับตัวนี้เรามีสิทธิ์แค่นะครับอย่างเช่นเราเป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับเราจะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้เลยนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเราเป็นเพียงแค่ยูเซอร์ธรรมดาแล้วเวลาเราใช้งานเราก็แทบจะไม่ต้องเกรงนะครับสมมติเรา empty เอกสารเปล่าๆขึ้นมาก่อนนะครับเราเซฟนะครับจากนั้นเราลอง copy นะครับที่เราเข้ามานะครับเราจะเห็นนะครับว่าเราเข้ามาในส่วนของ directory ที่เป็นผู้ดูแลระบบนะครับก็คือ system file นะเราลองเข้าไปที่ boot นะครับที่เป็นส่วนของระบบเมื่อสักครู่นี้เรา copy file นะครับเห็นนะครับว่าพอเราจะคลิกปุ่มวางนะครับพาร์ทวางลงไปจะเห็นนะครับว่าในส่วนของการวางนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะที่เป็น disable นะครับหรือว่าไม่ active นะครับเราไม่สามารถวางได้นะครับก็เนื่องจากว่าผู้ใช้งานที่ใช้งานนั้นจะเป็นเพียงแค่ผู้ใช้งานธรรมดาทั่วๆไปแน่นอนครับพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับความมั่นคงนะครับความแข็งแรงของระบบปฏิบัติการนะครับผู้ใช้

แต่ละคนที่เข้ามาก็เข้ามาได้นะครับแต่ว่าจะทำอะไรกับของระบบทำไม่ได้เลยนะครับจะมาวางนะครับ อย่างเมื่อสักครู่นี้เราเป็นด็อกคิวเมนต์นะครับเราเปิด2หน้าต่างนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนนะครับเราจะมูฟมาก็ได้ในด็อกคิวเมนต์ของเรานะครับมีอีก1ไฟล์นะครับเราจะใช้วิธีการdrag and drop นะครับก็คือคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ย้ายไฟล์มาที่ตำแหน่งนี้นะครับพอเราปล่อยนะครับเครื่องนะครับก็จะบอกนะครับว่า error view moving นะครับเราก็สามารถโชว์ดีเทลได้นะครับในส่วนของดีเทลนะครับก็จะบอกนะครับว่า error moving file นะครับ permission deny นะครับตรงนี้ก็บอกให้ทราบว่าเราที่เราล็อกอินเข้ามานั้นเราเป็นเพียงแค่ user นะครับการจะเข้ามาทำอะไรใน directory นะครับของ system file ซึ่งผู้ดูแลระบบของระบบ Linux นั้นก็คือ root นะครับ user root เท่านั้นที่สามารถทำได้นะครับตรงนี้เราก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นนะครับว่าเราสร้างไฟล์ปลอมๆขึ้นมาแล้วเรานำไปวางไว้ในส่วนของ system ก็ไม่สามารถวางได้นะครับคราวนี้การแปลงเป็น root นั้นนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง sudo ก็ได้นะครับหรือจะใช้คำสั่ง su นะครับแปลงเป็น root ก็ได้นะครับก็จะอยู่ในสภาวะที่เป็น root นะครับโดยที่เราไม่ต้องมี login root เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของ Linux Ubuntu Linux Mint นะครับก็ผู้ใช้สามารถแปลงเป็น root ได้นะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องมี user root นะครับตรงนี้ก็คืออันดับแรกก่อนนะครับที่คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของระบบ Linux นั้นค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์ต่างๆนะครับที่เราสามารถนะครับจัดการได้คราวนี้ในส่วนของตัว Linux นั้นนะครับเราลองครับอย่างไทยนะครับเราเปิดออฟฟิศขึ้นมานะครับเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฟอนต์ภาษาไทยนะครับฟอนต์ภาษาไทยที่เราไม่มีนะครับเราก็จะมีฟอนต์ต่างๆที่เป็นของตัว Linux เองนะครับตรงนี้นะฉะนั้นปัญหาที่เกิดก็คือว่าถ้าเรานำฟอนต์ตัวนี้นะครับไปใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปของเรานะครับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าฟอนต์ของระบบปฏิบัติการ Linux ก็อีก1ฟอนต์นะครับระบบปฏิบัติการ Windows เราก็อีก1ฟอนต์นะครับ Windows เราก็อย่างเช่นอังสนานะครับหรือเราจะใช้ฟอนต์ของ Netek นะครับก็จะมีฟอนต์ตัว Open นะครับอย่างเช่นไทยสารบัญนะครับซึ่งฟอนต์เหล่านี้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดนะครับจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับนะพอดาวน์โหลดมานะครับก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับอย่างตัวนี้เป็นชื่อว่าฟอนต์ไทยนะครับฟอนต์ไทยนะครับก็จะมีอยู่หลากหลายด้วยกันนะครับนะครับที่ TH ครับนะครับมารีนะครับนะสารบัญนะครับสารบัญโบสตัวหนาอิตาลิกตัวเอียงนะครับนะชนิดก็จะเป็นชนิด True Type Font นะครับนะก็บอกไว้อยู่นะครับว่าเป็นฟอนต์นะครับการจะติดตั้งฟอนต์ให้กับระบบการ Linux นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับเราก็ copy นะครับฟอนต์ทั้งหมดของเราคราวนี้โฟลเดอร์ไหนนะครับที่เราจะนำไปวางนะครับโฟลเดอร์ที่เราจะนำไปวางนะครับจะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เขานะครับไฟล์ซิสเต็มเราจะขยายดูหนึ่งนะครับ USR นะครับจากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์แชร์นะครับก็จะมีโฟลเดอร์เยอะแยะพอสมควรนะครับตรงนี้เป็นโฟลเดอร์ของโปรแกรมนะครับก็จะเห็นฟอนต์

พอฟอนต์ไปเสร็จนะครับเราก็ไปที่ to type นะครับนะจากนั้นเราก็วางลงไปนะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราจะกดปุ่ม pass นะครับเนื่องจากว่าเราเข้ามานะครับล็อกอินเข้ามาซึ่งเป็นสิทธิ์ที่เป็นuser ธรรมดาทั่วไปนะครับพอเราเปิดในรูปแบบของไฟล์นะครับที่นะครับเราก็เลยไม่สามารถวางได้นะครับจะ copy แล้วก็วางไม่ได้นะครับตัวนี้ที่เราเปิดหน้าต่างตัวนี้มาคราวนี้การเปิดโปรแกรมนะครับเพื่อให้เราเห็นไฟล์ and folder นะครับแล้วเราสามารถวางได้นะครับเราต้องเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาก่อนนะครับตัวนี้ในส่วนของเทอร์มินอลที่เปิดขึ้นมานะครับเราก็เปิดคำสั่ง Nemo นะครับนะครับก็จะเปิดนะครับแล้วไฟล์ขึ้นมาเหมือนกันนะครับเราก็ไปที่ตำแหน่งเดิมอีกทีหนึ่งนะครับไฟล์นะครับ userแชร์นะครับแล้วก็ไปที่ตำแหน่งฟอนต์ไปที่ to type

แล้วเราก็วางนะครับพอวางลงไปเสร็จนะครับเราก็จะได้ฟอนต์ปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับคำสั่งที่เราต้องอัปเดตแคสของเรานะครับก็คือนะครับต่อไปเราก็จะเป็นคำสั่งอัปเดตแคสของเรานะครับ

ก็ใช้คำสั่ง sudo นะครับนะ one cache ของเรานะครับก็เขาจะถามรหัสผ่านของ root นะครับเราก็ใส่รหัสผ่านของ root ไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับฟอนต์นะพอหลังจากเราอัปเดตฟอนต์เสร็จนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่โปรแกรมต่าง

ตัวที่เราได้มานะครับก็คืออย่างเช่นฟอนต์สวัสดีนะครับที่เราพิมพ์คำว่าสวัสดีตัวนี้นะครับฟอนต์ที่ได้จะเป็น TH สารบัญ PSK นะครับอันนี้ก็คือตัวช่วยนะครับให้เราสามารถใช้งานได้นะครับเราสามารถถมดำนะครับแล้วเราไปเลือกฟอนต์ต่างๆนะครับอันนี้ก็อีกฟอนต์หนึ่งนะครับก็มีหลากหลายฟอนต์อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับนะครับนะครับพอเราใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับที่เป็นฟอนต์ของ NetTech เราก็สามารถ Save Asนะครับแล้วก็ไปเปิดยังเครื่องที่เป็นระบบบริการอื่นได้นะครับอย่างเช่นระบบบริการ Windows นะครับแต่ระบบบริการ Windows ก็ต้องติดตั้งฟอนต์ไทยสารบัญเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้แต่เราจะเซฟไปติดตั้งบนระบบ Linux นะครับใช้งานบนระบบ Linux หรือแม้แต่ระบบบริการของ Apple นะครับที่เป็นระบบบริการ Mac นะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับเราสามารถเซฟแอดcopy ออกไปได้นะครับเห็นนะครับว่าในส่วนของฟอร์แมตนั้นค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของฟอร์แมตนะครับเราจะเป็น2003 2007ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็น97 2000 2003นะครับก็ยังไม่เป็นเอกสาร XML นะครับก็ตั้งแต่2007นะครับ2010ก็สามารถเป็นเอกสาร XML ได้นะครับตรงนี้ก็คือข้อดีของตัวระบบเห็นนะครับว่าไม่ว่าเราใช้ระบบบริการอะไรนะครับในการทำงานเราก็สามารถใช้แทนกันได้นะครับอย่างที่เรามีปัญหานะครับเรื่องของฟอนต์นะครับเราก็มีฟอนต์ที่เป็นตัวกลางนะครับแล้วเราก็สามารถติดตั้งบน Linux ก็ได้นะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows ก็ได้หรือแม้แต่ระบบบริการของ Apple นะครับระบบบริการ Mac ก็ได้นะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้เนื่องจากว่าตัวระบบการ Linux นั้นนะครับเป็นระบบการที่เป็นคุณผู้ชมสามารถใช้งานนะครับตัวระบบการได้นะครับอย่างเช่นคำสั่ง if config นะครับ if config นี้นะครับเป็นคำสั่งในส่วนของการconfiguration นะครับเรื่องของการตรวจสอบว่าตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กอยู่หรือไม่นะครับถามว่าถ้าเราไม่ทราบคำสั่งเราจะใช้งานอย่างไรถ้าเราไม่ทราบคำสั่งนะครับคุณผู้ชมสามารถมาที่รูปสัญลักษณ์นะครับอย่างตัวนี้เป็น Wi-Fi นะครับเราสามารถคลิกที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับดูได้นะครับเขาก็จะมีรายงานบอกนะครับว่าแบบ Y นะครับ Cable Unplugged ก็แสดงว่า LAN ที่เป็นสายมีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสียบสายถ้าเป็น Wireless นะครับ Wireless ตรงนี้มีการเชื่อมต่อหรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นลักษณะเป็นสวิตช์ On-Off 01นะครับตรงนี้ก็ถ้าเป็น1แสดงสภาวะ On อยู่ก็แสดงว่าเราเปิด Wireless นะครับเชื่อมต่อ Wireless อยู่นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นตัว Asset Point ต่างๆนะครับก็แสดงสเปกตรัมของ Asset Point แต่ละตัวนะครับว่ามีระดับความแรงของสัญญาณเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น DLTV Wi-Fi 2ตรงนี้ 64% นะครับตัวที่เราจับอยู่ก็จะเป็น K-Kevin T53 ตัวนี้ก็ความแรงที่ 40% นะครับอันนี้ก็สามารถดูความแรงของสัญญาณได้นะครับว่าเราควรจะเลือกจับaccess point ตัวไหนดีนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีในเรื่องของรูปแบบของการเชื่อมต่อกับ access point นะครับที่เป็นลูกกุญแจที่เราเห็นนี้ก็แสดงว่า access point เหล่านี้นะครับมีการป้องกันการเข้าถึงนะครับโดยมีการใส่รหัสผ่านอยู่นะครับถ้าสมมุติเราจะเข้าไปดูนะครับเราก็สามารถคลิกนะครับเข้าไปดูการตั้งค่าต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ

นี่ก็คือเราเข้ามาดูที่ Network Setting ของเรานะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีการเชื่อมต่อหรือว่าหยุดการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็นปุ่ม Play กับปุ่ม Stop นะครับถ้า Stop นี้ก็จะแทนการ Disconnect ก็คือการหยุดการเชื่อมต่อนะครับถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆปุ่ม Play นี้ก็คือการ Connect นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นการดูคุณสมบัตินะครับลองคลิกเข้าไปดู Preference ตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ Network ของเรานะครับก็จะมีบอกในส่วนของ Signal Strength นะครับก็ถือว่าระดับโอเคนะครับนะก็ Link Speed ที่12 Megabit per sec นะครับ Securityนะครับรูปแบบการเข้ารหัสผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เป็น WPA 2นะครับ IP ที่เราได้นะครับ 172 นะครับ.20.0.16 นะครับ Hardware Address ก็คือ MAC Address ของ Wi-Fi ของเราก็จะเป็นนะครับตามที่แสดงนะครับ Default Route นะครับก็คือตัว Gateway Gateway ก็จะเป็น 172.20.200.1 นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ DNS Server นะครับก็จะเป็น 203.13.127.199 นะครับอันนี้ก็เป็นการเข้ามาดูนะครับเราสามารถดูค่าต่างๆนะครับการเชื่อม

ต่อไอ้ PVC นะครับรูปแบบของเราก็จะเป็นออโตเมติก DHCP นะครับหรือเราจะฟิก IP ของเราเองเราก็สามารถฟิกได้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อนะครับกับเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเน็ตเวิร์คภายในหน่วยงานของเราเป็นลักษณะเป็นฟิก IP เราก็สามารถฟิกได้นะครับหรือแม้แต่การรีเซ็ตนะครับเราก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นกราฟิกเข้ามาดูนะครับพอเราดูกราฟิกเราก็จะเห็นนะครับว่าใช้งานง่ายนะครับแต่ถ้าผู้ดูแลระบบของเรานะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถดูได้นะครับเราก็สามารถใช้คำสั่งนะครับ if config นะครับคำสั่งที่ว่าคือคำสั่งด้านบนนะครับนะครับตัวนี้ก็คือการเช็ค LAN card ของเรานะครับนะ Ethernet 0นะครับตัวนี้ก็คือตัวแรกนะครับก็คือแลนการ์ดนะครับที่เป็นสายนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เชื่อมต่อนะครับถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าค่า TX RX ต่างๆนี้เป็น0หมดนะครับ IX byte นะครับ TX byte ก็เป็น0หมดก็เพราะว่าไม่มีการเชื่อมต่อนะครับ LO LO ตัวที่2ก็คือเป็น loopback IP นะครับก็จะมีค่าหมายเลข IP ที่เป็นมาตรฐานนะครับ 127.0.0.1 นะครับอันนี้เป็นค่าลูปแบ็กค่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไวเลสแลนนะครับ WLAN 0ตัวนี้ก็คือตัวที่เราเชื่อมต่อนี่นะครับว่ามีการบอกนะครับค่าฮาร์ดแวร์แอดเดสนะครับเท่าไหร่ก็จะเหมือนกับการดูบนกราฟิกนะครับ INET นะครับแอดเดสนะครับก็คือ IP 172.20.16 นะครับแล้วก็บอกบอร์ดคลาสแอดเดสมาด้วยนะครับแมสนะครับก็คือสับเน็ตแมสเป็นคาร์ด B นะครับ 255.25.0.0 นะครับเรามาดูค่าด้านล่างนะครับที่บอกนะครับ TX นะครับ RX นะครับ RX เท่าไหร่นะครับทราฟิกที่วิ่งนะครับ 5.9 เมกะไบต์นะครับ TX ก็300กว่า K นะครับตรงนี้ 5.9 กับ380นะครับเราลองคลิกใหม่นะครับเรียกใหม่อีกทีนึงเห็นไหมครับว่าค่า IX ก็จะเปลี่ยนนะครับก็เป็น 6.5 เมกะก็แสดงว่ามีการลิงก์ข้อมูลนะครับโดยปกติ RX ก็จะเยอะกว่า TX เป็นธรรมดานะครับอันนี้ก็คือเราสามารถตรวจสอบเน็ตเวิร์กได้นะครับเน็ตเวิร์กได้โดยที่อยู่ในหน้าจอเทอร์มินอลนะครับแล้วในระบบบริการ Macintosh ก็ดีนะครับระบบบริการ Linux ก็ดีนะครับตัวนี้ก็มาจากตัวระบบบริการ Unix นะซึ่งก็จะมีเทอร์มินอลนะครับเราสามารถเข้าไปสั่งงานระบบนะครับในรูปแบบของ Command Line ได้นะครับถ้าเป็น Windows ก็จะคล้ายๆกับระบบบริการ DOS นะครับซึ่งฝังอยู่ในระบบการ Windows นะครับที่เราสามารถคีย์สั่งได้คราวนี้การแปลงตัวเองให้เป็น root นะครับหรือว่าสิทธิใหญ่สุดนะครับในระบบการ Linux นะครับหรือระบบการ Unix นะครับตัวนี้เราก็สามารถพิมพ์สู่ Super User ตัวนี้นะครับ WCAG DAT ตัวนี้ก็หมายถึงว่าค่าสภาวะแวดล้อมของ root นะครับเราเขาก็จะจัดสภาวะแวดล้อมว่าเราเป็นเสมือน root จริงๆนะครับปกติถ้าเราสู่เฉยๆนะครับตรงนี้เราก็มีสิทธิ์เป็น root นะครับแต่ค่า environment ต่างๆนะครับก็เราไม่ได้ติดมาด้วยนะครับเรายังเป็นยูเซอร์ปัจจุบันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราเป็นรูทนะครับแต่ถ้าเราใส่รูทแดดนะครับค่า environment นะครับสภาวะแวดล้อมทั่วไปก็จะเป็นรูทขึ้นมานะครับเราก็สามารถกรอกรหัสผ่านรูทนะครับเราก็ได้สิทธิรูทขึ้นมาสิทธิรูทในระบบการ Unix หรือ Linux นะครับเราก็จะเห็นนะครับหน้าcommand lineนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ชาร์ปถ้าเป็นดอลลาร์ไซน์นะครับบอกให้เราทราบว่าเชลที่เราใช้งานนั้นนะครับเป็นยูเซอร์นะครับสถานะของเราเป็นยูเซอร์นะครับส่วนถ้าเป็นรูทก็จะเป็นตัวชาร์ปขึ้นมานะครับเราสามารถออกจากรูทได้นะครับอาจจะพิมพ์ exit ก็ได้นะครับหรือจะกดปุ่มฮอตคีย์นะครับ control D ก็สามารถออกจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือการคอนฟิกเบื้องต้น

ะครับในส่วนของฟอนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเครือข่ายนะครับที่เราใช้ระบบการ Linux ของเรานะครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้นะครับเราก็จะข้ามไปที่ User and Group นะครับในกรณีที่เรามีผู้ใช้หลายคนนะครับเราก็สามารถกำหนด User and Group ได้นะครับเราก็คลิกไปที่ User and Group ขึ้นมานะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราคลิก User and Group เนื่องจากว่าการกำหนดสิทธิ์ให้กับ User การสร้าง User นั้นเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลระบบเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะถามรหัสผ่านของ root นะครับเราก็ enter ไปนะครับเราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับการสร้างนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม add นะครับเราสามารถ add คนเข้าไปได้นะครับ account type นะครับเป็น admin หรือว่าเป็น standard นะครับถ้าเรา add ให้คนใช้งานทั่วไปนะครับเราก็ใส่เป็น standard นะครับFull name เราก็ใส่เต็มๆนะครับแล้วเสร็จแล้วตรง username เราก็ใส่ชื่อ user นะครับ username ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อที่เขาใช้ในการล็อกอินนะครับแล้วเราก็ add เข้าไปนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วนะครับว่า user นะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับเราไม่พอใจรูปนี้เราก็เปลี่ยนเป็นรูปอื่นได้ครับ full name นะครับ password นะครับเขาก็จะบอกเป็น no password set ก็หมายถึงว่า user นี้นะครับยังไม่มีการตั้งรหัสผ่านนะครับเราก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับใส่รหัสผ่านให้เขาได้นะครับก็มี2ครั้งนะครับให้เหมือนกันครับแล้วเราก็เชงนะครับกรุ๊ปที่เขาได้นะครับกรุ๊ปที่เขาได้ถ้าคุณผู้ชมดูนะครับเขาจะได้สิทธิกรุ๊ปของเขาก็คือกรุ๊ปยูเซอร์1นะครับซึ่งจะแตกจากตอนที่เราติดตั้งครั้งแรกตอนที่เราติดตั้งครั้งแรกนั้นยูเซอร์ที่เราสร้างของเรานะครับอย่างยูเซอร์ตัวนี้นะครับสถานะที่เป็นแอดมินนะครับไม่ใช่สแตนดาร์ดนะครับถ้าเป็นยูเซอร์สแตนดาร์ดก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนให้เขาเป็นแอดมินก็ได้นะครับพอแอดมินเสร็จเขาก็จะเห็นแค่sudo นะครับแค่นั้นเองที่เขาได้นะครับเราก็ให้เป็นแค่สแตนดาร์ดเห็นแค่กรุ๊ปของเขาพอนะครับหรือว่าถ้าเราอย่างการแอดกรุ๊ปให้เขาเพิ่มนะครับเราก็สามารถคลิกที่กรุ๊ปนะครับอยากให้เขาใช้อะไรได้บ้างนะครับนะครับอย่างเช่นให้เขาเป็นแอดมินได้แล้วก็ AMD นะครับสามารถใช้สามารถตั้งค่าอะไรบ้างนะครับใช้CD-ROM ได้นะครับก็คลิกได้นะครับตรงนี้นะอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันนะครับหรือถ้าเราไว้ใจนะครับเราก็มาใส่ในกรุ๊ปเราก็ได้นะครับเป็นกรุ๊ปเดียวกันนะครับ SSH ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะให้เขาเป็นกรุ๊ปอะไรนะครับคราวนี้ตอนที่การใช้งานนะครับเราสามารถสั่งสวิตช์ยูเซอร์ได้นะครับการสั่งสวิตช์ยูเซอร์นั้นก็คือเราจะสลับการใช้งานยูเซอร์นะครับสวิตช์ยูเซอร์นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีอยู่2ยูเซอร์ด้วยกันนะครับยูเซอร์แรกนะครับกับยูเซอร์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเราลองเข้าไปที่ยูเซอร์ที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่ดูตัวนี้ก็จะเป็นการหน้าเข้าไปที่หน้าเดสก์ท็อปของเขาครั้งแรกเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้นะคนละส่วนกับที่เราเคยใช้งานนะครับตรงนี้อันนี้เราก็กลับสวิตช์ยูเซอร์ไปที่ของเราเหมือนเดิมนะครับนะครับการทำงานเราค้างที่หน้าจอไหนนะครับก็จะเห็นเป็นหน้าจอที่เรากำลังทำงานค้างไว้อยู่นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ user and group นะครับเราสามารถ add user เข้าไปได้นะครับแล้วก็การใช้งานจริงๆนั้นเราต้องมีการตั้งรหัสผ่านนะครับเพื่อที่ใครจะมาใช้เครื่องเราไม่ได้นะครับถ้าเขาใช้ก็ใช้ user ธรรมดานะครับต

นี้ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ในส่วนตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าเราใช้นะครับต้องเข้าด้วยแอดมินเราลองคลิกเข้าไปดูในหมวดอินเทอร์เน็ตนะครับในหมวดอินเทอร์เน็ตนั้นนะครับก็มีซอฟต์แวร์หลายตัวด้วยกันนะครับตัวนี้พุตตี้นะครับคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดที่ซอฟต์แวร์เมนเจอร์ได้นะครับถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับซอฟต์แวร์ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเปรียบกับ Apple นะครับหรือว่าเครื่อง Macintosh นะครับตัวนี้ก็คือ App Store ของเขานะครับถ้าของ Google ก็จะคล้ายเป็น Play Store นะครับถ้าฝั่ง Windows ก็จะเป็น Market นะครับตัวฝั่ง Linux นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Software Manager นะครับซึ่งก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกติดตั้งอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการทำเครื่องเราเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเห็น Apache 2นะครับคุณผู้ชมก็สามารถดับเบิลคลิกแล้วก็ติดตั้งได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้สมมติเราจะคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับเขาก็จะบอกนะครับว่าโปรแกรม PuTTY นะครับเป็นในส่วนของรีโมทเทอร์มินอลนะครับไซส์แค่ 500K นะครับไซส์นิดเดียวนะครับที่เราดาวน์โหลดตัวนี้ก็จะมีรีวิวประกอบนะครับ not install ยังไม่ติดตั้งนะจะติดตั้งหรือเปล่านะครับrate นะครับเราจะให้ rate เท่าไหร่นะครับเราลอง install นะครับ install ต่อไปก็จะเป็นการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าอินเทอร์เน็ตเร็วนะครับการดาวน์โหลดก็เร็วนะครับแต่ถ้าอินเทอร์เน็ตของเราช้านะครับเราก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับตัวนี้ก็เราไม่จำเป็นต้องวิ่งนะครับออกไปซื้อแผ่นนะครับวิ่งหาซอฟต์แวร์มาลงนะครับเราสามารถไปที่ Software Manager นะครับแล้วก็สามารถค้นหาซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ของค่าย Ubuntu นี้การันตีแล้วนะครับหรือว่า Linux Mint ตัวนี้การันตีแล้วว่าซอฟต์แวร์เหล่านี้นะครับไม่มีปัญหาสามารถใช้งานได้นะครับเราก็สามารถติดตั้งได้นะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เห็นปุ่ม Removeนะครับแสดงว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ติดตั้งแล้วถามว่าพอเราติดตั้งเสร็จเขามาอยู่ที่ไหนนะครับเนื่องจากว่าเรารวมหมวดหมู่ในหมวดหมู่อินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็จะมาปรากฏอยู่นี่เห็นไหมครับ PuTTY SSH Client นะครับเราสามารถคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็คือโปรแกรม PuTTY นะครับหน้าโปรแกรม PuTTY ตัวนี้ก็คล้ายกับหน้าโปรแกรม PuTTY ที่อยู่ในระบบบริการ Windows นะครับเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือSoftware Manager อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็สามารถค้นหาได้นะครับหรือจะค้นหาเกมนะครับหากราฟิกนะครับลองไปดูที่ System Tool นะครับก็จะมีต่างๆนะครับมี Docky นะครับสามารถหาได้หลากหลาย

หรือเราจะค้นหาก็ได้นะครับเรามาภาพรวมก็อย่างเช่นเราค้นหาครับมีโครมเบราว์เซอร์นะครับมีค้นหาเกี่ยวกับเมลนะครับมี Thunderbird นะครับมี Erosion นะครับมีเช็คเมลในส่วนของลิสต์ซอฟต์แวร์ที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ที่มาจากอินเทอร์เน็ตทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็ลิงก์ไปที่เซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างเช่นตัว 7-Zip File นะครับเราลองเข้าไปดูนะP7-Zip นะครับตัวนี้

ขนาดเท่าไหร่นะครับไซส์1เมกนะครับก็นิดเดียวนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการนะครับเราก็สามารถใช้งานได้หรือเราไปค้นหาใหม่ก็ได้อันนี้มาดู Htop นะครับอันนี้ก็เป็นการวิวในส่วนของมอนิเตอร์นะครับ 66K นะครับ

ามารถไปรีวิวที่หมวด Accessory ได้นะครับว่าโปรแกรมถูกติดตั้งที่หมวดไหนนะครับหรือเราจะค้นหาก็ได้นะครับเห็นนะครับว่าเราสามารถค้นหาได้นะครับแล้วก็พิมพ์ Htop เรียกโปรแกรมขึ้นมานะครับก็เป็นตัวเทอร์มินอลนะครับแทนที่ว่าเราจะเปิดโปรแกรมเทอร์มินอลนะครับตัวนี้เราก็สามารถวิวในรูปแบบของกราฟิกได้นะครับก็จะบอกว่าตอนนี้เราใช้เมมโมรีเท่าไหร่นะครับCPU เท่าไหร่นะครับมีโปรเซสอะไรบ้างที่กำลังทำงานอยู่นะครับซึ่งปกตินะครับโดยปกติแล้วเวลาเราใช้งานเราก็จะพิมพ์ด้วยคำสั่ง top นะครับนะครับอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับที่เราพิมพ์ด้วยคำสั่ง top ปกตินะครับหน้าจอต่างๆก็จะเป็นลักษณะเป็น text mode นะครับดูแล้วไม่สวยงามนะครับเราก็สามารถหาซอฟต์แวร์นะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมาใช้งานได้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ที่เราโหลดจากซอฟต์แวร์ manager นี้นะครับเราก็การันตีได้นะครับว่าเขาอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ปัญหาที่จะเป็นสปายแวร์จะเป็นอะไรต่างๆนะครับซอฟต์แวร์เหล่านี้ก็จะผ่านการตรวจสอบก่อนนะครับก่อนขึ้นนำไปแขวนไว้บนเซิร์ฟเวอร์นะครับนะก็มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆนะครับหลากหลายโปรแกรมนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับหรือจะเป็นเกมนะครับใครบอกว่า Linux ไม่มีเกมนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับเขาก็มีให้นะครับแต่อาจจะเป็นเกมธรรมดานะครับหมวด Office นะครับก็มีหลากหลายนะครับการใช้งานทางด้าน Office นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเซิร์ชค้นหาจาก Google นะครับเราก็สามารถเซิร์ชที่ตัวในส่วนของซอฟต์แวร์แมเนเจอร์ตัวนี้ได้เลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมุติเราพิมพ์ Word ดูซินะครับเขาก็จะออกมาว่ามีอะไรบ้างนะครับที่สามารถแทน Word ได้นะครับหรือเราจะพิมพ์ PDF นะครับมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะปรากฏออกมาอันนี้ก็คือตัวหนึ่งนะครับที่เราใช้นะครับเวลาค้นหาโปรแกรมต่างๆนะครับพอเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ะเราจะหาโปรแกรม Linux จากที่ไหนมาเสริมนะหรือว่ามาช่วยในการทำงานนะครับหลากหลายโปรแกรมยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเสิร์ชหาได้จากซอฟต์แวร์แมเนเจอร์ซึ่งเขาก็มีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับของตัว Linux Mint นะครับ Linux Ubuntu นะครับให้อยู่แล้วเราสามารถเรียกติดตั้งโปรแกรมต่างๆเหล่านั้นสามารถใช้งานได้ทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็คือความสะดวกสบายนะครับที่เราสามารถค้นหาได้นะครับจากระบบลำดับต่อมานะครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องของการซูมนะครับเราก็จะมีในส่วนโหมดซูมนะครับเรื่องหมดคนพิการนี้นะครับเราก็สามารถช่วยได้นะครับเรื่องของการซูมสกรีนเรนเดอร์นะครับบีบแคปล็อกนะครับนะก็หมายความว่าถ้ามีการกดปุ่มแคปล็อกนะครับก็ให้มีการแสดงเสียงเตือนด้วยตรงนี้แบ็คกราวด์นะครับ background เราก็เหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับคุณผู้ชมสามารถใส่ background ได้ทันทีนะครับเราชอบ background ตัวไหนนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนภาพ background ได้นะครับหรือเราจะนำภาพ background ของเราเองมาใส่ก็ได้นะครับก็มีหลากหลายให้เราได้เลือกนะครับ effect นะครับ effect ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิด effectเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราก็ต้องมีหน่วยความจำนะครับมีในเรื่องของวิดีโอการ์ดนะครับที่ค่อนข้างเร็วมี CPU มีหน่วย

ความจำต่างๆนะครับแรม CPU ต่างๆก็ถือว่าในระดับสูงนะครับตัวนี้เราก็จะเห็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับน่าตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็สามารถปิดเอฟเฟกต์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะครับอันนี้ฟอนต์ต่างๆที่มีอยู่ในระบบนะครับหรือธีมนะครับเราสามารถเพิ่มธีมต่างๆได้นะครับเราชอบธีมไหนเราก็สามารถติดตั้งธีมได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็คือการ configuration เบื้องต้นนะครับว่าเราเข้ามาทำอะไรได้บ้างนะครับอันต่อไปก็เป็นในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับจะเป็นช็อตคัทก็ดีนะครับคีย์บอร์ดเลย์เอาต์ต่างๆก็ดีเราสามารถแอดภาษาได้เข้าไปอีกนะครับเรามีภาษาอะไรบ้างนะครับบางคนอาจจะมีหลายๆภาษานะครับสมมุติเราลองแอดไปอีกสักหนึ่งภาษาก็มีอยู่3ภาษาด้วยกันภาษาเจแปนนะครับภาษาญี่ปุ่นเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้เราก็สามารถลบภาษาเหล่านี้ออกได้นะครับอย่างเช่นเราเพิ่มภาษาญี่ปุ่นเราไม่ใช้เราก็รีมูฟออกได้ครับแต่ก็มีอังกฤษนะครับเป็นอังกฤษ US นะครับตรงนี้นะครับส่วนไทยก็เหมือนกันนะครับก็เป็นไทยธรรมดานะครับเรายังสามารถดูการตั้งค่าต่างๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นการสวิตช์ยูเซอร์นะครับเรื่องภาษานะครับชิปแคปล็อกนะครับตรงนี้ก็เรื่องของการสลับภาษาต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าได้นะครับตรงนี้พรินเตอร์นะครับคุณผู้ชมสามารถแอดพรินเตอร์ได้นะครับครับผมจากที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นการconfiguration คร่าวๆนะครับว่าเราจะดูเน็ตเวิร์กอย่างไรเราจะแอดฟอนต์อย่างไรนะครับที่สำคัญหรือว่าเราจะติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมให้ระบบบริการ Linux อย่างไรนะครับในโอกาสหน้าเราก็จะมานำเสนอการใช้งานระบบบริการ Open Source Linux นะครับของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งเพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์

0: นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัว expansion valve แล้วก็มีตัว evaporator นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วย expansion valve แล้วก็มี evaporator แล้วก็จะมีชุด motor blower เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
0: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
0: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้า
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterดิจิตอลมัลติมิเตอร์
0: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกจนะแมนิโฟลด์เกจเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

สวัสดีครับผมนายรุ่งโรจน์หนูกิบก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์นะครับซึ่งเราก็จะพูดถึงหุ่นยนต์เบื้องต้นซึ่งในอดีตนะครับหรือว่าที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดถึงในส่วนของโครงสร้างส่วนประกอบและหลักการทำงานความเป็นมาของหุ่นยนต์เบื้องต้นไปแล้วพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับหรือตัวควบคุมนะครับที่ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจจับนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงอุณหภูมินะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยมีความฉลาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่ามีแสงนะครับเราจะเอาไปบังคับหุ่นให้เดินถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เอาตัวเซ็นเซอร์มาเป็นตัวจับนะครับหรือว่ามาตรวจสอบว่าเมื่อมีแสงมานะครับเราอาจจะเขียนโปรแกรมหรือใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับสั่งการให้มอเตอร์ตัวซ้ายหมุนหรือตัวขวาหมุนเพื่อให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรืออาจจะเดินหน้าถอยหลังแล้วแต่นะครับอันนี้คือจุดประสงค์นะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดในรายละเอียดลึกๆเรามาดูจุดประสงค์ในภาพรวมของรายวิชากันซะก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของหุ่นยนต์เนี่ยนะครับนะมันเหมือนกับเป็นของใหม่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นของเด็กเล่นนะครับที่เราเอามาใช้ในเบื้องต้นเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนาที่สามารถที่จะทำในสิ่งที่มันมีความชาญฉลาดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นจุดประสงค์ของรายวิชานี้ก็ให้เราได้รู้จักหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับมีทักษะนะครับมีความสามารถที่จะถอดประกอบหุ่นยนต์หรือทำการควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นให้สามารถทำงานได้ระดับหนึ่งนะครับนะซึ่งหุ่นยนต์นี้มันมีหลายระดับนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นอาซิโมตัวหนึ่งหลายร้อยล้านนะครับนะหลายสิบล้านก็จะมีความชาญฉลาดทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์แต่เราในเบื้องต้นเนี่ยอาจจะทำให้มันแค่เดินหรือว่าวิ่งนะครับในเบื้องต้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรวจจับแท็กเส้นหรือว่าจับเส้นวิ่งไปตามเส้นนะครับหรือหลบสิ่งกีดขวางพวกนี้คือสิ่งที่เราจะมาเริ่มนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยากยิ่งกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์ของเราก็เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพนะครับมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจในวิชาที่เรียนรักงานรักหน่วยงานนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับที่จะทำให้เราเป็นคนดีมีวินัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานหรือว่าเรียนรู้ไปได้ด้วยดีนะครับนะเรื่องกิจนิสัยในการทำงานนะครับมีความปราณีตรอบคอบนะครับรวมไปถึงความปลอดภัยตระหนักถึงคุณภาพของงานนะครับนะมีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องนะครับและที่สำคัญอยากจะให้เราท่านเนี่ยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาประยุกต์ใช้นะครับนะเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันนะครับให้เราสามารถที่จะทำภารกิจหรือดำเนินการในชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทนะครับนะมีโอกาสเรียนรู้ก็เรียนรู้สามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะครับนะซึ่งมันก็บางครั้งนะครับมันอาจจะเอาไปใช้หรือไม่ได้ใช้ในอนาคตนะครับก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้นะครับแต่ถ้าเรามีความรู้ไว้ก็ตามสุภาษิตไทยที่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับเราก็จะสามารถที่จะพูดคุยหรือไปเป็นพื้นฐานต่อยอดไปสู่วงการอย่างอื่นนะครับเพราะนั้นการเรียนรู้นะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความรู้ความสามารถนะครับและทำให้คนมีประสิทธิภาพนะครับนะส่วนรายวิชานี้มีสมรรถนะก็คือ

สามารถที่แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับสามารถถอดประกอบนะครับตรวจสอบและทดสอบการทำงานของวงจรควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับที่สำคัญนะครับสามารถเขียนโปรแกรมทดสอบการทำงานควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับนี่ถึงขนาดเขียนโปรแกรมนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ไม่ง่ายแต่จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเราได้ศึกษาลึกซึ้งไปตามขั้นตอนตามวิธีการนะครับนะใน YouTube หรือว่าในตำรับตำราต่างๆนะครับก็มีวิธีการแนะนำการทำนะครับการเรียนการสอนที่เราจะสามารถศึกษาด้วยตนเองมากมายนะครับเพราะนั้นโลกยุคปัจจุบันนี้โลกมันแคบนะครับเราสามารถท่องออกไปได้กว้างไกลนะครับในชั้นเรียนอาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับแต่เราสามารถยกเหตุการณ์หรือยกสิ่งต่างๆจากภายนอกเข้ามาสู่ชั้นเรียนนะครับหรือสามารถที่จะนั่งอยู่บ้านแล้วก็ไปศึกษาในโลกที่เขามีการจัดเรียงข้อมูลหรือจัดเก็บข้อมูลไว้ให้เราศึกษามากมายนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะพัฒนาตัวเราไปสู่ความงอกงามในต่อไปนะครับนะมาตรฐานรายวิชานะครับของวิชานี้ก็นะครับเมื่อเรียนไปแล้วนะเราจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับเราต้องเข้าใจว่าเมื่อเรียนไปแล้วเราต้องเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับถ้าไปเรียนไปแล้วเราไม่สามารถเข้าใจหลักการทำงานของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเดินตามด้วยแสงด้วยเสียงนะครับหรือว่าหลบสิ่งกีดขวางเดินตามเส้นนะครับนะซึ่งบางครั้งก็ใช้แค่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ธรรมดาใช้ตัว RLC นะครับทรานซิสเตอร์ IC ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของวงจรไปควบคุมมอเตอร์ให้ทำงานมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเรามีทักษะสามารถถอดประกอบทดสอบควบคุมนะครับโดยเฉพาะถึงขั้นการเขียนโปรแกรมนะครับมันก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงน่าจะผ่านแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะมีความรู้นะครับที่จะสามารถมีทักษะประกอบนะหรือว่าต่อวงจรควบคุมได้จริงๆแล้วเราก็ไม่น่าจะผ่านนะครับในการเรียนรายวิชานี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับนะแต่ว่ากูเชื่อว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วนะครับเราก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับให้เกิดองค์ความรู้หรือสิ่งที่ดีเกิดกับตัวเรานะครับนะเพราะว่าในคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดมานะครับเราจะต้องศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทำงานวงจรควบคุมประกอบหุ่นยนต์ขนาดเล็กที่ควบคุมด้วยมือและอัตโนมัติโดยใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทดสอบการทำงานของวงจรโดยใช้โปรแกรมนะครับอาจจะเป็นโปรแกรมจำลองนะครับการทำงานของหุ่นยนต์นะครับลองเขียนมาแล้วก็โปรแกรมทดสอบในคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อทดสอบได้ที่พอใจแล้วเราก็มาเอาโปรแกรมเนี่ยมาแปลงนะครับไปใส่ในตัวหุ่นยนต์เพื่อให้หุ่นยนต์ตามที่เราต้องการนะครับนะเพราะนั้นในส่วนนี้มันจะทำงานได้นะครับมันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างซึ่งเราได้พูดไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแมคานิกนะครับนะหรือทางวงจรไฟฟ้านะครับที่เอามาใช้ควบคุมนะครับหรือวงจรไดนะครับที่จะสามารถขับมอเตอร์ให้ทำงานหรือชิ้นส่วนต่างๆให้สามารถทำงานได้หลากหลายนะครับตำรับตำราที่ใช้ประกอบนะครับก็มีคณาจารย์หลายท่านนะครับที่มีความรู้ความสามารถได้แต่งตำรับตำราจำหน่ายนะครับเราท่านๆก็สามารถซื้อหามาเป็นเจ้าของได้นะครับนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถที่จะเอาความรู้จากที่เราเรียนใน YouTube บ้างในอินเทอร์เน็ตที่เขาเขียนไว้บ้างนะครับมาประกอบกันนะครับรวมกันเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ต่างๆที่มีมาปฏิปต่อสามารถทำงานได้นะครับนะตอนนี้เห็นเด็กประถมเด็กมัธยมนะครับก็สามารถที่จะทำหุ่นยนต์เข้าแข่งขันเข้าประกวดนะครับในงานต่างๆมากมาย
หรือในโชว์ในงานโชว์ต่างๆนะครับเด็กเล็กๆก็สามารถที่จะทำได้เพราะนั้นคำว่าหุ่นยนต์เบื้องต้นเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับเราก็จะต้องให้เหมาะสมกับจังหวะและโอกาสและวัยนะครับเพราะนั้นเมื่อมีโอกาสเราก็น่าจะใช้โอกาสที่จะศึกษานะครับและวันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คืออุปกรณ์ตัวจับเบื้องต้นสำหรับหุ่นยนต์นะครับอุปกรณ์ตัวจับหรือเราเรียกอย่างหนึ่งว่าเซ็นเซอร์นะครับนะซึ่งแนวคิดเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้โลกเทคโนโลยีของหุ่นยนต์เนี่ยเจริญก้าวไกลอย่างรวดเร็วนะครับนะและจริงๆก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาในด้านการผลิตในด้านงานอุตสาหกรรมนะครับนะซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถทำนะครับงานแทนเราได้หลากหลายนะครับทั้งในที่ที่เป็นอันตรายหรือไม่อันตรายแต่บางทีทำงานแล้วมันต้องใช้ความตากตรำนะครับอย่างเช่นทำงานข้ามวันข้ามคืนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้หุ่นยนต์มาปฏิบัติภารกิจแทนได้นะครับนะอย่างเช่นในอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์นะครับที่สามารถประกอบได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถทำงานในที่มีกลุ่มควันมีของเสียนะครับทำให้มนุษย์ปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองถึงนะครับหุ่นยนต์เนี่ยสามารถรับรู้อารมณ์นะครับนะหรือว่าแสดงอารมณ์ให้เรารับรู้นะครับนะคือมันสามารถโต้ตอบกับเราได้มากมายนะครับนะเพราะนั้นปัจจุบันนี้หุ่นยนต์จึงเข้ามาอยู่ในขั้นเป็นผู้รับใช้ในครัวเรือนนะครับนะหุ่นยนต์ก็คือผู้รับใช้นะครับนะจากที่เราเคยได้พูดกันไปแล้วนะครับเป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในทางการแพทย์นะครับเพราะบางทีงานที่มีความละเอียดอ่อนเราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงนะครับบางทีคนเราอาจจะทำงานแล้วเกิดความล้านะครับเหนื่อยหรือตกใจนะหรือหวาดกลัวหรือประมาเขินอายก็ทำให้เกิดการทำงานที่ผิดพลาดได้นะครับแต่หุ่นยนต์ไม่มีตรวจสอบไม่มีการตรวจจับตรงนี้นะครับอย่างเช่นให้กรีดมีดไปที่ผิวหนังลึก1เซนนะครับหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้ตามที่กำหนดนะครับนะยกเว้นว่ามีการคาดเคลื่อนจึงไม่สามารถทำงานได้แต่ถ้าเขาออกแบบมาดีนะครับความคาดเคลื่อนนี้ก็จะถูกตรวจสอบและตรวจพบได้นะครับเพราะนั้นในการทำงานนะครับแม้แต่ในการสำรวจนะหรือในยานอวกาศนะครับนะก็มีหุ่นยนต์เข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับนะหรือเป็นของเล่นนะครับเพื่อการบันเทิงนะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ที่บอกไว้ว่าสามารถแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบหรือทำงานร่วมกับมนุษย์คล้ายมนุษย์นะครับจนบางครั้งนะคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่สามารถใจว่านี่คือหุ่นยนต์หรือมนุษย์นะครับนะเหมือนในหนังที่ฉายหรือภาพยนตร์ที่ฉายให้เราดูนะครับบางครั้งนะครับก็ใช้หุ่นยนต์จริงๆมาแสดงในบางฉากบางตอนนะครับแต่บางส่วนก็ใช้เพียงการตัดต่อนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีในการดำเนินการของเขานะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของหุ่นยนต์เข้ามาในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นนะครับนะเพราะนั้นอุปกรณ์ตัวจับเบื้องต้นสำหรับหุ่นเนี่ยหรือเราที่เราเรียกว่าภาคเซ็นเซอร์นะครับนะก็เป็นภาคที่มีความสำคัญที่จะทำให้หุ่นมีความฉลาดนะครับเปรียบเสมือนประสาทของหุ่นนะครับนะเหมือนกับส่วนรับรู้ไม่ว่าจะเป็นหูเป็นตานะครับเป็นลิ้นนะครับนะหรือกำหนดตำแหน่งนะครับทำให้หุ่นยนต์ของเรามีความชันฉลาดมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ตัวจับนะครับเป็นประสาทสัมผัสนะครับนะให้หุ่นยนต์สามารถที่จะทำงานได้นะครับอย่างเช่นเราส่งหุ่นยนต์ไปทำงานในที่ที่มีมลภาวะนะครับนะเราก็จะมีกล้องนะครับตรวจสอบก็เปรียบเสมือนตาของหุ่นนะครับถ้าเราบังคับ
ด้วยมือนะครับมันก็จะเห็นภาพจากในส่วนต่างๆแต่ในความเป็นจริงถ้าจะให้หุ่นยนต์ทำงานได้อัตโนมัติจากกล้องที่มองภาพต่างๆก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับในปัจจุบันนี้นะครับหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้อย่างสบายนะครับนะซึ่งบางครั้งนะในการที่เขาแสดงผลงานของหุ่นยนต์นะครับก็จะเห็นว่ามีรูปร่างหน้าตานะครับผิวพรรณนะครับนะส่วนประกอบที่ดูแล้วเหมือนมนุษย์นะครับนะกดก็นิ่มเหมือนผิวมนุษย์นะครับนะปัจจุบันนี้ก็ทำแล้วนะครับนะเพราะนั้นในการทำงานไม่ว่าอวัยวะของมนุษย์จะทำอะไรได้นะครับนะเช่นตามีหน้าที่รับภาพนะครับหุ่นยนต์ก็มีกล้องสำหรับรับภาพนะครับหูทำหน้าที่รับเสียงหุ่นยนต์ก็มีไมโครโฟนนะครับทำหน้าที่รับเสียงได้แทนหูแล้วเอาไปเข้าวงจรอิเล็กทรอนิกส์ปรับเปลี่ยนออกมาเป็นการควบคุมในระบบต่างๆนะครับผิวหนังประสาทการรับรู้เรื่องของการสัมผัสนะครับนะเรื่องอุณหภูมินะอวัยวะส่วนต่างๆนะครับนะซึ่งในนี้ในหุ่นยนต์นี้ก็จะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่จะแปลงสัญญาณต่างๆนะครับให้รับรู้นะครับส่งไปยังสมองกลนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ที่มีประสาทสัมผัสเพราะนั้นเซ็นเซอร์จึงเป็นตัวที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแสงเปลี่ยนเสียงนะครับสัมผัสนะอุณหภูมิให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าและส่งไปยังภาคควบคุมและสั่งการนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะครับกลายเป็นสังหารนะครับนะสั่งการให้ปฏิบัติภารกิจต่างๆนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้ผลตามที่เราต้องการนะครับทำให้คุณยนต์เรามีความชันฉลาดนะครับอันนี้คือปัจจัยสำคัญที่บ่งบอกถึงว่าหุ่นยนต์นั้นฉลาดหรือไม่ฉลาดนะครับนะก็ไอ้เจ้าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยที่เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เรารับรู้นะครับนะรายการสอนนะครับที่เราสอนนี้นะครับเราจะสอนด้วยกัน2ครั้งครั้งนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ตรวจจับนะครับแล้วก็จำแนกประเภทนะครับนะวันนี้เราการทำงานเบื้องต้นนะครับของอุปกรณ์ตรวจจับเราก็มารู้กันนิดนึงนะครับนะการวัดและทดสอบนะครับอุปกรณ์ตรวจจับแต่ละประเภทนะครับนะประยุกต์ใช้งานนะครับนะเราก็ให้ได้รู้จักกันในรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะเอาหุ่นยนต์มาใช้งานนะครับหรือว่าเอาเซ็นเซอร์มาใช้งานกับหุ่นยนต์จุดประสงค์นะครับก็สามารถอธิบายการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับได้อย่างถูกต้องสามารถจำแนกประเภทของอุปกรณ์นะครับตรวจจับได้อย่างถูกต้องนะครับนะการวัดและทดสอบอุปกรณ์นะครับนะซึ่งอันนี้เราเป็นภาคทฤษฎีอาจจะยังไม่ได้ใช้โดยตรงนะครับส่วนในภาคปฏิบัติเราจะสามารถใช้นะหรือว่าสร้างหรือประกอบขึ้นมานะครับเพื่อให้เอาไปใช้ในหุ่นยนต์นะครับให้สามารถที่จะทำการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถทำงานได้นะครับนะนั่นก็คือเรื่องการประยุกต์ตัวอุปกรณ์ตัวจับหรือเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับนะในวงจรไฟฟ้าให้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกิจนิสัยนะครับจุดประสงค์ก็เมื่อเราเรียนไปแล้วเราทำงานก็ต้องมีความรอบคอบมีความประณีตนะครับตระหนักถึงความปลอดภัยนะครับนะคุณภาพของงานและที่สำคัญก็คือมีจริยธรรมในวิชาชีพนะครับซึ่งเรื่องความซื่อตรงนะครับตรงต่อเวลามีระเบียบมีวินัยนี่คือสิ่งที่ประกอบกันนะครับในการที่เราจะปฏิบัติงานให้ดีนะครับมีประสิทธิภาพนะครับในส่วนของหุ่นยนต์นะครับที่นำมาให้เห็นนะครับก็เป็นการโชว์ส่วนประกอบต่างๆของหุ่นยนต์ที่มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่น CO2 หรือตัวจับคาร์บอนนะครับที่เอาไปใช้ในหุ่นยนต์กู้ภัยนะครับเอาไว้ตรวจว่าเมื่อเจอเหยื่อที่

นอนสลบอยู่นั้นหรือนอนนิ่งอยู่นั้นยังมีการขับเคลื่อนพวก CO2 หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาไหมนั่นก็คือเหมือนกับว่าหุ่นยนต์เนี่ยสามารถตรวจเช็คว่าคนนี้ยังหายใจอยู่หรือเปล่าโดยใช้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยไปจับที่จมูกนะครับของตัวผู้ป่วยของตัวเหยื่อนะครับนะแล้วก็ตรวจสอบถ้ามีคาร์บอนออกมาก็แสดงว่าเหยื่อนั้นยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับเป็นตัวอย่างของการที่บ่งบอกถึงการทำงานของเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าเอาไปจับดูว่าตัวคนเนี่ยยังร้อนอยู่หรือเปล่านะครับนะก็ใช้เทมเพอเรเจอร์เซ็นเซอร์มาวัดอุณหภูมินะครับเพราะบางทีคนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเย็นนะครับนะอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะทราบนะครับแต่ไม่แน่นะครับบางทีคนตกน้ำอาจจะยังไม่เสียชีวิตแต่ตัวก็เย็นนะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าอยู่ในอาการช็อกนะครับนะสิ่งเหล่านี้นะครับหุ่นยนต์บางตัวที่ออกแบบมาดีให้มีความชันฉลาดก็สามารถที่จะรู้หรือรับทราบได้ในสิ่งเหล่านี้นะครับนะรวมไปถึงในเรื่องของตัววัดองศานะครับหรือว่าวัดมุมนะครับหรือมีเข็มทิศนะครับที่จะใช้วัดระยะทางในการเดินทางของหุ่นยนต์นะครับนะวัดสิ่งกีดขวางนะครับเพื่อจะได้หลบหลีกอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับที่เราเอามาเปรียบเทียบว่าถ้าหุ่นยนต์เปรียบเทียบกับมนุษย์นะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับยังไม่มีหุ่นยนต์หรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานได้ฉลาดเท่ามนุษย์นะครับนะถึงแม้จะมีความเก่งกว่าในบางเรื่องบางอย่างแต่ในองค์รวมแล้วก็ยังแพ้มนุษย์นะครับนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเปรียบเทียบกับทุกคนนะครับนี่เป็นลักษณะขององค์รวมแต่ถ้าเทียบกันเอาสร้างหุ่นยนต์มา1ตัวมาเทียบกับคน1คนนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหุ่นยนต์ทําได้ดีกว่าบางอย่างมนุษย์ทําได้ดีกว่าเพราะนั้นก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างว่าหุ่นยนต์กับมนุษย์เนี่ยใครจะดีกว่ากันแต่โดยภาพรวมแล้วยังจัดว่ามนุษย์ดีกว่านะครับนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเอาหุ่นยนต์มา1ตัวเทียบกับคน1คนนะครับบางเรื่องหุ่นยนต์ทําได้ดีกว่าบางเรื่องมนุษย์ทําได้ดีกว่าแต่ถ้าเทียบกับองค์รวมแล้วหุ่นยนต์ทั้งโลกนี้กับมนุษย์ทั้งโลกนี้เอาถือที่ว่าดีที่สุดมาเปรียบเทียบกันนะครับนะถือว่ามนุษย์ดีกว่านะครับความไวนะมนุษย์อาจจะไม่เท่าหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์สามารถสร้างที่มีความไวได้สูงมากกว่ามนุษย์อาจจะหลายเท่าก็ได้นะครับแต่ก็ยังมีข้อดีข้อเสียในบางสิ่งบางอย่างที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้นะครับหรือหุ่นยนต์ทำได้นะครับแต่ว่ามีบางส่วนที่หุ่นยนต์ยังทำไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นะครับนะอุปกรณ์ต่างๆที่ทำหน้าที่นะครับในเป็นโครงสร้างส่วนประกอบนะถือว่ามีความสำคัญระดับหนึ่งแล้วในเรื่องของการที่จะทำให้หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างนะครับสมบูรณ์แล้วจะทำงานได้ฉับฉลาดได้ขึ้นมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับมีระบบการควบคุมที่ดีขึ้นนะตรงนี้ต้องประกอบไปด้วยการทำงานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราเรียกว่าสมองกลนะครับซึ่งจะทำให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับการศึกษาและทำหน้าที่ของอุปกรณ์ต่างๆนะครับของเซ็นเซอร์เนี่ยถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากนะครับนะเพราะว่าพื้นฐานพบว่าการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยนะครับในหุ่นยนต์เนี่ยถ้ามีตัวเซ็นเซอร์ที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับก็จะทำให้หุ่นเรามีความชันฉลาดนะครับแล้วหุ่นที่จะฉลาดได้ก็ไม่สามารถที่จะขาดอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับองค์ประกอบพื้นฐานที่เราเคยเรียนไปก็ในเรื่องขององค์ประกอบของหุ่นยนต์ที่ประกอบด้วยภาคเมคานิกนะครับซึ่งก็มีเฟืองมีอะไรซึ่งเราได้

เรียนไปแล้วนะครับภาคไดก็คือภาคที่ทำการขับเคลื่อนนะครับให้หุ่นยนต์เราเคลื่อนไหวนะครับคือไปขับมอเตอร์ให้เคลื่อนไหวทางกลนะครับส่วนภาคควบคุมนะครับและภาคเซ็นเซอร์นะครับนะซึ่ง2ภาคเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นภาคเดียวกันก็คือเซ็นเซอร์เอาตัวเป็นตัวจับนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเสียงอุณหภูมิหรืออะไรต่างๆนะครับและแปลงสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสัญญาณไฟฟ้าส่งมาให้วงจรภาคควบคุมควบคุมการทำงานแล้วไปสั่งขับหรือภาคใดให้ทำงานอีกทีนึงโดยที่จะต้องมีภาคจ่ายไฟเป็นตัวเลี้ยงวงจรนะครับซึ่งก็มีความสำคัญที่ขาดไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงจะมีอุปกรณ์วิเศษวิโสหรือมีตัวจับวิเศษวิโสอย่างไรแต่ถ้าไม่มีภาคจ่ายไฟการทำงานก็จะไม่สามารถทำงานได้อันนี้ก็คือความสำคัญในแต่ละส่วนแต่ละตอนที่เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ที่สามารถทำให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถทำงานได้นะครับนะถ้าเราเลือกเซ็นเซอร์นะครับให้สามารถทำงานได้ตามต้องการนะครับอย่างเช่นเราจะทำหุ่นยนต์กู้ภัยเราจะทำหุ่นยนต์เตะฟุตบอลนะครับหรือทำหุ่นยนต์ต่อสู้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็จะต้องมีอุปกรณ์ประกอบเข้าไปให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจที่เราต้องการได้นะครับนะภาคเซ็นเซอร์เป็นภาคที่ทำหน้าที่ตัวจับนะครับสถานะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำแหน่งเรื่องของอุณหภูมิเรื่องความร้อนเรื่องของเสียงเรื่องของแสงนะครับนะหรืออื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวจับออกซิเจนตัวจับคาร์บอนตัวจับมอนอกไซด์หรือตัวจับสารเคมีต่างๆนะครับนะหรือแม้แต่รังสีนะครับเราก็สามารถเอาใส่ไปในตัวหุ่นหรือตัวจับวัตถุนะครับอาจจะตัวจับพลาสติกตัวจับระเบิดหรือตัวจับสิ่งผิดกฎหมายนะครับพวกอาวุธที่เป็นโลหะจริงๆแล้วหุ่นยนต์ก็สามารถทำได้โดยใช้ภาคเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นตัวจับนะครับโดยวัสดุที่อ้างอิงการตัวจับอย่างเช่นเหล็กพลาสติกหรือสีต่างๆนะครับโดยเราจะต้องเลือกใช้เซ็นเซอร์ให้เหมาะสมกับงานนะครับนะตามที่เราต้องการเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้ให้มันเป็นไปตามต้องการมันก็จะไม่สามารถที่จะทำงานได้ว่าอย่างนั้นนะครับเซ็นเซอร์นะครับที่ใช้ในงานต่างๆของหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเตอร์จับวัตถุนะหรือสิ่งกีดขวางนะครับในเบื้องต้นนะครับนะโดยอาจจะเลือกความเหมาะสมอาจจะเป็นอุลตราโซนิกนะครับก็คือยิงคลื่นออกไปแล้วคลื่นสะท้อนออกมาแล้วเอาคลื่นที่สะท้อนออกมานั้นมาควบคุมนะครับถ้ามีสิ่งกีดขวางก็สะท้อนกลับถ้าไม่มีสิ่งกีดขวางก็คลื่นก็ไม่สะท้อนกลับนะหุ่นยนต์ก็วิ่งเดินหน้าต่อไปแต่ถ้ามีสัญญาณสะท้อนกลับมาหุ่นยนต์ก็เปลี่ยนทิศทางนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรากำหนดเงื่อนไขให้หุ่นยนต์ปฏิบัตินะครับนะเพราะนั้นตัวแรกที่เราบอกก็คืออุลตราโซนิกนะครับหรืออินฟราเรดนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนะอินฟราเรดก็เป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการให้หุ่นยนต์ในเบื้องต้นของเราเนี่ยสามารถทำงานอย่างเช่นการตรวจจับเส้นนะครับเส้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือสลับฟันปลาหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะจำแนกระหว่างเส้นกับพื้นปกตินะครับแล้วก็หุ่นยนต์ก็จะสามารถวิ่งไปตามเส้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถกระทำได้นะครับโดยใช้การยิงด้วยแสงอินฟราเรดไปสู่พื้นแล้วลักษณะแสงที่ตกกระทบแล้วสะท้อนกลับมานะครับอาจจะเป็นแสงที่ตรวจสอบแล้วมีย่านการสะท้อนมาที่เราตรวจสอบและต้องการกับไม่ต้องการถ้าสิ่งที่เราต้องการหรือจำแนกได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมานี่คือเงื่อนไขหรือตัวอ้างอิงเราก็จะเอาตัวเนี้ยไปเป็นตัวเงื่อนไขที่กำหนดให้คุณทำตามเงื่อนไขอย่างเช่นไปเจอแถบสีดำเราต้องการให้หยุดเมื่อหุ่นวิ่งไปเจอสีดำมันก็จะหยุดนะครับอันนี้ก็คือหลักการแต่ถ้าไปสั่งว่าถ้าไปเอาตัวตรวจสอบถ้าว่าเจอสีขาวแล้วเราตั้งเงื่อนไขว่าถ้า

ุ่นยนต์วิ่งไปเจอสีขาวให้หุ่นยนต์หยุดหุ่นยนต์เมื่อเจอสีขาวก็จะหยุดอันนี้คือหลักการทำงานเบื้องต้นอย่างง่ายๆของเซ็นเซอร์ที่เราเรียนในวันนี้นะครับนะภาคคอนโทรลนะครับก็คือเมื่อเซ็นเซอร์เนี่ยรับรู้มาแล้วนะครับก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้าจากการรับรู้หรือจากการตรวจจับส่งมายังภาคควบคุมนะครับหรือคอนโทรลเพื่อไปทำตามเงื่อนไขหรือตามโปรแกรมให้สามารถทำงานได้นะครับอย่างเช่นค้นหาวัตถุพอวิ่งไปเจอวัตถุนะครับนะใช่หรือไม่ใช่ก็สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้คือลักษณะที่เราพบบ่อยที่ใช้ในหุ่นยนต์นะเรื่องของกำหนดทิศทางการเดินนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักเห็นกันอย่างง่ายๆหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะครับไกด์ไลน์โดยการเซ็นเซอร์สีขาวกับสีดำหรืออาจจะเป็นสีอื่นก็ได้อย่างเช่นสีแดงสีเหลืองสีเขียวอันนี้ก็เราก็ต้องเลือกตัวเซ็นเซอร์ว่าไปตรวจจับสีอะไรตามที่เราต้องการนะครับการสะท้อนกลับมาของสีต่างๆนะครับมันก็จะเอาไปทำการเลือกนะครับหรือว่าไปกำหนดเงื่อนไขที่เราเลือกให้มันสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมนะครับนะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเวลาทำงานจริงๆแสงมันก็อาจจะมีแสงอื่นอย่างเช่นแสงจากดวงอาทิตย์ก็อาจจะมารบกวนการทำงานของหุ่นยนต์นะครับแสงจากคลื่นไวเลสนะครับนะหรือคลื่นอินฟราเรดนะครับคลื่นอุลตราโซนิกนะครับมันก็จะมีการรบกวนได้เพราะนั้นการออกแบบนะครับเราก็ต้องจัดสภาพให้เหมาะสมกับการทำงานของหุ่นยนต์นะครับนะอย่างในภาพนี้ก็เป็นตัวอย่างของหุ่นยนต์เดินตามเส้นนะครับเราจัดสภาพความเหมาะสมก็โดยอย่างเช่นเราจะเห็นว่าที่ตัวหุ่นเนี่ยมีแสงสีแดงส่งมานะครับก็คือป้องกันแสงจากอย่างอื่นมารบกวนนะครับทำให้หุ่นเราทำงานมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับหุ่นจะสามารถวิ่งไปตามเส้นที่คดโค้งนะเลี้ยวไปได้ตามจุดต่างๆนะครับนะตามที่เราตั้งเงื่อนไขไว้นะครับนะมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับนะติดไว้ที่ขาเมื่อตัวเซ็นเซอร์ตัวจับสีที่ถูกต้องก็จะสะท้อนขึ้นมานะครับไปสั่งการให้มอเตอร์ทำงานแต่ถ้าสีที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เอามาแล้วก็มาแยกนะครับแล้วก็มาสั่งงานให้มอเตอร์ทำงานนะครับอาจจะหมุนซ้ายหมุนขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขซึ่งเราท่านก็จะได้ทำกันนะครับนะซึ่งหลักการของการเดินด้วยเส้นเนี่ยมันก็ใช้แสงที่เป็นแสงธรรมชาติหรือแสงอินฟราเรดก็แล้วแต่นะครับนะเราก็มีหลายเงื่อนไขที่เราจะทำนะครับจากหลักการนะครับจากหลักการของการตรวจสอบนะถ้าเรามาวิเคราะห์นะครับเซ็นเซอร์ที่ตรวจสอบก็จะส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับนะที่เราเรียกว่าสัญญาณดิจิตอล0จาก1 0กับ1เนี่ยนะครับนะซึ่งไปยังภาคควบคุมนะครับเพื่อทำการประมวลผลนะครับจะเห็นว่าเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับจะมีเอาท์พุตเป็น0นะครับเมื อยู่ที่0โวลต์นะครับและเอาท์พุตเป็น1เมื่อแรงดัน5โวลต์นะครับนั่นก็คือหลักการในสัญญาณในภาควงจรดิจิตอลนะครับซึ่งถ้าเราเรียนรู้ตรงนี้เราเข้าใจตรงนี้เราก็สามารถที่จะเอาหลักการตรงนี้มาใช้ในภาคควบคุมนะครับเพื่อมาใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขว่ามีสัญญาณไม่มีสัญญาณมีสัญญาณมากมีสัญญาณน้อยนะครับนะหรืออะไรเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเอาสภาวะการทำงานนี้ไปประมวลผลแล้วก็สั่งการให้หุ่นยนต์ทำงานนะครับนะอย่างเช่นในภาพก็คือหุ่นยนต์ที่เดินไปในพื้นที่นะครับอาจจะเจอสิ่งกีดขวางที่เป็นมนุษย์นะครับอาจจะยืนขวางอยู่หุ่นยนต์ก็สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะครับไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องตัวอย่างที่บ่งบอกนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์ที่เอาไว้จับการทำงานนะครับนะเมื่อมีหน้าคนมานะครับมันก็สามารถที่จะแสดง
การต้อนรับนะครับนะหรือว่าเรียนปฏิกิริยาของคนนะครับนะที่อาจจะมาทำปากจู๋ใส่คุณก็จะแสดงอารมณ์หรือว่าแสดงปรับเปลี่ยนร่างกายเรียนแบบทำปากจู๋ใส่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องออกแบบต้องคำนวณนะต้องใช้หลักการต่างๆนานานะครับทีนี้เรามาดูนิดนึงว่าประเภทของตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับที่พูดไปมากมายนะครับนะอย่างเช่นเซ็นเซอร์ตัวจับแสงเซ็นเซอร์ตัวจับเสียงนะครับตัวจับการสัมผัสหรือสิ่งกีดขวางตัวจับอุณหภูมิตัวจับแก๊สนะจุดกับการเอ็นตัวนะครับหรือว่าบาลานซ์นะครับนะสังเกตดูว่ามีหุ่นยนต์หรือว่ามีเครื่องเล่นสมัยใหม่เนี่ยนะครับนะสามารถวิ่งได้แล้วก็สามารถบาลานซ์ตัวเองอย่างเช่นเซกเวย์นะครับก็เป็นรถล้อเดียวนะครับนะเป็นรถไฟฟ้าล้อเดียวที่สามารถเอาไปวิ่งนะครับแล้วไม่ล้มนะครับโดยใช้หลักการการเอียงตัวทำให้มอเตอร์หมุนกับไม่หมุนนะครับเพราะนั้นมันสามารถจะชั่งน้ำหนักเลี้ยงตัวเองได้ไม่ล้มนะครับนะทั้งที่ว่ามันมีล้อเดียวมันมีจุดสัมผัสอยู่จุดเดียวนะครับเนี่ยไอการเซ็นเซอร์ที่มันตรวจจับการเอียงเนี่ยมันสามารถรักษาสมดุลไม่ให้ล้มได้นะครับนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานะครับนะซึ่งถ้าในเบื้องต้นเราอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ในขั้นสูงๆถ้าเรามีโอกาสนะครับเราก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ทำการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถทำตามเงื่อนไขต่างๆนะครับอย่างเช่นที่บอกว่ามันรักษาสมดุลนะครับหุ่นยนต์ไม่ล้มนะครับนะหรือว่าจะสร้างหุ่นยนต์ให้มีความชาญฉลาดสามารถจำแนกแยกแยะหรือว่าเดินตามเส้นหรือทำงานตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเงื่อนไขให้ปฏิบัตินะก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องศึกษาและพัฒนากันต่อไปนะครับนะจากปัจจัยอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์นะครับนะซึ่งอุปกรณ์ตัวจับบางอย่างในหุ่นที่ติดตั้งเนี่ยถ้าเราติดตั้งในสภาวะที่ไม่เหมาะสมนะครับหรือตำแหน่งไม่ถูกการทำงานมันก็จะผิดพลาดนะครับการตัดสินใจหรือการสั่งการก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับเพราะนั้นการทำงานอย่างนี้เราต้องนะมือใหม่เราก็ต้องเป็นที่เราพูดกันเล่นๆว่าวิศวกะลองกะนู่นกะนี่กะแล้วมันได้ไหมกะระยะว่าเอามันอยู่ตรงตำแหน่งนี้ได้ไหมแต่ถ้าเป็นวิศวกรนะครับเขาก็จะคำนวณเขาก็จะออกแบบเขียนในกระดาษออกมาให้สมบูรณ์แล้วไปสร้างตามแบบแล้วก็สามารถใช้งานได้แต่เราท่านๆในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนวิศวกะก็กะดูว่าเอ้ยจะเอาเท่าไหร่ดีกะตรงนี้เหมาะสมไหมกะไว้นะกะนี่ก็คือเรื่องการออกแบบเบื้องต้นสำหรับให้นักเรียนทำขาของหุ่นยนต์ที่ใช้เดินนะครับนะก็ออกแบบมานะเดี๋ยวเวลาไปขับด้วยมอเตอร์มันอาจจะเดินไม่ได้ไปขัดทำให้มอเตอร์ไหม้ก็มีนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องศึกษาแล้วก็ดูว่าการทรงทายกำลังนะหรือว่าง่ายๆก็คือกะให้ถูกตำแหน่งนะครับให้มันสามารถหมุนไปได้นะครับล้อมันจะได้เดินได้นะครับหรือว่าขาจะได้เดินได้นะครับนะเพราะนั้นเพื่อให้การตอบสนองของเราเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพนะครับการวางตำแหน่งการอุปกรณ์จะต้องดีมีมาตรฐานนะครับนะเรื่องการตรวจจับอินพุตโดยปกติก็จะมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นสวิตช์นะครับนะที่ทำหน้าที่ด้านหน้านะครับนะครับสำหรับหุ่นเดินตามเส้นนะครับถ้าไปชนสวิตช์ปิดวงจรก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนนะหรือว่าอุปกรณ์ตัวจับเส้นนะครับนะด้านหน้าด้านล่างอะไรก็ว่าไปนะครับเมื่อมันไม่ตรงจุดนะครับนะไม่ตรงจุดมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้เข้าจุดที่เราต้องการนะครับก็คือการเคลื่อนตัวของมันให้ไปตามแนวเส้นนะครับ

ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะลองเขียนสร้างไอ้วาดรูปมาก่อนนะครับว่าวางแบบยังไงให้เหมาะสมแล้วก็สร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเมื่อสร้างมาแล้วเราก็ต้องเอาไปทดลองใช้นะครับจากสถานการณ์จริงนะครับแล้วก็ดูสังเกตดูว่ามันทํางานได้หรือไม่ได้ได้ตามที่เราต้องการหรือไม่อย่างเช่นวิ่งตามเส้นพอเจอโค้งไม่โค้งตามเส้นนี่ก็แสดงว่ามีปัญหาเราก็ต้องไปปรับแก้ให้มันเหมาะสมนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเราก็ต้องมีการทดสอบนะลองวิ่งดูหลายๆครั้งแล้วก็ปรับดูว่าเออความเร็วขนาดนี้มันจะสามารถเลี้ยวได้ไหมถ้าความเร็วมากเกินมันอาจจะจับไม่ทันนะครับหรือว่าความเร็วน้อยไปนะครับมันอาจจะเลยไปเยอะหรือว่าไม่ถึงสักทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าจะออกแบบได้เหมาะสมขนาดไหนนะครับนะซึ่งในการเคลื่อนตัวของเส้นตรงเส้นสลับฟันปลาหรือการตัวจับเส้นนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์ของเราเคลื่อนที่ไปได้นั้นมันก็ต้องมีการศึกษานะครับหรือออกแบบที่ดีนะครับเพื่อนำไปสู่การเขียนโปรแกรมนะครับหรือบางวงจรเนี่ยอาจจะใช้แค่วงจรอิเล็กทรอนิกส์เราก็สามารถที่จะเอาหลักการของการออนออฟไปควบคุมมอเตอร์ก็ได้นะครับนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องจัดไปตามเงื่อนไขที่มันเหมาะสมนะครับซึ่งสามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นนะครับนะซึ่งในอันดับต้นๆนี้ก็เราก็จะต้องมีการทดลองนะครับนะถ้าเราไม่ทดลองแล้วเอาไปใช้งานเลยเนี่ยบางทีมันเกิดความก็ทำให้เสียเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยตัวจับเหมาะสมกับความเร็วของตัวรถหรือตัวหุ่นยนต์ที่วิ่งไหมถ้ามันเร็วไปจับไม่ทันสัญญาณมาไม่ถึงนะครับมันก็เกิดความผิดพลาดได้นะครับอย่างเช่นเราต้องการให้หุ่นยนต์เดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโดยใช้การตรวจจับสัญญาณจากจุดไหนเอามาเป็นตัวสอบมาทดสอบหรือมาเป็นตัวกำหนดนะครับให้การทำงานของมันเนี่ยสามารถทำงานไปได้นะครับนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจลักษณะของเซ็นเซอร์ต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะของหุ่นยนต์เราด้วยนะครับนะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็อาจจะทำให้การทำงานไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับนะอาจจะผิดพลาดนะอาจถึงโค้งไม่โค้งบางทีก็เลี้ยวพอเลี้ยวพอโค้งเล็กหน่อยก็เลี้ยวไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับเพราะความเร็วไม่เหมาะสมพอวิ่งเลยไปตัวเซ็นเซอร์ตัวจับไม่ทันหลุดวงโคจรก็ออกนอกเส้นได้เหมือนกันนะครับนะอันนี้เราก็ต้องทดสอบหาความจริงนะครับโดยการทดสอบหลายๆครั้งทดลองหลายๆครั้งนะครับปรับแก้ไปนะครับตามหลักการของวิศวกะนะแต่ถ้าเป็นวิศวกรอาจจะน้อยครั้งนะครับนะแต่ถ้าวิศวกะก็กะกันไปเรื่อยว่าเอ้ยเท่านี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่นะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะการทดลองก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นหลักทฤษฎีเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจจะต้องเอาเป็นแนวทางในการที่เราจะไปคิดจดจำไปทดลองทดสอบเพื่อหาความถูกต้องและเพิ่มเทคนิควิธีที่จะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับจากที่เราทดลองแล้วพอเราทดลองไปแล้วเกิดความผิดพลาดเราก็เกิดการทดลองใหม่นะครับนะก็ทำให้เราสามารถที่จะยึดเอาผลการทดลองนะมาทำการเขียนโปรแกรมหรือมากำหนดเป็นมาตรฐานนะครับนะเพราะนั้นการทำงานครั้งสองครั้งเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับอาจจะต้องใช้เวลาการทำงานหลายๆครั้งสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อให้เราเกิดทักษะเกิดประสบการณ์เกิดแนวไอเดียเพื่อจะปรับแก้ให้สัญญาณต่างๆเป็นไปตามรูปแบบที่เราต้องการนะครับเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่มีนะครับมีอยู่รอบตัวเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อตัวการทำงานของเซ็นเซอร์เพราะว่าเซ็นเซอร์แต่ละอย่างมันก็จะมีขีดจำกัดหรือมีข้อดีข้อเสียของมันแต่ละตัวเพราะนั้นการที่จะทำงานได้หรือทำงานผิดพลาดนะครับเราก็ต้องดูปัจจัยองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมดูถึงสิ่งที่มากระทำนะครับว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่เรา
กำหนดหรือไม่นะครับในเรื่องของหุ่นยนต์จะสามารถทำงานผิดพลาดนะครับนะทำครั้งนี้ใช้ได้พอครั้งต่อไปใช้ไม่ได้มันเป็นที่อะไรนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ใช้การคิดวิเคราะห์ให้ทำงานได้นะครับเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์มันก็มีขีดความสามารถของมันสามารถ

ผิดพลาดมันก็จะทำให้การทำงานของหุ่นยนต์เนี่ยผิดพลาดนะครับไม่สามารถรายงานผลออกมาได้หรือว่าไม่สามารถผ่านสิ่งกีดขวางที่เราต้องการจะเลี้ยวหลบอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันให้นะครับนะตัวจับนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งตัวจับด้วยแสงนะครับไลท์เซนเซอร์นะครับตัวจับตัวสัมผัสอุณหภูมิหรือตัวอื่นนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เราต้องรู้จักนะครับนะตัวอื่นก็เช่นพวกอุลตราโซนิกนะนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องรู้จักกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะเวลาหมดเวลาผมนายรุ่งโรจน์หนุ่มคลิปก็ต้องขออนุญาตกล่าวคำอำลาหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับไว้ณที่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. แนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรง

และต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายลวดเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมากจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อหลังคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

นะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับเนาะจาก EP ที่แล้วนะครับผมแนะนำเกี่ยวกับ AI นะครับเนาะ Machine Learning Deep Learning นะจนถึง Generative AI ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะมีความสำคัญอย่างไรนะประกอบกับมีอะไรฮะ Use Case ต่างๆนะครับซึ่งผมให้ดูนะว่าในตัว ChatGPT นะเราควบคุมอย่างไรบ้างนะแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ลองดูเพิ่มเติมนะครับเนาะใน EP ก่อนหน้านะซึ่งใน EP นี้นะครับเนาะสิ่งที่ผมจะพาทุกคนนะฮะเดินหน้าต่อนะครับก็คือเรื่องของ use case มากยิ่งขึ้นนะเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะโดยที่ในตัวของตัว generative AI นะครับ use case ต่างๆมีเยอะมากนะครับเนาะโดยที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละ use case นะโดยที่ use case แรกที่เราเรียนรู้ไปแล้วจาก EP ที่แล้วนะก็คือแชทบอทจำได้ไหมครับเนาะที่ผมพาสีเหลืองนะครับเนาะหรือว่าถามตอบเกี่ยวกับนะฮะการซื้อขายของร้านค้านะครับซึ่ง FAQ นั่นเองนะครับแต่พอมาใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับใน use case อื่นนะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการสรุปข้อมูลนะครับหรือว่าจะถ้าใครไปสาย data analysis นะคือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยใช้อย่างไรบ้างนะ retail นะการคิดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะครับเราก็สามารถเลยฮะใช้งานได้หรือสาย marketing ต่างๆตรงนี้นะซึ่งตรงนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะมี use case นะแล้วก็ demo เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้มากขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเราเรียนรู้แค่ ChatGPT นะครับเนาะนั่นคือ1ในผมเรียกว่า1ในหมื่นแล้วกันนะ1หรือ1ในล้านของเครื่องมือนะที่ถูกสร้างหรือว่าถูกใช้งานนะแต่เราจะมาเรียนรู้กันว่ามันมีเครื่องมืออื่นๆอย่างไรบ้างในแต่ละ use case นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า use case นะต่างๆของ Generative AI มีอะไรบ้างนะครับนะโดยที่อย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ ChatGPT อย่างเดียวนะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีตัวเครื่องมือนะเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสายแชทเนาะที่เป็น ChatGPT นะครับเนาะมี Gemini มี Claude AI นะครับหรือว่า DeepSeek นะจะพบเนาะว่าเยอะมากๆนะครับหรือว่าสาย Image Generator นะไม่ว่าจะเป็น Midjourney Canva Prefix นะครับตรงนี้นะหรือว่าถ้าสายอะไรฮะวิดีโอนะฮะถ้าเราอยากสร้างวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยมี Runway DeepBrain ต่างๆนะครับเนาะหรือว่าแม้แต่อะไรฮะการเจเนเรตโค้ดเนาะอย่างผมเนี่ยผมเป็นนักพัฒนานะครับเนาะก็ต้องมีการแล้วช่วยเจเนเรตซอสโค้ดต่างๆนะเพื่อพัฒนาลูกงานเนี่ยก็จะมีพวกGitHub Copilot นะครับเนาะ Cursor Windsurf นะครับนะแท็บ9ต่างๆพวกนี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละนะที่ผมบอกนะว่าเป็นเครื่องมือไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนาะที่ในโลกของ AI หรือว่า Generative AI เนี่ยมีขึ้นมานะหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาอะไรฮะทุกคนไปดูในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะฮะโดยที่เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะครับเนาะใช้อย่างไรบ้างนะแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะเพื่อให้เห็นโอกาสนะฮะในการสร้างอาชีพต่างๆของเราด้วยนะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเนาะที่เราจะไปกันนะครับเนาะอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับนะเราเทคทูเทคไปแล้วใช่ไหมฮะนะถ้ายังจำเรื่องของโมเดลได้ใช่ไหมมีเทคทูเทคนะฮะกับอีกอันนึงคืออิมเมจทูเทคลองดูนะครับอันนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นงานอย่างนึงเนาะที่ผมทำนะร่วมทำด้วยเนี่ยนะก็คือสมมติผมมี image ตัวหนึ่งนะครับนะฮะ image รูปหนึ่งเนี่ยแล้วเราอยากจะอะไรฮะอ่านข้อมูลจาก image นะฮะแล้วออกมาเป็น text แล้วเอาไป process ต่อหรือเอาไปผมเรียกว่าเอาไปทำงานต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นนะให้ทุกคนลองทำตามดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีอันนี้เนาะผมมีสลิปนะอันนี้นะครับในอันนี้นะอันนี้เป็นแบบอะไรฮะสลิปที่ทุกคนเนาะนะซื้อของผ่านอะไรฮะQR code เนาะหรือว่าพร้อมเพย์เนี่ยนะครับนะแล้วทุกคนจะได้อะไรฮะถ้าเป็นมือถือใช่ไหมนะจะมีสลิปนะครับนะอยู่ในเครื่องนะคำถามคือถ้าเรามีสลิปจำนวนมากนะครับเนาะนะหลายๆคนจะมีการทำสรุปด้วยใช่ไหมฮะรายรับรายจ่ายนะครับเนาะสิ่งที่ตามมาคือเราต้องจัดการมันอย่างไรนะครับอ่านข้อมูลจากสลิปมาอย่างไรหรือบางคนทำเป็นแมนนวลใช่ไหมนะเขาบอกว่าคนขยันเนี่ยจะมานั่งจดใช่ไหมเนาะแต่คนขี้เกียจคือจะหาเครื่องมือมาช่วยนะครับนะซึ่งผมก็เป็นคนขี้เกียจนะเนาะนะเพื่อเอาอะไรเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะน่าจะเกิดประโยชน์กว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้อันแรกนะคือผมจะมีอินพุตคือรูปภาพนะนะให้ทุกคนลองหาสลิปนะมานะครับนะหนึ่งตัวนะหนึ่งใบนะนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะมาลองทำกันก็คือนะครับนะเราจะอัปโหลดนะสลิปนี้เข้าไปนะครับเนาะในระบบ AI แล้วกันแล้วบังคับให้มันอะไรฮะช่วยอ่านข้อมูลจากสลิปนะแล้วสรุปเป็นข้อมูลมาให้เรานะว่าโอเคนะอย่างผมเนาะบัญชีอะไรซื้ออะไรนะครับราคาเท่าไหร่ร้านไหนอะไรเงี้ยนะมาดูกันว่าเราจะให้มันอ่านอย่างไรได้บ้างโดยที่เครื่องมือที่ผมจะใช้นะเรายังใช้ตัว ChatGPT เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะแต่อย่าลืมนะฮะเตรียมสลิปไว้นะครับ
มันเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับนะครับทุกคนลองเปิดตัว ChatGPT ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมตัวสลิปไปแล้วเนาะผมเตรียมไปแล้ว1ใบนะครับผมลองทำการอัปโหลดนะครับตัวสลิปนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับขึ้นมาปึ๊บลองดูนะครับที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้เนาะนะครับผมมีสลิป1ใบนะครับจากนั้นผมอาจจะเขียนนะที่บอกว่าเราต้องเขียนคำสั่งให้มันออกมานิดนึงนะครับว่าโอเคช่วยอะไรฮะช่วยอ่านข้อมูลจากสลิปให้หน่อยนะผมก็เขียนภาษาไทยได้เลยนะฮะอ่านข้อมูลนะครับเนาะจากอะไรฮะสลิปนี่เนาะให้หน่อยครับนะครับลองดูนะครับอันนี้คือเป็นคนใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นแบบนี้ลองดูนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว ChatGPT นะโมเดลตอนนี้ผมใช้ 4o นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับลองดูเนาะนะครับเนาะตัวของแล้วฮะ ChatGPT ครับเนาะก็จะทำการนะอ่านข้อมูลนะครับจากตัวสลิปของเรานะฮะจากนั้นนะก็จะส่งผลลัพธ์กลับมานะสิ่งที่เราต้องดูคือมันถูกต้องหรือเปล่านะครับนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าเฮ้ย input คือรูปใช่ป่ะฮะนะที่มี text หรือว่าข้อความต่างๆนะจากนั้นตัว AI นะฮะจะทำกับการประมวลผลนะครับนะแล้วสรุปออกมาให้เราแบบนี้นะซึ่งตรงนี้ครับเนาะจะเป็นสิ่งที่อะไรฮะถ้าเราสามารถเลยฮะใช้งานตรงนี้ได้นะลองดูโอกาสนะครับนะครับเนาะเราสามารถพัฒนาระบบนะที่ให้มันอ่านอะไรฮะข้อมูลนะจากรูปภาพแล้วเอาไปทำงานต่อได้นะถ้าใครเคยเห็นเนาะนะยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะระบบที่ผมเจอไปบ่อยเนาะอย่างเช่นอะไรฮะถ้าใครชอบขับรถเร็วๆนะฮะแล้วโดนใบสั่งมาใช่ไหมจะมีกล้องนะครับนะครับเนาะกล้องตามแล้วฮะทางด่วนหรือถนนต่างๆเนี่ยถ่ายรูปมาใช่ไหมฮะเนาะแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นใครนะฮะจากทะเบียนรถนั่นเองนะดังนั้นเราก็สามารถอะไรฮะทำแล้วระบบนะฮะอ่านข้อมูลนะทะเบียนรถนะฮะก็คือถ่ายรูปปุ๊บนะเนาะหรือว่าวิดีโอก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ทันทีว่าทะเบียนรถนี้คืออะไรนะหรือว่าถ้าระบบนี้นะครับนะระบบการอะไรฮะอ่านสลิปเนาะเราสามารถเอามาสร้างระบบหนึ่งได้ก็คือระบบอะไรฮะทำเกี่ยวกับสรุปรายรับรายจ่ายนะครับเนาะแบบอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราสามารถทำนี้ได้ดังนั้นผมก็โยนเลยฮะสลิปนะครับเนาะให้กับตัว AI หรือ Generative AI แล้วก็จะได้ข้อมูลกลับมานะแต่แน่นอนนะครับเราก็ต้องมาเลยฮะพัฒนาระบบหรือสร้างระบบต่อไปว่าพอได้ข้อมูลเหล่านี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปทำอย่างไรต่อไปนะเพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบนะครับที่ผมไม่เห็นว่านะครับตัว Generative AI นะครับเนาะสามารถทำเรื่องที่อะไรฮะคิดที่มันอาจจะดูว่ายากนะครับให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะฮะแต่นะเนาะดอกจันตัวโตๆนะครับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้นะครับเนาะเราใช้บริการของChatGPT นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับนะเนาะอาจจะเริ่มต้นฟรีแต่เมื่อคุณเริ่มทำธุรกิจนะครับตรงนี้แหละเราอาจจะต้องมองดูว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเนี่ยนะมันคุ้มค่ากับการลงทุนหรือเปล่านะครับเนาะจ่ายกับรายรับเป็นอย่างไรนะถ้ามันสมดุลกันนะครับนะหรือว่าอะไรฮะโอเครับมากกว่าจ่ายนะครับเราอาจจะใช้ทางนี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีอื่นๆนะครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมอยากแนะนำก่อนว่า use case แรกนะครับนะก็คือตัว image to text นะครับเนาะแล้วดูซิว่าเราสามารถต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะครับเนาะดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับใน use case อื่นๆต่อไปครับผมโอเคนะครับเนาะจากตัวอย่างก่อนหน้านะครับเนาะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือใน use case ของอะไรฮะการค้นหานะฮะแล้วก็การสรุปนะซึ่งตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป็นอีกความสามารถหนึ่งนะครับของตัว Generative AI นะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนที่เราค้นหานะถ้าเราได้ยินคำค้นหาเนี่ยเราน่าจะใช้ที่ Google นะครับเนาะแต่ณปัจจุบันนะครับ AI เกือบทุกตัวนะฮะนะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เราใช้ ChatGPT นะครับจะมีฟีเจอร์ใหม่นะที่เพิ่งปล่อยออกมานะช่วงปลายปี2024นะครับเนาะก็คือฟีเจอร์เซิร์ชนะครับเนาะเราสามารถใช้งานได้ดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าเราจะใช้การเซิร์ชนะครับเนาะรวมทั้งการสรุปข้อมูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือที่มากกว่า ChatGPT นะครับเนาะเพื่อให้ทุกคนรู้และเข้าใจว่าเครื่องมือนะในปัจจุบันที่เขาใช้งานกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะโดยที่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอย่างไหนเราใช้ ChatGPT อยู่เนี่ยลองเริ่มต้นจากตัว ChatGPT ก่อนว่าเราจะลองค้นหานะแล้วก็สรุปข้อมูลเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะดังนั้นให้ทุกคนลองเปิด ChatGPT เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สร้าง conversation ใหม่นะครับแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันลองเข้ามาที่ ChatGPT กันนะครับนะครับนะสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็หัวข้อที่เราสนใจนะคือเรื่องของ generative AI ใช่ไหมเพราะฉะนั้น
สิ่งที่ผมอยากจะลองทำการค้นหานะครับแล้วก็สรุปผมอยากจะไปที่ตรงนี้นะครับก็คือตัววิกิพีเดียนะของตัว Generative AI นะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะแล้วก็ อยากให้เลยฮะตัว Gen AI เนี่ยทำการสรุปสั้นๆนะสัก5บรรทัดนะในรูปแบบที่เข้าใจง่ายจากลิงก์นี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราสามารถเปิดนะครับเนาะลิงก์ของตัววิกิพีเดียนะครับว่าตัว Generative นะ AI เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเนาะซึ่งถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นว่ามันยาวมากใช่ไหมครับนะเขาบอกว่าเราไม่สามารถที่จะอ่านได้ทั้งหมดนะครับเนาะนะดังนั้นถ้าเรามีเวลาที่จำกัดนะครับเนาะเราก็สามารถที่จะทำการสรุปมาได้ยกตัวอย่างนะครับนะผมก็เขียนพร้อมเนาะหรือว่าคำสั่งเนี่ยอย่างนี้นะครับเนาะจากนั้นนะครับเนาะในตัวของอะไรฮะนะในตัว ChatGPT นะจะมีฟีเจอร์อะไรฮะฟีเจอร์เซิร์ชนะครับนี่เราสามารถอะไรฮะใช้งานได้เลยนะครับเนาะหรือว่าถ้าเราใช้แบบปกตินะครับมันจะทำการค้นหาให้เราเช่นเดียวกันนะครับนะผมลองแล้วฮะทำการสั่งแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมอยากให้เห็นเนาะว่าอันนี้คือตัว ChatGPT มันทำงานได้หลากหลายนะครับลองดูนะครับเนี่ยปุ๊บนะครับนี่เนาะนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะเพราะงั้นมันก็จะทำการอะไรเซิร์ชนะครับเนาะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะทำการอะไรฮะทำการสรุปมาให้นะเพราะผมบอกไปนะว่าให้ทำการสรุปสั้นๆนะครับเนาะจำนวน5บรรทัดเห็นป่ะตรงเนี้ยเป็นการระบุเอาท์พุตนะว่าอยากให้เป็นอย่างไรบ้างและถ้าลองสังเกตนะครับเนาะปลายทางเนี่ยเป็นภาษาอะไรฮะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะนะแต่ตัวChatGPT นะครับเนาะมันทำการสรุปเป็นภาษาไทยให้นั่นหมายความว่ามันเป็นอะไรฮะ Translator นะฮะเหมือนเราใช้อะไร Google Translate ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับมันก็แปลให้ด้วยนะฮะมันรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นภาษาไทยนะครับก็จากอะไรฮะคำถามครับแสดงว่ามันเรียนรู้จากคอนเทกต์หรือบริบทของคำถามด้วยว่าตอนนี้คุณถามภาษาไทยถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็จะตอบเป็นภาษาไทยให้ดังนั้นก็จะแปลงนะหรือว่าแปลภาษามาให้ด้วยนะและที่สำคัญนะฮะสิ่งที่ณปัจจุบันนะครับเนาะเป็นสิ่งที่พูดคุยกันมากนะครับในวงการเกี่ยวกับ generative AI หรือว่า Gen AI หรือว่า AI เนี่ยก็คือ reference ครับนะก่อนหน้านี้นะครับเนาะพวก generative AI ต่างๆนะครับเนาะเมื่อตอบกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยมักจะไม่บอกว่าคำตอบเหล่านี้มาจากที่ไหนนะครับเนาะตรงนี้แหละฮะก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังๆมานะพวกอย่างเช่น ChatGPT เนี่ยก็จะมีลิงก์เนาะนะหรือว่ามีการ reference ไปว่าคำตอบเหล่านี้มาจากที่ไหนบ้างนะนี่คือสิ่งที่อะไรฮะเขาเพิ่มพยายามเนาะปรับปรุงนะฮะเอาพุทธิออกมาแล้วก็อะไรให้มันทานเพลนซี่เนาะก็คือโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือหลักการนะที่ผมไม่เห็นก่อนดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับเนาะเราก็สามารถที่จะทำการสรุปนะข้อมูลลงออกมาได้นะแต่สิ่งที่เราต้องนะตรวจสอบก็คือนะเอาพุทธหรือว่ารีซอลที่ออกมาเนี่ยนะครับเนาะมันถูกต้องจริงหรือเปล่านั่นคือการ verify นะครับดังนั้นกฎกติกามารยาทนะหรือว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำเสมอนะเกี่ยวกับการใช้พวกอะไร AI นะครับมันเก่งจริงนะครับนะครับมันสรุปให้เราได้นะฮะแต่เราต้องตรวจสอบเสมอนะครับนะตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่อะไรฮะสำคัญนะที่เราจะต้องรู้อย่างที่ผมบอกไปเนาะนะฮะคนเก่งเนี่ยเจอคนไม่รู้นะครับเนาะนะฮะมันเละเทะแน่นอนนะดังนั้นนะถ้าเราควบคุมมันได้นะครับแล้วก็ verify มันได้ว่าสิ่งที่ออกมามันถูกหรือผิดนะครับเนาะตรงนี้ก็จะทำให้เราอะไรฮะผมเรียกว่ามี value แล้วกันหรือว่ามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะมากกว่าแค่การใช้หรือถามตอบเท่านั้นเองนะอีกอย่างนึงนะครับอันนี้คือเป็นแค่ ChatGPT ใช่ไหมครับเนาะที่เราสามารถให้มันสรุปได้นะครับเนาะแต่ถ้าเรามีอะไรฮะข้อมูลจำนวนมากแบบนี้แหละนะอยากจะสรุปให้มากขึ้นนะครับหรือว่าดูดีขึ้นเนี่ยนะครับเนาะมันก็จะมีชุดของเครื่องมือนะครับอื่นๆนะที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเนาะอยากจะแนะนำให้ทุกคนดูนะนั่นก็คือโน้ตบุ๊ก LM นะของ Google นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเดโมถัดไปให้ดูนะครับนะว่าสรุปนะหรือว่าพูดคุยได้อย่างไรบ้างนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะจาก use case ที่แล้วนะครับเนาะผมไม่เห็นนะว่าการเซิร์ชนะแล้วก็สรุปนะครับเนาะข้อมูลต่างๆนะจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากตัว AI เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งเราใช้ตัว ChatGPT ไปนะครับเนาะแต่แน่นอนนะครับเนาะว่าเครื่องมือเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัวอยู่แล้วดังนั้นนะผมอยากจะพาทุกคนนะทำความรู้จักกับโน้ตบุ๊ก LM นะฮะนะก็จะเป็นเครื่องมือนะของทาง Google นะครับที่เปิดให้เราใช้นะครับเนาะก็เราสามารถใช้ฟรีได้นะครับแต่มีลิมิตนั่นเองนะฮะมีข้อจำกัดนะฮะแต่สิ่งที่มันสามารถทำได้คือเราสามารถเอาคอนเทนต์ของเรานะครับเนาะหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยเข้าไปได้ทั้งในรูปแบบของเท็กซ์นะครับเนาะหรือว่ารูปแบบของไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปรดชีตนะครับเนาะเป็นPowerpoint นะครับเนาะเป็น PDF ต่างๆเนี่ยสามารถนำเข้ามาให้มันเลยฮะเรียนรู้ได้และสามารถพูดคุยหรือสรุปไ
นะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูนะครับเนาะแล้วก็ใช้แอคเคาท์ของ Google นะครับเนาะสามารถสมัครได้เลยนะครับลองเข้ามาดูเนาะ Notebook LM นะครับนะดังนั้นเดี๋ยวผมลองเดโมให้ดูนะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะว่าตัวโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยนะสามารถทำการสรุปเนาะหรือว่าค้นหาข้อมูลได้อย่างไรบ้างดังนั้นลองเข้ามาดูนะครับผมก็เริ่มเลยเนาะนะอันนี้ผมทำการสมัครเรียบร้อยนะครับเนาะสามารถเข้ามานะครับจากนั้นนะสิ่งที่เราจะทำกันนะก็คือการสร้างตัวโน้ตบุ๊กนะครับเนาะขึ้นมานะซึ่งลองสังเกตนะครับว่ามันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับเนาะในตัวของโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยก็คือ source นะครับนะตัว source นะฮะตัวแชทนะแล้วก็ตัว studio นะซึ่งตรงนี้นะความสนุกของมันนะครับสิ่งที่เราสรุปได้นะมันสามารถแปลงมาเป็นเสียงได้ด้วยนะเอาไปใช้งานต่อได้นะก็เยอะมากๆนะครับเนาะถ้าใครสนใจนะครับเนาะสามารถจ่ายเงินให้มันได้นะครับเนาะแต่เราจะใช้ของฟรีก่อนนะครับนะดังนั้นสิ่งที่เราจะมาลองใช้กันก็คือผมบอกว่าเราใช้การ search และสรุปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนต้องมีข้อมูลนะครับโดยที่ notebook LM เนี่ยสามารถ add source นะครับตรงนี้เนาะปุ๊บเราสามารถลองดูได้นะคือ add source ตรงนี้นะครับเนาะเพิ่มเข้าไปได้นะครับลองเพิ่มดูนะครับปึ๊บนะฮะโดยที่ซอสของ Notebook LM เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับพวก Google Drive นะครับเนาะจะเป็น product ของทาง Google เองนะครับหรือว่าเอา text มาใส่นะฮะเรา copy มาใส่ได้หรือสิ่งที่เราใช้เนาะเมื่อกี้เรามีลิงก์ใช่ป่ะครับเราสามารถ add ลิงก์ของเว็บไซต์นี่อันนี้ใครมี YouTube นะฮะสามารถเอาลิงก์ YouTube มาด้วยนะฮะนะนั่นหมายความว่ามันสามารถอะไรฮะสรุปนะครับข้อมูลจากวิดีโอใน YouTube ได้นะครับเนาะนะฮะดังนั้นลองดูนะผมลองเอาอะไรฮะลิงก์นะครับของตัว generative AI เนาะจากวิกิพีเดียนะครับเนาะมาใส่ในละโน้ตบุ๊กของเรานะครับแล้วผมแอดลิงก์เข้าไปผมค่อยๆแหละก๊อปลิงก์นะดังนั้นค่อยๆทำนะครับผมอินเสิร์ตเข้าไปปุ๊บจากนั้นนะฮะมันจะทำการโหลดเนาะหรือว่าดาวน์โหลดตัวข้อมูลนะครับเนาะจากตัววิกิพีเดียมานะครับเนาะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเนาะมันจะทำการอะไรครับโอเคเราได้ข้อมูลของคุณมาแล้วนะคุณอยากแชทเรื่องอะไรบ้างนะดังนั้นเราก็สามารถเลยฮะตรงนี้เนาะเราก็สามารถพูดคุยได้เลยนะครับนะฮะคล้ายๆกับตัว ChatGPT นะครับเนาะแต่ตรงนี้คือเขาแยกเลยฮะระหว่างซอสนะแล้วก็การแชทนะทำให้เราสามารถเพิ่มซอสเข้ามาได้เรื่อยๆนะลองจินตนาการนะครับเนาะถ้าเรามีข้อมูลจำนวนมากเนี่ยนะจากหลายๆที่เราสามารถแอดซอสเข้ามาได้นะครับจากนั้นนะก็ลองพูดคุยเนาะเหมือนเดิมเลยว่าอะไรฮะเฮ้ยไอ้ตรงนี้คืออะไรเช่นนะฮะนะ Gen AI นะสรุปแล้วฮะนะสรุปเหมือนเดิมนะครับสรุปนะGenerative AI ในอะไรฮะ3บรรทัดลองดูซิว่ามันเข้าใจเราหรือเปล่านะครับนะผมก็สามารถที่จะให้มันช่วยแหละฮะสรุปเห็นนะฮะนะครับนะแต่ลองสังเกตเนาะนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่มันทำนะครับมันไม่ได้แปลงเป็นภาษาไทยให้นะครับเพราะเราไม่ได้สั่งให้มันแปลมันจะไม่เหมือนในตัว ChatGPT ดังนั้นเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะยิ่งเรารู้มากขึ้นนะครับเราจะรู้ว่าแต่ละ use case เราควรจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเนาะลองสังเกตนะครับมันจะมีการอะไรฮะลิงก์ไปนะครับว่าสิ่งที่มันตอบเนี่ยนะลิงก์หรือว่า reference ไปยังตรงไหนของอะไรฮะของตัวลิงก์จากวิกิพีเดียนะครับที่เราใส่เข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าผมมีลิงก์จำนวนมากนะครับคำตอบของมันอาจจะออกมาจากหลายลิงก์นะฮะแล้วเรา reference ได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยที่ด้านหลังนะครับเนาะของเครื่องมือเหล่านี้แหละมันคืออะไร AIหรือว่า generative AI นั่นเองที่เป็นโมเดลที่เขาอะไรสร้างขึ้นมานะครับแต่เขาซ่อนความซับซ้อนไว้ให้คนใช้งานง่ายขึ้นนะซึ่งลองมองดูนะครับว่าจาก2เคสนี้นะครับเนาะนะหรือว่า2เครื่องมือนี้นะทั้ง ChatGPT นะครับเนาะแล้วก็ Notebook LM เนี่ยถ้าเราเอามาใช้นะครับเนาะเราจะสามารถเลยฮะช่วยวิเคราะห์นะครับเนาะหรือช่วยสรุปสิ่งต่างๆนะที่เราเรียนรู้มานะเพื่อเอาเอาท์พุตเนี่ยไปใช้งานต่อไปได้ง่ายขึ้นนะฮะนะเหมือนการสร้างงานสร้างอาชีพบางอย่างถูกไหมฮะเนาะเราต้องอะไรสรุปผลก่อนนะแล้วค่อยอะไรฮะแล้วค่อยเอาไปอะไรฮะประมวลผลหรือว่าลงแอคชั่นอีกทีหนึ่งนะนี่คือหลักการเนาะที่ AI ช่วยลดนะครับลดเวลาในการทำงานลงไปเยอะมากๆนะอยากให้ทุกคนลองศึกษาแล้วลองใช้งานดูว่าเครื่องมือ2ตัวนี้นะครับเนาะนะช่วยลดงานเราเนาะเพื่อเพิ่มเวลานะครับทำงานอย่างอื่นที่ดีขึ้นนะหรือเปล่านะครับตรงนี้อยากให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมียูสเคสอื่นๆนะครับนะที่อยากให้ทุกคนลองแล้วลองเรียนรู้ศึกษานะแล้วก็นำไปใช้งานดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปครับผมเรามาดูในยูสเคสอื่นๆอีกกันนะครับนะก็คือยูสเคสนี้เป็นยูสเคสที่ผมเรียกว่าในสายงานตลาดนะครับณตอนนี้นะครับเป็นสิ่งที่เนื้อหอมมากๆนะก็คือเรื่องของ data analysis นะครับนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย data มีปริมาณมหาศาลนะครับเนาะแล้วเราอยากจะวิเคราะห์นะ
จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อไป take action นะหรือว่าเอาไปลงมือทำต่อเนี่ยครับเนาะดังนั้นถ้าเราสามารถทำได้เร็วนะครับแล้วมีคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราอะไรครับมีโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะเอา AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้อย่างไรบ้างนะโดยที่เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเนาะจากที่เราใช้ตัว ChatGPT มาหลาย use case แล้วนะฮะใน use case นี้นะผมจะมีเครื่องมือใหม่ๆนะครับเนาะให้ทุกคนลองใช้งานกันดูนะฮะโดยตัวแรกเดี๋ยวให้ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับเนาะตัวแรกที่เราจะใช้งานกันนะครับอันนี้ผมใช้ตัว Cord AI นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเนาะที่เป็นคู่แข่งของทาง ChatGPT นั่นเองนะครับเนาะที่สามารถทำงานด้านของตัว data analysis ได้ดีมากขึ้นนะครับเนาะนะกับตัวที่มันเป็น product สำหรับ data analysis เลยนะครับเนาะที่ผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูอีกตัวนึงนะครับทั้ง Cord AI แล้วก็อีกตัวนึงคือตัวนี้นะครับก็คือตัว Julius นะครับนะ Julius ตัวนี้นะครับเนาะเกิดมาสำหรับการ analyze data โดยตรงแน่นอนครับมันจะเก่งกว่าทั้ง ChatGPT นะเก่งกว่าตัว Cord AI แน่นอนเพราะมันเฉพาะเจาะจงนะซึ่งเราจะมาลองใช้งานทั้ง2ตัวกันดูนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับทั้ง2ตัวนี้เราสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีก่อนนะครับแต่มีข้อจำกัดเหมือนเดิมนะครับนะลองสังเกตนะฮะเครื่องมือนะฮะหรือว่า product เกี่ยวกับ AI นะครับเขาจะเปิดให้เราใช้ฟรีก่อนเสมอนะครับนะเพื่อให้เราทดลองใช้งานนะถ้าเราชอบนะครับหรือว่ามันสามารถแก้ปัญหาของเราได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินนะครับเนาะเพื่อใช้งานต่อไปได้นะครับอ่ะมาดูกันนะฮะตัวแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยตัว Cord AI ดังนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่อะไรฮะตัว Cord AI ได้เลยนะครับเนาะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับลองเข้าที่ Cord AI ดูนะครับแล้วก็ลองสมัครนะใช้account Google account ปกติได้เลยนะครับเราสามารถสมัครได้เลยตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นกันนะฮะหน้าตาลองสังเกตเนาะเหมือนกับ ChatGPT เลยฮะนะจะมีคำถามแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอะไรฮะหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยนะทั้ง ChatGPT นะครับเนาะทั้ง Cord AI นะคำตอบที่ได้นะฮะจากคนออกแบบระบบเหล่านี้นะเขาบอกว่าคนชอบคุยนะฮะนะเพราะฉะนั้น user interface ที่เรียบง่ายที่สุดและเข้ากับคนได้มากที่สุดนะคืออะไรฮะแชทนี่แหละครับนะครับเนาะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะว่าทุกระบบเนี่ยเขาจะมีระบบแชทหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของผมเรียก user experience แล้วกันนะครับเนาะที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับดังนั้นเราเข้ามาลองใช้ Cord AI กันดูนะครับโดยที่เราจะมาทำ data analysis เนาะด้วย Cord AI นะสิ่งที่มันสนุกมากนะครับเนาะของ Cord AI เนี่ยเขามีฟีเจอร์ตอนนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ลับนะครับนะที่เราสามารถเปิดได้นะครับเนาะซึ่งเราใช้ฟรีก็สามารถเปิดได้นะก็ลองให้ดูทุกคนนะครับที่ล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยลองเข้าดูนะครับในส่วนของ setting นะครับนะในส่วนของ setting เนี่ยนะครับเนาะเราสามารถมาเปิดฟีเจอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์ preview นะครับนะซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์ preview ที่ชื่อว่า analysis tool นะครับตัวเนี้ยโดย default มันปิดไว้นะครับให้ทุกคนลองเปิดนะครับนะครับเนาะนั่นหมายความว่าเราจะอะไรฮะให้ตัว Cord AI เนี่ยนะครับมีความรู้นะครับหรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะดังนั้นเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เนาะที่เป็น CSV นะเป็น spreadsheet หรือว่า Excel ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้จากนั้นให้ทาง Cord AI นะครับเนาะทำการอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วก็วิเคราะห์นะครับเนาะดังนั้นลองเปิดดูนะครับโอเคนะครับนะหลังจากเปิดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เรากลับมาพูดคุยนะครับเนาะกับตัว Cord AI นะโดยที่เราจะต้องมีข้อมูลก่อนนะครับนะว่าข้อมูลของเราเป็นยังไงเนาะจากเวิร์กช็อปเนาะหรือว่าเดโมของผมนะครับผมจะมีข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับลองดูนะแต่ละคนลองหาข้อมูลก่อนเนาะนะผมมีข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของ CSV ไฟล์นะครับนะก็คือเป็นไฟล์ของอันนี้เนาะเป็นการขายนะครับนะเป็นออเดอร์ต่างๆนะว่าร้านค้านี้นะมีลูกค้าซื้อของมายังไงบ้างนะครับเนาะนี่สรุปมาแล้วนะครับว่าโอเคลูกค้าคือใครนะครับเนาะซื้อเท่าไหร่ปุ๊บนะฮะส่งมอบอย่างไรบ้างนะก็คือจัดส่งอย่างไรบ้างวันไหนนะผมจะมีข้อมูลประมาณนี้นะซึ่งมีข้อมูลเขาเรียกอะไรก็คือการซื้อขายจำนวนมากนะครับเนาะทำเป็นไฟล์ CSVนะครับตรงนี้นะสามารถหาหรือว่าลองเตรียมกันดูได้นะครับจากนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำการวิเคราะห์ไฟล์นี้นะครับเนาะว่าไฟล์นี้เป็นอย่างไรนะครับเนาะแล้วผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างโดยที่ผมอยากให้ได้ประมาณนี้ลองดูนะอันนี้คือให้เห็นปลายทางก่อนเนาะว่าตัว Cord AI เนี่ยช่วยอะไรฮะสรุปเนาะนะฮะแล้วทำการอะไรฮะวิเคราะห์นะฮะไม่พอครับสามารถเจเนเรตออกมาเป็นอะไรฮะเป็นรูปภาพนะแบบเป็นกราฟแบบสวยๆเพื่อเอาไปสื่อสารได้ง่ายขึ้นนะตรงนี้แหละนะครับทำให้แล้ว
จากข้อมูลที่เรามีเนาะนะเราสามารถเอาไป presentation หรือว่า visualization ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดูนะครับแต่ก่อนจะเริ่มผมแนะนำนะก็ลองหาไฟล์ก่อนเนาะนะครับเนาะว่าไฟล์ CSV หรือว่าตัวอย่างของเราเนี่ยนะมียังไงบ้างยังไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้ได้น้อยก่อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันเลยนะครับเนาะซึ่งผมได้เตรียมไฟล์ CSV ไว้แล้วนะครับดูเนาะอันนี้คือไฟล์ CSV ของผมเนาะนะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับซึ่งถ้าเรามาวิเคราะห์เองอาจจะอะไรฮะอาจจะลำบากนะครับเนาะดังนั้นเราจะให้ AI นะครับทำการวิเคราะห์ให้ซึ่งแน่นอนครับเนาะมีไฟล์นี้เราก็ต้องมีตัวพร้อมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีพร้อมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวคอร์ด AI นะครับมาดูกันเนาะนะครับตรงนี้ผมลองเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับปึ๊บผมมีไฟล์ order.csv นะครับเพิ่มเข้ามานะจากนั้นก็บอกให้ตัวคอร์ด AI เนาะบอกว่าโอเคตอนนี้คอร์ดคุณเป็น data analyze expert แล้วกันนะครับเนาะจากนั้นให้ทำการสรุปหน่อยว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยจากไฟล์ CSV ตัวเนี้ยมีอะไรบ้างลองดูนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นตรงนี้แหละครับเนาะมันจะเป็นแบล็คบ็อกซ์แล้วตัวของคอร์ด AI นะโมเดลของเขาเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นฮะลองดูนะครับเนาะมันจะ generate source code นะเบื้องหลังนะครับนะเขาโชว์ให้เห็นนะว่าโอเคข้อมูลที่เราใส่เข้าไปคอร์ด AI ทำการวิเคราะห์นะครับจากนั้นเขาทำการอะไรฮะโชว์นะฮะว่าเฮ้ยเขาเขียนโค้ดอย่างไรบ้างเนาะจากนั้นก็ซ่อนไปนะฮะแล้วได้สรุปผลออกมาลองดูฮะสรุปผลออกมาปึ๊บๆในเรื่องราวต่างๆนะที่เราบอกว่าเฮ้ยเราสนใจเนาะหรือว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไฟล์เนี้ยนะเราอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถเขียนให้มันเลยบอกเลยว่าอยากดูข้อมูลเรื่องนี้ให้สรุปเรื่องนี้ได้เลยแต่นี่คือผมไม่รู้ใช่ไหมฮะผมก็ให้มันแล้วทำการสรุปสิ่งที่น่าสนใจออกมานะครับแล้วก็แนะนำเรานะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับเนาะจากนั้นนะตรงนี้เนาะนะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็สามารถอะไรฮะเฮ้ยให้มันอะไรฮะวิชวลไลซ์ออกมาเราก็สามารถบอกมันได้ก่อนได้ต่อนะว่าโอเคถ้าคุณสรุปออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยช่วยเลยฮะวิชวลไลซ์เนาะนะลองดูนะผมใส่นี่แล้วกันก็คือนะวิชวลไลซ์นะวิดอะไรฮะวิดบาร์ชาร์ตแล้วกันนะฮะก็คือเป็นอะไรกราฟแท่งนะครับเนาะลองดูซินะครับเนาะมันก็จะทำการอะไรฮะเจเนเรตนะฮะกราฟให้เรานะครับเช่นเดิมฮะมันก็ทำการเขียนโค้ดนะอันนี้ไม่ต้องสนใจมากนะครับเนาะทำการเขียนโค้ดออโต้เจนให้นะจาก Data ของเรานะครับเนาะตรงนี้ที่ผมบอกเนาะเป็นโมเดลนะครับที่ตัวคอร์ด AI เขาสร้างขึ้นมานะจากนั้นนะครับเนาะพอมันสรุปทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะทำการเขียนโค้ดต่างๆออกมานะครับเนาะตรงนี้นะครับนะเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนาะแต่ตัวคอร์ด AI ทำมากกว่านั้นนะครับนะเดี๋ยวมันจะทำการแล้วถ้าเขียนโค้ดเสร็จนะครับมันจะเรนเดอร์นะหรือแสดงผลให้เรา execute ให้เราอัตโนมัติลองดูนะครับนะบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรนี่มันคือเมจิกใช่ไหมฮะเนาะนะมันทำได้อย่างไรถูกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องอะไรฮะตรวจสอบอีกทีนะครับนะแต่ผมอยากให้เห็นก่อนว่านะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับเนาะมันจะช่วยอะไรฮะลดต้นทุนเนาะนะฮะลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะในช่วงเริ่มต้นนะครับเนาะจากนั้นเราก็ลองดูนะว่าข้อมูลเหล่านี้นะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะทำให้นะเราอะไรฮะใช้งานพวกนี้นะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลองกลับมาดูนะว่าถ้าเราสามารถใช้คอร์ดเนี่ยทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ได้ปุ๊บในการสร้างงานสร้างอาชีพของเรานะครับลองจินตนาการดูเนาะนะมันน่าจะช่วยแหละฮะให้เราทำงานได้มากขึ้นใช่ไหมมองในภาพนั้นเนาะลดเวลาลงหรือบางคนบอกว่างานเราเยอะนะครับเนาะเวลาเราน้อยเนี่ยมันไม่อะไรฮะสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราใช้ AI เข้ามาช่วยน่าจะช่วยให้เราเลยฮะทำงานได้เลยฮะได้มากขึ้นและก็ที่สำคัญคือน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลดผมเรียกลดเอฟฟอร์ตเนาะนะหรือว่าลดความพยายามเนี่ยลงไปนะครับเนาะหลายๆคนชอบหาเลยนะมีคำว่าอะไร work life balance ใช่ป่ะเนี่ยเนาะอันนี้แหละครับเนาะอาจจะอะไร work แล้วก็อาจจะไลท์หรือเปล่าเนาะเนาะไลท์ LIKE หรืออะไรฮะนะฮะไลท์ที่ไม่แปลว่าไม่มีนะเนาะก็ต้องลองดูนะครับอันนี้คือเครื่องมือแรกนะฮะที่ผมไม่เห็นนะว่าตัวคอร์ด AI ช่วยจัดการตรงนี้ได้แต่เน้นย้ำนะนี่คือของฟรียังทำได้ขนาดนี้นะเนาะนะอันนี้คือเครื่องมือแรกและพอได้มีปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปอีกเครื่องมือนึงนะฮะที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะกับงานเรื่องของ Data Analysis เลยคือ Julius นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันครับผมหลังจากที่เราเรียนรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะหรือว่า Data Analysis ด้วยคอร์ด AI ไปแล้วนะครับนะผมที่บอกเนาะก็คือมีอีกเครื่องมือนึงนะฮะก็คือตัว Julius นะครับนะที่เราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ Data ได้แล้วที่สำคัญนะตัว Julius เนี่ยเกิดมาเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า Data Analysis เลยนะเพราะฉะนั้นมันจะเก่งเรื่องนี้มากนะครับเนาะอย่างที่บอกไปนะฮะโมเดลมีหลายแบบนะครับเนาะมีโมเดลที่เป็นทุกอย่างนะฮะมีความรู้ความสามารถทุกอย่างกับและเฉพาะเจาะจงนะตรงนี้
นะฮะตัว Juliet เนี่ยก็คือเฉพาะเจาะจงกับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเลยดังนั้นเราลองเข้ามาใช้งานกันดูนะก็ลองเปิดเบราว์เซอร์นะครับเนาะเข้ามาที่ juliet.ai ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถสมัครนะด้วย account ของ Google อีกแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้นะครับอ่ะลองเข้าดูนะครับนะฮะดังนั้นนะหลังจากที่ผมทำการล็อกอินมาแล้วนะครับผมลองตัว juliet.ai ลองเข้าดูนะครับนะฮะนะโดยที่นะสิ่งที่เราจะทำนะครับนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เป็นแชทเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นป่ะนะครับเนาะเราจะใช้ไฟล์เดิมนะก็คือตัว order.csv ที่เราใช้ในตัวอย่างที่แล้วนะครับนะเข้ามาทำการวิเคราะห์ดูซิว่าตัว Juliet เนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นผมลองอัปโหลดเช่นเดิมนะครับลองดูนะแล้วลองเอามาเทียบกันได้นะระหว่างคอร์ด AI เนี่ยกับตัว Juliet เนี่ยตัวไหนที่คิดว่ามีประโยชน์มากกว่ากันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับนะผมทำการแล้วอัปโหลดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันทำการ analyze เห็นป่ะนะความต่างคือนี่ฮะมันทำการนะโหลด data เข้ามาให้เรานะครับเนาะไม่พอครับนะครับเราสามารถเลยฮะพล็อตเนาะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รูปแบบไหนอันนี้คือเป็นการอะไรฮะดึงข้อมูลหรือว่าโหลดข้อมูลขึ้นมาให้เรานะครับลองดูนะครับนะจากนั้นทำยังไงดีนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะโชว์ชาร์ตแบบไหนนะมันจะมีฟอร์แมตต่างๆนะครับนะโดยที่เราทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเอาพร้อมนะครับลักษณะเดิมนะเข้ามาใช้งานเนาะผมบอกว่าโอเควิชวลไลซ์ออเดอร์เดต้านะครับผมก็ลองดูนะฮะเอามาใส่ชัดเหมือนเดิมนะครับนะลองดูนะครับเนาะว่าตัวของแล้วฮะจูเลียตเนี่ยมันทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยฮะจูเลียตทำการเจเนเรตโค้ดอีกแล้วเหมือนกับคอร์ดเลยนะฮะมาที่ทางเดียวกันนะครับเนาะแต่มีฟีเจอร์ที่เฉพาะทางมากกว่านั่นเองนะครับเนาะจากนั้นปุ๊บนะฮะลองดูนะฮะอันนี้ถ้าใครเขียนโค้ดไม่เป็นนะฮะนะเห็นแล้วอาจจะตกใจนะครับนะนะไม่ต้องตกใจนะครับเนาะเราดูผลก่อนนะครับแต่ถ้าสนใจเราสามารถเขียนได้นี่เองนี่คือภาษา Python นะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งในการพัฒนาระบบงานนะลองสังเกตนะครับเนาะตัวนี้ก็จะพยายาม generate code นะครับเนาะเพื่อทำการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะครับเนาะเยอะมากนะครับนะจากนั้นนะครับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลองดูนะฮะมันจะมี image เนาะคือผลลัพธ์นะครับเราสามารถที่จะลองเปิดดูได้นะเนี่ยนะมันจะทำการ visualize ให้เรานะครับเราสามารถดูในแต่ละขั้นตอนได้นะครับว่ามันคิดอย่างไรนะครับนะลองดูนะครับเนาะแล้วสุดท้ายนะครับมันก็จะสร้างนะผลลัพธ์ต่างๆออกมาให้เรานะครับเนี่ยเพียบเลยใช่ป่ะฮะเนาะลองดูนะค่อยๆดูนะฮะแต่ละเรื่องนะครับเนี่ยในเอาพุทในรูปแบบต่างๆนะครับเนาะทั้งเป็นอะไรฮะนะครับนี่เนาะนะอันนี้คือเซลล์นะครับเนาะเซลล์โอเวอร์ไทม์นะว่าขายซื้อขายอย่างไรบ้างนะครับเนาะมีเรื่องของอะไรออเดอร์เค้าใช่ป่ะนะแต่ละการส่งนะครับในชิปปิ้งโหมดต่างๆนะแยกเป็นกรุ๊ปให้เลยลองสังเกตนะครับจะละเอียดกว่าคอร์ด AI เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะอันนี้คือเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการอะไรวิเคราะห์ data เลยนะก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะว่าในสายงานการวิเคราะห์ Data นะครับเนาะถ้าเราเรียนพื้นฐานมาแล้วนะครับแล้วมาใช้เครื่องมือนะครับผมว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มงานเพิ่มรายได้นะเพิ่มโอกาสของเราด้วยนะครับอ่ะดังนั้นลองใช้ดูฮะทั้งคอร์ด AI แล้วก็ตัวอะไรฮะตัวของตัว Juliet AI นะครับเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับเครื่องมือของ AI มีเยอะมากนะครับอันนี้เป็นแค่2ตัวนะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับว่าไอ้ตัว ChatGPTนะครับลองเอาข้อมูลชุดนี้แหละลองไปให้มันนะฮะถามตอบดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรนะครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างนะที่ผมอยากให้เห็นนะว่าตัวอะไรฮะการทำและ data analysis นะครับเนาะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะลองฝึกนะแล้วลองใช้งานกันดูคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อไปนะซึ่งนะครับเนาะใน EP นี้นะครับเนาะนี่คือสิ่งที่เราอะไรฮะเราเรียนรู้กันนะว่าตัว AI หรือว่า generative AI เนี่ยนะเข้ามานะใช้งานในชีวิตประจำวันเราอย่างไรบ้างนะฮะนะโดยที่สิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว ChatGPT นะครับคอร์ด AI แล้วก็ตัว Julius นะครับเนาะยิ่งเราอะไรฮะใช้งานมากเท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่าเรียนรู้จนชำนาญเนี่ยนะมันน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสต่างๆให้เรานะไม่ว่าจะเป็นงานนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดของเงินเดือนหรือว่าอะไรฮะบางทีประสบการณ์นะแล้วก็รายได้ต่างๆเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นและแน่นอนนะครับนะใน EP นี้นะมีอะไรมีตัวอย่างประมาณนี้นะฮะแต่ยังเหลือส่วนอื่นๆอีกนะครับเนาะเดี๋ยวใน EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี use case อื่นๆนะครับเนาะที่น่าสนใจนะเอามาแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าในอะไรฮะใน use case อื่นๆนะทั้งในเรื่องของพวก retail นะ marketing นะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถเอามาใช้งานได้หรือการอะไรฮะการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะ
นะครับเราสามารถเอาเครื่องมือหลากหลายตัวนะครับเอามาใช้งานกันซึ่งเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับเราจะได้ดูกันนะซึ่ง EP นี้นะก็ให้ทุกคนลองกลับไปทบทวนนะฮะแล้วเจอกันใน EP หน้าครับผม

0: เติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเรา สตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสมันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
3: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝา

0: เซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้
1: การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต์

ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้

CC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็จะวิ่งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆนะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะเพราะพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพานเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพาคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านด้วยเนี่ยฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราจังหวะเบานะจังหวะเบาก็บิดตรงนี้ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษ
อย่างเช่น

0: ตัวบิลนะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัวไวท์ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะสีส้มก็คือตัวออเรนจ์นะครับแต่มันจะมีอยู่สีเดียวนะที่ต้องใช้เป็นตัวที่2ก็คือเป็นสีน้ำเงินนะน้ำเงินจริงแล้วมันก็คือบูนะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ยแบ็คมันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวแล้วฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาร์ทนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับก็ต่อนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับรีซิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบว์เวอร์นะครับมอเตอร์โบว์เวอร์นะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้

0: ไรขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อรับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่เบสหรือว่าครูพี่เบสนะคะแชมป์แต่งหน้าเจ้าสาว K-Beauty Thailand นะคะ2018จาก EP เดิมที่แล้วนะคะเราก็เป็นการแต่งหน้า Everyday Look นะคะด้วยคุชชั่นหรือว่าการแต่งหน้าที่เป็นโทนแบบ Everyday Look ในแต่ละวันนะคะหลังจากที่เรา EP ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะตามไปดูได้เลยนะคะตัวนี้หลังจากที่เราลงเป็นอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะลงอินไลเนอร์อายไลเนอร์เสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่การดัดขนตาค่ะการดัดขนตานะคะเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องขนตาสวยนะคะงอนนะคะและที่ดัดขนตานะคะเราควรจะเลือกแบบเป็นเหล็กแบบนี้เนาะไม่เลือกเป็นแบบพลาสติกนะคะเพราะว่าจะเข้าถึงขนตาได้ดีกว่ามีความคมเวลาที่เราดัดขนตาเราจะง้างที่ดัดขนตาเอาขนตาเข้ามานะคะให้เข้ามาลึกๆเลยแต่ให้ระวังอย่าโดนเนื้อนะคะค่อยๆใช้นิ้วโป้งบีบเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับขยับแบบนี้ในลักษณะที่ออกแรงเล็กน้อยหรือว่าขนตาแข็งขนตาเส้นใหญ่ก็ให้ค้างไว้นิดนึงเนาะก่อนที่เราจะเอาออกมาเราก็ใช้นิ้วโป้งแกะออกแบบนี้ค่อยๆถอยออกมาแบบนี้นะคะเวลาที่ดัดนะคะเอาเข้าไปลึกๆเลยแบบนี้แบบนี้นะคะค่อยๆดัดแบบนี้ขยับนิ้วโป้ง1 2 3แล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะจะเห็นได้ว่าขนตาก็จะมีความงอนตรงไหนที่เข้าไม่ถึงนะคะเราก็ค่อยๆเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวานะคะหลังจากที่เราดัดบางคนที่ขนตาแข็งเส้นใหญ่ก็แนะนำให้ทิ้งไว้นิดนึงเล็กน้อยนะคะแบบนี้ทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะกลัวนะคะแต่ว่าเราถ้าทำด้วยตัวเองเนี่ยเราจะค่อนข้างมั่นใจไม่กลัวค่อยๆทำค่อยๆขยับค่อยๆหนีบนะคะระวังโดนเนื้อเล็กน้อยนะคะการดัดขนตาเสร็จแล้วเนาะเราก็จะไปต่อกันที่มาสคาร่าขนตาค่ะมาสคาร่านะคะวันนี้ก็เลือกใช้เป็นแบบว่าขนตาบนก็จะมีจะสังเกตได้ว่าการแปรงของเขาทำมาเพื่อรองรับขนตาแบบนี้จะใช้เป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้แต่อันนี้เลือกใช้เป็นสีดำเพราะว่าผมของเราเป็นสีดำนะคะก็จะเป็นการรองรับแบบโค้งงอนแบบนี้เลยถ้าจะสังเกตเห็นนะคะทำให้ขนตาของเราเข้าได้ทุกเส้นนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นมาสคาร่าแปรงที่สำหรับขนตาล่างค่ะก็จะเป็นด้านที่เล็กลงมาหน่อยจะได้ถนัดจะปัดตั้งแบบนี้หรือว่าปัดนอนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเริ่มจากขนตาบนก่อนละกันเนาะอันนี้เวลาที่เราปัดมัชชาร่าเราจะเน้นเป็นการปัดโค้งตามรูปขนตาก่อนปัดตั้งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไล่จากหางไปหัวขนตาหรือว่าหัวตาไปหางก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆปัดไปเรื่อยๆตรงๆนะคะไม่ต้องปัดลงก็ได้ค่ะอันนี้เราเน้นถึงความเด้งความแบบงอนของขนตานะคะปัดแบบนี้ซ้ำๆนะคะถ้าใครที่อยากให้ดูแบบขนตาเด้งมากนะคะบางคนก็ใช้เทคนิคในการปัดหน้าผัดลมค่ะคือมันจะต้องทิ้งให้เซตแห้งนิดนึงแล้วเราก็ปัดซ้ำปัดซ้ำขนตาก็จะดูยาวขึ้นนะคะควรเลือกแบบกันน้ำนะคะกันน้ำกันเหงื่อจะได้รู้สึกว่าทนไปตากฝนนะคะไปโดนฝนตากแดดใดๆก็คือไม่หลุดเลยแบบนี้นะคะปัดซ้ำได้เลยซ้ายขวาแล้วแต่เราชอบก็จะเห็นได้ว่าเป็นไงคะขนตาเด้งสวยนะคะงอนแล้วก็เสร็จด้วยมาสคาร่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ขนตาล่างค่ะขนตาล่างเนี่ยบางคนก็ใช้อันเดิมก็ได้นะหรือว่าถ้าเราไม่มีแปรงอันเล็กแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเล็กก็จะถนัดกว่าขนตาล่างเนี่ยเราจะปัดไปกลับไปกลับโดยการตั้งแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนอนแบบนี้ก็ได้นะคะให้เราระมัดระวังไม่ให้โดนตรงเปลือกตานะหรือว่าใต้ตาแต่ถ้าโดนก็สามารถใช้คัตเตอร์บัดเช็ดได้นะคะก็จะมีขนตาล่างที่ดูฟูสีดำคมโตนะคะเหมือนกับขนตาด้านบนแล้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะปัดตั้งก่อนหรือว่าจะเป็นการปัดนอนๆแบบนี้และเราได้ตาที่คมโตแล้วนะคะจากการปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่บรัชออนค่ะ
1: ตัวช่วยในการเสริมจุดเด่นและแต่งเติมความสวยให้ดูอ่อนเยาว์เป็นการเน้นจุดเด่นบนใบหน้า ที่แตกต่างกันไปตามรูปหน้าของแต่ละคนแนะนำให้เลือกบลัชออนโทนสีอ่อนจะทำให้ดูละมุนน่ารักโดยเพียงแค่แตะเบาๆเพื่อให้พวงแก้มดูมีสีสัน
0: บลัชออนก็คือแบบแก้มอมชมพูสวยนะคะแบบหลายๆคนก็รู้สึกว่าปัดแก้มยังไงอ่ะบางวันก็คือปัดแล้วมันก็แดงมากไม่สวยออกจากบ้านไปนะคะหรือว่าปัดแล้วก็คือดูหน้ามีอายุการปัดแก้มนะคะก็สำคัญเหมือนกันเราจะสังเกตว่าอ่ะเราดูรูปหน้าเราก่อนวันนี้เราอยากมีใบหน้าที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะคุณครูก็จะแนะนำเป็นการปัดแก้มที่ใกล้ใต้ตาค่ะแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะที่อยู่ตรงพวงแก้มใกล้ๆจมูกใกล้ๆตาสามารถปัดที่จมูกไปเลยเป็นแฟชั่นนะคะหรือว่าปัดคางแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ดูอมชมพูไปทั้งหมดแบบนี้

0: ็จะเป็นแฟชั่นที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเอาแบบกลางๆเลยเอาแบบไม่ได้แฟชั่นมากนะคะแนะนำว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบใช้กับทุกๆใบหน้าและทุกคนก็คือการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกค่ะการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเนี่ยคือเราจะปัดลักษณะที่เอาลงมาแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะเราจะเลือกสีออกชมพูพิพิธแบบนี้จุ่มสีนะคะเคราะห์แบบนี้เล็กน้อยนะคะเวลาปัดนะคะทุกคนเราจะเอาจากขอบผมเข้าสู่ใบหน้าแบบนี้ที่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามือเราน้ำหนักมือทุกครั้งมักจะเข้มค่ะแล้วก็หนักถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ก็อาจจะแดงเกินไปเราก็เลยจะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะปัดก็ค่อยๆเลยแต่อย่าลืมค่ะว่าห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเพราะจะทำให้หน้าน่ะดูมีแก้มที่ห้อยแล้วก็ดูมีอายุนะคะก็นี่เลยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้กับทุกๆคนเลยนะคะปัดแบบนี้นะคะอ่ะเราหันหน้าตรงมาก็ดูมีสีแก้มที่ดูน่ารักแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้ดูแฟชั่นมาหน่อยก็อาจจะมีการผสมสีที่อ่อนลงมานิดนึงแล้วก็มาปัดหน้าแก้มเป็นลักษณะแค่พวงแก้มเล็กๆน้อยๆพวงแก้มอยู่ตรงไหนลองยิ้มดูนะคะอ่ะยิ้มเยอะๆนิดนึงก็จะเห็นนะคะพวงแก้มอยู่ตรงนี้เราก็จะได้บลัชออนที่ดูน่ารักนะคะมีความแตกต่างกัน2ข้างแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะการเริ่มปัดก็คือจุ่มสีข้อออกเล็กน้อยจะได้ไม่ฟุ้งเกินนะคะปัดจากข้างนอกขอบผมเข้าสู่ด้านในแบบนี้วนแบบนี้ไปกลับหรือแบบนี้ก็ได้นะคะระวังสีค่ะที่ดูแดงเกินนะคะพอเราได้สีแก้มที่ได้รูปแล้วไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นเคยนะคะเราก็จะมาเอาสีที่อ่อนลงเล็กน้อยเป็นการผสมปัดลองยิ้มนะคะปัดที่พวงแก้มเล็กน้อยทำให้ดูน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ปัดจมูกได้นิดนึงทำให้ละมุนนะคะข้างนิดนึงก็ได้นะคะก็จะดูน่ารักแล้วแบบนี้สองข้างก็ดูให้บาลานซ์ให้เท่ากันแบบนี้นะคะก็จะได้แก้มที่น่ารักแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราได้พวงแก้มที่น่ารักสดใสแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าเรียวนะคะหรือว่าคอนทัวร์นั่นเองที่สาวๆหลายคนคืออยากรู้ทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้มากๆนะคะ
1: ขั้นตอนที่จะช่วยให้ใบหน้าดูมีมิติยิ่งขึ้นสามารถช่วยอำพรางบางจุดที่ต้องการปรับให้เล็กหรือแคบลงได้การคอนทัวร์หรือวิธีการลงเชดดิ้งที่ดีควรลงสีเข้มกว่าสีผิวจริงประมาณ2เฉดสีเพื่อสร้างเงาบนใบหน้า
0: คอนทัวร์นะคะอยากให้ดูหน้าเรียวก็ให้เลือกใช้เป็นสีที่มีความเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่าผิวเราประมาณ 1-2 เบอร์นะคะอย่างวันนี้พี่เบย์ก็จะแนะนำให้เป็นสีนี้ค่ะก็จะมีความเข้มกว่าผิวเล็กน้อยนะคะไม่อยากให้แบบเข้มมากหรือว่าดำเกินไปเนาะทีนี้แปรงที่จะใช้คอนทัวร์หน้าเรียวนะคะก็แนะนำก่อนว่าจะต้องใช้เป็นแปรงที่มีหัวที่ตัดประมาณนี้เพราะว่าจะได้เข้าสู่องศาใบหน้าได้ประมาณนี้เลยนะคะอ่ะมีความเฉียงเห็นไหมคะเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยถนัดนะคะไม่เอาหัวแบนเพราะว่าหัวแบนก็คือจะทำให้หน้าเนี่ยดูดำเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าการทำให้หน้าดูเรียวเนี่ยเป็นยังไงนะคะการคอนทัวร์ก็สำคัญค่ะทำให้หน้าเราแบบออกจากบ้านได้ดูแบบเล็กเรียวเนาะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำค่ะว่าให้มองว่าหน้าเราเนี่ยเป็นรูปไข่ประมาณไหนให้ส่องกระจกหน้าตรงเนาะอ่ะอย่างน้องนางแบบคนนี้ก็คือจะมีใบหน้าผ่าที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะไม่ต้องไปกรบลบตรงไหนคอนทัวร์ปัจจัยสำคัญคือตรงไหนที่ไม่อยากให้เห็นคือคอนทัวร์ตรงนั้นไปเลยกรบไปเลยทำให้เข้มนะคะตรงไหนเน้นก็คือไฮไลท์ให้สว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราเริ่มจากการตรงนี้สมมติว่าน้องคนนี้นะคะมีใบหน้าที่มีแก้มเล็กน้อยเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็จะใช้คอนทัวร์ตรงนี้เลยเนาะจุ่มสีแบบนี้แล้วก็เคาะเล็กน้อยถ้าไม่มั่นใจเช็คสีก่อนค่ะเข้มเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็ลองดูนะคะการคอนทัวร์เนี่ยจะเริ่มจากประมาณทำให้หน้าดูเรียวก่อนเนาะจอนผมหรือว่าประมาณติ่งหูลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะทุกคนสามเหลี่ยมแล้วก็เข้ามาโดยการที่ไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันนะคะเมื่อก่อนเนี้ยการคอนทัวร์จะทำเป็นลักษณะทำปากแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะทำให้ดูมี แก้มที่ดูตอบว่าการตอบแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะเหมือนไซฟอร์ฝรั่งหรือว่าตอบแบบทำให้ดูผอมๆแต่ว่าในสมัยนี้ผอมยังไงก็ได้ให้ดูสุขภาพดีก็ต้องไม่แฮมให้แก้มตกด้วยนะคะก็คือต้องคอนทัวร์ในลักษณะประมาณไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันแต่ให้ระมัดระวังนะคะอย่าคอนทัวร์เข้ามาใกล้ถึงปลายจมูกเกินไปเอาแค่หยุดสต็อปแค่ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวหันหน้าตรงมาจะดูหน้าดำทั้งหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะกรามเช่นกันถ้าไม่มั่นใจก็สามารถใช้สีเดิมเหมือนกันนะคะลงปิดกรามตรงนี้ได้เลยหน้าผากคนไหนไม่มั่นใจก็ทำแบบนี้ได้เลยเนาะคือตรงไหนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากเน้นอยากปกปิดทำให้ดูเล็กก็สามารถใช้สีคอนทัวร์สีน้ำตาลตัวนี้ลงได้เลยนะคะแบบนี้เนียงก็เช่นกันค่ะใครไม่มั่นใจก็สามารถปัดแบบนี้ได้เลยพยายามใช้แปรงเนี่ยเบรนไม่ให้เป็นขอบแบบนี้นะคะอ่ะเขาก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสังเกตจริงๆก็จะเห็นเป็นตัว E ค่ะนะเป็นตัว E แบบนี้หน้าผากแก้มกรามหันหน้าตรงมาซ้ายขวาก็จะเห็นถึงความต่างว่าหน้าฝั่งนี้ดูมีมิติสีน้ำตาลก็จะช่วยทำให้หน้าดูมีโครงเหมือนโครงกระดูกนะคะส่วนหน้าฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเข้ามาเบรนให้สมูทให้เขาไม่มีขอบนะคะทำให้ใบหน้าดูเหลียวเข้ามาอย่าให้เกินห่างตาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกรามตรงไหนที่เราไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันใหญ่จังเลยมันดูอ้วนจังเลยหน้าดูกลมจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็กลบได้เลยนะคะหน้าผากนะคะลักษณะของเขาก็คือตัว E แบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เหนียงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่มั่นใจตรงไหนคือกลบได้เลยแบบนี้หันหน้าตรงนะคะเราก็จะได้ใบหน้าคอนทัวร์ที่มีความเรียวเล็กสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมีหน้าที่เรียวเล็กแล้วนะคะจมูกจะไม่โด่งได้อย่างไรนะคะก็ใช้สีตัวเดิมเลยแต่ว่าให้เปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนแปลงตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอนทัวร์เมื่อกี้นะคะเป็นแปลงที่มีความเอียงแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสันจมูกได้ดีแบบนี้นะคะแล้วก็มีความฟูไม่เอาแบนนะคะเพราะว่าถ้าแบนเกินไปจมูกอาจจะดูเป็นสันที่ดำเกินนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะจุ่มสีแบบนี้นะคะที่เราคิดว่าเราสีเดียวกับคอนทัวร์แก้มนั่นเองเนาะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะจะได้ดูไม่เข้มเกินไปการคอนทัวร์จมูกเนี่ยในเมื่อมือเราเนี่ยในการลงครั้งแรกมันจะมีน้ำหนักมือที่เข้มเสมอนะคะแนะนำว่าลงจากปีกจมูกก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลงตรงไหนนะคะแนะนำว่านี่เลยปีกกระจับปากปีกจมูกวัดให้ตรงกันวัดขึ้นมาถึงหัวคิ้วตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่ควรจะลงไฮไลท์จมูกคอนทัวร์จมูกตรงนี้ค่ะก็ควรจะลงระดับตรงๆประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วหรือว่าใดๆเนาะเราก็จะเริ่มจากปีกจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องจุ่มเพิ่มแล้วนะคะไล่ตรงขึ้นมาถึงหัวคิ้วเลยแล้วก็มีความทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะจุ่มสีคอเล็กน้อยเริ่มจากปีกจมูกก่อนปีกจมูกคือเราทำเพื่อให้ปีกจมูกเนี่ยดูเรียวเล็กนะคะแล้วก็ทำให้ตรงขึ้นมาตรงกลางจะเหลือพื้นที่ให้ดูเป็นสันจมูกดูโด่งนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วแบบนี้นะคะทุกคนจะทำให้ดูจมูกดูโตนะสีก็ไม่ควรจะเลือกเข้มเกินนะคะนี่นะคะเราก็จะได้จมูกที่ดูเป็นสันแล้วโตแบบนี้นะคะโด่งเลยมีใครติดขัดตรงไหนไหมหรือว่าลืมหรือว่าสงสัยยังไงทำยังไงนะคะให้ย้อนกลับไปดูกันอีกทีนึงนะคะนักเรียนแล้วก็ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะค่อยๆฝึกทุกๆวันค่ะยังไงเราก็ทำเป็นแน่นอนเนาะอ่ะจากที่เราคอนทัวร์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็ดูมีมิติแล้วนะคะมีใบหน้าที่เรียวเล็กหรือว่าจมูกที่โตแล้วแต่ว่ามันยังดูแบบหน้าผิวแบบสุขภาพไม่ดีหรือว่าไม่มีความเงาหรือว่าจมูกไม่ได้ดูพุ่งมากอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้เป็นใช้ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ก็จะมีความเป็นสีเนี่ยถ้าเราเป็นผิวสีน้ำผึ้งเนาะก็แนะนำให้ใช้เป็นผิวสีไฮไลท์ที่เป็นผิวที่มีความแบบพิงโกโลสโกที่มันไม่ขาวมากนะคะทุกคนจะมีความแบบเงาๆแบบนี้อ่ะหรือว่าใครหลายๆคนเรียกว่าแบบหน้าแบบเป็นเงาเหมือนหนังปลาทูอะค่ะเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้เห็นภาพเลย ก่อนอื่นเลยก็ต้องมาดูแปรงก่อนและแปรงที่สำหรับทำให้หน้าเงาดูโกลว์ผิวสุขภาพดีนะคะเราควรเลือกใช้แปรงที่เหมือนใบพัดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่องศาหน้าได้ดีลักษณะการจุ่มไฮไลท์นะคะเราจะไม่แค่แบบแตะๆ แบบนี้แต่เราจะเน้นการถูเพื่อให้เขาติดได้ดีที่แปรงนะคะเทคนิคการทำนะคะก็จะไปถูปัดซ้ายปัดขวาไปกลับแบบนี้ก็จะได้ผิวที่ดูโกลว์และสุขภาพดีแบบนี้เวลาที่ทำเนาะเราจะทำเป็นตัว C ค่ะตัว C ก็คือจากกลางตาไปถึงระดับโหนกคิ้วประมาณขมับตรงนี้นะคะโหนกแก้มเนาะแล้วที่เราทำนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะจะให้เห็นถึงความต่างเนาะเริ่มเลยนะคะเนี่ยมีความเงาเหมือนหนังปลาทูเลยแล้วก็ให้ลองหันซ้ายหันขวาดูนะคะก็จะเห็นถึงว่าหน้าเนี่ยดูเงาแบบสุขภาพดีแต่จริงๆเราเป็นไฮไลท์เนาะแล้วเราก็จะทําเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะค่ะถ้าใครที่มีใบหน้าที่มันผิวมันหน้าเป็นหลุมสิวหรือมีสิวอักเสบในช่วงนั้นพอดีตรงแก้มเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้ไฮไลท์ตรงนี้นะคะเพราะว่าการใช้ไฮไลท์ตัวนี้ทําให้ยิ่งสิวเนี่ยดูโดดเด่นหรือว่าหลุมสิวเนี่ยดูเด่นขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้ตรงนี้เนาะจากที่เราได้ใบหน้าที่แบบผิวดูโกลว์สุขภาพดีแล้วนะคะใช้นิ้วมือเลยค่ะอาจจะเป็นนิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะคะจุ่มสีไฮไลท์ตัวนี้ลงที่สันจมูกเป็นไงคะดูจมูกโด่งนะคะปลายจมูกดูมีความจมูกยาวเป็นหยดน้ำนะคะและกระจับปากนิดนึงทำให้ดูปากแบบน่ารักน่ารักนะคะก็จะได้องศาประมาณนี้และสิ่งสำคัญอาจจะหาเป็นแปรงเล็กๆแบบเล็กๆเลยนะคะเพื่อที่จะทำไฮไลท์ตรงนี้เพิ่มที่หัวตาเขาก็จะรับดูสดใสทั้งมีจมูกที่โด่งหน้าที่เงาสุขภาพดีดวงตาที่สดใสด้วยสีของไฮไลท์นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ผิวที่ดูสุขภาพดีด้วยไฮไลท์ไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกค่ะ
1: การทาริมฝีปากแนะนำให้เลือกโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติเช่นสีชมพูพีชหรือใช้สีสดใสด้วยลิปทินต์และลงทับอีกเลเยอร์ด้วยลิปกอสจะช่วยให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มขึ้น
0: การทาปากนะคะถ้าเป็น everyday look จริงๆเนี่ยก็คือเราก็อาจจะแบบทาสีเดียวง่ายๆเลยแต่ว่าทายังไงให้ทนนะคะเราอาจจะเลือกเป็นลิปสติกที่มีความเป็นเหมือนชิมเมอร์บำรุงแต่ให้ความแมตต์ในขณะที่เขาแห้งแล้วนะคะเขาก็จะมีระหว่างที่ทาจะดูเหมือนกลอสเหมือนมีชิมเมอร์บำรุงแต่พอระหว่างวันจะมีความเนี่ยจะทำให้ติดทนดีนะคะก็วันนี้ก็เลือกสีเป็นออกชมพูพีชแบบนี้มานะคะการทาปากให้รู้สึกว่าไม่ตกล่องระหว่างวันนะคะก็ให้เรายิ้มไปด้วยค่ะลองยิ้มนะคะยิ้มให้ปากเนี่ยมีความตึงเลยนะคะเวลาที่เราปากทาปากเนาะเราก็จะเริ่มแบบทาไปเลยปกติเลยคือเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องแบบทาลิปสติกเป็นอยู่แล้วนะคะคือง่ายๆแค่ให้ทาอยู่ในกรอบปากของเราแบบนี้เนาะเวลาที่ทาก็ให้ยิ้มให้ปากแบบดูตึงๆนะคะเพราะว่าบางคนก็คือปากตกล่องระหว่างวันก็จะทำให้เป็นคราบๆขุยๆหรือว่าหลุดง่ายได้นะคะนะคะแบบนี้หรือถ้าใครมีผิวปากที่ดูสีเข้มนะคะคุณครูแนะนำว่าให้เราใช้รองพื้นคูชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยกลบก่อนก็ได้แล้วก็จะได้สีปากที่สวยงามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนเทคนิคการแต่งหน้าแบบ everyday look เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่เลยลุคของเราที่ได้ในวันนี้ง่ายไหมคะนักเรียนทุกคนถ้าเราทำเก่งๆทำทุกวันแบบชำนาญนะคะแต่งแบบนี้ไม่เกิน20นาทีเสร็จหรือบางทีแบบ15นาทีเองระหว่างวันนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็เป็นการทาลิปสติกแบบสีเดียวเลยจบเลยนะคะง่ายๆแบบง่ายมากๆนะคะที่แต่งมาทั้งหมดนี้นะคือก็จะได้ลุคแบบสบายๆวันเบาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนจะไปเที่ยวล่ะต้องการสวยเป็นพิเศษนะคะก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆกับการทาลิปสติกแบบออมเบรนะคะมาให้เราดูว่าทาแบบไหนดีถึงจะน่ารักนะคะไปเดี๋ยวไปดูกัน และเทคนิคนี้นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าเราจะมาทำปากแบบสีออมเบให้สวยนะคะน่ารักเป็นอีกลุคนึงที่สามารถแต่งได้ง่ายๆเช่นกันนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่มีริมฝีปากที่เข้มปากคล้ำนะคะจากกรรมพันธุ์หรือว่าใดๆนะคะไม่รู้จะทาลิปยังไงให้ตรงปกข้างขวดข้างของสีลิปสติกนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลิปสีสติกเนี่ยก่อนออกจากบ้านน่ะสีนี้มันทาไม่สวยอยากเปลี่ยนนะคะก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบคลีนซิ่งปากหรือว่าไปล้างหน้าใหม่นะคะก็มีเทคนิคคือโดยการใช้คุชชั่นหรือว่ารองพื้นนะคะเราก็จะกลบริมฝีปากไปได้เลยอย่างเช่นปากด้านล่างอันนี้ก็เนี่ยค่ะเห็นไหมว่าพอเราใช้สีคุชชั่นหรือว่ารองพื้นลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีความคลีนคล้ายๆกับว่ากระดาษอะค่ะที่เราทำให้ขาวสะอาดคลีนก่อนไม่ว่าจะลงสีลิปสติกอะไรไปก็จะได้แบบนั้นเลยแล้วก็สวยขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาลงด้านบนกันนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะให้ลองให้นักเรียนลองไปใช้ดูจะได้ไม่ต้องแบบคลีนปากหรือว่าล้างใหม่หมดเลยตอนนี้ก็คือยังดูซีดอยู่นะคะเราก็จะมาลงสีกันทีนี้ลิปสติกสีแบบออมเบรเราจะเลือกลิปมาประมาณ3สีนะคะคุณครูก็จะลงเป็นสีเลือกสีที่อ่อนๆก่อนจะเป็นสีนูดหรือสีแบบชมพูอ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สีด้านในที่เราจะใช้เป็นทินนะคะให้ดูสดใสก็จะเป็นสีที่แดงเข้มส้มเข้มแบบนี้และที่สำคัญอีกแบบนึงก็คือความน่ารักสดใสก็จะเป็นลิปกลอสนะคะอาจจะทาไว้แบบหลังมือหรือว่าทาที่ปากเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูก่อนแล้วก็จะเริ่มจากการใช้สีอ่อนก่อนนะคะโดยการที่อ่ะเหมือนเดิมเลยยิ้มไปด้วยนะคะลงสีที่อ่อนที่สุดไปก่อนแบบนี้ให้เต็มทั่วปากเลยนะคะสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นแมตต์ก็ได้ชิมเมอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะลงให้ทั่วเลยการลงลิปปัจจุบันนี้นะคะเป็นแบบแฟชั่นเนาะไม่จำเป็นต้องวาดจากขอบปากก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทรนด์นิยมนะคะหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้นิยมเป็นแบบเขียนขอบปากให้ชัดแต่ถ้ากรณีที่เราไปใส่ชุดที่เป็นทางการจะลำชุดไทยใดๆค่ะก็สามารถแบบทาปากด้วยขอบก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าทาปากด้วยออมเบรแบบนี้จะเป็นเทคนิคการแบบทำให้ดูน่ารักสดใสแบบแฟชั่นก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากขอบนะคะก็จะได้สีปากที่ดูเป็นนูดนูดสวยงามประมาณนี้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะอาจจะเช็ดแปรงออกเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีเข้มค่ะทีนี้สีเข้มเนี่ยการเป็นออมเบรเนาะก็จะเริ่มจากด้านในด้านในคือทาประมาณครึ่งหนึ่งของริมฝีปากเรานะคะให้ดูสดใสก็ลักษณะมีสีปากที่ดูสดใสขึ้นมาด้วยสีเข้มจะเป็นส้มเข้มแดงเข้มชมพูเข้มก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็ด้านบนเหมือนกันเลยทาแค่ครึ่งเดียวค่ะสีก็จะดูไม่รู้ว่าคือสีอะไรแต่มีการผสมผสานระหว่าง2สีเข้าไปแล้วนะคะแต่ก็จะดูแบบเอ๊ะเราทาสีอะไรนะก็จะดูแบบสวยงามดูใครที่แบบมีริมฝีปากที่ใหญ่หนาใช้เทคนิคนี้ช่วยได้ค่ะทำให้หลอกตาได้ว่าริมฝีปากเราเนี่ยมีที่เรียวเล็กนะคะและสีสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปกลอสค่ะลิปกลอสเนี่ยไม่แนะนำให้ทาทางปากเพราะว่าจะมีความเยิ้มมันแล้วก็ทำให้หลุดง่ายระหว่างวันเกินไปแนะนำว่าให้ทาแค่ตรงกลางค่ะตรงกลางแบบนี้ทั้งบนและล่างนะคะก็จะให้ความน่ารักสดใสนะคะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือเป็นปากแบบสีออมเบรนี่เลยค่ะก็เป็นฟิลแบบศิลปะนะคะไม่ต้องคิดว่าจะต้องแบบทาเยอะหรือว่าเป็นแบบแน่นมากๆค่ะก็จะได้ลุคฟิลประมาณนี้เลยสวยสดใสแบบปากออมเบรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลุคที่ได้นะคะก็จะเป็นลุคที่คิดว่าสวยแบบเพอร์เฟกต์ในแต่ละวันแล้วและคิดว่าทำง่ายแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูนะก็อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่มีขนคิ้วที่แข็งเส้นใหญ่เรารู้สึกว่าวันนี้อยากมีความเป็นแฟชั่นนิดๆนะคะก็หรือบางคนเรียกว่าคิ้วดาราอาจจะมีความแบบคิ้วเปียกๆเงาๆแบบเซตขนคิ้วให้ตั้งแล้วก็อยู่ทรงระหว่างวันนะคะก็จะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลล็อกคิ้วนะคะซึ่งหาซื้อได้แบบตามออนไลน์หรือว่าร้านค้าทั่วไปเลยลักษณะก็จะเป็นเหมือนมัชชาร่านะคะเขาจะเป็นขวดแบบนี้ เวลาที่เราหมุนออกมานะคะเราก็จะค่อยๆหมุนแบบนี้ก็จะเป็นแบบใสๆ

นะคะเป็นมีความเหนียวพอเราทาแล้วก็จะมีความล็อกให้เซตตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนคิ้วกันค่ะลักษณะการปัดนะคะแล้วก็จะออกมาค่อยๆหมุนนะคะแบบนี้ไม่ต้องเอาเยอะมากเนาะเราก็จะปัดหัวคิ้วเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ควรจะแบบตั้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นถึงความต่างว่าอ๋อการเซตขนคิ้วให้ดูแบบเหมือนดาราก็คือแบบขนคิ้วเปียกๆแบบดูมีมิตินะคะเขาใช้เจลล็อกคิ้วตัวนี้นี่เองนะดูนะคะการที่ทำให้ขนคิ้วดูเปียกเจลล็อกคิ้วเซตเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูสดใสด้วยนะคะเพราะว่าขนคิ้วเนี่ยพอมันนอนแล้วตกแล้วก็จะทำให้ดูหน้าดูแบบเศร้าๆหมองๆหรือว่าตกได้แต่ว่าพอขนคิ้วตั้งแล้วก็จะดูแบบเหมือนเรามีดวงตาที่สดใสใบหน้าที่สดใสนะคะเห็นไหมคะว่าความต่างของคิ้วทั้งสองข้างนะคะข้างนี้ก็จะดูแบบมีมิติมากกว่าหลังจากที่ใช้เจลล็อกคิ้วไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปัดให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะก็ปัดก็คือพยายามอย่าให้นะคะปัดที่ขนคิ้วเลยเป็นลักษณะการปัดแบบตั้งๆจะเห็นไหมคะว่ามันจะแบบมีความยืดๆหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเจลล็อกคิ้วแต่ว่าล้างออกได้ง่ายนะคะไม่ได้ยากแบบเหมือนกาวหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยใช้ครีนซิ่งเลยปกติในการล้างเครื่องสำอางออกโอเคก็จะมีลุคที่ดูคิ้วแบบอุยๆแบบป้างดูแบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะคะและสำหรับใครที่ชอบงานผิวงานเบาบางผิวไม่มีปัญหานะคะคุณครูแนะนำให้เป็นครูชั่นค่ะที่บอกไปเมื่อตั้งแต่ EP แรกเนาะว่าเป็นรองพื้นแบบเบาบางทำมาในรูปแบบตลับแบบคูชั่นแบบนี้แต่ถ้าใครเป็น everyday look ก็จริงแต่ผิวมีปัญหาฝ้ากระนะคะแล้วต้องการให้ปกปิดค่อนข้างแบบแน่นก็แนะนำให้ใช้เป็นรองพื้นค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าความต่างของเขาเป็นยังไงกันนะมาสำหรับคูชั่นนะคะที่ใช้ไปให้นางแบบเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราจะกดแบบนี้ให้ดูก่อนเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความเป็นคูชั่นนะคะจะมีความที่เนื้อเหมือนตัวบำรุงเนี่ยเยอะมีความเบาบางนะคะเบาบางแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายลื่นไม่หนามากตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับวัยสายวัยเรียนหรือว่าคนที่ผิวค่อนข้างที่ดีไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนว่าใครที่มีผิวมีปัญหาอันนี้คือเนื้อรองพื้นค่ะตั้งแต่เทออกมาเลยเห็นไหมคะบีบออกมาปุ๊บเห็นไหมคะว่าเนื้อคือแบบไม่โปร่งแสงเลยมีความแน่นทุกคนดูสิคะว่าอ่ะมีความแน่นสำหรับฝ้ากระสิวรูขุมขนกว้างก็คือรับรองว่าตึบแน่นอนปิดค่อนข้าง 100% นะคะให้ความต่างเลยใครที่ชอบให้ปกปิดหน่อยแล้วก็ลงรองพื้นได้ดีและเก่งแล้วนะคะก็สามารถขยับเป็นเนื้อรองพื้นแบบนี้ได้เลยนะคะเนื้อรองพื้นเหมาะกับคนที่ผิวมีปัญหาค่ะอ่ะลองดูนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนให้เราเลือกเอาเองเนาะว่าผิวที่เหมาะกับเราอ่ะคืออันไหนแล้วเราไปกันต่อที่อินไลเนอร์หรือว่าอายไลเนอร์นะคะต่างกันยังไงอินไลเนอร์กับอายไลเนอร์นะคะก็ถ้าเป็น everyday look จริงๆอย่างที่บอกเลยว่าใช้ง่ายเขียนเองได้โดยไม่พึ่งช่างแต่งหน้าก็ให้แนะนำเป็นดินสอค่ะดินสอที่เขียนให้นางแบบเมื่อสักครู่เนาะเราจะหมุนออกมาแบบนี้จะมีทั้งสีดำและสีน้ำตาลแต่ตัวดินสอเนี่ยค่อนข้างเขียนง่ายลื่นเบาไม่เจ็บตานะคะเวลาที่เขียนนะก็จะให้อารมณ์เหมือนเราแบบเขียนดินสออะค่ะมันจะง่ายมากๆโดยที่เราแบบไม่รู้สึกว่าถ้าเลอะปุ๊บอ่ะก็เช็ดออกค่อนข้างง่ายค่ะหายเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าต้องไปล้างหน้าใหม่เห็นไหมคะแล้วความต่างยังไงล่ะอันนี้จะให้ความหวานความน่ารักดูแบบไม่ทางการมากแต่อายไลเนอร์ค่ะดูนะคะเป็นเหมือนปากกาเมจิกที่มีความเป็นเนื้อน้ำเส้นใหญ่มีสีน้ำตาลก็มีแต่อย่างไรก็คือดูแน่นกว่าแน่นอนนะคะอันนี้คือสีดำนะคะเอามาสาธิตให้เห็นชัดๆเลยว่าความต่างคือมีความทางการมากกว่าคือแบบแน่นเลยตาคมโตแล้วก็ถ้าพลาดปุ๊บเช็ดออกไม่ได้คือเลอะทั้งตาเลยนะคะก็ถ้าใครที่ค่อนข้างชำนาญแล้วเรารู้สึกว่ามือนิ่งนะคะก็ให้ใช้เป็นอายไลเนอร์ได้เลยนะก็จะมีความต่างกันให้เราเลือกให้เหมาะในแต่ละวันในแต่ละลุคก็ได้นะคะไปกันต่อค่ะที่สเปรย์น้ำแร่นะคะสเปรย์น้ำแร่เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วเราทำยังไงให้มันแบบทนนะคะก็แนะนำให้เป็น

ตัวสเปรย์ล็อกเซตเมคอัพนะคะก็เวลาที่ใช้ก็จะเขย่าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆฉีดให้มีความแบบฟุ้งแบบนี้นะคะห่างๆใบหน้าเล็กน้อยทำให้เมคอัพเนี่ยทนระหว่างวันนะคะอันนี้เดี๋ยวลองฉีดนางแบบให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะถ้าต้องการให้ทน24ชั่วโมงเราก็ล็อกด้วยสเปรย์น้ำแร่เวลาฉีดก็หลับตานะคะห่างๆแล้วก็ค่อยๆฉีดแบบนี้จะ 2-3 รอบก็ได้แล้วแต่เนาะทำให้ใบหน้าแบบเมคอัพทนเลยนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำเป็นไอเทมเสริมก็คือเป็นถาดลงรองพื้นหรือว่าครีมหรือว่าอะไรก็ได้จะเป็นลิปสติกหรือใดๆนะคะก็ให้ใช้เป็นลักษณะแบบนี้หาซื้อได้ตามออนไลน์หรือว่าแบบทั่วไปเลยนะคะก็แทนหลังมือเรานั่นเองถ้าเราไม่อยากให้หลังมือเราเลอะแบบนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นถาดเหล็กแบบนี้ก็ได้ที่เขาใช้กันเวลาที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปแบบนี้เลยเทรองพื้นลิปสติกบลัชต่างๆแล้วก็ใช้เป็นจุ่มๆแบบนี้แทนหลังมือเราหลังมือเราจะได้ไม่เลอะระหว่างแต่งหน้าระหว่างวันนะคะแบบนี้นะและที่สำคัญเนาะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ารองพื้นถ้าเราไม่ใช้คูชั่นแล้วเราจะใช้อะไรลงรองพื้นนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นแปรงสมมติว่าเราเนี่ยเทรองพื้นลงที่ถาดแผ่นลงรองพื้นอันนี้แล้วนะคะเป็นถาดเหล็กนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้แปรงเป็นหัวแบนๆแบบนี้ได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะเวลาที่เราบีบรองพื้นมาสมมติว่าเราบีบไปประมาณแค่นี้นะคะก่อนที่เราจะลงใบหน้าเนี่ยเทคนิคการลงรองพื้นใน Everyday Look ของเราเนี่ยใช้แปรงเนี่ยคือความหมายคือให้แปรงเนี่ยปาดออกไปบางๆแบบนี้ค่ะที่ถาดเหล็กก่อนที่จะเอาไปลงที่ใบหน้าเราต้องปาดให้เขาบางๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ความบางอยู่ที่แปรงทำไมถึงต้องแปรงรองพื้นน่ะทำไมถึงต้องเป็นแบบแบนๆแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสู่แบบองศาหน้าได้ดีซอกจมูกแล้วก็มีความบางจริงๆไม่ใช้หัวฟูนะคะให้ใช้หัวแปรงแบบแบนๆแบบนี้จะได้มีความแบบปกปิดได้ด้วยแล้วก็บางได้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่จะลงรองพื้นแทนคูชั่นนะคะก็ให้ใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะไปกันต่อที่แป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้คิดดูนะคะว่าถ้าเราใช้เป็นแป้งแบนๆแบบนี้การลงแป้งฝุ่นเป็นยังไงคะตึ๊บก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เกิดความเซตทำให้รองพื้นเป็นรอยด้วยซ้ำใบหน้านะคะเราอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นรอยของแป้งเขาก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเหมือนหัวฟูๆแบบนี้เก็บแป้งฝุ่นให้หมดให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็มาลงเซตนะคะมาเซตใบหน้าเราด้วยแป้งที่หัวฟุ้งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นก็แนะนำให้เป็นหัวที่มีความแบบบานๆแบบนี้นะคะฟูๆนะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะไม่ใช่ว่าแปรงแบบไหนก็สามารถลงไฮไลท์จมูกได้นะคะอาทิเช่นนะคะแบบแปรงที่ลงไฮไลท์จมูกสมมติว่าจะทำตัวอย่างให้ดูถ้าเราลงคอนทัวร์จมูกหรือไฮไลท์จมูกด้วยสีแบบนี้นะคะแล้วเราลงไปแบบนี้เป็นไงคะจมูกของเราก็สันจมูกจะเข้มเลยนะคะดูแบบเพราะว่าแปรงมีความเป็นแบบแบนๆนะคะแต่ถ้าเราอยากให้มีความธรรมชาติแต่จมูกดูโด่งพอเราใช้มีความแบบหัวฟูๆแบบนี้ก็จะได้สีที่ละมุนและอ่อนเป็นสีน้ำตาลแบบเบาๆข้างจมูกก็ดูไม่ดำเกินด้วยเสร็จแล้วนะคะกับฟินิชลุคเอฟเดียลุควันนี้การแต่งหน้าตัวเองแบบง่ายดายนะคะและถ้าใครรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะอยากจะลองทำเป็นอาชีพครูพี่เบสก็ยังมี EP ต่อไปให้ติดตามกันค่ะว่าเรียนแต่งหน้าแบบรับปริญญาสร้างอาชีพได้สร้างรายได้ได้เนี่ยเป็นยังไงรอติดตามกัน EP ต่อไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและ

ที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้ง2ติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

ำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มปลั๊กเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายปลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้น
ในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพซึ่งใน EP นี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้กันกับสูตรเด็ดซาลาเปาจากครูเชฟวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะที่ครูเชฟของเราจะสอนแบบละเอียดยิบให้ทุกคนสามารถนำสูตรนี้ไปสร้างเงินสร้างรายได้อาชีวะเขาจัดให้เลยค่ะและบอกเลยนะว่าความเด็ดของเขาเนี่ยมันถึงใจมากๆกับสูตรซาลาเปาจากครูเชฟวิทยาลัยดุสิตธานีไม่เสียเวลาและเราไปชมกันเลย

0: ว่าค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของซาลาเปาซึ่งแป้งซาลาเปาของเราวันนี้นะคะสามารถนำไปใส่ได้ทั้งไส้คาวแล้วก็ไส้หวานนะคะแล้ววันนี้อาจารย์จะสอนเทคนิคและกระบวนการในการทำในการขึ้นแป้งของเรานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทำตัวซาลาเปาเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายวัตถุดิบที่อาจารย์ใช้งานนะคะและข้อแตกต่างเวลาที่เราไปซื้อตามร้านต่างๆนะคะตัวแรกที่อาจารย์ใช้นะคะซาลาเปาขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งซาลาเปาแป้งซาลาเปาในท้องตลาดนะคะที่แนะนำจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแป้งบัวแดงแป้งบัวแดงตัวนี้มีคุณสมบัติในการฟูนุ่มแล้วก็เบาในการทำตัวซาลาเปานะคะเหมาะในการทำนะอีกตัวหนึ่งนะคะในท้องตลาดถ้าจะไปเจอถุงสีเหลืองๆเลยนะคะจะเรียกว่าแป้งกิเลนเหลืองแป้งกิเลนเหลืองตัวนั้นนะคะจะเป็นการทำตัวซาลาเปาโดยเฉพาะเลยคุณสมบัติที่ได้สำหรับแป้งกิเลนเหลืองนะคะเขาจะมีขาวเขาจะถูกการกระบวนการในการฟอกสีมาจนขาวเหมาะสำหรับการทำซาลาเปาแล้วก็บุคคลที่ต้องการซาลาเปาที่มีเนื้อที่มันขาวนะคะนะวันนี้อาจารย์ใช้ในส่วนของแป้งเค้กบัวแดงเหมาะสำหรับร้านค้าไหนนะคะที่แบบว่าไม่ต้องซื้อแป้งหลายชนิดก็ได้บัวแดงก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะทำเค้กทำชิฟฟ่อนก็ได้เหมือนกันเนาะมาค่ะในส่วนของตัววัตถุดิบต่อไปของวันนี้นะคะตัวนี้เลยเนยขาวนะคะเนยขาวอันนี้อาจารย์ไม่ได้จำกัดว่าจะทุกท่านจะใช้ยี่ห้อไหนนะอันนี้ของอาจารย์ใช้เป็นตัวของนี่นะอิมพีเรียมตัวนี้ค่ะส่วนต่อมาที่อยากให้สังเกตเวลาไปร้านเบเกอรี่หรือเวลาซื้อยีสต์นะคะวันนี้ซาลาเปาของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงยีสต์จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ขนมปังเราฟูนุ่มนะคะวันนี้ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในซาลาเปาสูงอาจารย์เลยใช้เป็นยีสต์หวานตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยแนะนำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัว instant yeast ตัวนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันในการทำขนมปังเหมือนกันถ้าใครไม่ต้องการซื้อ2แบบก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะแนะนำนะตัวนี้จะในเรื่องของความฟูความนุ่มและความเบา yeast ตัวนี้จะช่วยได้ดีกว่านะคะหรือว่า yeast หวานนะตัวต่อมาค่ะน้ำตาลทรายยี่ห้อไหนก็ได้นะขอแค่ว่าเม็ดขาวหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะไปเจอน้ำตาลทรายขาวก็จริงแต่ว่าบางครั้งเม็ดอ้วนใหญ่สีอาจจะคล้ำนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเลือกให้เกล็ดที่มันมีสีขาวหน่อยมาดูค่ะตัวต่อมาผงฟูนะคะอาจารย์ใช้ของยี่ห้อมาร์กาเร็ตตัวนี้นะคะจะใช้เป็นในส่วนของดับเบิลเอทติ้งนะดับเบิลแอคชั่นนะคะตัวนี้สาเหตุที่ต้องใช้ตัวดับเบิลแอคชั่นเพราะว่าวันนี้ในการทำซาลาเปาของเราจะนำเขาไปนวดเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปหมักให้เขาขึ้นฟูมันจะเป็น2กระบวนการละเพราะฉะนั้นเราควรใช้ผงฟูที่เป็นดับเบิลแอคชั่นตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งในการทำซาลาเปาที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะสารเสริมหรือว่าสารเสริมขนมปังตัวนี้นะคะจะช่วยให้ขนมปังเราเนี่ยเนียนสวยนะคะแล้วก็สามารถยืดอายุการจัดเก็บได้ด้วยนะเดี๋ยวพอเราทำในส่วนของตัวซาลาเปาอาจารย์จะบอกว่าควรจัดเก็บยังไงการยืดอายุควรทำยังไงนะคะตัวสารเสริม A100 ตัวนี้ยี่ห้อแคมเปาตัวนี้นะคะอาจารย์เลือกใช้เพราะว่า1ครีมเขาค่อนข้างขาวนะคะเหมาะสำหรับการทำซาลาเปานะถ้าสมมุติว่าในท้องตลาดของเรานะคะหาตัวนี้ไม่ได้ก็อินเทอร์เน็ตดูก็ได้หรืออาจจะไปเจอบาร์คอม100ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจอตัวไหนโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นซาลาเปาสมัยโบราณแล้วค่ะอาจจะใช้สารเสริมที่เป็น SP จะยังสู้กับความขาวการขึ้นฟูของตัว A100 ตัวนี้ไม่ได้นะคะยังไงเจอตัวไหนก็ลองปรับใช้ดูนะโอเคค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปจะไปดูอุปกรณ์ในการทำนะคะในส่วนแรกของอาจารย์จะแนะนำในส่วนของเครื่องตีนะคะอันนี้เป็นเครื่องนวดแป้งนะคะที่อาจารย์จะใช้ในวันนี้ถามว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยยังไม่ต้องการที่จะซื้อเครื่องนะสามารถนวดมือได้แต่คราวนี้นวดมือเนี่ยอาจารย์จะแนะนำแค่ประมาณไม่เกิน1กิโลกรัมในการนวดมือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนต่อไปนะโอเคค่ะอันนี้เครื่องปั่นในการทำไส้ของเราวันนี้เราต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวปั่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะที่ร่อนแป้งค่ะนะขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำซาลาเปาของเราในวันนี้นะคะมาดูไม้ครึ่งค่ะ นะอาจารย์จะใช้เป็นไม้ตัวนี้สำหรับในการคลึงแผ่แป้งตัวซาลาเปาในการยัดไส้นะคะมาที่ตัดแป้ง2อันในท้องตลาดซื้ออันไหนดีอันนี้นะคะเวลาตัดแป้งจะให้ความคมที่มากกว่านะคะตัวต่อมาค่ะกระดาษรองซาลาเปาสามารถหาซื้อแบบสำเร็จรูปได้เลยทั่วไปนะคะสมัยนี้ทุกวันเนี่ยแป้งตัวกระดาษรองซาลาเปาของเรานะคะเขาจะมีแบบที่ว่าแป้งไม่ติดอ่ะสามารถร่อนออกได้เลยหรือว่าเรียกว่าเป็นกระดาษคล้ายอีกชนิดนึงนะคะหรือใครต้องการตีแบรนด์เราเองเราก็สามารถทําได้นะคะโอเคนะเครื่องชั่งค่ะอาจารย์ขอใช้เป็นเครื่องชั่งดิจิตอลนะที่มีหน่วยที่วัดที่เป็น1 2 3นะถ้าเป็น5เป็น10 15อย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะไปนะขอเป็นหน่วยเล็กๆพอนะคะค่ะเราเข้ามาสู่ในส่วนของกระบวนการทําแป้งซาลาเปากันก่อนนะคะคือแป้งซาลาเปาสูตรเนี้ยที่อาจารย์จะสอนจะเป็นการทํากระบวน2กระบวนการนะคะกระบวนการแรกคือเราจะทําแป้งโดไว้ก่อนแป้งโดตัวเนี้ยจะประกอบด้วยแป้งสาลีหรือว่าแป้งบัวแดงของอาจารย์นะคะแล้วก็น้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นอุณหภูมิห้องแล้วก็ยีสต์นะคะการทํากระบวนการ2กระบวนการเนี่ยมันจะทําให้คุณภาพของซาลาเปาของเราเนี่ยมันจะเนียนแล้วก็สวยนะคะออกมานุ่มแล้วก็ฟูนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวโดกันก่อนเลยตัวแรกนะคะประกอบด้วยแป้งสาลีนะแป้งสาลีทั้งหมด500กรัมนะคะแป้งสาลีก่อนการใช้งานของเราจะต้องร่อนเขา2รอบด้วยกันนะคะกระบวนการที่อาจารย์จะต้องร่อนแป้งก่อนเพราะว่าเวลาอาจารย์ต้องการให้ซาลาเปาของอาจารย์เวลานึ่งออกมาแล้วเขาฟูสังเกตดูนี่นะคะเวลาที่เราเทแป้งออกจากถุงเนี่ยแป้งเขาจะมีความเป็นก้อนเห็นไหมเป็นก้อนอยู่เราต้องเอาอากาศเข้าไปก็คือการร่อนพอเราร่อนเสร็จแล้วเนี่ยขนมที่ได้ออกมามันจะฟูแล้วมันจะเบานะคะร่อนอ่ะ2รอบนะคะ1รอบไม่ได้ผลนะแป้งนะคะจะร่อนจะใช้งานค่อยร่อนอย่าร่อนไว้นะร่อน2รอบเลยค่ะกระชอนที่ใช้ในการร่อนแป้งก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาก็ได้นะคะดูที่สำหรับใช้ร่อนแป้งโดยเฉพาะนะเพราะว่าความถี่เขาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราทำขั้นตอนแรกส่วนที่1แป้งตัวนี้เรียกว่าแป้งโดอาจารย์ทำผสมเสร็จแล้วเก็บไว้1ชั่วโมงนะคะก่อนการใช้งานนะร่อน2รอบนะคะถามว่าร่อนรอบเดียวได้ไหมได้แต่ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่ค่อยพึงพอใจนะยีสต์นะคะในส่วนประกอบของตัวแป้งของเราวันนี้ยีสต์น่ะถ้าสมมุติเราเปิดเราซื้อมาซองใหญ่ใช่ไหมพอเราเปิดไปปุ๊บเรายังใช้งานไม่หมดนะคะให้เก็บใส่ในถุงนั่นแหละค่ะถุงของเขาแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะแล้วก็ใส่ในกล่องที่เป็นกล่องสุญญากาศอีกรอบนึงนะคะเพื่อสามารถยืดอายุการใช้งานของเขาได้ยีสต์เมื่อเราเปิดแล้วเราต้องเข้าตู้เย็นเท่านั้นนะอย่าวางไว้ข้างนอกเพราะถ้าวางไว้ข้างนอกค่ะเขาจะทำงานตลอดเวลาเราเอาเก็บเขาไว้ในตู้เย็นเพื่อที่ให้เขานอนหลับนะโอเคเดี๋ยวมาร่อนอีกหนึ่งรอบค่ะสังเกตได้ว่าพอร่อนรอบแรกไปปุ๊บแป้งของอาจารย์จะเริ่มแบบก้อนที่มันใหญ่ๆมันจะฟูมันจะเบาขึ้นนะคะมาอีกหนึ่งรอบสำคัญนะในกระบวนการทำการร่อนตัวนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าคุณลืมร่อนน่ะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเนื้อซาลาเปาของคุณน่ะที่มันออกมามันจะหยาบหน่อยนะคะเนื้อจะหยาบเนื้อจะแน่นนะพอเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราร่อนแป้งได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องตีของเราค่ะเวลาใส่เครื่องตีนะใส่หัวเข้าไปค่ะใส่แป้งของเราลงไปก่อนเลยอ ใส่แป้งเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อไปของเราใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะมาปิดลงไปขอปรับเป็นเกียร์เบาสุดเลยนะคะเกียร์หนึ่งก่อนนะมาดูเราใส่แป้งใส่ยีสต์ลงไปแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อมาก็คือน้ำอุณหภูมิห้องส่วนที่เป็นแป้งโดตัวนี้อาจารย์ใช้น้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำที่เป็นน้ำเย็นจัดเนี่ยตัวโดของเราเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้เร็วพอขึ้นฟูเร็วปุ๊บเราไม่สามารถที่จะทำปั้นก้อนหรือว่าใส่ไส้ได้ทันมันจะทำให้ขนมตัวขนมซาลาเปาของเราที่ออกมาเนื้อเขาจะไม่เนียนนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะโอเคค่ะเปิดเบอร์หนึ่งนะโอเคตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนนะคะสาเหตุที่จะต้องเอามาปั่นใส่เครื่องตัวนี้อาจารย์ต้องการให้ทุกส่วนผสมเขาเข้ากันแค่นั้นเองแล้วค่อยๆหยอดน้ำลงไปเป็นสายนะอย่าเทลงไปรอบเดียวนะเพราะถ้าเทลงไปรอบเดียวปุ๊บหมดเลยนะคะเขาจะเกิดอาการที่เรียกว่าแป้งมันสำลักน้ำแป้งสำลักน้ำก็คือว่าเขาจะเกาะรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวแค่หนึ่งก้อนเท่านั้นที่เราใส่น้ำลงไปพอมันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตีนานพอเราตีนานเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะค่อยๆใส่ลงไปเป็นสายค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากอาจารย์ใส่น้ำหมดแล้วนะอาจารย์จะเปิดไปเบอร์สองจับเวลาตีอีกประมาณ1นาทีนะคะประมาณสัก1นาทีนะคะขออาจารย์เข้ากันแล้วมาดูเวลาเข้ากันแล้วนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราออกมาให้ดูมาเอาแค่เขาพอเข้ากันนะคะแค่นี้พอนะอาจารย์จะไม่ตีให้เขาเนียนเลยนะแค่น้ำพอเข้ากันนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเขาเป็นก้อนกลมๆนะคะโดยเราใช้อุ้งมือของเรานะดันไปข้างหน้าโอเคค่ะประมาณนี้นะสังเกตว่าแป้งของอาจารย์ยังไม่ได้เนียนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแป้งโดตัวนี้ค่ะไปเก็บไว้นะจะไปใส่ภาชนะกะละมังไว้แล้วก็ปิดพลาสติกแรปคุมไว้หมักไว้1ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าเขาจะฟูขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราค่อยจะนำมาใช้งานอีก1รอบนะ1ชั่วโมงอะค่ะเป็นการประมาณการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยู่ในสภาวะห้องที่เป็นห้องเย็นนะคะเมื่อใดที่ถ้าทุกท่านกลับไปทำอุณหภูมิอาจจะร้อนกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นจะใช้การสังเกตด้วยสายตาคือเขาขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะเพราะว่าตัวยีสต์ตัวนี้ค่ะเขาชอบอากาศที่มันร้อนชื้นเขาจะฟูได้ดีนะเพราะฉะนั้นระยะเวลา1ชั่วโมงอาจจะต้องลดระยะเวลาลงมาหน่อยนะคะโอเคขออาจารย์จะเก็บใส่นะคะพลาสติกแรปค่ะโอเคอย่างนี้นะเราจะต้องใส่ภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาขึ้นมาหน่อยนะคะภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ขึ้นฟูได้ดีนะคะเห็นไหมอาจารย์จะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพอเขาขึ้นฟูเป็น1 2เท่าตัวนะคะเขาจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะโอเคปิดไว้นะคะหรือถ้าทุกท่านไม่ใช้พลาสติกแรปในการปิดนะคะใช้ผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆแล้วก็คลุมไว้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในกระบวนการในการทำไส้หมูสับนะคะไส้หมูสับวันนี้ของอาจารย์นะคะทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใส่ไข่เค็มก็ได้ใส่ไข่ต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้หมูบดละเอียดนะคะ500กรัมเวลาที่ไปตลาดนะคะหรือว่าซื้อนะคะอาจจะสั่งให้ทางร้านบดหมูนะคะในอัตราส่วน70:30ก็คือเนื้อหมู 70% แล้วไขมันหมูอีก 30% นะคะใช้อัตราส่วนนี้ในการทำไส้ตัวซาลาเปานะคะใช้ได้หลังจากที่ทุกท่านนะคะได้มาแล้วนะในส่วนของนำมากลับมานะคะให้นำมาล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็พักใส่ตะแกรงไว้นะคะให้เสด็จน้ำแล้วค่อยนำมาใช้งานนะการที่เราล้างตัวของหมูสับออกก่อนหนึ่งเราจะล้างพวกเศษเลือดเศษต่างๆออกก่อนนะคะแล้วใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ำข้อนี้สำคัญนะเวลาที่เราพักหมูให้เสด็จน้ำอะค่ะหมูของเราเนี่ยถ้าเราไม่พักให้เสด็จน้ำเนี่ยน้ำที่มันมีเยอะในหมูเนี่ยมันจะทำให้ตัวเวลาที่เราห่อซาลาเปาออกไปแล้วเนี่ยตัวซาลาเปาเราจะแฉะเนื้อเขาจะไม่ฟูนะคะนะมาดูตัวต่อมาค่ะหมูบด500กรัมแล้วนะคะในส่วนประกอบตัวต่อมามันแก้วนี่เลยค่ะวันนี้ผักที่อาจารย์ใช้ในตัวหมูสับจะมีด้วยกัน3อย่างนะคะมันแก้วนะคะล้างปอกเปลือกเสด็จน้ำให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะคะตัวต้นหอมนะคะเป็นตัวนึงเนี่ยถ้าเวลาที่เราทำไส้หมูสับแล้วถ้าเรายังไม่ห่ออย่าเพิ่งใส่ลงไปเพราะตัวถ้าเราใส่ลงไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะหัวหอมเขาจะช้ำน้ำเขาจะออกในตัวไส้หมูมันจะมีกลิ่นที่ฉุนมากกว่าที่จะหอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการผสมกันเลยนะเนี่ยค่ะหมูบดละเอียดนะคะ500กรัมใส่ลงไปกรัมนะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่ก็คือมันแก้วหลังจากที่ปอกเปลือกมันแก้วล้างเสด็จน้ำแล้วนะคะข้อสำคัญของการใช้มันแก้วเลยนะห้ามหั่นเสร็จแล้วปุ๊บโยนลงในตัวหมูเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปปั่นแล้วก็บีบเอาแต่เนื้อนะคะไปใช้งานบีบเอาน้ำออกให้หมดก่อนเลยนะวันนี้อาจารย์ใช้มันแก้วอยู่ที่120กรัมเพราะฉะนั้นอยากจะหั่นไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อช่วยเครื่องปั่นค่ะ

ค่ะตอนนี้เรามาสู่ในส่วนของกระบวนการปั่นมันแก้วนะคะเดี๋ยวเราต้องนํามันแก้วของเราเนี่ยไปปั่นก่อนนะให้ละเอียดเลยนะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะบีบเอาเฉพาะตัวน้ําของเขาเท่านั้นนะสาเหตุที่เราใส่มันแก้วเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ตัวเนื้อของตัวไส้ของเรามันมีความนุ่มนะคะแต่ข้อดีของมันแก้วคือให้ความนุ่มแต่ข้อเสียคือถ้าคุณใช้โดยที่คุณไม่ปั่นหรือว่าบีบน้ำออกก่อนเนี่ยมันทำให้ไส้เราเสียได้นะคะโอเคปั่นค่ะ

โอเคเดี๋ยวปาดลงสักครู่หนึ่งมาค่ะต่อโอเคนะคะหลังจากปั่นได้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะเนื้อที่ควรจะได้นะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะคะให้ได้ตามปริมาณของเราคือ120กรัมนะคะค่ะโอเคเห็นไหมลักษณะเนื้อที่เราจะได้ออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบีบเอาน้ำออกก่อนนะใส่ลงไป120กรัมนะคะ

บีบเอาน้ำออกนะน่ะไหม120 กรัมค่ะเห็นไหมน้ำที่ออกมาจากตัวมันแก้วเนี่ยค่ะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียไปได้นะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญเลยมีข้อดีแต่เราก็ต้องใช้ให้ถูกประโยชน์ของเขานะคะสำหรับตัวมันแก้ว

120 กรัมนะคะสำหรับหมู500 กรัมของอาจารย์วันนี้ใส่เข้าไปโอเคหลังจากนี้นะคะเราจะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปหัวหอมใหญ่ที่อาจารย์จะใส่ลงไปวันนี้นะคะถ้ายังไม่ใส่ลงไส้อย่าเพิ่งหั่นอย่าเพิ่งสับนะเพราะว่าน้ำเขาจะออกแล้วมันจะฉุนนะ50 กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพร้อมหัวใหญ่ข้อสำคัญให้หั่นห้ามสับห้ามใช้เครื่องนะเพราะว่าหอมหัวใหญ่น้ำเขาเยอะพอน้ำเขาเยอะเราไปปั่นนะคะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียได้ง่ายนะคะเห็นไหมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปค่ะไส้ของเราวันนี้นะดีที่สุดคือทำไว้ค้างคืน1 วันนะคะก่อนการใช้งานนะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมโอเคค่ะต่อมานะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่นะแป้งข้าวโพดนะคะ30 กรัมใส่ลงไปเลยค่ะแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวไส้ของเรามันผสานกันนะคะระหว่างตัวเครื่องปรุงตัวผักแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์นะคะตัวต่อมาค่ะซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นของภูเขาทองนะคะ30 มิลลิลิตรค่ะซีอิ๊วขาว15ค่ะตัวต่อมานะคะผงปรุงรสหรือว่า MSG นะคะ10 กรัมค่ะเกลือค่ะ10 กรัม3 กรัมค่ะพริกไทยขาวป่นนะคะพริกไทยขาวป่นอยู่ที่10 กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะไข่ไก่ค่ะ1/2 ฟองนะ1/2 ฟองคือตีผสมไข่ไก่เบอร์2ตีผสมให้เข้ากันแล้วก็ใช้น้ำแค่ครึ่งฟองนะคะเสร็จแล้วนะคะแป้งมันสังเกตว่าอาจารย์จะใช้แป้ง2 ตัวก็คือแป้งมันและก็แป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นกาวในการยึดติดนะคะแป้งมันเราจะใส่ลงไปให้เพื่อตัวเนื้อสัมผัสของตัวไส้ของเรามันมีความนุ่มนะคะใส่ไปเล็กน้อยนะคะหลังจากเสร็จแล้วนะคะคนให้ผสมส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากคนเรียบร้อยแล้วกระบวนการนี้นะคะทุกท่านควรเก็บเข้าในตู้ฟรีซนะ1 คืนก่อนการใช้งานนะคะเราต้องการให้ไส้ของเขาเนี่ยเซตตัวแล้วก็ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันได้เต็มที่นะคะก่อนการใช้งานต้นหอมนะคะหั่นซอยเป็นแว่นเล็กๆก่อนใช้งานอาจารย์ที่จะผสมลงไปจะไม่ผสมแล้วเข้าฟีดมันจะทำให้ตัวกลิ่นมันไม่หอมนะคะโอเคผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราแช่ช่องเย็นไว้1 คืนแล้วนะคะกระบวนการต่อมาอาจารย์จะนำเขามาปั้นเป็นก้อนนะใส่ต้นหอมก่อนแล้วปั้นก้อนสาเหตุหนึ่งนะคะที่ว่าต้องให้ไส้เขามีอุณหภูมิที่เย็นเพราะว่าเมื่อเราเอาไปห่อในส่วนของแป้งแล้วเนี่ยถ้าไส้ของเราน่ะไม่เย็นพอไม่เย็นปุ๊บไส้ของเรามันจะเหลวมันจะแฉะมันทำให้ขนมปังมันไม่ขึ้นฟูนะคะน้ำที่ออกในหมูเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเรามันเหลวอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าไส้เราไม่เย็นเนี่ยไส้เรามีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะทำให้ตัวซาลาเปาหรือตัวแป้งของเรามันขึ้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าข้างในมันอุ่นพอขึ้นฟูได้เร็วมากเท่าไหร่มันจะทำให้ตัวขนมปังมันจะไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสวยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้1 คืนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นก้อนกันนะคะค่ะหลังจากที่อาจารย์พาผสมไส้ของไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เก็บไว้ข้ามคืนแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้
นะหลังจากเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมก่อนการใช้งานนะอาจารย์จะเอาไปตีเข้าเครื่องตีก่อนแล้วก็ผสมในส่วนของต้นหอมนะคะนะมาดูสาเหตุที่เราต้องเอาเข้าเครื่องตีอีกหนึ่งรอบนะคะอาจารย์จะใช้ไฟกลางคือประมาณเบอร์3หรือเบอร์4นะคะนวดให้เขาเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาเห็นไหม

โอเคสายไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาปิดเครื่องลองเปิดไฟกลางนะคะตอนนี้ตัวไส้ของอาจารย์เนี่ยมันจะยังติดก้นหม้ออยู่นะคะจะตีจนกว่าเขาจะรวมเป็นก้อนเดียวกันนะคะซึ่งอาจารย์จะใช้เบอร์สามนะคะหรือไฟกลางของเครื่องทุกท่านนะคะตีให้เข้ากันเป็นเวลา3 นาทีค่ะประมาณนี้ค่ะ

0: กระบวนการที่เราใช้เครื่องตีตัวนี้ค่ะแทนกระบวนการฟาดนะถ้าสมมติว่าเราใช้มือฟาดก็ได้ใช้อ่างน้ำแข็งก็ได้แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยทุ่นแรงเรานะคะหมูนะคะตีไฟกลางอาจารย์จะขอให้อยู่แค่ประมาณ 3-5 นาทีถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าหมูที่เราแช่เย็นไว้แล้วค่ะเขาคายความเย็นถ้าเรายิ่งตีนานเกินไปเนี่ยหมูเขาจะคายน้ำจะทำให้เสียได้นะคะจับเวลา3นาทีพอค่ะหรือถ้ากลับไปเครื่องท่านใดไม่เท่ากับอาจารย์ให้ใช้วิธีการสังเกตว่าตัวหมูเขาจะขึ้นเงาเหมือนมีน้ำมันมาเคลือบอยู่นะคะรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตอีกทีนึงหลังจากออกจากเครื่องนะคะตอนนี้นะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ใส่ก็คือต้นหอมต้นหอมยังไม่ใส่เพราะว่าสุดท้ายแล้วตีเนื้อสัตว์ได้ที่แล้วเราค่อยใส่ลงไปเราจะไม่ใส่ลงไปตอนนี้ให้เข้าช้ำนะทริคสำคัญเลยต้นหอมล้างเสด็จน้ำให้แห้งห้ามให้มีน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวมันเสียง่ายนะตัวเนี้ยแต่ละอย่างเขาจะมีกฎในการใช้ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำไปนะคะวันนี้นะซาลาเปาของอาจารย์ไส้จะอยู่ที่ก้อนละ30กรัมแป้งของอาจารย์จะอยู่ที่50กรัมนะคะขออนุญาตปาดลงนิดนึงถ้าสมมุติว่าที่บ้านใครไม่มีเครื่องใช้วิธีการนวดนะคะนวดก็คือเอาอ่างน้ำแข็งนะเอาภาชนะเนี่ยค่ะมาเอาน้ำแข็งใส่นะเอาน้ำแข็งใส่น้ำแข็งบดก้อนเล็กนะคะอย่าใช้ก้อนใหญ่นะเอาเกลือโรยนะเอาเกลือโรยเสร็จแล้วการที่เราใช้เกลือเพื่อที่ให้น้ำแข็งมันละลายได้ช้านะแล้วก็เนี่ยเอาอ่างลงไปแล้วเราก็นวดเราจะใช้เวลานวดโดยใช้มืออยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะนวดเข้าไปเรื่อยๆเลยนะแต่ต้องเป็นอ่างรองน้ำแข็งนะเพื่อให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะมาฉันขอปาดลงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเนื้อสัตว์เริ่มได้ที่เห็นไหมเนี่ยมันจะเหนียวนะคะมันจะเหนียวมันจะฟาดได้ช้านะขอลงนิดนึงต่ออีก2นาที2นาทีสุดท้ายที่อาจารย์จะต่อนะคะอาจารย์จะใส่ต้นหอมลงไปโอเคอีก2นาทีเป็นอันใช้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาปั้นก้อนหลังจาก2นาทีแล้วอาจารย์ปั้นก้อนโดยอาจารย์จะใช้ที่กดน้ำแข็งอะค่ะ1ลูกก็จะพอดีเลยประมาณ30กรัมไส้เล็กไส้ใหญ่ก็ลองปรับขนาดแล้วก็ซื้อเอาได้นะคะหลังจากที่อาจารย์กดก้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาพลาสติกรองในถาดเก็บเข้าตู้เย็นก่อนการใช้งานค่อยนำออกมาเอาออกมาทีละน้อยนะคะอย่าออกมาทีละหมดเลยนะเพราะจะทำให้ตัวหมูเขาคายความเย็นนะข้อสำคัญที่อาจารย์จะบอกก็คือหมูที่ห่อไส้จะต้องเย็นถ้าสมมุติอุณหภูมิห้องเนี่ยแน่นอนเลยซาลาเปาเราขึ้นเร็วเราควบคุมคุณภาพไม่ได้นะคะน้ำในหมูออกเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะคะจากสูตรที่อาจารย์ให้ไปถ้าลองทำแล้วอยากเอ๊ะอาจารย์อยากได้กลิ่นหอมมะใส่น้ำมันงาลงไปได้นะคะเพิ่มไม่ได้ใส่เหล้าจีนไปนิดนึงแล้วแต่เลยหรือใครอาจจะประยุกต์เอาสูตรนี้ลองกินดูแล้วโอ้รสชาติใช้ได้เติมน้ำมันงาเติมเหล้าจีนคุณก็สามารถทำเป็นขนมจีบด้วยก็ได้หนึ่งไส้สามารถทำได้หลายอย่างนะคะหรือจะเอาเป็นไส้ของติ่มซำก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้รู้คือกฎของการใช้มันแก้วค่อนข้างสำคัญถ้าใช้ไม่ถูกวิธีไส้เสียเลยนะคะโอเคค่ะของอาจารย์ได้ที่แล้วนะเดี๋ยวจะปาดออกหม้อมาให้ดูโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมมันจะมีความเหนียวเนี่ยความหนึบของเขาเนี่ยเป็นก้อนสังเกตดูอ่ะเนี่ยเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักขึ้นให้มาก้อนใหญ่แค่ไหน ก็จะไหลลงช้าหรือแทบไม่ไหลเลยนะคะนี่คือหมูที่ได้ที่แล้วนะคะเหมาะแก่การนำไปทำไส้นะคะมาดูค่ะกระบวนการต่อมาอาจารย์ทำไส้30กรัมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ที่กดเลยนะสาเหตุที่อาจารย์ต้องมากดเนี่ยเพื่ออาจารย์ต้องการให้เวลาที่เราขึ้นรูปซาลาเปาเขาจะซาลาเปาเราจะกลมสวยถามว่าอาจารย์ตักได้ไหมเนี่ยใช้ช้อนตักเลยแล้วห่อเลยทำได้แต่ว่ารูปทรงซาลาเปาของเราจะออกมาจะไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะคือจะไม่กลมหรือมนนะเรียงไว้อย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์จะเข้าตู้เย็นไว้นะคะก่อนการใช้งานหลังจากนี้นะอาจารย์จะแบ่งอีกส่วนหนึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะได้ซาลาเปาไส้หมูสับแล้วเราจะได้หมั่นโถแล้วเราจะนำหมั่นโถตัวนี้ไปทำซาลาเปาไส้ฮ่องเต้ด้วยไส้หมูสับที่เรามีอยู่นะคะทำให้หนึ่งไส้แตกออกไปหลายๆตัวเพื่อให้มันเกิดมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะไม่ต้องทำหลายไส้นะถามว่าอาจารย์แล้วสูตรนี้สามารถเปลี่ยนจากหมูเนี่ยนะกุ้งได้ไหมยังไม่ได้นะคะกุ้งเนี่ยจะใช้กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเลยนะอันนี้ทำได้แค่หมูไก่ทำได้นะคะไก่สามารถใช้ไก่บดถ้าใครเป็นฮาลาลจากอัตราส่วนวิธีการที่อาจารย์สอนวันนี้เป็นหมูคุณสามารถใช้เป็นส่วนสะโพกไก่บดได้เลยใช้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังบดรวมกันกระบวนการทำในการทำเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าไก่ที่เวลาทำมานะคะจะไม่ค่อยแข็งตัวเหมือนหมูแต่ว่ารสชาติทุกอย่างทำได้นะคะลองดัดแปลงดูนะคะนะอาจารย์ทำแล้วแบบนี้เราเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวตัวต่อมานะคะเราจะไปดูในส่วนของแป้งซาลาเปาละเพราะตอนนี้เราพักแป้งโดได้ที่ละเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเตรียมแป้งอีกหนึ่งส่วนเพื่อขึ้นรูปแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ใน EP นี้ที่ครูเชฟของเราจัดหนักจัดเต็มแบบละเอียดยิบยิบเลยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาหมดลงแล้วค่ะแต่เรายังมีต่อใน EP หน้าทุกคนต้องรีบไปติดตามกันนะกับสูตรเด็ดการทำซาลาเปาแต่สำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมไปติดตามที่ EP หน้ากันนะไปดูกันต่อได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครอง

ความปลอดภัยย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้

0: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นนึงนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส
2: ้
1: น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนนะครับที่รับชมรายการนะครับการสอนออกอากาศพาวเทียมนะครับในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับทุกเที่ยงวันศุกร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในตอนที่2แล้วนะครับในตอนที่2เราก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการดําเนินการทางเชิงคณิตศาสตร์นะครับหรือการดําเนินการเชิงเลขคณิตศาสตร์ของวงจรดิจิตอลนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่ครูสอนไปนะครับครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆนะครับมันมาทบทวนแล้วมาเชื่อมโยงกับวันนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐาน10และเลขฐาน2ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนี่คือเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10เรียกว่าดิซิมอลนะครับเลขฐาน2เรียกว่าไบนารีนะครับเลขฐาน10ยกตัวอย่างเช่นเลข0ถึงเลข8เลขฐาน10นะครับแปลงมาเลขฐาน2ก็ได้ดังเลขฐาน2ที่อยู่ด้านกว่านี้นะครับเลขฐาน2คือเลขที่มีฐานเป็น2นะครับเลขจะมีไม่เกินเลข0กับเลข1นะครับยกตัวอย่างเช่น4เลขฐาน10เท่ากับ100เลขฐาน2นะครับย้ำนะครับอ่านว่า100เลขฐาน2นะครับไม่ใช่100นะครับ7เลขฐาน10เท่ากับ111เลขฐาน2นะครับคราวนี้เรามาทบทวนระบบเลขฐาน10กันนิดนึงครับเลขฐาน10เป็นเลขที่เราใช้นะครับในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มานะครับเป็นเลขทั่วไปตั้งแต่เลขที่เป็นจำนวนเต็มนะครับเลขที่เป็นทศนิยมนะครับหรือเลขที่มีจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบก็ตามนะครับเลขฐาน10นะครับคือเลขที่มีตัวเลขอยู่10ตัวเอามาประกอบกันเป็นเลขต่างๆนะครับก็ตั้งแต่เลข0เลข1นะครับเลข2เลข3เลข4เลข5นะครับเลข6เลข7เลข8เลข8แล้วก็เลข9นะครับมีเลข0ถึงเลข9นะครับก็เอามาประกอบเป็นตัวเลขต่างๆนะครับตั้งแต่เลขที่เป็นหลักหน่วยนะครับเลขที่ถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเป็นต้นไปนะครับค่าประจําหลักนะครับของแต่ละหลักนะครับก็คือนะครับมีแต่ละหลักนะครับจะมีค่าเป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะอยู่ในค่าประจําหลักก็คือ10ยกกําลัง0นะครับถ้าเป็นหลัก10นะครับค่าประจําหลักก็คือ10ยกกําลัง1นะครับค่าประจําหลัก100นะครับก็จะคือค่าประจําหลักคือเลข10ยกกําลัง2นะครับ10ยกกำลัง0นะครับก็จะมีค่าเป็น1หรือว่าหลักหน่วยนั่นเองนะครับตัวเลขใดๆก็ตามที่ยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1นะครับหลัก10นะครับหลัก10 10ยกกำลัง1นะครับก็จะมีค่าเป็น10นั่นเองนะครับ10ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเป็น100นะครับในหลัก100นะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับพื้นฐานของเลขฐาน10ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับตรงนี้มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนี่คือเลขฐาน10นะครับ 23,000 นะครับ65นะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับโทษทีตรงนี้ผิดนะครับก็จะกระจายหลักนะครับก็จะกระจายหลักของเลขฐาน10นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักหมื่นใช่ไหมครับหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยก็จะไล่เรียงกันเป็น10ยกกำลัง0นะครับ10กำลัง1 10กำลัง2กำลัง3กำลัง4นะครับ2นะครับอยู่ในหลักหมื่นก็เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง4นะครับบวกกับ3อยู่ในหลักพันนะครับก็คือ3คูณ10ยกกำลัง3นะครับ10ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ 1,000 นะครับ0อยู่ในหลัก100นะครับก็กับ0คูณ10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ100นะครับ6อยู่ในหลัก10นะครับก็คูณด้วย10ยกกำลัง1นะครับ5อยู่ในหลักหน่วยก็คูณด้วย10ยกกำลัง0นะครับจากนั้นก็คำนวณนะครับนะครับก็คำนวณออกมาสุดท้ายแล้วก็จะได้เลข 23,000 นะครับ65นะครับเลขฐาน10ที่กระจายออกมาได้นะครับต่อไปนะครับการเขียนแทนเลขเศษส่วนและเลขทศนิยมนะถ้าเลขฐาน10ที่อยู่หลังจุดทศนิยมหรือเลขฐาน10ที่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจําหลัก
มันจะเริ่มจากตัวที่อยู่ติดกับจุดทศนิยมมากที่สุดคือตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนั่นเองนะครับก็จะมีค่าประจำหลักตั้งแต่ไล่ตั้งแต่10ยกกำลังลบ1 10ยกกำลังลบ2ไปเรื่อยๆตามค่าหลักหลังจุดทศนิยมเลยนะครับ10ยกกำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10นั่นเองมีค่าเท่ากับ 0.1 นั่นเองครับ10ยกกำลังลบ2นะครับมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง2หรือ1หารด้วย100มีค่าเท่ากับ0นะครับจุดนะครับ01นะครับตรงนี้10ยกกำลังลบ3นะครับก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง3หรือ1หารด้วย 1,000 นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001 นะครับ10ยกกำลังลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง4หรือ1หารด้วย 10,000 นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0001 นะครับก็ไล่เรียงต่อไปนะครับแล้วแต่จะมีกี่หลักนะครับ10ยกกำลังลบ5นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างครับวันนี้เราจะมาแปลงเลขฐานโทษนะครับเราจะมากระจายเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมด้วยแล้วก็จำนวนเต็มด้วยนะครับก็จะเป็นเลข 837.526 นะครับก็ดูอย่างรวดเร็วนะครับก็กระจายนะครับในจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมนะครับก็ธรรมดาครับก็8คูณ100 3คูณ10 7คูณ1นะครับตามลำดับเลขยกกำลังส่วนหลังจุดนะครับก็จะเป็น5คูณลบ1 2คูณลบ2เห็นไหมครับแล้วก็6คูณลบ3คิดละเอียดออกมาครับหน้าจุดก็คิดมาแล้วนะครับก็ได้837หลังจุดก็เป็น5หารด้วย10ยกกำลัง1นั่นเองนะครับหรือ5หารด้วย10นะบวก2หารด้วย100แล้วบวก6หารด้วย 1,000 ก็คิดเป็นตัวเลขกลมๆออกมานะครับหารออกมาได้ 0.5 0.02 และ 0.006 ตามลำดับบวกกันแล้วก็จะได้ค่า837.526 นั่นเองนะครับระบบเลขฐาน2ครับทบทวนในเรื่องของระบบเลขฐาน2นะครับระบบเลขฐาน2นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวคือ0กับ1เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้อ่านว่า1010เลขฐาน2นะครับผ่านไปนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะวิธีการง่ายๆคือเลขฐาน2คือเลขที่มีแต่ละหลักมีฐานประจำเป็น2ก็นะครับก็จะเริ่มจากน้ำหนัก2ยกกำลัง0 2กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ไปเรื่อยๆเหมือนเลขฐาน10ครับแต่ฐานเป็น2เท่านั้นเองเวลาจะแปลงเลขฐาน2มาเลขฐาน10ก็กระจายก็คูณด้วยค่าน้ำหนักประจำนะครับอย่าง1ตัวนี้คือ1คูณ2ยกกำลัง4นะครับบวก0คูณ2ยกกำลัง3นะครับไล่เรียงเรื่อยๆนะครับก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมาก็จะเป็นทั้งหมดก็จะได้23สรุปว่า101111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ23เลขฐาน10นั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นหลังจุดทศนิยมล่ะนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2นี่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจำหลักของมันก็จะเริ่มตั้งแต่2ยกกำลังลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆนะครับจากสักกว่านะครับก็คูณไล่เรียงครับเห็นไหมครับก็คูณมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นคำตอบออกมานะครับ0.6875 นั่นเองนะครับวันนี้ครูสอนไปแล้วนะครับครูก็ค่อนข้างจะไปเร็วนิดนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ล่ะทำยังไงเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนแปลงจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการคือเอา2มาเอาเลขฐาน10ตั้งหารสั้นด้วย2มาเรื่อยๆนะครับจากนั้นหารจนหมดนะครับจนลงตัวหมดนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าได้เลขเท่าไหร่นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับ37นะครับหารด้วย2มาเรื่อยๆนะครับคำตอบสุดท้ายแล้วก็จะได้1นะครับเวลาตอบจากล่างขึ้นบนครับก็จะได้100101นะครับเลขฐาน2นั่นเองนะครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2ก็มีวิธีการโดยสรุปก็คือเอา2มาคูณเรื่อยๆนะครับหลักการคือเอา2มาคูณก่อนครับคูณได้เลขเท่าไหร่นะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคำตอบนะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคำตอบแล้วก็เอาเลขหลังจุดคิดต่อไปนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับ 1.3750 ผลการคูณดึง1ลงมาเป็นคำตอบนะครับแล้วเอาเลข 0.3750 คูณ2อีกพอคูณ2ก็ได้เลขตัวนี้นะครับนะคูณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราคูณจนลงตัวที่ 1.000 แล้วก็เอาเลขหน้าจุดมาเป็นคำตอบก็คือ0.1011นั่นเองนะครับวิธีลัดนะครับวิธีลัดครูข้ามนะครับวิธีลัดนี่ครูสอนไปแล้วน
เอาเรื่องหลักๆระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะทบทวนเลขฐาน8เขาเรียกว่าออคตอนซิสเต็มนะครับเลขฐาน8คือเลขที่มีอยู่8ตัวคือเลข0ถึงเลข7นะครับค่าประจำหลักของมันก็คือมีฐานเป็น8มีค่าน้ำหนักตั้งแต่8กำลัง0 1 2 3ไปเรื่อยๆในด้านที่อยู่หน้าจุดทศนิยมถ้าด้านที่อยู่หลังจุดทศนิยมก็จะเป็น8กำลังลบ1 8กำลังลบ2 8กำลังลบ3เรื่อยๆจากซ้ายไปขวานะครับตัวอย่างนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ทำง่ายๆคือเราเอาค่าตัวเลขฐาน8แต่ละหลักคูณด้วยค่าประจำหลักก็คือค่าประจำหลักมีฐานเป็น8นั่นเองเริ่มจาก8กำลัง0 1 2 3 4นะครับก็กระจายคูณกันแล้วมาบวกกันนะครับคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะได้เป็นเลขฐาน10สรุปว่า3 2 4 5 2เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,610 เลขฐาน10นะครับนะตรงนี้ในเรื่องของเลขฐาน8ตัวอย่างถ้าเป็นทศนิยมก็หลักการเดียวกับเลขฐาน2ครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ใช่ไหมครับก็เอา8คูณเรื่อยๆครับจนลงตัวแล้วครับโทษนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับก็คือเอาค่าประจำหลักนะครับในด้านหลังจุดทศนิยมมาคูณก็เริ่มจาก8กำลังลบ1 8กำลังลบ2ใช่ไหมครับคูณค่าตัวเลขแต่ละหลักเลยแล้วก็มาบวกกันนะครับค่าก็จะเป็นค่าของเลขฐาน10นะครับอันนี้คือการแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10นะครับหลักการเดียวมาเลขฐาน2เลยครับจะเปลี่ยนฐานเป็นฐาน8แค่นั้นเองนะครับคราวนี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคือเราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับข้อดีคือหลักจำนวนหลักจำนวนบิตมันน้อยลงนะครับเลขฐาน2มันเป็นพื้นฐานนะครับเลขตัวเลขมันจะยาวๆแล้วก็เราจะสามารถแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน2ได้นะครับนี่เปรียบเทียบครับระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2เขาบอกว่าเลขฐาน8

1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวนะครับเลขฐาน8 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวหรือว่าเลขฐาน2 3บิตนั่นเองนะครับนะก็จะมีวิธีการแปลงนะครับมีหัวข้อนะครับนะเอาเรื่องสำคัญสำคัญยกตัวอย่างเลยครับครูจะเปลี่ยนเลข4 6 0 1เลขฐาน8เป็นเลขฐาน2วิธีการนะครับก็คือแบ่งแต่ละหลักของเลขฐาน8ครับ4 6 0 1นะครับแล้วก็จากนั้นก็เขียนแบ่งเลขฐาน2เป็น3หลักนะครับ3หลักแล้วเขียนค่าน้ำหนักประจำหลักก็คือ2ยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2 2ยกกำลัง2ได้4นั่นเองก็จะเขียนเป็นเรียงเป็นนะครับ1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4แต่ละหลักจากนั้นนะครับดูแต่ละหลักนะครับเอาตัวเลขน้ำหนักเลขฐาน2มาบวกกันให้ได้เลขฐาน8ที่ต้องการอย่าง4ตัวนี้นะครับเราใช้เลข4มาบวกครับตัวที่ใช้ก็ใส่1 2กับ1ไม่ใช้ก็ใส่0คำตอบหลักนี้ก็คือ100มาดูหลักนี้ครับ6เอา4กับ2บวกกันก็ใส่1ที่4กับ2 1ไม่ได้ใช้ก็ใส่0นะครับก็ไล่ทุกหลักครับจนเป็นคำตอบรวมครับสรุปว่า4 6 0 1เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ100 110 000 001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับเลขฐาน8นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน2กลับมาเป็นเลขฐาน8หลักการง่ายๆครับนั่นเองก็คือเราก็จะแบ่งเลขฐาน2นะครับเป็นชุดละ3บิตหรือชุดละ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับแบ่งเอาขั้นไว้แบ่งเอาขีดไว้แบ่งเอาขีดไว้จากนั้นก็เขียนค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับ1 2 4 1 2 4 1 2 4จากนั้นแต่ละชุดเอาเลขที่อยู่บนเลข1นะครับเอาค่าน้ำหนักของเลขฐาน2ที่อยู่บนเลข1มาบวกกันนี่ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ก็มี4 2 1บวกกันก็ได้7ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ของหลักนี้นะครับก็คือ2กับ1ก็คือได้3ตรงนี้ก็ได้5ตรงนี้ก็คือได้2นะสรุปว่าคำตอบของเลขฐาน2ที่แปลงเป็นเลขฐาน8แล้วก็คือ2 5 3 7เลขฐาน8นั่นเองนะครับเลขฐาน16เลขฐาน16เป็นเลขที่สำคัญมากนะครับลองมาจากเลขฐาน2ในวิชาวงจรดิจิตอลเลยนะครับและนิยมใช้มากกว่าเลขฐาน8นะครับเลขฐาน16คือเลขที่มี16ตัวก็คือมีตั้งแต่เลข0ถึงเลข15นั่นเองโดยจะแบ่งเป็น2ชุดก็คือเลข0ถึงเลข9มีอยู่10ตัวจากนั้นตั้งแต่10ถึง15ให้แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษไล่เรียงกันไปก็คือ A B C D E F 10 11 12 13 14 15นั่นเองนะครับนี่คือเลขฐาน16ตารางเปรียบเทียบนะครับเลขฐาน16คือเลขที่มีฐานเป็น16นั่นแหละครับนะครับก็ยกกำลังไปไล่เรียงตามหลักอย่างตัวอย่างนี้ครับเขาจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10นะครับค่าน้ำหนักประจำหลักก็จะเป็น16ยกกำลังจาก16ยกกำลัง0 16กำลัง1 16กำลัง2 16กำลัง3นะครับก็กระจายเหมือนกระจายเอาค่าน้ำหนักประจำหลักมาคูณนะครับ D คือ13นะครับ13คูณ16ยกกำลัง1คูณกันเสร็จแล้วก็จะเป็นคำตอบของเลขฐาน10นะครับสรุปว่า 73D5 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 29,653 เลขฐาน10นั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของเลขฐาน16นะครับคราวนี้ถ้าเป็นทศนิยมนะครับก็คล้ายๆกับเลขฐานอื่นๆครับหน้าทศนิยมก็ใช้ค่าประจำน้ำหนักประจำหลักคูณธรรมดาหลังจุดก็เอาค่าน้ำหนักประจำหลักที่เริ่มจาก16ยกกำลังลบ1 16ยกกำลังลบ2ครับคูณเข้าไปนั่นเองก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมานะครับสรุปว่า 39.B8 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างต่างๆนะครับเกี่ยวกับเลขฐาน16นะครับคราวนี้มาเข้าสู่เนื้อหาตอนที่2นะครับวิชาดิจิตอลเป็นวิชาที่มีเนื้อหาง่ายแต่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะนั้นครูจึงต้องเอามาทบทวนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเรื่องพอตอนที่2เนี่ยเราจะเอาเลขฐาน2มากระทําการทางคณิตศาสตร์นะก็จะเอามาบวกเอามาลบมาคูณมาหารนั่นเองนะครับเราเลขฐานอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน8และเลขฐาน16ก็เอามาบวกลบคูณหารเหมือนกันแต่เลขฐาน10ไม่พูดถึงเพราะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะครับมาดูเลยนะครับเริ่มจากการบวกเลขฐาน2เลยการบวกเลขฐาน2เลขฐาน2ก็มีอยู่2เลขครับคือ0กับ1นะครับการบวกมันไม่เหมือนกับเลขฐาน10แน่นอนนะครับต้องมีเทคนิคพิเศษมาดูนะก็จะมีหลักการอย่างนี้นะครับ

หนึ่งเขาบอกว่าให้บวกเลขหลักแรกก่อนหลักแรกคือหลักที่อยู่ขวามือสุดของเราครับสองพิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวกบวกกันแล้วได้ผลอะไรถ้าผลบวกมากกว่าหนึ่งให้ทดหลักถัดไปนะครับยกตัวอย่างเช่น1บวก0ได้1อันนี้ก็ไม่ต้องทดนะครับ0บวก1ก็ได้1อันนี้ก็ใส่ค่าไปไม่ต้องทดแต่ถ้า1บวก1มันจะได้0ทด1นะครับก็จะทดในหลักถัดไปขั้นที่3นะครับถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อจนหมดนับจากขวามาซ้ายหรือถ้ามีการทดจากขั้นที่2มานะครับก็นำมารวมกับกันก่อนจึงจะบวกจนหมดนั่นเองบวกเสร็จก็ต้องทดด้วยก็เหมือนกันบวกแล้วก็ทดเหมือนเลขฐาน10ธรรมดานะแต่เลขฐาน2มันมีตัวทดตัวผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองตัวอย่างครับนะครับ0บวก0ได้0นะครับ0บวก1ได้1อันนี้ธรรมดาครับเหมือนเลขฐาน10เลย1บวก0ได้1นี่ครับ1บวก1มันได้0แต่ทด1นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่านี่มันคือเลขฐาน2ถ้าครูจะอธิบายละเอียดก็คือ1บวก1มันได้2นั่นแหละแต่2เนี่ยเราเปรียบเสมือนมันเป็นเลขฐานเราเปรียบเสมือนว่ามันคือเลข10ก็ได้นะ1บวก1บวก1ได้2เปรียบ2เป็น10ก็ใส่0ทด1นั่นเองนะครับแต่จะท่องก็ได้เลขมันน้อยครับเป็น1บวก1ได้0ทด1ท่องเอาก็ได้ท่องแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเข้าใจ1บวก1ทดอันนี้คือ1บวก1แล้วทดอีก1นะครับ1บวก1ทดอีก1ได้1ทด1นะครับได้1ทด1อันนี้คือกฎ 4-5 ข้อของการบวกเลขฐาน2ก็ไม่เยอะนะครับอันนี้ก็เหมือนกัน1บวก1ได้2นี่คือเลขฐาน2เปรียบ2เป็น10นะครับบวกอีก1ก็เป็น11ก็ใส่1ทด1ก็คล้ายๆกันนะครับตัวอย่างละนะครับครูก็จะเอาเลข101บวกกับ111ได้เห็นผลชัดเจนขึ้นไปช้าๆแล้วนะครับตรงนี้นักเรียนต้องค่อยๆสังเกตดูนะครับผลมันเป็นยังไงนักเรียนดูนะครับ1บวก1ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1ตามกฎข้อที่4ถูกไหมครับย้อนกลับไปดูนะครับขอย้อนนิดนึงจำเยอะอีกนะครับนี่คือกฎข้อที่4นักเรียนจำไว้นะครับนี่กฎข้อที่1กฎข้อที่2กฎที่3กฎข้อที่4และกฎข้อที่5ดูต่อนะครับต่อไปนะครับ1บวก1ได้0ทด1แล้วนะครับ1บวก0ก็ได้1แต่ทดมาอีก1ก็คือไปบวกอีก1ก็จะเป็น1บวก1ก็ได้0ทด1นั่นเอง1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับก็ได้จริงๆแล้วคำตอบมันก็ต้องจะได้เป็น1100นะครับตรงนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ได้1100นะครับต่อไปครับเอาเลขนี้บวกกันนะครับก็จะได้คำตอบอย่างนี้ต่อครับข้อเอา1101บวกกับ0111นะครับมาดูดูนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ผลก่อนคำตอบจะออกดูก่อน1บวก1ได้0นะจำไว้นะครับทด1นะครับ1บวก1ก็ได้0ทด11บวก1บวก1ได้1ทด1นะครับ100แล้วนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับชัก1ลงมาก็เป็น101100นั่นเองนะคำตอบ101100นั่นเองนะครับนี่คือการบวกเลขฐาน2นะครับต่อไปบวกเลขฐาน2ที่มีจำนวนบิตหรือจำนวนหลักมากขึ้นนะครับดูนะครับดูคำตอบขึ้นมาเลยก็ได้ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับจำไว้นะครับทด1นะ1บวก1ได้0ทด1นะครับ1บวก1บวกอีก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1ได้0ทด1จำไว้ทด1นะครับ1บวก1ทดมาอีก1ก็ได้1ทด11บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมา1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมาคำตอบก็จึงได้100 1010 100
นะครับการบวกกันระหว่างเลขฐาน2ชุดนะครับต่อไปการลบเลขฐาน2นะครับการลบเลขฐาน2นี่มันค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจแล้วยากกว่าการบวกเลขฐาน2นะครับเอาไปช้าๆแล้วกันเขาก็จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการลบนะครับเขาบอกว่าลบหลักแรกคือลบหลักขวามือสุดก่อนเหมือนกันนะครับพิจารณาผลลบผลลัพธ์ของลบที่ลบถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ยืมแต่ยืมมาทีละ2เพราะมันคือเลขฐาน2จำไว้ครับเลขฐาน10เวลาเรายืมเราลบกันยืมเราก็ยืมทีละ10เลขฐาน2เหมือนกันเราก็จะยืมมาทีละ2เพราะมันคือเลขที่มีค่าน้ำหนักเป็นฐาน2นั่นเองนะครับก็จะมีกฎอยู่4ข้อนะครับ0ลบ0ได้นะครับได้0 0ลบ1ก็ลบไม่ได้นะครับเพราะ0มันมีค่าน้อยกว่า1ใช่ไหมครับก็ต้องไปยืมมา2ยืมหลักถัดไปมา2 1ลบ0ได้ครับ1ลบ0ได้1 1ลบ1ได้0นะมีกฎอยู่4ข้อมีกฎข้อที่2นะครับที่ต้องไปยืมเขาเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบยืมมาทีละ2มาดูตัวอย่างครับจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นดูนะครับดูดีๆ1ลบ0นะครับได้1 0ลบ0ได้0อันนี้ง่ายครับไม่มีการยืม1ลบ1ได้0นะครับลบธรรมดาเลยคำตอบก็จะได้เท่ากับ0 0 1นั่นเองผลการลบนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเปลี่ยนมาเป็นเลขนี้บ้างนะครับ1 0 0เลขฐาน2ลบ0 1 1เลขฐาน2ก็แรกเข้ามาตั้งหลักให้ตรงกันก่อนอันนี้มีวิธีการให้ดูด้วยนะครับดู0ลบ1ไม่ได้ครับเพราะ0ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปยืมหลักถัดไปหลักถัดไปก็ไม่มีให้ยืมครับเพราะหลักถัดไปมีค่าเป็น0นะครับหลักถัดไปก็จะยืมก็ไปยืมหลักถัดไปก็ยืมมาได้นะครับยืมมาทีละ2นะครับหลักนี้ก็ไม่มีครับก็มีค่าเป็น0พอโดนยืมไปพอยืมมา2ครับ2ต้องไปลบอะไรครับยืมพอยืมมา2ปุ๊บนะครับ2ก็โดนยืมต่อไปครับยืมต่อไปนะครับยืมมา1นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ1ก็โทษนะครับยืมต่อไปต้องยืมมา2นะครับโทษทีครับยืมต่อไปก็ยืมมา2อันนี้มีค่าเหลือ1นะครับ2ลบ1ได้1นะครับอันนี้มีค่าเหลือ1 1ลบ1ก็ได้0นะครับคำตอบก็เลยได้0 0 1นั่นเองนะครับคราวนี้เป็นเลขฐานอื่นๆบ้างนะครับอันนี้นักเรียนมาดูการบวกเลขฐาน8นะครับการบวกเลขฐาน8คือวิธีการบวกเลขฐาน8คือบวกนะครับมันคือบวกกันให้ได้ค่ามากสุดคือ8นะครับแล้วก็เอาเศษนะครับก็เศษที่หลังจากการบวกดึงมาเป็นคำตอบแล้วที่เหลือก็ทดไปครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับคราวนี้การบวกเลขฐาน8มีอยู่2วิธีคือบวกกันปกติเอาฐาน8กับเลขฐาน8บวกกันเลยใช้วิธีการของการบวกเลขฐาน8 2แปลงเลขฐาน8เป็นฐานใดๆก่อนเช่นแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ก่อนนะครับก็พอแปลงเลขฐาน10แล้วก็จะเอามาทำการบวกลบกันง่ายขึ้นนะครับเอาผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็คือเลขฐาน10แปลงกลับมาเป็นเลขฐาน8นั่นเองอันนี้มาดูนะครับ2วิธีเขามีอะไรบ้าง1หาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงมาเลขฐาน8อย่างที่ครูว่านั่นเองนะครับ2แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7นี่นะครับดูนะครับให้ลบด้วย8ถ้าผลบวกนั้นมีค่ามากกว่า7ให้ลบด้วย8แล้วทดไป1ด้วยตำแหน่งต่อไปนะครับอันนี้เริ่มงงนะครับใช่มั้ยอันนี้มาดูตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นนะครับนี่คือตัวอย่างครับข้อที่1 5ฐาน8บวก4ฐาน8 6ฐาน8บวก7ฐาน8นะครับนะข้อ3 3ฐาน8บวก2ฐาน8นะครับ7ฐาน8บวก4ฐาน8คือนี่คือตัวอย่างเหล่านี้มาดูครับมาดูนะครับอันนี้คือวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับ5บวก4อันนี้ดูนะครับ
มาดูเทียบแถวครับ5+4มันเกิน

8นะเขาบอกแล้ว5บวก4มันเกิน8คือมันได้อะไรครับมันได้9นะครับมันได้9นะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเขาให้เอา8มาลบนะเพราะมันเกิน8 8มาลบได้เท่าไหร่8มาลบก็ได้เหลือ1แล้วก็ทดไป1แล้วก็เลยดึง1ลงมาก็คำตอบก็คือ11นะว่าอาจจะยังไม่ทันครับมาดูตัวอย่างถัดไปมาดูอันนี้เหมือนกัน7บวก6นะเขาว่าถ้าผลบวกมันเกิน8ให้เอา8มาลบ7บวก6ได้13มันเกิน8ครับเกิน8จากนั้นจึงต้องเอา8มาลบลบเหลือเท่าไหร่ก็ใส่แล้วก็ทดไป1ด้วย13ลบ8เหลือ5ครับก็ใส่5 5ก็ทดไป1นะครับก็ดึง1ลงมาครับตอบก็คือ15ค่อยๆดูนะครับต่อไป3บวก2นี่มาได้5เลยไม่ต้องลบครับก็คือคำตอบก็คือ5เลยเพราะตัวเลขมันไม่เกิน8นะตัวเลขมันไม่เกิน8ครับต่อไปนะครับ7บวก4มันได้ถึง11เลขเกิน8นะครับก็8มาลบ11ลบ8ก็เหลือ3ก็ต้องทดไป1ด้วยตามกฎของเขาก็ดึงตัวทดลงมานะครับต่อไปนะครับ5บวก2เป็น7นะครับเลขยังไม่ถึง8ทีก็ตอบได้เลย7บวก3เป็น10นะครับเลข10เกินค่าของ8นะครับก็เอา8มาลบ10ลบ8ก็ได้2ลบแล้วก็ต้องทดไป1ด้วยก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือ12ตรงนี้ครับตรงนี้นักเรียนจะเป็นต้องไปฝึกหัดทำบ่อยๆนะครับถึงจะเข้าใจเพราะเรียกว่าการบวกลบเลขมันไม่ใช่วิธีปกติทั่วไปที่เรารู้รับรู้ในการเรียนการบวกลบเลขฐาน10มานะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะของเลขฐานในวิชาวงจรดิจิตอลนะครับนักเรียนต้องฝึกมาศึกษาและฝึกฝนบ่อยๆนะครับตัวอย่างครับคนนี้หลายหลักบ้างตัวเลขหลายหลักเลยนี่ก็คือ7 3 4 6เลขฐาน8บวกกับ5 2 6 3เลขฐาน8เน้นย้ำครับนี่เลขฐาน8เลขฐาน8มันจะอ่านทีละหลักนะถ้าเลขฐาน10มันจะอ่านว่า 7,346 ถ้าเลขฐาน8ก็จะอ่านทีละหลักเลยว่า 7 3 4 6ทีนี้มาตั้งนะครับนักเรียนมาดูตั้งบวกกันไม่รู้ว่าเขาจะแสดงให้ดูไหมผลลัพธ์เลยอันนี้มาดูผลลัพธ์เลยนะครับหลักการเหมือนเดิมครับนักเรียนให้เห็นหลักการเลย6บวก3ได้9นะครับ9เกิน8ก็8มาลบ9ลบ8เหลือ1นะครับเหลือ1เสร็จแล้วต้องไปทด1อย่าลืมครับทด1นะครับต้องทด1ด้วยนะครับทด1ด้วยเพราะนั้นเมื่อทด1แล้วนักเรียนอย่าลืมตัวทดนะครับตอนนี้ทดไว้1 6บวก4ได้10ดูดีๆครับ6บวก4ได้10มันเกิน8ก็8มาลบพอ10ลด8มาเหลือ2แต่ทดมา1มันจึงได้3แล้วก็ทดตัวถัดไปทดมา1นะครับต่อไปนะครับทดมาแล้ว1นะครับอย่าลืมว่าตัวนี้มันทด1ครับ5บวก2นะครับโทษนะครับ3บวก2มาได้5ไม่เกิน8ครับแต่ทดมาอีก1ก็ได้6ครับก็ไม่เกิน8ก็ตอบเลยไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ7บวก5มันได้ถึง12มันมากกว่า8ครับก็เลยเอา8มาลบ12ลบ8เหลือ4ก็ทดไป1นะครับไม่มีตัวบวกแล้วนะครับก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือนะครับได้ค่าผลลัพธ์ก็คือ14631เลขฐาน8นั่นเองนะครับนักเรียนคือเรื่องเหล่านี้นักเรียนใช้ความคุ้นเคยไม่นักเรียนจะเป็นต้องใช้กฎนะครับใช้กฎที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้การคิดเลขมาถูกต้องแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ครับนักเรียนก็จดบันทึกอะไรให้ดีเลยนะครับตรงนี้เลขฐาน16ครับเพราะเลขฐาน16ก็ค่าประจำหลักมันมากกว่าเลขฐาน8อีกครับการบวกการลบมันก็จะมีหลักการนะครับที่คล้ายๆกันแต่เลขมันจะมากกว่าทำได้2วิธีเช่นเดียวกันแล้วก็แปลงเลขฐาน10นั้นกลับมาเป็นเลขฐาน16อีกทีใช้หลักการแปลงเลขฐานของการเรียนตอนการเรียนวิชาวงจรดิจิตอลตอนที่1นึงระบบเลขฐานที่ครูสอนไปนั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับก็ให้แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15มา16มันจะดูว่ามากกว่า15ให้ลบด้วย16นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1คล้ายๆเลขฐาน8เลยแต่มันจะลบด้วย16นั่นเองนะครับถ้าผลบวกมากกว่า15นะครับก็ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1ดูแล้วครับดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างหลักเดียวก่อนนะครับ c บวก d c ก็คืออะไรครับ

12นะครับ d ก็คือ13ก็เหมือน12บวก13นั่นเอง3บวก b ก็คือ3บวก11นะครับ f บวก d ก็คือ15บวก13นะครับ1บวก4บวก6นะครับ1บวก5บวก4 c ก็คือ12 1บวก e บวก6 e ก็คือ14นะครับนี่คือเลขฐาน16ตัวอย่างเลยครับค่อยๆดูนะครับเอา c 8 7 8เลขฐาน16บวกกับ7 2 d 9เลขฐาน16เช่นเดียวกันผลลัพธ์มันได้เท่าไหร่ดูนะครับดูทีเดียวเลยดูนะครับเขาบอกว่าถ้าผลลัพธ์เกิน15ให้เอา16มาลบง่ายๆเลย8บวก9ไม่ได้มันได้ถึง17นะเพราะมันเกิน15นั่นเองก็ต้องเอา16มาลบ17ลบ16ก็ได้1ลบเสร็จก็ต้องทดไป1ด้วยนี่คือกฎของเขาถ้าเลขผลบวกเกิน15ให้เอา16มาลบลบเสร็จได้เศษเท่าไหร่ก็ตอบแล้วทดไป1ในหลักถัดไปด้วยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ทดมา1ครับอย่าลืมนะครับทดมา1ตัวทดเก็บไว้7 7บวก d นะครับ d คือ13 7บวก d ก็เป็น20นะครับ7บวก d ก็เป็น20ทำตรงนี้เสร็จก่อนค่อยทดนะครับง่ายๆเลย7บวก d ก็คือ20เพราะฉะนั้นก็20ลบ16ได้4นะครับทดไว้1เมื่อสักครู่นี้ก็เป็น5ครับแล้วก็ทดหลักถัดไป1ด้วย8บวก2ได้10ครับทดอยู่1ใช่ไหมครับทดอยู่1ก็เป็น11 11ก็คือ b นั่นเองครับตรงนี้ไม่ต้องลบ16นะครับก็ได้ b นั่นเองตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ c บวกกับ7 c ก็คือ12 12บวก7ได้19นะครับ19มันเกิน15ก็16มาลบนะครับตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับ19ลบด้วย16ก็เหลือ3ทดไป1นะไม่มีตัวบวกนะครับก็ดึงลงมาเป็นคำตอบตรงนี้ก็คือได้เท่าไหร่ครับ13ถ้าเวลาก็จะได้13นั่นเองครับคำตอบก็คือ13 B 51นี่คือเลขฐาน16นะครับนะนี่ก็นะครับครูว่าวันนี้ก็ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับนะครับการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับของเลขฐานต่างๆนะครับเลขฐานเวลายังเหลือนิดนึงนะครับครูจะสรุปให้ฟังอีกนิดนึงทบทวนนะครับก็คือในบทที่1เราเรียนเกี่ยวกับเลขฐานมานะครับเลขฐานมาเลขฐาน2 8ฐาน2ฐาน8ฐาน16ฐาน10นะครับพอมาตอนที่2ก็จะเอาเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16เนี่ยมาบวกกันนะครับเลขฐาน2ไม่มีปัญหานะครับการบวกนะครับการลบนะครับแต่เลขฐาน8เลขฐาน16ก็จะมีเทคนิควิธีการเฉพาะของเขานะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนแล้วกันนะครับตอนต่อไปนะครับครูก็จะมีเนื้อหามาสอนนะครับตอนต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของนะครับลอจิกเกตนะครับจะเข้าในสู่ภาคของอุปกรณ์ที่เป็นวงจรดิจิตอลแล้วนะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็หมดเวลาในการสอนในตอนที่2นี้แล้วนะครับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนซ์เปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PF ใช้อุปกรณ์จับยึดให้งานอยู่ในแนวดิ่งขั้นตอนการเจียร์ก่อนการเชื่อมท่า PF

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมท่า PF ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและสแลกออกให้หมด

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50%จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: แรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้า
1: เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวนึงเป็นตัวจับอีกตัวนึงเป็นตัวขันนะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปพันเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ดยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮ

ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

วัสดีครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะทำการแปรรูปวัตถุดิบผลไม้นะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเราซึ่งกล้วยนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับมีปลูกตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับซึ่งกล้วยเองนะครับสามารถที่จะนำมาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปลสภาพนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบปรุงรสนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับแต่ไม่ใช่แก่จัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าที่อ่อนนะครับต้องเป็นน้ำกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับต่อมานะครับส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงรสนะครับก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปนะครับก็จะมีอยู่หลายรสนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับที่เลือกมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับมีรสชาติที่หลากหลายนะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำนะครับแล้วก็รสสาหร่ายนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการทำนะครับและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับสำหรับส่วนผสมต่อมานะครับวัตถุดิบต่อมานะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเราก็เอามาไว้ใช้สำหรับเตรียมในการทอดกล้วยให้สุกกรอบนะครับและยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะลดยางกล้วยนะครับนั่นก็คือกรดซิติกนะครับหรือว่ากรดมะนาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาละลายกับน้ำให้เข้ากันนะครับจะเป็นการใส่เพื่อนะครับล้างกล้วยแล้วก็กำจัดยางนะครับออกจากกล้วยก็จะทำให้ลดนะครับยางกล้วยที่จะมาทำให้เกิดสีของกล้วยนะครับมีลักษณะเป็นสีดำแต่ถ้าเราใช้กรดซิติกตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะลดในลักษณะของยางกล้วยแล้วก็ลดสีดำของกล้วยได้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับคือถุงมือนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับชนิดหนานะครับเพื่อที่เราเวลาใช้งานในการทำกล้วยฉาบนะครับเราจับกล้วยนะครับมียางมีอะไรนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับของมีคมตรงนี้นะครับเราต้องใช้ถุงมือผ้านะครับต่อมานะครับก็เป็นมีดนะครับสำหรับตัดกล้วยนะครับมีมีดนะครับสำหรับปอกเปลือกกล้วยนะครับและอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่จะใช้ในการทำกล้วยทอดวันนี้ให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความสวยงามนะครับนั่นก็คือเครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องสไลด์กล้วยตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดทั้งหมด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วย1ลูกนะครับเมื่อเรานำมาสไลด์ลงในกระทะนะครับจะได้ประมาณ12ชิ้นถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับถ้าเราดูจากแผ่นจะได้ประมาณ12ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบแว่นนะครับก็จะได้หลายชิ้นพอสมควรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นกระชอนนะครับที่เราใช้ในการตักกล้วยนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีในการทำกล้วยฉาบปรุงรสได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ถุงมือไว้ก่อนนะครับเตรียมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำกล้วยนะครับวิธีการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการตัดกล้วยนะครับตัดนะครับปลอกล้างสไลด์แล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดกล้วยก่อนนะครับ

นะครับก็ตัดกล้วยให้หมดเลยนะครับทั้งหวีเลยนะครับโอเคนะครับนะครับนะครับเมื่อเราได้กล้วยนะครับที่เป็นลูกมาแล้วนะครับก็จะทําการตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับเรามาดูนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกกล้วยให้หมดนะครับโอเคนะครับ

ครับสำหรับน้ำที่เราจะใช้ในการแช่แล้วก็ล้างกล้วยนะครับก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เป็นกรดมะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะตักลงไปนะครับในน้ำคนให้ละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะปลอกกล้วยลงไปแช่ในน้ำนะครับหมดนะครับก็ใช้ช้อนคนให้ละลายนะครับอันนี้กรดมะนาวนะครับละลายสามารถละลายได้ในน้ำนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นน้ำ อุ่นธรรมดานะครับน้ำเย็นนะครับกรดมะนาวของเรานะครับก็ละลายได้รวดเร็วนะครับรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกรดมะนาวนะครับวิธีการกำจัดยางกล้วยนะครับเราอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นน้ำมะนาวตรงนี้ก็จะต้นทุนสูงหน่อยนะครับความเปรี้ยวก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือนะครับก็จะลดได้นิดนึงนะครับแต่ก็จะสู้กับความเปรี้ยวไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็นกรดมะนาวนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ราคาถูกไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลอกกล้วยนะครับลงไปแช่เพื่อกำจัดยางกล้วยนะครับนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับในการตัดหัวตัดท้ายนะครับเราก็ขนาดในการตัดนะครับก็แค่จุกหัวของกล้วยนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่เข้าไปเยอะนะครับเราก็ต้องลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะได้ปริมาณกล้วยฉาบนะครับได้ปริมาณที่เยอะนะครับและที่สำคัญนะครับในการทำนะครับในการทำปลอกกล้วยนะครับก็ต้องให้กล้วยนะครับมีลูกที่สวยงามนะครับไม่กินเนื้อกล้วยมากเกินไปนะครับในการปอกนะครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยนะครับโอเคนะครับมีดที่ใช้ในการปลอกนะครับจะเป็นมีดหั่นก็นะครับหรือถ้าให้สะดวกนะครับเป็นมีดปอกเปลือกนะครับก็จะปลอกเปลือกกล้วยได้สวยงามนะครับก็อาจจะมีเปลือกเขียวนะครับบางๆติดอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาทอดนะครับก็จะเป็นสีเหลืองน้ำตาลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปอกกล้วยให้หมดนะครับ

ครับหลังจากที่เรานะครับปอกกล้วยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการแช่ในน้ํานะครับที่มีกรดมะนาวนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไปแช่เพื่อที่จะกําจัดยางกล้วยนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเราจะแช่ที่10นาทีนะครับก็จะตักกล้วยขึ้นมานะครับหยิบกล้วยขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ํานะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดในขั้นตอนต่อไปครับนะครับก็พักให้เสด็จน้ํานะครับนะครับกล้วยของเราก็จะยังมีความสดใสมีความขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำในกรดมะนาวนะครับ

ครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับมาสไลด์นะครับโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นตามที่เราต้องการนะครับมาทอดในกระทะนะครับที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาใส่ลงไปในกระทะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใส่กล้วยนะครับขนาด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับลักษณะของการสไลด์แผ่นกล้วยนะครับเราจะใช้กล้วยเป็นลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับเราจะตั้งกล้วยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วทำการสไลด์ลงไปทอดในกระทะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

ในการทอดกล้วยนะครับปริมาณนะครับน้ํามันที่เราใส่ลงไปในกระทะนะครับกับปริมาณชิ้นกล้วยการสังเกตนะครับว่ากล้วยของเราเนี่ยนะครับสุกดีไหมกรอบดีไหมนะครับเราสังเกตจากอะไรนะครับอย่างแรกนะครับระดับความร้อนนะครับของน้ํามันนะครับที่เราตั้งเตานะครับให้ความร้อนนะครับอยู่ในระดับความร้อนปานกลางนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับกล้วยของเราก็อาจจะไหม้ก่อนนะครับถ้าเบานะครับกล้วยที่เราทอดก็จะอมน้ำมันนะครับต้องอยู่ในไฟปานกลางพอดีทีนี้นะครับเราสังเกตนะครับฟองน้ำมันที่อยู่ในกระทะถ้าหากว่ากล้วยนะครับของเราทอดยังไม่สุกนะครับน้ำมันนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับทั่วกระทะนะครับเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแต่ถ้ากล้วยของเราเริ่มสุกเหลืองกรอบนะครับน้ำมันก็จะฟองลดลง

แล้วก็จะนิ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตว่ากล้วยของเราสุกดีไหมนะครับนอกจากที่เราจะดูสีของกล้วยนะครับว่ากล้วยของเราถ้าสุกกรอบพอดีก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือเราจะดูจากเสียงนะครับเมื่อเราช้อนตักกล้วยขึ้นนะครับเราลองนะครับทำให้เสด็จน้ำมันนะครับเขย่านะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันถ้ากล้วยของเราสุกดีนะครับก็จะมีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปนะครับตัวนี้ก็กล้วยของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทอดกล้วยเราต้องมาวอร์มในการตั้งเตาให้ความร้อนนะครับไว้สำหรับพร้อมในการทอดก่อนนะครับต้องมาวอร์มก่อนนะครับโอเคนะครับการทอดกล้วยนะครับความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของกล้วยที่ทอดได้เหลืองกรอบพอดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นนะครับอย่าลืมว่านะครับความร้อนของกล้วยนะครับยังมีอยู่ในชิ้นกล้วยเพราะนั้นนะครับต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้กล้วยของเราทอดอยู่ในน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นเหลืองน้ำตาลมากเกินไปนะครับมันก็จะมีความเข้มของสีเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับตอนนี้กล้วยของเราได้ที่แล้วนะครับนะครับเสียงกระทบความกรอบของกล้วยนะครับนะครับก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคไฟของเรากำลังได้ที่นะครับตักกล้วยให้หมดนะครับแล้วก็นะครับใช้กระชอนของเราตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับทุกครั้งนะครับต้องให้เสด็จน้ำมันนะครับกล้วยของเราก็จะไม่อมน้ำมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดต่อเลยนะครับได้กล้วยมานะครับก็มาที่เครื่องสไลด์กล้วยนะครับสไลด์ให้เป็นแผ่นนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเนื่องจากว่าใบมีดของเครื่องมีความคมนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใช้ถุงมือนะครับที่จะเอามาช่วยนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ใบมีดนะครับสัมผัสหรือบาดมือเรานะครับ

นะครับข้อดีนะครับของการใช้เครื่องสไลด์กล้วยแบบ4ใบมีดนะครับขนาดของชิ้นกล้วยที่เราลงมาทอดนะครับก็จะมีขนาดหนาบางสม่ำเสมอกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับความหนาบางนะครับของชิ้นกล้วยที่เราต้องการได้นะครับมีความหนาบางเราต้องการความหนาความบางเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับได้นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการทอดเราก็สังเกตนะครับว่ากล้วยของเรานะครับสุกเหลืองกรอบดีไหมนะครับก็ให้สังเกตดูที่ฟองน้ำมันนะครับให้สังเกตดูที่สีของกล้วยที่ทอดอยู่ในเตานะครับและให้สังเกตเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วจะมีความกรอบกระทบกันนะครับตอนนี้เราก็ทอดกล้วยนะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็ใช้กระชอนนะครับในการคนนะครับให้กล้วยของเรานะครับได้โดนน้ำมันนะครับอย่างทั่วถึงนะครับเราก็ต้องคนด้วยนะครับสีของกล้วยนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเรามาดูอีกครั้งนะครับว่ากล้วยของเราได้หรือยังผมจะใช้วิธีการตักก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเสียงนะครับว่ามันกรอบสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตักขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับยังนิ่มอยู่นะครับแสดงว่ากล้วยยังไม่ได้นะครับยังไม่สุกกรอบนะครับก็ทำการทอดต่อไปนะครับ

เราสังเกตดูนะครับน้ำมันนะครับก็กำลังเดือดขึ้นเป็นฟองอยู่นะครับก็กล้วยก็ยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับใน1กระทะนะครับที่เราทอดถ้าเราจะเช็คจากเวลาเราก็สามารถเช็คได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและความเคยชินคุ้นชินในการทำก็จะสามารถสังเกตแล้วก็กะระยะเวลาในการทอดได้นะครับถ้าเราจะดูจากระยะเวลาในการทอดนะครับกับระดับความร้อนของไฟที่เราใช้ขนาดไฟปานกลางนะครับในทอดใน1กระทะนะครับแล้วก็ใช้กล้วยประมาณ 4-5 ลูกนะครับทำการทอดจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับกล้วยก็จะสุกพอดีนะครับ

ตอนนี้กล้วยนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องเผื่อความร้อนนะครับที่กล้วยนะครับอยู่พักเสด็จน้ำมันไว้ตรงนั้นนะครับยังมีความร้อนอยู่นะครับเราต้องทอดให้เหลืองแค่อยู่ในกระทะนะครับอย่าไปทอดให้เหลืองเข้มจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่ก็อาจจะทำให้สีของกล้วยนะครับมันมีสีน้ำตาลเหลืองเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้วยใกล้ได้แล้วนะครับ

ครับช่วงที่เรารอนะครับกล้วยที่ทอดในกระทะสุกนะครับในขณะเดียวกันนะครับกระทะแรกที่เราตักขึ้นนะครับก็นะครับเราก็มาใส่ในกระชอนพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็ขย่าร่อนนิดนึงนะครับให้ในส่วนของเปลือกบางนะครับหลุดร่อนออกไปนะครับก็มาเทใส่ภาชนะของเราพักไว้นะครับโอเคนะครับเราก็จะทำการพักไว้ก่อนนะครับครับกล้วยของเรานะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการตักนะครับตักให้เสด็จน้ำมันนะครับสวยงามมากเลยนะครับสีเหลืองทองพอดีนะครับ

ครับผมนะครับหลังจากที่เราทอดกล้วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับกล้วยที่เราทอดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับตามที่เราต้องการนะครับมีลักษณะเป็นแว่นนะครับก็สีของกล้วยก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับออกเป็นสีเหลืองสุกนะครับก็เมื่อเราพักไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็จะนำมาทำการปรุงรสตามที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผงปรุงรสนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการปรุงรสออกมานะครับให้เป็นที่ต้องการในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะนะครับ

ล้วยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มูลค่าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับโดยนำกล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับที่เรานำมาทอดนะครับแล้วนำผงปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับก็จะออกเป็นรสชาตินะครับตามลักษณะรสที่เราเลือกมานะครับอย่างเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นนะครับรสที่นะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับในการใช้สาหร่ายนะครับเข้ามาช่วยในการปรุงรสให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นไปนะครับครูเองนะครับก็จะเลือกใช้แผ่นสาหร่ายนะครับที่อบเสร็จแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับก็จะเอามาคลุกเคล้ารวมอยู่ด้วยนะครับเพื่อให้คนที่ชอบทานรสสาหร่ายนะครับได้กินสาหร่ายได้อย่างมีความเป็นอรรถรสของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการคนผงปรุงรสนะครับให้เข้ากันนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับกล้วยที่อยู่ในถาดนี้นะครับที่เราเห็นจากตอนต้นนะครับจะใช้กล้วยที่1หวีนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจากกล้วย1หวีที่ขายตามท้องตลาดนะครับเป็นลักษณะกล้วยดิบนะครับก็จะราคาอยู่ที่20ถึง25บาทนะครับแต่ถ้าเรานะครับมีปริมาณกล้วยที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีกล้วยเยอะนะครับเราก็นำมาทำการแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสแล้วนะครับก็จะเพิ่มนะครับมูลค่านะครับของผลิตภัณฑ์นะครับราคาขายก็จะสูงมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเราก็จะทำการเก็บในภาชนะไว้นะครับแล้วก็รอการบรรจุนะครับต่อไปนะครับเทได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับมาทำการบรรจุในภาชนะแล้วปิดให้สนิทนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้นะครับในการบรรจุกล้วยนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราควรจะเลือกนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้ซื้อนะครับแล้วก็รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยนะครับแล้วปิดให้สนิทนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับการเลือกใช้นะครับภาชนะบรรจุที่เข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงใสนะครับเป็นถุงใสแนวตั้งนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นกระปุกนะครับที่เอามาใช้ในการบรรจุนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะรับประทานได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับและที่สำคัญในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอาจจะประกอบอาชีพในลักษณะครัวเรือนนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนะครับแล้วก็สู่ในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วยได้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบรรจุนะครับว่าเราต้องบรรจุยังไงบ้างนะครับขนาดของถุงที่ใช้ในการบรรจุก็

มีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักการตลาดแล้วก็หลักการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใส่กล้วยลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับที่มาตรฐานนะครับนะครับใน1ถุง1ห่อนี้นะครับก็จะบรรจุนะครับขนาดน้ำหนัก30กรัมนะครับต่อ1ห่อนะครับต่อ1ถุงนะครับ30กรัมนะครับ

ถ้าเราใส่ถุงมือนะครับเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับชิ้นกล้วยที่เราปรุงรสนะครับบรรจุลงไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีถุงมือใส่นะครับเราก็ใช้ช้อนตักได้นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับ

โอเคนะครับนอกจากจะลักษณะบรรจุในลักษณะรูปแบบถุงบรรจุแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้อยู่ในรูปของภาชนะบรรจุที่เป็นกระปุกได้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอาจจะใช้ช้อนตักลงไปได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับ

นะครับขนาดน้ำหนักนะครับก็ขึ้นอยู่ในเกี่ยวกับหลักการคำนวณต้นทุนการจำหน่ายของเรานะครับนะครับก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดผนึกถุงนะครับปิดผนึกถุงนะครับนะครับเมื่อเราบรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เครื่องซีนถุงนั่นเองนะครับนะครับการใช้เครื่องนะครับซีนปากถุงนะครับปิดให้สนิทก็อยู่หลายแบบหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ต้นทุนกำลังของการผลิตนะครับก็ปรับระดับความร้อนนะครับให้ได้อุณหภูมินะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดลงไปนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนะครับเรามาทดสอบนะครับว่าที่เราปิดปากถุงสนิทไหมนะครับก็ทำการดึงนะครับดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะครับนะครับก็แสดงว่าถ้าดึงไม่ออกก็แสดงว่านะครับถ้าดึงนะครับแล้วถุงไม่ฉีกนะครับก็แสดงว่าปิดได้สนิทนะครับก็ทำให้ครบทุกถุงนะครับ

นะครับเครื่องซีนนะครับขนาดเป็นเครื่องเล็กนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็มีจำหน่าย

นะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปทำอยู่ในระดับครัวเรือนของเราได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ที่เหลือนะครับเราก็จะนำมานะครับมาบรรจุให้หมดนะครับ

0: นะครับนะครับกล้วยที่เราบรรจุนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราเลือกใช้นะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแบบในการบรรจุนะครับแพ็กเกจนะครับเป็นถุงบรรจุนะครับเป็นถุงบรรจุแล้วก็นะครับแล้วก็เป็นกระปุกนะครับนะครับก็นะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับในเรื่องของการแปรรูปกล้วยในวันนี้นะครับซึ่งนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสนะครับรสสาหร่ายนะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนด์นะครับให้กับสินค้าของเรานะครับเมื่อเราเก็บในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุของเรานะครับในเรื่องของการจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราก็ควรจะมีฉลากสินค้านะครับนำมาติดนะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้เป็นแบรนด์นะครับของผู้ผลิตนั่นเองนะครับและที่จะสามารถนะครับจำหน่ายสินค้ากระจายสินค้านะครับไปยังแหล่งต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญนะครับการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับต้นทุนในการผลิตนะครับมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของเราได้นะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ว่างงานก็ได้นะครับได้ทุกเพศได้ทุกวัยนะครับสามารถที่จะสร้างวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านตัวเองสร้างวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองนะครับนำมาพัฒนาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนชุมชนได้เลยนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013 หรือ E7016 ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจรไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้แนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

เรื่องไม่ใช่คนไทยจริงๆอ่ะคนฝรั่ง

0: ชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้ร้อยต่อ

0: าไปไม่ใช่ยิ่งยิ่งดูยิ่งดูคือแบบ
1: เป็นจุดทำให้ดีครับ
2: ดูว่าจะเป็นแบบไ
1: หนครับ
2: ก็ต่อเนื่องแนวตรงนี้ก็จะมีการต่อเนื่อง
1: มันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกไปไม่ได้ถ้าใช้เกลือรับแรงเยอะ

ั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสีย

0: เป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในรางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะฮะทางด้านแรงดัน

มันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดเพราะเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ลำพังเจ้าวงจรดีโคดพอร์ตเนี่ยมันจะรู้ได้ไหมว่าเมื่อไหร่ CPU จะติดต่อตัวไหนหน้าที่มันคืออะไรหน้าที่มันคือส่งสัญญาณเป็นโลมาเพื่อที่จะบอกให้พอร์ตแต่ละตัวรู้ว่าจะให้เอาข้อมูลออกไปภายนอกแล้วนะสมมติว่าให้ตรงนี้เป็น0ติดต่อตัวนี้ดึงพรึบออกไปพอดึงไม่เสร็จ CPU จะติดต่อกับพอร์ตตัวที่3ข้ามมาติดต่อที่3ก็ต้องปล่อยทุกตัวแล้วมันกระตุกเฉพาะตัวที่อะไรตัวที่3สับสวิตช์เฉพาะตัวที่3ถ้าเมื่อไรไม่ติดต่อที่3ก็ยกสวิตช์ออกแล้วก็มาสมมติจะติดต่อที่4ก็มาดึงสวิตช์เอามือนี่ดึงลงของตัวที่เท่าไหร่ตัวที่4อย่างนี้นะถามว่าวงจรดีโคดพอร์ตมันจะไปรู้ไหมว่าเมื่อไรเจ้า CPU ตรงนี้จะมาติดต่อกับพอร์ตมันรู้เองหรือเปล่าไม่แล้วอะไรมาบอกมันน่ะอะไรมาบอกมันนักศึกษาสัญญาณไงครับสัญญาณที่จะมาบอกเราเรียกว่า address bus ในกรณีครูยกตัวอย่างว่าเป็น A0 A1 ถึง A อะไร AN นะ A0 ถึง ANยกตัวอย่างเช่นถ้าเราให้ลอจิก00ให้ไปติดต่อที่พอร์ตนัมเบอร์0เป็นลอจิก0ถ้า01นัมเบอร์1เป็นลอจิกอะไรลอจิก0อย่างนี้นะ

อ่ะข้ามไปนิดนึง address bus กับ data bus ต่างกันยังไงนักศึกษาเหมือนกันและต่างกันยังไง address bus กับ data bus เหมือนกันและต่างกันยังไงไอ้ที่เหมือนกันก็คือ logic ทำงานได้แค่2สถานะคือให้ logic อะไร0กับอะไร1หรือที่เรียกว่า high กับ low แค่นั้นเองเอ๊ะในเมื่อ address bus ก็ให้ high กับ low เหมือนกัน data ก็ให้ high กับ low เหมือนกันแล้วอะไรที่ต่างกันนักศึกษาอะไรที่ต่างกันหน้าที่ไง address ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบ้านที่อยู่โทษทีไม่ใช่บ้านโฮมเพิ่งจะบ้าน address ที่อยู่นะ address ที่อยู่Data ก็อะไรข้อมูลเวลาเราส่งจดหมายตัวจดหมายต้องจ่าหน้าสิ่งที่อยู่หน้าจดหมายคือที่อยู่ส่วนเนื้อซองจดหมายนั่นนั่นคือข้อมูลหรือข้อความเพราะงั้นเจ้า address bus เนี่ยเป็นลอจิกแค่หนึ่งกับศูนย์จริงแต่หน้าที่ของมันคือระบุตำแหน่งที่จะติดต่อเลขฐาน10บ้านเลขที่บ้านเลขที่0ก็0เหมือนกัน1 1เหมือนกันแต่พอบอกบ้านเลขที่2ปั๊บเลขฐาน2บอกเป็นอะไรบ้านเลขที่10บ้านเลขที่3เราพูดเลขฐาน10ว่าบ้านเลขที่3แต่คอมพิวเตอร์บอกว่าบ้านเลขที่11นี่โอเคนะพูดตรงนี้เพราะงั้นถ้าคอมพิวเตอร์จะติดต่อพอร์ต0นะหลักการนะจะติดต่อพอร์ต0มันต้องให้ลอจิกอะไรออกมา CPU จะติดต่อพอร์ต0ต้องให้ลอจิก A0 A1 เป็น00แล้ววงจร decode port ทำหน้าที่ที่เป็นยังไงให้ลอจิก0ออกมาตัวอื่นให้0ไหมไม่ตัวอื่นต้องเป็นลอจิกอะไรหมดนักศึกษา111หมดพอ CPU หรือ microprocessor จะติดต่อกับ port ที่หมายเลข1ตัว CPU ต้องให้อะไรออกมาก่อนให้01ออกมา01มาปั๊บหน้าที่วงจร decode port ต้องให้ขาหมายเลข1เนี่ยให้ลอจิก0ออกมาลอจิกอื่นขาอื่นเป็นลอจิกอะไรหมดนักศึกษา1หมดพอบอกว่าจะติดต่อ port 3 CPU microprocessor ก็ต้องให้ลอจิก10มาแล้วก็ทำให้ขาหมายเลข2เนี่ยที่ต่อกับ port ที่3เนี่ยนะเป็นอะไร0ส่วนตัวอื่นเป็นอะไรหมด1หมดอันสุดท้ายเหมือนกันเป็น11คือเลขที่3พอร์ตหมายเลข3ก็เป็น0พอร์ตอื่นก็เป็น1หมด CPU ต้องแล้วมันติดต่อได้เท่าไหร่คำถามมันติดต่อได้เท่าไหร่นักศึกษาอย่างตัวอย่าง Z80 นะ Z80 มีขา SDSเท่ากับ16เส้น16เส้นก็คือมันแทนตำแหน่งได้2ยกกำลัง16 6 5 5 3 5นะ 65,535 ตำแหน่งความหมายคืออะไรนะครับนักศึกษาไอ้นี่เรายกตัวอย่างแค่2เส้นใช่ไหมติดต่อได้กี่ตำแหน่ง1 2 3 4ตำแหน่งถ้าเรามีไอ้เส้นตัวนี้ address ถึง16เส้นเราติดต่อพอร์ตได้ทั้งหมด 60,000 กว่าพอร์ตพอใช่ไหมเหลือพอใช่ไหมเพราะงั้นไมโครเซอร์เหมาะกับงานที่ต้องการเป็นยังไงมากๆพอร์ตมากๆไม่เหมือนกับที่เราเรียน Arduino มานะ Arduino มางานเราใช้ไม่เยอะใช่ไหมไมโครโนเลอร์ก็จะใช้อะไรใช้ไม่เกิน 20-30 พอร์ตส่วนใหญ่50-15อยู่ประมาณนั้นใช่ไหมที่เราไปใช้งานมีคำถามหนึ่งจะถามต่ออันนี้จะเจอในข้อสอบบ่อย

ไมโครเพรสเซอร์ต่างจากไมโครคอนโทรลเลอร์ยังไงทราบไหมนักศึกษายิ้มกิ่มเลยยิ้มคือ I don't know นะผมไม่ทราบฉันไม่ทราบนักศึกษาดูตัวนี้นิดหนึ่งนะเมื่อกี้เราพูดถึงกระดานนั้นใช่ไหมเรามี CPU อยู่ตัวหนึ่งพอนักศึกษาจะต่อไปภายนอกควบคุม I/O อยู่8 I/O นักศึกษาต้องต่อพอร์ตอันนี้8พอร์ตอันนี้ไปละเดินนักศึกษาเดินสายตรงนี้ละกี่เส้น8เส้นใช่ไหมนักศึกษาจะคุม I/O 16 I/O อีก8ต้องมาขนานเข้าอีกพองานนักศึกษาต้องโยงสายอย่างนี้มาอีกกี่เส้นนักศึกษา8เส้นอันนี้ได้8อันนี้ได้อีก8รวมเป็นเท่าไหร่16เปิดว่า8อีก16 IO นี่ยังไม่พอใช้งานเพราะส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง24 IO นักศึกษาต้องขนานมาอีกกี่เส้นนักศึกษา8เส้นนะคงจำได้นะการเดินสายไฟในรถชาติมันเป็นยังไงสนุกไหมไม่สนุกนะสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เก่งในเทคนิคอายุการงานนี้ยังไม่ถึง5หรือ10ปีเนี่ยมาเจอเดินสายเงี้ยแค่ยังไม่ทันทำอะไรเลยต้องวายสายทั้งหมดกี่เส้นละ24เส้นละ24เส้นยังไม่รวมหน่วยความจำนะไมโครเพรสเซอร์ทำงานด้วยตัวเองไม่ได้ต้องหาหน่วยความจำมาให้มันอีกเอาแรมมาอยู่นี่แล้วกันเอาหาหน่วยความจำให้มันอีกหาหน่วยความจำให้เสร็จต้องมาต่อสายให้เขาอีกกี่เส้นนักศึกษา8เส้นรวมแล้วอีกกี่เส้นตรงนี้ตอนนี้นักศึกษาต้องต่อสายเนี่ยเฉพาะยังไม่ทันเริ่มต้นทำอะไรเลยเนี่ยกี่เส้นเข้าไปละสามสองเส้นแล้วมันไม่ละเวลาต่อวงจรอย่างเงี้ยนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการที่จะพัฒนางานสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากมากเลยโดยว่าสมัยที่ยังไม่มีแฟลชเมมโมรีเราต้องลอมอะไอ้ตรงนี้เป็น IC แล้วมีรูโปร่งแสงตรงกลางต้องมาฉายจะลบทีต้องเอาอุลตราไวโอเลตมาลบพอจะโปรแกรมทีต้องไปเข้าเครื่องโปรแกรมเข้าเครื่องโปรแกรมเสร็จถึงเอามาวงจรหน้างานมาต่อวงจรที่จะทดลองใช้งานน่ะทดลองแล้ววงจรไม่ได้ต้องเอาไปล้างใหม่ล้างเสร็จอัดโปรแกรมใหม่แล้วค่อยมาเสียบลงกับงานที่จะทำเพราะงั้นสมัยก่อนในการพัฒนางานด้านนี้ยากมากอันนี้สองแค่การต่อสายไฟอ่ะแค่ให้เราต่อวงจรรีเลย์ทรานซิสเตอร์ตัวนึงตอนเราเรียนงานพื้นฐานต่อผิดต่อถูกกันแล้วกันอีกใช่ไหมภาษาอะไรกับพวกนี้เพราะนั้นก็เลยมีคนคิดมานะคิดอันใหม่มาเมมโมรี่ตัวนี้ประมาณ10กว่าปีก่อนก็เกิดเทคโนโลยีแฟลชเมมโมรี่ก็เลยมีคนคิดเอาอะไรนักศึกษาเอา CPU memory แล้วก็พอร์ตมาไว้ในตัวเดียวกันเอามาไว้ในตัวเดียวกันต้องมาเดินสายอีก32เส้นไหมไม่อยากใช้งานเหรอครับต่อตรงนี้มาเลย8เส้นตั้งชื่อว่าพอร์ต1พอร์ต2หรือ A B C ก็แล้วแต่ชุดละเท่าไหร่ชุดละ8นะต่อข้างนอกนี่เลยไปใช้งานได้ละข้างในแยกกันเองสั่งว่าออกตรงไหนออกตรงนั้นอันนี้2 memory ใช้เป็นแฟลชเวลาเราเสียบหน่วยความจำแฟลชเนี่ยเราลบได้ไหมทำได้หรือแฟลชได้ที่เราพกเนี่ยแบบเดียวกันโครงสร้างแบบเดียวกันที่อยู่ในอะไรอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งโปรแกรมได้ลบได้กี่แสนครั้งกี่หมื่นครั้งแล้วแต่สเปคของแต่ละตัวเวลาจะโปรแกรมผ่านสาย2เส้นเราไม่รู้หรอกเพราะเราเสียบเข้าอะไรเสียบเข้า USB เรียบร้อยสั่งโปรแกรมได้ละอยากลบได้เดี๋ยวนั้นเลยต้องถอดออกมาไหมไม่ต้องที่เราเล่นตอนในพื้นฐานไมโครเพรสเซอร์วิชาไมโครเพรสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะงั้นไมโครคอนโทรลเลอร์เหมาะกับงานที่ IO ไม่มากแต่ถ้าเมื่อไรงานไอโอมากๆต้องมาตัวนี้ละไมโครอะไรโปรเซสเซอร์นะสมัยก่อนเขามีป้ายไฟวิ่งอยู่ฐานีรถไฟอยู่อะไรเนี่ยโอ้โหใช้หลอดทีเป็นหลายพันหลอดนะไฟวิ่งปุ๊บๆๆๆเลยตัวนั้นก็ใช้ไมโครใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วงานอะไรที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์อีก
เอาตัวอย่างบัตร RFID อย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็เอาไมโครคอนโทรลเลอร์มาอ่านบัตรได้แล้วแต่ถ้าต้องนับจำนวนคนมากๆอ่ะถามว่าเก็บหมดไหมหมดไหมไม่หมดนะอะไรที่ต้องมากๆต้องพัฒนามากๆเนี่ยไม่เหมาะแล้วเพราะมันเป็นชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันไมโครอะไรที่ต้องการโปรเซสสูงๆก็ต้องเอามาเข้าอะไรอยู่ดีคอมพิวเตอร์อยู่ดีจุดด้านนี้ไปด้านนี้เสร็จหรือยัง

พอร์ตเอาท์พุตเมื่อกี้เราเรียนแล้วว่าพอร์ตเอาท์พุตเนี่ยให้ข้อมูลลอจิก1เข้ามาทางนี้เสร็จแล้วพอเวลาให้ข้อมูลเสร็จพอข้อมูลตัวนี้เปลี่ยนไปเป็น0เจ้า1ตัวนี้ยังเป็นยังไงอยู่นักศึกษาอยู่ IC ที่มีคุณสมบัติในลักษณะนี้ที่เรานำมาทำเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาจะใช้พวกตัวที่เรียกว่า D อะไร D flip flopนะใช้ IC ที่มีโครงสร้างมาจาก D flip flop D flip flop ก็จะมีขาอินพุต Q D Q แล้วก็อะไร clock นะพวกเราเรียนดิจิตอลพื้นฐานมาแล้วใช่ไหมเคยปรากฏอันนี้อยู่ผ่านสายตาบ้างไหมระลึกชาติได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้เลยเดินออกหน้าห้องก็ลืมแล้วสิ่งที่สอนอับออกได้ออกไหมแต่ว่าตัวสวิตช์สับถ้าเป็นสวิตช์อย่างเดียวมันไม่ค้างข้อมูลไม่แลชแอนด์โฮลให้แต่ดีฟิฟฟอร์มันโฮลให้แล้วไม่ไปยุ่งกับตัวนี้หลังจากสัญญาณหายไปไม่ยุ่งละข้างหน้ามาไงฉันไม่สนละฉันจะสนต่อเมื่อมีตัวนี้มาให้ฉันถึงจะเป็นยังไงทำงานถ้าเขียนอย่างนี้ถ้ามีตุ่มข้างหน้าแปลว่าทำงานด้วยลอจิกอะไรลอจิกโลนะถ้าไม่มีตุ่มข้างหน้าทำงานด้วยลอจิกอะไรลอจิกไฮเดี๋ยวเขียนเป็นไทม์ไดอะแกรมก็คงจะได้อย่างนี้นะเป็น D เป็น Qclock

0: อันนี้ขา Data คือขานี้ถ้าเราป้อนลอจิก1เข้ามาถามว่าหน้าตำแหน่งนี้ขาคิวให้อะไรออกมาย
1: ังขาคิวต้องมารออะไรก่อนนักศึกษารออะไรก่อนครับ
0: รอคล็อกเราจะเอาคล็อกทำงานอะไรตอนนี้ครูยกตัวอย่างไว้เป็นโลใช่ไหมเพราะงั้นต้องรอโลก่อนคล็อกก็ยังเป็นโลอยู่จนถึงตรงนี้นะเอาประมาณตรงนี้แล้วกันคล็อกยังเป็นโลอยู่
1: เพราะงั้นคิวก็ยังคงสถานะเดิม
0: ถือว่าสถานะเดิมเป็นอะไรอยู่เป็นศูนย์อยู่

คิวก็ยังคงเป็นศูนย์อยู่เรื่อยๆศูนย์มาจนกระทั่งมาถึงวินาทีที่อะไรที่คล็อกป้อนเข้ามาคล็อกลอจิกเป็นโลปั๊บมานี่แล้วก็หายไป

ผิดแล้ว D0 ข้างบนต้องเป็นอะไรก่อนนะสาเป็น0ก่อนอ๋อไม่ใช่เป็น1มาถูกแล้วนะสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนคือขาอะไรนะสาขา Q เป็น0มาพอคล็อกเป็นโลมาปั๊บมันจะวิ่งไปอ่านข้อมูลที่ขา Data ทันทีขา Data รู้แล้วว่าเป็น High มันก็เปลี่ยนสถานะเป็นอะไรตามเป็น High ตามนะเป็น High มาเรื่อยๆคล็อกกลับมาเป็น0ละไม่เป็นโลละนะไอ้กลับมาเป็น High ละไม่เป็นโลนะตัวนี้ High ตัวนี้เป็นอะไรโลdata ก็มาเปลี่ยนไปละตรงนี้ data เปลี่ยนไปขา Q เปลี่ยนตามหรือเปล่าขา Q เปลี่ยนตามไหมนักศึกษาไม่นะแสดงว่าพื้นฐานตัวนี้พวกนี้ใช้ได้นะ

ขาเคียวก็ยังคงเป็นลอจิก1มาเรื่อยๆจนกว่าด้านบนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งเป็นโลอีกครั้งหนึ่ง

ตำแหน่งนี้พอคอกเป็นโลปั๊บมันจะวิ่งไปอ่านข้อมูลจากไหนนักศึกษาคาดาต้าส่งออกมาที่คิวณตำแหน่งนี้พอคิวรับรู้ปั๊บก็ต้องเปลี่ยนลอจิกไปอ่านคาดาต้าเป็นลอจิกอะไรแล้วก็เปลี่ยนสถานะลงตามเป็นโลใช่ไหมตัวเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นโลนี่คือตัว D flip flop นะจะให้เขาเป็น port output ก็ขนานกันกี่ตัวนักศึกษาขนานกันกี่ตัวอย่างเงี้ยขนานกันทั้งหมด8ตัวD C K Q เนี่ยขนานกัน8ตัวขาที่จะต้องมารวมกันคือขาอะไรนักศึกษาขาที่ต้องมารวมกันคือขาเพื่อที่จะให้มันส่งข้อมูลพร้อมกันทั้งหมดกี่จุด8จุดอันนี้ก็เป็นของ D อะไรนักศึกษาของ D 0อันล่างสุดท้ายก็เป็นของ D อะไรครับ D 7โดยวิธีนี้ port output ก็ส่งข้อมูลได้พร้อมกันทีกี่บิต8บิตเรามาคุยกันเรื่อง D flip flop ต่อนิดนึง D flip flop เนี่ยการทำงานของ D flip flop เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับตรงสัญญาณนาฬิกาถ้าเขียนตุ่มลักษณะนี้เขาเรียกว่าทำงานที่คมหลังคมหลังก็คือการเปลี่ยนจากอะไรนักศึกษาเปลี่ยนจากสถานะ high ลงมาเป็น low ถ้าเขียนเป็นตุ่มอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าครูจะโยงสีแดงไว้ตรงนี้เปลี่ยนที่ช่วงนี้ถ้าช่วงนี้มาจากโลขึ้นเป็นไฮเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ถ้า D flip flop ตัวไหนเขียนอย่างนี้เข้ามาขาคอกตรงๆเลยไม่มีตุ่มไม่มีอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมเข้ามาชนเฉยๆอันนี้ก็ขา D นี่ก็ขา Q ธรรมดาถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาจะทำงานที่คมหน้าคือการเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจาก0ไปเป็น1ถ้าเป็นพันรูปเดียวกันก็คือทำงานที่ตรงนี้อันนี้จำเป็นต้องสอนไว้เพราะว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสไปทำงานในส่วนที่มันเป็นการดีโคดเป็นวงจรเนี่ยเกิดวงจรไม่ทำงานมาเราจะได้วิเคราะห์ถูกว่ามันเริ่มทำงานจุดไหนแล้วก็หยุดทำงานที่จุดไหนนะจะได้มองออกว่าทำงานที่ลอจิกอะไรเอาคราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวพอร์ตเรานิดนึงเมื่อกี้เรารู้จักแต่พอร์ตเอาท์พุตถูกไหมส่งข้อมูลเป็นยังไงอย่างเดียวออกนอกอย่างเดียวถูกป่ะแล้วเราใช้อะไรมาเป็นโครงสร้างทำมันดีอะไรนักศึกษาดีฟิฟฟอปไอซีที่โครงสร้างเป็นดีฟิฟฟอปคุณสมบัติหนึ่งคืออะไรไฮหรือ high impedance ความต้านทานคำต้านทาน input สูงจนเสมือนขาดวงจรเพื่อว่าเวลาไปต่อขนาดในตัวจะได้ไม่ไปโหลด CPU อันที่2คุณสมบัติของ D flip flop หรือ port output เนี่ยก็คือมีคุณสมบัติในการ latch and อะไร latch and hold คือส่งลอจิก1มาสั่งให้มันส่ง1ออกไปมันก็1ค้างไว้ต่อมาส่ง0ให้มันส่ง0ออกไปมันก็ส่ง0เป็นยังไงไว้ค้างไว้คำถามถัดมาก็คือถ้าเราจะส่งข้อมูลออกไปอย่างเดียว CPU ทำงานได้ไหมได้แต่ไม่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นเรามาคุมเครื่องปรับอากาศเราจะให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมีอุณหภูมิคงที่นะเช่น25องศา27องศา26องศาถ้าเราไม่รู้อุณหภูมิในห้องคุมได้ไหมแอร์มันคุมไม่ได้มันต้องมีการอ่านอุณหภูมิจากภายนอกเข้ามาจากเซ็นเซอร์แล้วมาสั่งให้เครื่องปรับอากาศทำงานการอ่านข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีพอร์ตอีกตัวหนึ่งมาทำการอะไรเข้าไปอ่านข้อมูลจากภายนอกเพื่อรับเข้าไปนะเวลาเอาพอร์ตอินพุตมาต่อก็ลักษณะเดียวกันนี่แหละนะอันนี้เป็นพอร์ตเอาใช่ไหมอันนี้เป็นพอร์ตอะไรอินต่อเหมือนกันไหมนักศึกษาเหมือนกัน D0 ถึง D อะไร D0 ถึง D7 ขนานกันกูเขียนแต่เส้น D0 กับ D7 นะให้นักศึกษาเข้าใจนะว่ามันขนานกันทั้งหมดกี่เส้น8เส้นโอ้เขียนหมดเลยก็แล้วกันเนาะ
เพราะเดี๋ยวเป็นปัญหาต่อการอะไรอีกเข้าใจอีกนะทั้งหมดกี่เส้น8เส้นนะเดี๋ยวจะให้เห็นเหตุการณ์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นและเพราะอะไรถึงไม่ใช้ อะไรนะไม่ใช้อะไรนะ D flip flop มาเป็น input port ใช้ไม่ได้เพราะอะไรจะให้เห็นนะ

ลืมบอกไปข้อหนึ่งว่าเจ้าดีฟิปฟอปเนี่ยนอกจากมันจะคงสถานะเอาพุทแล้วมันยังมีกำลังในการขับกระแสด้วยนะเราไปจุด LED ตัวหนึ่งให้สว่างสว่างนี่สบายเลยนะคือขับกระแสได้เยอะไหมเยอะนะคราวนี้ลองมาดูถัดมาถ้าเกิดเราดีฟิปฟอปมาอ่านข้อมูลมันจะต้องการส่งข้อมูล1ออกมาเลยสมมติอย่างนี้อันนี้1อันนี้2ต้องการส่ง1 1 1 1 1 1 1 1หมดทุกลอจิกเลย4บิตล่างนี้ไม่มีปัญหา7 6 5 4ไม่มีปัญหาส่งลอจิก1ได้แต่ถ้าเราตรงนี้เราใช้ดีฟิปฟอปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือลอจิก D0 ถึง D3 กลายเป็นลอจิก1ให้เราไหมคำตอบคือไม่เพราะไฟ5โวลต์ออกมาถูกตัวนี้ดึงลงแรงไฟจากพอร์ตอินพุตเนี่ยที่เราดันไปเอาดีฟิปฟอปมาทำเนี่ยดึงลงกาวหมดเลยข้อมูลที่จะส่งไปพอร์ตอื่นๆที่ขนานกันอยู่เพี้ยนไปหมดเลยเพราะตัวนี้ช็อตอะไรไว้หมดเลยมันโฮนมาลงกาวไว้หมดเลยเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยซึ่งจะเอามาเป็นอินพุตพอร์ตเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะใช้ดีฟิปฟอปมาทำงานได้เลยเพราะถ้าให้ลอจิกมันศูนย์ไม่อ่านเข้ามาเป็นลอจิกศูนย์เมื่อไหร่มันจะค้างสถานะนั้นไว้ทันทีแล้วเราเอาอะไรมาใช้ล่ะทีนี้คำตอบสิ่งที่จะนำมาใช้ก็คืออะไรนักศึกษาอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าบัฟเฟอร์นะ

ไทยสเตทบัฟเฟอร์สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้มี2แบบนะมี2แบบเขียนอย่างนี้จากพื้นฐานดีฟิฟฟอบเรารู้แล้วไอ้นี่ทำงานอันนี้ทำงานเมื่อตรงนี้ส่งข้อมูล1ตรงนี้ออกไปเมื่อตรงนี้เป็นอะไรไฮตัวนี้จะส่งข้อมูล1ออกไปทางขวามือก็ตัวนี้เป็นอะไรโลไทสเตทบัฟเฟอร์มี3สถานะ1ไฮ2โลสถานะที่3อ่ะสถานะที่3คืออะไรนักศึกษาเป็นสิ่งที่เราต้องการเราต้องการเอามาใช้เพราะสาเหตุตรงนี้สถานะที่3คือ high sense เขาเรียกว่า high impedanceคือความต้านทานสูงจนเสมือนขาดวงจรไม่ใช่ไม่ต้องมีจนก็ได้นะความต้านทานสูงเสมือนขาดวงจร

เดี๋ยวรอนิดนึงให้พวกเราจดทันเดี๋ยวนี้ยิปตันเขากล่าวถึงไหมเจ้าตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้กล่าวถึงบ้างหรอวิชาดิจิตอลเงียบกิบตั้งแต่เรียนมาเรียนอะไรมาบ้างอ้าวเราก็ไปด้านมัลติเนาะวิชานี้ก็นานๆเรียนทีไอ้วิชาด้านฮาร์ดแวร์พวกเราก็ไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าสาขาเราโดยนั้นแต่ว่าหลักสูตรนี้เผอิญว่าสาขาเราเนี่ยกรรมการร่างหลักสูตรไปประชุมกันแล้วพิจารณากันแล้วว่าวิชานี้เนี่ยคนที่มาด้านนี้ควรจะต้องได้เรียนทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายหรือว่ามัลติมีเดียเพราะว่าสาขาเราเนี่ยโดยฟิลแล้วเขาเราต่างจากไอทีอยู่นิดนึงไอทีเขาจะมุ่งซอฟต์แวร์จริงแต่ของเราเนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรมอ่ะเราไปเรียนตะไบเรียนเชื่อมเรียนตัดงานกลเพราะว่างานของเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปทำตัดต่อหรอกเราสามารถเข้าไปทำงานในอะไรได้นักศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมได้ในเมื่อเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ต้องรู้ระบบมันพื้นฐานเราต้องรู้สายพานเป็นยังไงไฟฟ้าตัดต่อเป็นยังไงอันไหนไฟสายขาดไม่ขาดไฟแรงกี่โวลต์ระบบเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงมีหลักการยังไงเราถึงต้องมาเรียนตรงนี้เข้าใจไหมถ้าเราเรียนสารสนเทศเราไม่ต้องเรียนตรงนี้นะเพราะหน้าที่คนสารสนเทศนี่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวครับคีย์โค้ดอย่างเดียวแต่ไปดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราก็ดีกับเขาคนละอย่างเข้าใจไหมอย่างที่เคยมียุครัฐบาลหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงไปเยือนอินเดียรัฐบังกลาหลายๆคนคงจะรู้เขาขายซอฟต์แวร์อย่างเดียวรายได้ซอฟต์แวร์ขายจากซอฟต์แวร์ของเขารัฐเดียวนะบังกลารัฐเดียวมากกว่าประเทศไทยขายข้าวสารทั้งปีส่งออกทั้งปีเพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยเราถึงการศึกษาเราถึงมีนโยบายให้พวกเรามาเรียนด้านซอฟต์แวร์ไงส่งเสริมด้านสารสนเทศส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์นะสารสนเทศเนี่ยแผนกเขาเกิดก็เพราะพวกสาเหตุพวกนี้ขายการคีย์ขายการคิดความคิดการเขียนโปรแกรมอย่างเดียวอะได้มากกว่าขายข้าวทั้งประเทศอีกนะทั้งปีนะต่อปีอ้าวมาเรื่องของเราต่อสถานะของไทรสเตทอุปกรณ์นี้เรียกอะไรอ่ะไปมายังไม่ได้บอกชื่อมันเลยไทรสเตทอะไรบัฟเฟอร์นะไทรสเตทบัฟเฟอร์คือมี3สถานะถ้านักศึกษาให้ลอจิก1เข้าด้านนี้การทำงานนะอันดับที่2นักศึกษาให้ลอจิกอะไร

0: ไฮหรือลอจิกอะไรหนึ่งเอาพุทธจากตรงนี้ถึงจะส่งออกไปด้านนี
1: ้สถานะที่สองพอนักศึกษาน
0: ักศึกษาให้ลอจิกโลมาเอาปากกาดำแล้วกันให้โลมาไม่ใช่สิหนึ่งออกไปแล้วใช่ไหม
1: ถัดมานักศึกษาให้สถานะตรงนี้เป็นอะไร
0: เป็นศูนย์หรือเป็นอะไรโลนะพอให้เป็นโลปั๊บนะเอาท์พุตจะฟึบศูนย์ปั๊บเอาท์พุตแบบนี้เท่ากับนี้คือความต้านทานที่จะต่อมาข้างในเนี่ยมันจะความต้านทานสูงมากจนเสมือนว่ามันเป็นยังไงไปเลยขาดออกจากวงจรไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้านักศึกษาให้ลอจิกหนึ่งด้านนี้แล้วนักศึกษาให้อะไรมาให้โลลอจิกหนึ่งถูกถ่ายทอดมาด้านนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่นักศึกษาเปลี่ยนลอจิกตัวนี้กลับเป็นอะไรลงมาเป็นไฮเอาพูดตัวนี้จะเสมือนว่าขาดจากวงจรเลยอันไฮอันโลได้ไหมอ่านไม่ได้เพราะเหมือนว่ามันขาดไปแล้วความจริงมันไม่ขาดหรอกแต่ความต้านทานมันสูงจนเสมือนว่ามันขาดไปเลยในเมื่อมันความต้านทานสูงมากถ้าเอามาต่อเป็นอินพุตพอร์ตมันจะไปดึงแรงไฟกับชาวบ้านเขาไหมไปดึงได้ไงก็มันไม่ได้ต่อเขาอะมันความต้านทานสูงมากจนมันเหมือนไม่ได้ต่อเขาเพราะงั้นอินพุตพอร์ตเนี่ยทำงานแค่ช่วงสั้นๆช่วงเดียวนี่คือขาดไปเลยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ต่อกับใครแล้วในช่วงนี้เขาไม่ถูกสั่งให้อ่านงงหรือ อันนี้ข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวเขียนตัวนี้ข้างในเป็นเห็นหน้าเธอก็รู้แล้วว่าเป็น question mark นะเลยต้องอธิบายต่อเสร็จแล้วตัวนี้ active อะไรเอาตัวเป็นรุ่น active low ก็แล้วกันนะมีตุ่มตรงนี้อันนี้ก็ต่อโยงมาถึงกันหมดทั้งหมด8ตัวเมื่อเขาอ่านพอเราให้ตรงนี้เป็นอะไรนักศึกษาเป็น low ใช่ไหมเป็นโล data อ่านเข้ามาสมมุติอะไรดีสมมุติเหมือนเดิมแหละคืออะไร0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1มาปรากฏที่นี่ไหมปรากฏปรากฏคอมพิวเตอร์ทำการเป็นยังไงเข้าไปอ่านเข้าไปใช่ไหมอ่านเข้าไปในตัวเขาพอตัวนี้เป็นโลเสร็จตรงนี้คือช่วงอะไรนักศึกษาช่วงการอ่านทำงานที่คมอะไรนักศึกษาโลนี่ทำคมหลังใช่ไหมทำงานที่ตรงนี้พอถัดจากตรงนี้มามันกลายเป็นอะไรละลอจิกหนึ่งละพอเป็นลอจิกหนึ่งตรงนี้เป็นไงนักศึกษาเป็นไงขาดออกเนี่ยทั้ง8จุดตรงนี้เป็นไงออกขาดออกเพราะงั้นลอจิกตรงนี้หน้าไอซีนเนี่ยที่จะเข้าไปเนี่ยปรากฏอีกต่อไปไหมไม่ทีนี้ไปรบกวนชาวบ้านเข้าไหมไม่เลยนะนี่แหละคือลักษณะของ input port ลักษณะของ tri-state buffer ปัจจุบันนะปัจจุบันถ้าเราไปเปิด data sheet นักศึกษาจะพบว่า tri-state เนี่ยเอามาใช้เป็นทำทั้ง output แล้วก็อะไร inputแต่เวลามาทำเป็นเอาต์พุตเขาจะเพิ่มเงื่อนไขบางขาเพื่อให้เอาต์พุตมันเป็นยังไงไว้มันค้างไว้เขาทำมาอย่างนั้นส่วนมากแต่ไอตัวที่เป็นดีฟลิปฟอปเหมือนตามที่ครูสอนมีไหมก็ยังมีให้ใช้อยู่นะอ้าวต่อเลยที่กล่าวไปเมื่อครู่เรื่องการดีโคดพอร์ต ปั๊บอันนี้วงจรดีโคดพอร์ตอันนี้ถ้าเป็นเบอร์0ให้พันโลอันนี้ถ้าเป็นพอร์ตหมายเลข1ให้พันโลลองต่อสัก4พอร์ตสิต่อสัก4พอร์ตสิจะออกแบบยังไงนักศึกษาต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องดีโคดพอร์ตเรียนตัวนี้ตัวเดียวชั่วโมงถัดไปเนี่ยดีโคดพอร์ตอาศัยสัญญาณจากอะไรมาทำการอะไรมาทำการดีโคดอันหนึ่งที่เรารู้เลยคือ address กับอะไร address busนี่ต้องใช้สัญญาณ address แน่นอนอย่างที่สองพอร์ตก็มีทั้ง input แล้วก็ output นะพอร์ตที่มีทั้ง output และ input แล้วก็ output ต้องแยกกันไหมแยกกันไหมคำตอบมีอยู่สองแบบ CPU ที่เป็นรุ่นที่จะติดต่อกับพอร์ตแล้วให้แต่ address อย่างเดียวจะเป็น input output ฉันไม่สนน่ะแต่ฉันเป็นยังไงแต่ฉันเป็นยังไงฉันจ่ายแต่ address มาจะติดต่อกับหน่วยความจำก็จ่ายแต่ address ไป CPU พวกนี้เขาเรียกว่า memory map machine จะมีใน CPU บางตัว Motorola หรืออะไรพวกนี้นะแต่เราไม่ได้ใช้กับเขาหรอกของเราจะใช้แบบที่2คือแบบที่มอง memory กับ IO แยกกันนะเพราะงั้นแบบที่มองมาเรียก IO แยกกันเนี่ยเราจะต้องมีสัญญาณมากำกับถ้าเราจะติดต่อกับพอร์ตเอาท์พุตมีสัญญาณอะไรมาจับนักศึกษาสัญญาณไรนะต้องมีเข้ามาเพื่อเป็นตัวบอกว่าขณะนี้จะส่งข้อมูลออกไปนะถ้าเกิดว่าจะเป็นยังไงจะทำการอ่านเข้าไปก็ต้องมีสัญญาณอะไรอีกตัวหนึ่งสัญญาณ readเข้ามาวงจรดีโคดพอร์ตส่งเข้าอย่างเดียวนะสัญญาณที่ว่าเนี่ยส่งเข้ามาวงจรดีโคดพอร์ตอย่างเดียวเพื่อนี้ดีโคดพอร์ตเนี่ยส่งสัญญาณไปหาพอร์ตต่างๆซึ่งตอนนี้ถ้าเรายกตัวอย่าง Z80 เราก็รู้แล้วว่าเราสามารถต่อเจ้า IC ออกมาเนี่ยแบบนี้ที่จะส่งข้อมูลออกได้ 60,000 กว่าตัว65535 65535ตัวแต่ในความเป็นจริงเราใช้ถึงขนาดนั้นมั้ยไม่หรอกนะถ้าหลุดจากไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องใช้พอร์ตเยอะๆอย่างมากก็หลายสิบแค่นั้นเองไอ้พวกไฟที่ใช้เยอะที่สุดก็คือไฟวิ่งของสมัยก่อนแต่ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงครับโรงงานอุตสาหกรรมนี่โอ้พอร์ตเยอะเลยที่จะต้องติดต่อนะเพราะเครื่องจักรทั้งโรงงานเขาให้เราไปทำไปซ่อมไหมไม่ซ่อมนี่อาจจะมีถ้าเราไม่เรียนตัวนี้เลยเราก็ไม่เข้าใจที่จะไปบำรุงรักษาให้เขาได้เลยนะอ้าวมาดูซิว่าวงจรดีโคดพอร์ตเราจะออกแบบยังไง

0: เย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสูบแล้ว

0: แล้วก็ปิดเกตทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสุญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกตสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกตออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกตสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกตสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกตด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกตมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกตมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกตนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกตเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกตสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอด

0: ครับ
1: เอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกตมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกตฮะเกตทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกตทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกรดสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคลายที่โคนเกรดสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองน้ำยามันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกตปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกตทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกตทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได้

ด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถุงหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันทั้งเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนัง

ข้อที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการบ่อคุณภาพน้ำและการเตรียมบ่อค่ะสำหรับเรื่องคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะต้องบอกว่ามีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอันมากเพราะว่าสัตว์น้ำที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำก็คือน้ำไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในบ่อในกระชังหรือว่าในตู้ปลานะคะสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำก็คือน้ำนั่นเองทั้งนี้เนื่องจากว่าสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำนั้นนะคะมีน้ำเป็นสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญต่อเรื่องของการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำนะคะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องของการเกิดโรคการสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นปัญหาคุณภาพน้ำหรือคุณภาพน้ำในการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นเป็นปัจจัยหลักสำคัญสำหรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนะคะจึงมีความสำคัญต่อการเลี้ยงเป็นอย่างยิ่งนะคะในการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะถ้าเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำในการเลี้ยงคุณสมบัติของน้ำนั้นนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ประการนั่นก็คือคุณสมบัติทางกายภาพหมายถึงคุณสมบัติของน้ำที่ตรวจวัดได้ง่ายมองเห็นได้ง่ายนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิของน้ำเราสามารถบอกได้ว่าอุณหภูมิของน้ำร้อนเย็นนะคะหรือว่าสีของน้ำความขุ่นคุณสมบัติที่2ของคุณภาพน้ำนั้นก็คือคุณสมบัติทางเคมีได้แก่คุณสมบัติที่เราอาจจะมองไม่เห็นต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดนะคะอย่างเช่นปริมาณออกซิเจนในน้ำนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำคุณสมบัติที่3ก็คือคุณสมบัติทางชีวภาพของน้ำได้แก่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำรวมกระทั่งถึงสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงด้วยแต่ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวนะคะและไม่ได้มีสัตว์น้ำอย่างเดียวนะคะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะที่อาจจะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำของเราสำหรับคุณสมบัติของน้ำนะคะที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำตัวแรกที่เราจะพูดคุยกันที่เราจะพูดถึงกันนั่นก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำหรือ temperature อุณหภูมิของน้ำมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของอากาศค่ะที่ตั้งของสถานที่เลี้ยงนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำนั้นผันแปรไปตามอุณหภูมิของอากาศนะคะในหน้าร้อนอุณหภูมิของน้ำก็จะสูงขึ้นนะคะผันแปรไปตามอุณหภูมิของอากาศสถานที่ตั้งก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าอยู่ในที่สูงเขตที่เป็นภูเขาอุณหภูมิของน้ำก็จะผันแปรไปตามที่ตั้งนอกจากนั้นยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของอุณหภูมิก็คือในเรื่องของความลึกของน้ำกระแสลมที่จะมีผลต่ออุณหภูมิของน้ำทั้งนี้อุณหภูมิของน้ำนะคะเราต้องบอกว่ามีผลต่อตัวสัตว์น้ำทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้เนื่องจากว่าอุณหภูมิของน้ำนะคะจะมีผลต่อสัตว์น้ำโดยตรงเนื่องจากสัตว์น้ำนั้นเป็นสัตว์เลือดเย็นคำว่าสัตว์เลือดเย็นหมายถึงอะไรคำว่าสัตว์เลือดเย็นหมายถึงสัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายของตัวมันผันแปรไปหรือเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมของสัตว์น้ำก็คือน้ำนั่นเองดังนั้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิของในร่างกายของสัตว์น้ำก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยสัตว์น้ำแต่ละชนิดนะคะมีความสามารถในการทนทานต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปได้แตกต่างกันนะคะสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าย่อมมีความสามารถในการที่จะทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำได้มากกว่านะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปก็จะไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์น้ำเองทั้งนี้ตามทฤษฎีที่กล่าวว่าถ้า

อุณหภูมินะคะเปลี่ยนไป10องศาจะทำให้เมตาบอลิซึมของสัตว์น้ำหรือในเรื่องของการกินการย่อยอาหารของสัตว์น้ำนั้นเปลี่ยนไป 2-3 เท่านะคะเพราะฉะนั้นในการเลี้ยงสัตว์น้ำปัจจัยหนึ่งที่ควรจะพิจารณาหรือดูก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนี่คือผลโดยตรงต่อตัวสัตว์น้ำนะคะนอกจากนั้นนะคะเรื่องของตัวเมตาบอลิซึมของตัวสัตว์น้ำแล้วนะคะอุณหภูมิของน้ำยังมีผลต่อการที่จะควบคุมในการที่จะเกิดโรคต่อสัตว์น้ำได้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากเมตาบอลิซึมภายในร่างกายของสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงความต้านทานโรคของสัตว์น้ำก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะผลทางอ้อมของอุณหภูมิของน้ำที่มีต่อตัวสัตว์น้ำนั่นก็คือมีผลอุณหภูมิของน้ำมีผลต่อพารามิเตอร์หรือคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นๆนะคะอย่างเช่นในเรื่องของปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำอุณหภูมิที่สูงขึ้นความสามารถในการละลายน้ำของออกซิเจนนั้นจะลดลงนะคะนอกจากนั้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะยังมีผลต่อเรื่องของสารพิษโลหะหนักที่ละลายอยู่ในน้ำนะคะอุณหภูมิที่สูงขึ้นสัตว์น้ำมีโอกาสที่ได้รับสารพิษโดยการดูดซึมเข้าไปสู่ร่างกายของสัตว์น้ำนั้นได้มากขึ้นนะคะนี่ก็คือผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของอุณหภูมิต่อตัวสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงในเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทยในบ้านเรานั้นโดยเฉลี่ยอุณหภูมิของน้ำจะมีค่าอยู่ระหว่าง 25-32 องศานะคะสัตว์น้ำหรือปลาสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำนี้ได้นะคะถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือกระทันหันถ้าเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะคะเรื่องอุณหภูมิของน้ำนี่มีผลอีกอย่างนึงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เราจะระมนส่งสัตว์น้ำไม่ว่าจะนำลูกสัตว์น้ำหรือพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยลงเลี้ยงในบ่อหรือการจับสัตว์น้ำนะคะคนถ่ายออกจากบ่อหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอุณหภูมิถ้าเปลี่ยนจากที่ต่ำไปที่สูงนะคะตรงนี้นะคะโดยเฉพาะถ้าจากที่ต่ำกว่าไปที่สูงนะคะถ้าเปลี่ยนช้าๆนะคะไม่เกิน3องศาก็จะไม่เกิดผลต่อตัวสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นกรณีที่นำสัตว์น้ำลูกสัตว์น้ำมาปล่อยเราก็มักจะพบว่าเขาจะมีการนำถุงบรรจุลูกสัตว์น้ำนั้นมาลอยหรือแช่ไว้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำสักครู่10นาทีถึง15นาทีก่อนที่จะปล่อยลูกสัตว์น้ำลงไปในบ่อนะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของความขุ่น turbidity ความขุ่นก็คือปริมาณสารแขวนลอยนะคะที่ขัดขวางไม่ให้แสงนั้นส่องผ่านลงไปในน้ำนะคะการวัดค่าความขุ่นนั้นจริงๆเขาวัดจากปริมาณของแสงเทียนที่มันลดการส่องผ่านลงไปในน้ำนะคะแต่ว่าความขุ่นนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากสารแขวนลอยสารแขวนลอยเหล่านี้มาจากอะไรมาจากตะกอนดินนะคะเศษซากตะกอนทั้งหลายนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกอินทรีย์วัตถุอื่นๆอย่างเช่นตัวเซลล์ของแพลงก์ตอนนะคะที่แขวนลอยหรือล่องลอยอยู่ในน้ำหรือเป็นอนินทรีย์วัตถุนะคะกรวดทรายต่างๆเหล่านี้ความขุ่นนะคะโดยทั่วไปแล้วมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะประโยชน์อาจจะเป็นช่วยทำให้สัตว์น้ำนั้นหลบหลีกจากการล่านะคะแต่ว่าโทษของมันนั้นส่วนใหญ่ที่เราพูดคุยกันก็คือความขุ่นนั้นจะทำให้มีผลต่อเรื่องของการที่ตะกอนต่างๆหรือสารแขวนลอยเหล่านี้ไปจับที่เหงือกของปลาหรือว่าสัตว์น้ำเป็นตัวขัดขวางในเรื่องของการหายใจของสัตว์น้ำทำให้การหายใจนั้นสะดุดหรือว่าติดขัดก็จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำได้นะคะนอกจากนั้นความขุ่นนะคะยังมีผลลดการส่งผ่านของแสงก็ทำให้แสงนั้นส่องลงไปในน้ำได้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นกำลังผลิตเบื้องต้นของแหล่งน้ำก็จะมีค่าลดลงหรือว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่จะส่งเสริมในเรื่องของการผลิตสัตว์น้ำเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากนั้นในผลเสียของเรื่องความขุ่นนั้นนะคะก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของการดูดซับพลังงานแสงทำให้ผิวหน้าน้ำนั้นมี
อุณหภูมิที่สูงขึ้นไปด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะผลโดยตรงต่อตัวสัตว์น้ำนอกจากเข้าไปอุดตันแล้วเนี่ยในเรื่องของซี่เหงือกแล้วนะคะจะมีผลต่อตัวการหายใจแล้วถ้าดูไปที่สัตว์น้ำเล็กๆอย่างเช่นไข่ของสัตว์น้ำหรือตัวอ่อนเหล่านี้ก็จะไปชะงักของการพัฒนาการของตัวอ่อนหรือไข่หรือลูกของสัตว์น้ำและก็ยังเป็นตัวลดการต้านทานของการเกิดโรคของสัตว์น้ำไปด้วยนะคะปกติความขุ่นเหล่านี้เราก็อาจจะกำจัดได้นะคะหรือว่าทำให้มันมีลดลงได้โดยวิธีกลนก็คือวิธีง่ายๆก็คือโดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะอีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้พวกอินทรีย์สารอย่างเช่นฟางหรือหญ้านั้นนะคะไปใส่ไว้มุมบ่อก็ช่วยลดความขุ่นที่เกิดขึ้นได้นะคะอีกตัวนึงที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของความค่าความโปร่งใสคือ transparency นะคะตัวนี้เป็นการวัดระยะความลึกของน้ำที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นแผ่นวงกลมขาวดำที่เรียกว่า sepsidis นะคะค่าใสที่เหมาะสมนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่าง30ถึง60เซนติเมตรค่าความโปร่งใสถ้าต่ำกว่า30เซนติเมตรมันมีความหมายว่าน้ำนั้นนะคะมีความขุ่นหรือมีตะกอนมากเกินไปนะคะ เราก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเพราะอย่างที่บอกก็จะส่งผลกระทบเรื่องของความขุ่น อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าความขุ่นมีผลต่อเรื่องของขัดขวางการหายใจการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่เราเลี้ยงนะคะในทางกลับกันถ้าค่าความโปร่งใสวัดได้มากกว่า60เซนติเมตรความหมายเขาก็คือน้ำมีความใสมากเกินไปหมายความว่าในแหล่งน้ำนั้นอาจจะไม่มีความอุดมหรือมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะเพราะนั้นสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงก็อาจจะไม่มีอาหารธรรมชาตินะคะเราอาจจะต้องช่วยแก้โดยการเพิ่มปุ๋ยลงไปเพื่อให้มีอาหารธรรมชาติค่าความขุ่นค่าความโปร่งใสเหล่านี้ก็จะได้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็คือ30ถึง60เซนติเมตรนะคะคุณสมบัติตัวต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH นะคะโดยปกติค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง14ค่าที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำมีค่าอยู่ในช่วง 6.5 ถึง 8.5 หรือ9นะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่ต่ำกว่า7เราเรียกว่ามันเป็นกรดและสูงกว่า7คือเป็นด่างจะเห็นได้ว่าค่าที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำมีค่าอยู่ระหว่างช่วงเป็นกลางหรือเป็นด่างเล็กน้อยนั่นก็คือ 6.5 ถึง 8.5 นะคะความเป็นกรดเป็นด่างมีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะมีผลต่อผลผลิตหรือการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำเพราะถ้าค่าความเป็นกรดเป็นด่างมีค่าต่ำนะคะเช่นอยู่ในช่วงที่เป็นกรดคือตั้งแต่4หรือต่ำกว่า4ลงไป อยู่ในช่วงที่เป็น4หรือ4ถึง6นะคะการเจริญเติบโตก็จะช้าหรืออยู่ในช่วง9ถึง11เนี่ยนะคะก็ไม่ค่อยเหมาะสมการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำก็ช้าลงแต่ถ้าต่ำกว่า4หรือมากกว่า11สัตว์น้ำหลายชนิดจะตายหรือทนอยู่ไม่ได้โดยแหล่งน้ำโดยทั่วไปนะคะจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง อยู่ในช่วงที่เป็นด่างเล็กน้อยคืออยู่ระหว่าง8นะคะการควบคุมทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนั้นนะคะ เราอาจจะต้องมีการปรับโดยการใช้วัสดุที่เรียกว่าปูนขาวนะคะทั้งนี้เนื่องจากในรอบวันนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นจะเกิดขึ้นได้โดยในเวลากลางวันนะคะมีการสังเคราะห์แสงของสิ่งมีชีวิตพวกพืชนะคะหรือแพลงต้นพืชก็จะมีผลทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นสูงขึ้นนะคะกับการในเวลากลางคืนเมื่อไม่มีการสังเคราะห์แสงนะคะมีแต่เฉพาะการหายใจของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นปลาที่เราเลี้ยงหรือพวกพืชที่อยู่ในน้ำหรือแพลงต้นพืชนะคะก็จะมีแนวโน้มทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นลดลงนะคะเพราะนั้นจะมีตัวที่ช่วยควบคุมทำให้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงในรอบวันเกิน2หน่วยนะคะเดี๋ยวจะมีคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นที่เราจะพูดถึงกันนะคะย้ำว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะในรอบวันควรจะมีค่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เกิน2หน่วยนะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปซึ่งจะเป็นตัวที่มีผลต่อตัวที่ช่วยควบคุมค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH นั่นก็คือค่าความกระด้างก็คือ hardness นะคะ
ค่าความกระด้างนั้นเราคิดจากค่าความเข้มข้นของปริมาณแคลเซียมหรือแมกนีเซียมก็คือพวกวัสดุปูนนะคะมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยควบคุมการเปลี่ยนแปลง pH ในรอบวันหรือความเป็นกรดเป็นด่างในรอบวันนะคะพวกวัสดุเหล่านี้นะคะมาจากการปูนขาวลงไปนะคะปูนตัวนี้เป็นตัวช่วยได้เช่นเดียวกันนะคะค่าที่เหมาะสมนั้นนะคะสำหรับค่าความกระด้างของน้ำนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่าง80ถึง200มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะแต่ว่าค่าความกระด้างของน้ำนั้นนะคะจะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเรารู้จักค่าความกระด้างกันทุกคนนะคะนะคะดูจากง่ายๆอย่างเช่นกรณีที่เราบอกว่าถ้าน้ำฝนนะคะเราเรียกว่าน้ำอ่อนไม่ใช่น้ำกระด้างแต่ถ้าน้ำกระด้างนะคะอย่างเช่นกรณีน้ำบาดาลกรณีน้ำบาดาลนั้นเป็นน้ำกระด้างนะคะเพราะมีปริมาณของแคลเซียมแมกนีเซียมละลายอยู่ในน้ำเป็นจำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติทั่วไปน้ำแหล่งน้ำที่เรานำมาเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาตินะคะไม่น้ำจากฝนก็ตามแต่เราไม่ได้เอาน้ำฝนมาใช้โดยตรงน้ำฝนก็รองรับเข้าไปในบ่อดินของเรานะคะเมื่อผ่านชั้นดินชั้นหินก็จะมีปริมาณแคลเซียมแมกนีเซียมจึงทำให้มีค่าความกระด้างอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะและค่าความกระด้างนั้นไม่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะสำหรับตัวที่คู่กันกับค่าความกระด้างนั่นคือค่าความเป็นด่างหรืออัลคาลินิตี้สองตัวนี้เป็นเพื่อนกันไปด้วยกันนะคะค่าความเป็นด่างนั้นเป็นความเข้มข้นของไบคาร์บอเนตและไฮดรอกซิลไอออนนะคะหรือไฮดรอกไซด์ที่อยู่ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรเช่นเดียวกันมีหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะเป็นตัวควบคุมไม่ให้ pH นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในรอบวันนะคะค่าความเป็นด่างหรืออัลคาลินิตี้นั้นที่เหมาะสมนั้นควรมีค่าอยู่ระหว่างนะคะ100ถึง200มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้ามีค่ามากกว่านี้ก็จะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำเช่นเดียวกันกับค่าความกระด้างนะคะทั้งค่าความเป็นด่างและค่าความกระด้างนั้นเป็นตัวช่วยควบคุมไม่ให้นะคะ pH ในรอบวันนั้นเปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไปนะคะทั้งสองตัวนี้เป็นคุณสมบัติของน้ำตัวดีที่คอยควบคุมคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นๆนะคะทั้งค่าความเป็นด่างและค่าความกระด้างที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะตัวมันไม่เป็นพิษแต่ต้องมีอย่างน้อย20มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้ามีต่ำกว่านี้นะคะก็จะทำให้แหละคุณสมบัติของน้ำตัวอื่นนั้นไม่เหมาะสมและก็น้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้ำก็จะไม่อุดมสมบูรณ์ก็ไม่เหมาะสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะคุณสมบัติตัวต่อไปซึ่งเป็นคุณสมบัติตัวสำคัญอีกเช่นเดียวกันนั่นคือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำนะคะออกซิเจนละลายน้ำหรือดิโซออกซิเจนนั้นเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงนะคะพืชน้ำที่อยู่ในแหล่งน้ำแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำนะคะสัตว์น้ำที่อยู่ในพื้นท้องน้ำที่เราไม่ได้เลี้ยงนะคะจำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจทั้งสิ้นนะคะจึงมีความสำคัญนะคะแหล่งที่มาของออกซิเจนมาจากแหล่งใดได้บ้างนะคะมาจากบรรยากาศนะคะซึ่งเราทุกคนก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจเช่นเดียวกันออกซิเจนในบรรยากาศสามารถละลายลงไปในน้ำได้นะคะจากกระบวนการแพร่ที่มีปริมาณออกซิเจนที่ไม่เท่ากันนะคะก็สามารถทำให้ออกซิเจนนั้นจากในบรรยากาศนั้นละลายลงไปในน้ำได้นะคะแต่ในน้ำสิ่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นตัวที่ทำให้มีปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศมากอีกตัวหนึ่งในน้ำมากนั่นอีกตัวหนึ่งก็คือการสังเคราะห์แสงของพืชในแหล่งน้ำจะมีพืชโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือกลุ่มที่เรียกว่าแพลงต้นพืชหรือพืชน้ำทั้งหลายนะคะเป็นตัวสังเคราะห์แสงแล้วก็ทำให้สร้างออกซิเจนและก็ทำให้ออกซิเจนนั้นอยู่ในน้ำอีกกระบวนการนึงก็คือกระบวนการทางเคมีก็เป็นกระบวนการที่ทำให้มีการผลิตออกซิเจนและก็ละลายลงไปในน้ำได้ในทางกลับกันนะคะสาเหตุที่ทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำนั้นลดไปหรือหายไปนะคะจากแหล่งน้ำอันดับแรกก็คือจากการหายใจจากการหายใจของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่เลี้ยงนะคะพืชน้ำนะคะสัตว์น้ำต่างๆนะคะรวมกระทั่งถึงนะคะกระบวนการที่เรียกว่าการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะคะอินทรีย์วัตถุทั้งหลายที่เรา
ไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์น้ำที่เราใส่เข้าไปสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงมีการตายนะคะหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมีการตายก็จะกลายเป็นอินทรีย์วัตถุทั้งหลายอินทรีย์วัตถุทั้งหลายเมื่อตายตกตะกอนลงไปที่พื้นก้นบ่อก็จะมีแบคทีเรียใช้ออกซิเจนเพื่อการย่อยสลายดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ทำให้ปริมาณออกซิเจนในแหล่งน้ำนั้นลดน้อยลงไปนอกจากนั้นก็มีกระบวนการทางเคมีนะคะหรือกระบวนการผสมกลมกลืนระหว่างน้ำแต่ละบริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนไม่เท่ากันนะคะจากบริเวณที่มีมากมีน้อยที่แตกต่างกันก็ทำให้ปริมาณออกซิเจนนั้นลดลงไปนะคะปริมาณออกซิเจนที่ควรจะมีที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะจะต้องมีไม่ต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะถ้ามีต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรนั้นนะคะในสัตว์น้ำบางประเภทที่ไม่มีอวัยวะช่วยหายใจก็จะมีอาการ เกิดขึ้นให้เรามองเห็นได้อย่างเช่นอาการลอยหัวโดยเฉพาะในช่วงเช้าทั้งนี้อย่างที่ เรารู้กันอยู่แล้วว่าในเวลากลางวันมีกระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นได้นะคะมีการหายใจตลอดเวลาแต่เวลากลางคืนนั้นนะคะไม่มีการสังเคราะห์แสงเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนมีแต่การใช้ออกซิเจนเพื่อการหายใจอย่างเดียวจึงทำให้ปริมาณออกซิเจนมันลดลงนะคะเราจะพบอาการปลาลอยหัวโดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าปริมาณออกซิเจนนั้นต่ำนะคะถ้าแต่สัตว์น้ำบางประเภทนะคะอย่างเช่นกลุ่มปลาดุกปลาช่อนนะคะเป็นสัตว์น้ำกลุ่มที่มีอวัยวะช่วยหายใจนะคะก็อาจจะทนต่อปริมาณออกซิเจนที่ต่ำกว่า3มิลลิกรัมต่อลิตรได้นะคะคุณสมบัติของน้ำตัวต่อไปที่เราจะคุยกันในส่วนนี้ก็คือเป็นเรื่องของสารประกอบไนโตรเจนนะคะสารประกอบไนโตรเจนนั้นในแหล่งน้ำมีอยู่3รูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกก็คือแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียนั้นมี2รูปก็คือรูปที่มีประจุและไม่มีประจุนะคะสารประกอบไนโตรเจนตัวที่2เราเรียกว่าไนไตรนะคะและสารประกอบไนโตรเจนตัวที่3ก็คือไนเตรตสารประกอบไนโตรเจนทั้ง3รูปไม่ว่าจะเป็นแอมโมเนียไนไตรหรือไนเตรตนะคะตัวที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะนั่นก็คือตัวแอมโมเนียแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีประจุนะคะเราเรียกว่าอันไอนิสแอมโมเนียและตัวไนไตรนะคะสองตัวนี้เป็นพิษต่อสัตว์น้ำตัวสารประกอบไนโตรเจนมาจากไหนสารประกอบไนโตรเจนนั้นส่วนใหญ่ก็มาจากอาหารของสัตว์น้ำที่เราใช้เลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์น้ำส่วนใหญ่เราจะให้อาหารที่มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้ำที่เป็นกลุ่มปลากินเนื้ออย่างเช่นกลุ่มปลาดุกนะคะปลาช่อนปลาหมอเหล่านี้นะคะเรามักจะให้เปอร์เซ็นต์โปรตีนค่อนข้างสูงมีเปอร์เซ็นต์โปรตีนอาจจะถึงมากกว่า 30% นะคะเพราะฉะนั้นในอาหารของสัตว์น้ำมูลของสัตว์น้ำหรือซากสัตว์น้ำที่ตายเมื่อทับถมลงไปในบ่อและอินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้นะคะเปลี่ยนสภาพโดยการย่อยสลายของจุลินทรีย์กลายเป็นอนินวัตอนินทรีย์วัตถุก็คือสารประกอบไนโตรเจนนะคะดังนั้นถ้าการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบปราณีตหรือแบบอินเทนซีฟในปัจจุบันที่มีการให้อาหารวันละหลายมื้อนะคะอาจจะมีปริมาณอาหารตกค้างที่เหลือค่อนข้างสูงจึงทำให้มีสารประกอบไนโตรเจนในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะถ้าแอมโมเนียนะคะถ้ามีค่าเกินมากกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือไนไตรนะคะมีประมาณ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตรเหล่านี้ก็จะเป็นพิษต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะแอมโมเนียนะคะ อาจจะมีผลในเรื่องของ เข้าไปอยู่ในเรื่องของในกระแสเลือดของสัตว์น้ำทำให้ขับถ่ายออกไม่ได้นะคะก็อาจจะมีผลถึงทำให้สัตว์น้ำนั้นตายได้นะคะนอกจากนั้นตัวแอมโมเนียไนไตรและไนเตรตนะคะตัวไนเตรตไม่เป็นพิษนะคะแต่ทั้ง3ตัวนั้นเป็นอนุพันธ์ซึ่งกันและกันหมายความว่ามันเปลี่ยนรูปหรือว่าแปลงร่างกลับไปกลับมาด้วยกันได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะแอมโมเนียสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรและเป็นไนเตรตโดยใช้จุลินทรีย์นะคะในทางกลับกันถ้าในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะคะจากตัวไนเตรตสามารถเปลี่ยนรูปไปเป็นไนไตรหรือเปลี่ยนรูปกลับไปเป็นแอมโมเนียได้นะคะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าสารประกอบไนโตรเจนทั้ง3ตัวนะคะสามารถเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมา
ขึ้นอยู่กับว่าจะมีสภาวะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนดังนั้นถ้าการเปลี่ยนรูปเหล่านี้หยุดอยู่ตรงไนตรไตรในปริมาณสูงหรือหยุดอยู่ตรงแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีไอออนนะคะเพราะนั้นจะเป็นปัญหาต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะแอมโมเนียในรูปที่ไม่มีไอออนและไนตรไตรเป็นพิษต่อสัตว์น้ำนะคะสำหรับคุณสมบัติของน้ำตัวสุดท้ายที่จะคุยกันในส่วนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตในน้ำนะคะสิ่งมีชีวิตในน้ำหรือคุณสมบัติของทางชีวภาพตัวนี้นะคะที่อยากจะคุยด้วยก็คือเรื่องของแพลงก์ตอนในน้ำนะคะแพลงก์ตอนก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในน้ำนะคะมีสองกลุ่มหลักๆก็คือแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์และอาจจะรวมไปถึงจุลินทรีย์ในกลุ่มที่เป็นผู้ย่อยสลายได้ด้วยนะคะในตัวของแพลงก์ตอนพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตพวกพืชเช่นเดียวกันกับพืชที่อยู่บนบกก็คือมีความสามารถในการสังเคราะห์แสงและก็มีประโยชน์ในเรื่องของการที่จะผลิตออกซิเจนเพื่อใช้สำหรับการหายใจของสัตว์น้ำแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหลายส่วนแพลงก์ตอนสัตว์นะคะก็จะสามารถกินแพลงก์ตอนพืชเป็นอาหารเป็นเรื่องของระบบนิเวศทั้งตัวแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารในธรรมชาติของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่เราใช้เลี้ยงกันก็ได้หรือเรามีการเพาะเลี้ยงนะคะสัตว์น้ำวัยอ่อนอาหารธรรมชาติเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนเหล่านี้ในกลุ่มของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์ที่คุณรู้จักกันก็อย่างเช่นการผลิตน้ำเขียวคอเรล่านะคะการผลิตลายแดงการผลิตลายน้ำการผลิตโลติเฟอร์เหล่านี้นะคะเป็นอาหารของสัตว์น้ำแต่ในธรรมชาติในบ่อเลี้ยงเราสามารถสร้างอาหารเหล่านี้เกิดขึ้นได้โดยการเติมพวกวัสดุปุ๋ยนะคะก็จะเกิดอาหารสัตว์น้ำพวกนี้นะคะส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือจุลินทรีย์เป็นกลุ่มพวกผู้ย่อยสลายหรือดีคอมโพสในการที่จะย่อยสลายซากต่างๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์น้ำที่เราเลี้ยงอาหารที่เหลือนะคะมูลของสัตว์น้ำเหล่านี้นะคะเพื่อเปลี่ยนจากอินทรีย์วัตถุให้กลายไปเป็นอนินทรีย์วัตถุนะคะสำหรับเรื่องคุณสมบัติของน้ำนะคะที่นั้นกล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติทางกายภาพที่เห็นง่ายนะคะตรวจวัดได้ง่ายคุณสมบัติทางเคมีหรือคุณสมบัติทางชีวภาพเหล่านี้นะคะก็จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตนะคะในเรื่องของผลผลิตที่เราต้องการหรือมีผลต่อการเกิดโรคนะคะการสืบพันธุ์ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกอย่างสมดุลคุณสมบัติน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตทำให้ได้ผลผลิตดังเป้าหมายนะคะสำหรับหัวข้อต่อไปที่เราจะคุยกันอีกหัวข้อหนึ่งก็เรื่องของการเตรียมบ่อสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะก่อนอื่นดิฉันคงต้องแนะนำประเภทของบ่อก่อนนะคะประเภทของบ่อที่นิยมใช้เลี้ยงสัตว์น้ำกันก็อาจจะมีอยู่ด้วยกันเรนขอแนะนำว่าเป็น4ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือบ่อดินนะคะบ่อดินเหล่านี้ก็จะมีเรื่องของการขุดบ่อสร้างบ่อจะมีสโลปของบ่อนะคะแล้วก็คุณสมบัติที่สำคัญก็คือคุณสมบัติของดินที่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้นะคะประเภทที่2ก็ของบ่อก็คือบ่อซีเมนต์นะคะลักษณะบ่อซีเมนต์เหล่านี้มีลักษณะตั้งแต่บ่อซีเมนต์กลมแบบง่ายที่เราซื้อมาหรือว่าเป็นบ่อซีเมนต์ที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เราสร้างขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือประเภทของสัตว์น้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกแบบนึงก็คือพวกบ่อพลาสติกหรือบ่อไฟเบอร์ก๊าซหรือปัจจุบันมีการนิยมใช้ลักษณะของผ้าพลาสติกขึงทำเป็นลักษณะบ่อตื้นๆที่เลี้ยงสัตว์น้ำประเภทกลุ่มสัตว์น้ำสวยงามก็ได้นะคะเหล่านี้ก็สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้รวมกระทั่งถึงประเภทสุดท้ายเดนขอแนะนำในส่วนนี้ก็คือกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะจำเป็นจะต้องไปวางไว้ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอีกครั้งนึงหรือวางไว้ในแหล่งน้ำเช่นในแม่น้ำหรือในคลองอีกประเภทหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะสำหรับขั้นตอนการเตรียมบ่อนะคะสำหรับการเตรียมบ่อนั้นนะคะคงต้องแยกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือการเตรียมบ่อที่เป็นบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้วนะคะอันนี้คงต้องเน้นไปที่ลักษณะที่เป็นบ่อดินมากกว่านะคะสำหรับบ่อเก่าที่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาแล้วจะเลี้ยงมากี่รอบกี่ครั้งแล้วนะคะในการเตรียมบ่อลำดับแรกเลยก็คือต้องระบายน้ำออกจากบ่อก่อนนะคะหลังจากเก็บเกี่ยว
สัตว์น้ำไปแล้วนะคะก็ต้องมีการสูบถ่ายน้ำออกจากบ่อนะคะเมื่อถ่ายน้ำออกจากบ่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราอาจจะพบว่าอาจจะมีวัชพืชขึ้นข้างบ่อมีสัตว์ตัวปลานะคะอาจจะมีกลุ่มปลาที่เป็นไม่ใช่ปลาที่พึงประสงค์อย่างเช่นที่ถ้าเราเลี้ยงในกลุ่มปลากินพืชถ้ามีกลุ่มปลากินสัตว์นะคะอย่างเช่นปลาช่อนปลาหมอเหล่านี้เราอาจจะต้องกำจัดออกไปหรืออาจจะมีศัตรูปลาตัวอื่นๆอย่างเช่นมีกลุ่มหอยเชอร์รี่มากเกินไปมีกลุ่มกบเขียดต่างๆเหล่านี้หรืออย่างเช่นพวกงูนะคะเพราะนั้นสัตว์น้ำเหล่านี้ศัตรูปลาเหล่านี้หรือวัชพืชอาจจะต้องมีการกำจัดจะโดยวิธีกลโดยการใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์หรือใช้วิธีการถากถางหรือในกลุ่มศัตรูปลาอาจจะต้องมีการใช้วัสดุอย่างเช่นสารเคมีอย่างที่นิยมใช้กันก็คือพวกโลตินหรือกากชานะคะในการที่จะนำไปสาดหรือหว่านในบ่อแต่การใช้โลตินหรือกากชานั้นจะต้องมีน้ำอยู่ในบ่ออยู่บ้างนะคะจึงจะสามารถแช่หรือทำให้ศัตรูปลาเหล่านี้ตายไปได้แล้วก็กำจัดออกไปนำออกไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลอกเลนนะคะพูดคุยกันในเรื่องของคุณภาพน้ำแล้วว่านะคะซากอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เหลือนะคะซากสัตว์น้ำที่ตายนะคะมูลสัตว์น้ำนะคะต่างๆเหล่านี้จะทับถมอยู่ที่พื้นก้นบ่อนะคะอยู่ที่โคลเลนตะกอนก้นบ่อวิธีการเราควรลากเลนหรือว่าลอกเลนนะคะอาจจะใช้วิธีกลแบบง่ายๆในแบบโบราณก็คือใช้กระดานปัดเลนนะคะหรือปัจจุบันก็จะมีเครื่องดูดเลนนำออกไปนะคะแต่ว่าเลนที่นำออกนั้นก็อาจจะต้องมีการนำออกไปทำคันบ่อถมคันบ่อหรือมีบ่อเก็บพักเลนเอาไว้นะคะเพราะว่าโคลเลนก้นบ่อนั้นมักจะพบว่ามีอินทรีย์วัตถุนะคะจะต้องมีการบำบัดนะคะวิธีการบำบัดโคลเลนก้นบ่ออันหนึ่งเมื่อเราลอกเลนหรือปาดเลนก้นบ่อแล้วเนี่ยนะคะก็คือใส่พวกวัสดุปูนเข้าไปนะคะวัสดุปูนก็คือปูนขาวที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะหรือจะใช้วัสดุปูนที่มีคุณภาพอย่างเช่นปูนเผาก็ได้นะคะปูนขาวโดยทั่วไปหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะคะโดยทั่วไปก็ใช้ 50-100 กิโลกรัมต่อไร่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณสมบัติของดินที่มันมีสารพิษค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องมีการทดสอบว่าจะใช้ปริมาณปูนขาวเพิ่มขึ้นตามความต้องการของดินนะคะดินเลนต่างๆเหล่านี้นะคะเราลอกเลนเพื่อกลับหน้าดินเพื่อทำให้ดินได้รับอากาศเพื่อให้เกิดการย่อยสลายได้ดีขึ้นนะคะเพื่อช่วยเร่งนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีกระบวนการที่ใส่พวกกลุ่มจุลินทรีย์อย่างเช่นที่เรารู้จักกันในกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นพวกชีวภาพน้ำหมักทั้งหลายเหล่านี้ก็จะช่วยเร่งนำมาฉีดพ่นได้เพื่อให้อินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้นั้นมีการย่อยสลายหรือบำบัดไปได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นควรตากบ่อให้แห้งค่ะวิธีการก็คือตากบ่อให้แห้งนี้ก็ไม่ต้องใช้เกี่ยวกับฤดูกาลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องวางแผนว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่าการตากบ่อให้แห้งนั้นเป็นวิธีการที่ทำให้พื้นก้นบ่อนั้นมีการฟื้นฟูหรือปรับสภาพได้นะคะถ้าเป็นหน้าร้อนก็อาจจะใช้เวลา 3-5 วันแต่ถ้าเป็นหน้าอื่นนะคะอาจจะต้องใช้เวลามากเกินกว่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็สูบน้ำเข้าบ่อแล้วก็มีการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของบ่อด้วยการใส่ปุ๋ยนะคะแต่ถ้าเป็นประเภทบ่อใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาก่อนเลยนะคะในลักษณะบ่อดินที่มีการขุดบ่อขึ้นเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นมาใหม่อันดับแรกที่ควรจะพิจารณาก็คือเรื่องของการวัดค่า pH ของน้ำนะคะทั้งนี้เพราะค่า pH ของน้ำนั้นเกี่ยวข้องกับค่า pH ของดินนะคะเมื่อเติมน้ำเข้าไปในบ่อแล้วเนี่ย เราต้องมีการวัดค่า pH ของน้ำก่อนนะคะเพราะแหล่งน้ำเพราะบ่อขุดใหม่บางแหล่งเนี่ยนะคะพบว่าเมื่อขุดลงไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่บ่อมีความลึก 1.5 หรือ1เมตรเนี่ยนะคะอาจจะไปถึงชั้นดินชั้นล่างเมื่อใส่น้ำไปจะพบว่ามันจะมีค่า pH ค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะถ้าดินบริเวณนั้นเป็นดินนานะคะเมื่อขุดไปแล้วเนี่ยดินนาที่มีการทำนามาจะมีการสะสมของพวกปุ๋ยเคมีนะคะซึ่งจะมีผลทำให้ค่า pH ของน้ำนั้นมีค่าเป็นกรดคือต่ำกว่า7โดย
อาจจะอยู่ที่4หรือ5ซึ่งถ้า pH 4ถึง5เนี้ยก็จะมีผลทำปุ๋ยคอกก็ใช้ในอัตรา200ถึง250ต่อไร่นะคะแล้วก็สูบน้ำเข้าบ่อทิ้งไว้1ถึง2สัปดาห์เพื่อสร้างอาหารธรรมชาติแล้วก็อาจจะต้องมี

การตรวจวัด pH ของน้ำเป็นระยะในช่วงการสร้างบ่อใหม่แบบนี้นะคะถัดมาเรื่องของการจัดการบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำนั้นนะคะยันคงต้องขอคุยในเรื่องของระดับน้ำในบ่อและก็การเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะระดับน้ำในบ่อเนี่ยนะคะที่เราใส่เข้าไปไม่ว่าจะบ่อใหม่หรือบ่อเก่าก็ตามโดยปกติทั่วไปบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำก็ควรมีระดับน้ำอยู่ในระหว่าง 1-1.5 เมตรนะคะเพราะว่าถ้าระดับน้ำที่ตื้นกว่า1เมตรเนี่ยนะคะถ้าเป็นในระยะที่เป็นสัตว์น้ำวัยอ่อนก็เหมาะสำหรับสัตว์น้ำวัยอ่อนในช่วงแรก 1-2 สัปดาห์นะคะแต่หลังจากนั้นเมื่อสัตว์น้ำมีอายุมากขึ้นนะคะต้องการพื้นที่มากขึ้นก็อาจจะต้องเพิ่มระดับน้ำให้ได้ 1-1.5 เมตรเพราะถ้าระดับน้ำตื้นการเปลี่ยนแปลงแรกที่จะเกิดขึ้นกับอุณหภูมิกับคุณสมบัติของน้ำก็คือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำนะคะแต่ถ้าระดับน้ำมากเกิน 1.5 เมตรเช่นเป็น2เมตรหรือมากกว่านั้นนะคะก็จะมีผลในเรื่องของการส่องผ่านของแสงลงไปการส่องผ่านของแสงก็จะมีผลต่อในเรื่องของการสังเคราะห์แสงของพืชหรือว่าถ้าที่ลึกมากเกินไปเนี่ยนะคะสัตว์น้ำถ้าเป็นสัตว์น้ำใบอ่อนการเคลื่อนที่ขึ้นมากินอาหารโดยเฉพาะปัจจุบันนั้นการกินอาหารนั้นเราใช้ลักษณะของอาหารที่เป็นอาหารลอยน้ำมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสัตว์น้ำต้องใช้พลังงานในการที่จะว่ายจากพื้นท้องน้ำขึ้นมาถึงผิวหน้าน้ำถ้าบ่อลึก 2-3 เมตรก็จะทำให้เสียพลังงานนะคะการเจริญเติบโตก็จะลดลงนะคะลักษณะอีกอันหนึ่งที่เราควรจะพิจารณาในเรื่องของการจัดการบ่อก็คือควรหมั่นสังเกตสีของน้ำนะคะสีของน้ำเป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของน้ำหรือความเหมาะสมที่จะศึกษาคุณภาพของน้ำได้นะคะถ้าสีของน้ำเป็นสีคล้ำมากเกินไปนะคะก็อาจจะบอกว่ามีน้ำเสียมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือเราอาจจะสังเกตนอกจากสีของน้ำก็คืออาการลอยหัวของสัตว์น้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการระบายน้ำส่วนที่เน่าเสียออกไปได้บ้างนะคะการระบายน้ำส่วนเน่าเสียนั้นส่วนใหญ่จะเป็นน้ำที่อยู่ที่พื้นท้องน้ำมากกว่านะคะก็จะต้องมีการสูบถ่ายน้ำในส่วนที่พื้นท้องน้ำถ่ายออกไปสักเดือนละ 1-2 ครั้งแล้วการเพิ่มน้ำหรือเติมน้ำใหม่เข้ามานั้นเป็นการช่วยทำให้ปรับปรุงในเรื่องของคุณสมบัติของน้ำทำให้คุณสมบัติของน้ำในหลายพารามิเตอร์หรือหลายตัวนั้นดีขึ้นสัตว์น้ำก็เจริญเติบโตเหมือนเป็นการถ่ายน้ำเสียออกทิ้งไปแล้วก็นำน้ำดีหรือน้ำใหม่กลับเข้ามานะคะการจัดการต่อไปก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยที่นิยมใช้นะคะส่วนใหญ่ก็ได้มีสี่ประเภทด้วยกันนะคะอย่างเช่นปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยมูลสัตว์ทั้งหลายนะคะก็ใช้สัก 200-250 กิโลกรัมต่อไร่ก็ได้นะคะหรือว่ากลุ่มในปุ๋ยพืชสดนะคะถ้าเป็นกลุ่มปุ๋ยพืชสดอาจจะต้องใช้ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะ 1,200-1,500 กิโลกรัมต่อไร่หรือปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมัก600-700กิโลกรัมต่อไร่ถ้าเป็นกลุ่มปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักแนะนำว่าให้ใส่ไว้ในมุมบ่อนะคะเพราะว่าจะพวกนี้ยังมีการย่อยค่อยๆย่อยสลายไปแต่ถ้าเป็นปุ๋ยคอกนั้นนะคะสามารถหว่านได้ทั่วๆบ่อได้แต่ย้ำว่าปุ๋ยคอกต้องเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ในกลุ่มที่แห้งแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยเคมีนะคะอาจจะมีปุ๋ยเคมีนี้ใช้ในปริมาณไม่มากนะคะต้องคอยหมั่นสังเกตสิ่งน้ำนะคะแล้วการใส่ปุ๋ยนั้นเหมาะสำหรับในกลุ่มปลาที่เป็นลักษณะกลุ่มปลากินพืชมากกว่านะคะการจัดการต่อไปก็คือเรื่องของการใส่วัสดุปูนขาวนะคะวัสดุนี้สำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำคงต้องมีไว้ประจำฟาร์มหรือประจำบ่อนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ช่วยปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนะคะนอกจากนั้นยังเป็นตัวที่ช่วยเพิ่มค่าความเป็นด่างและความกระด้างคือด้วยนะคะถ้าค่าความเป็นด่างหรือความกระด้างมีในเกณฑ์พอเหมาะนะคะมากกว่า100มิลลิกรัมต่อลิตรก็จะช่วยทำให้การเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็นด่างในรอบวันนั้นเกิดขึ้นได้น้อยนะคะหรือไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะคะในกลุ่มปูนขาวเหล่านี้ยังเป็นตัวช่วยกำจัดเชื้อโรคแล้วก็ศัตรูของปลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเตรียมบ่อใหม่นะคะหรือหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราจำเป็นจะต้องใส่พวกวัสดุปูนขาวหว่านทั่วบ่อนะคะโดยการหว่านแห้งนะคะแต่ถ้าเป็นในช่วงที่มีการเลี้ยงปลามีปลาหรือมีสัตว์น้ำอยู่ในน้ำและจำเป็นอย่างเช่นหลังฝนตกใหม่ๆนะคะ

เราอาจจะต้องมีการใส่ปูนขาวเพื่อช่วยปรับเพราะว่ามีน้ำฝนลงไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเราเพิ่มมากขึ้นนั้นแนะนำว่าการใช้ปูนขาวจะต้องเอาปูนขาวมาละลายน้ำให้เป็นน้ำขุ่นๆแล้วสาดอย่าสาดเป็นลักษณะผงลงไปนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะในกลุ่มสัตว์น้ำที่เป็นพวกที่ไม่มีเกล็ดอย่างเช่นกลุ่มปลาดุกนะคะเพราะว่าถ้าปูนขาวจะโดนกับผิวหนังของตัวปลาโดยตรงก็จะเป็นอันตรายนะคะเพราะนั้นย้ำว่าในขณะที่มีปลาหรือมีน้ำอยู่ในบ่อการใส่วัสดุปูนต้องละลายน้ำก่อนจึงจะนำไปใส่ได้นะคะนอกจากนั้นการใส่วัสดุปูนยังเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยที่เราใส่ลงไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าถ้าค่าของความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมนะคะก็จะทำให้ปุ๋ยที่เราใส่ลงไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยทั่วไปอัตราการใส่ปูนขาวก็อยู่ในอัตรา 60-100 กิโลกรัมเกลือแกงแบบที่เราใช้ในบ้านนะคะแต่ว่าใช้เป็นเกลือแกงเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะคะเพราะว่าตัวเกลือแกงนั้นช่วยในการปรับสภาพของน้ำแล้วก็ช่วยเพิ่มไอออนในน้ำนะคะช่วยปรับสมดุลของเกลือแร่นะคะโดยเฉพาะบางครั้งถ้าปลามีอาการเหมือนมีโรคเกิดขึ้นบ้างเราก็อาจจะใช้เกลือแกงสาดหรือหว่านลงไปทั่วๆบ่อนะคะในอัตรา 200-300 กิโลกรัมต่อไร่นะคะอีกเรื่องนึงในการจัดการบ่อก็คือการตรวจสภาพพื้นก้นบ่อโดยเฉพาะบ่อที่เลี้ยงสัตว์น้ำติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจจะมีอินทรีย์วัตถุตกค้างอยู่ที่พื้นก้นบ่อในปริมาณมากนะคะควรตรวจสภาพพื้นก้นบ่ออย่างเช่นลองเดินย่ำลงไปที่พื้นก้นบ่อถ้าดินก้นบ่อหรือว่าตักดินก้นบ่อมาเนี่ยพบว่ามีสีดำคล้ำหรือมีแก๊สผุดขึ้นมากลุ่มนี้คือแก๊สไข่เน่าไฮเดรนซัลไฟด์นะคะก็ต้องมีการจัดการระหว่างการเลี้ยงหรือรังการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะโดยการปะเลนหรือว่าใส่วัสดุปูนนะคะทีนี้เรื่องของการจัดการบ่อในสุดท้ายนี้ที่อยากจะบอกแนะนำในส่วนนี้นะคะนั่นก็คือการปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะจากการเลี้ยงทั้งหลายถ้าเราเตรียมทั้งหมดแล้วนะคะเราเตรียมพร้อมทั้งหมดแล้วเราตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นระยะก็แล้วนะคะแต่ว่าถ้าบางครั้งจะมีประเด็นปัญหาในเรื่องของคุณภาพน้ำที่จะเกี่ยวโยงไปเรื่องของการเกิดโรคได้ก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำอย่างเช่นการพักน้ำมีบ่อพักน้ำสัก 30% ของพื้นที่การเลี้ยงทั้งหมดนะคะแล้วก็มีบ่อพักน้ำเหล่านี้นำน้ำนั้นบำบัดแล้วก็นำกลับมาใช้นะคะหรือว่านำน้ำจากธรรมชาติมาพักไว้ก่อนนำไปใช้ในฟาร์มนะคะอันที่สองก็คือเรื่องของการกรองและก็การตกตะกอนนะคะหมายถึงว่าอาจจะต้องมีการน้ำที่ในธรรมชาติที่นำมาใช้อาจจะต้องมีการกรองโดยพวกกรองกรวดกรองทรายหลังนี้หรือปล่อยให้ตกตะกอนจึงจะกลับนำมาใช้นะคะหรืออันที่สามคือเรื่องการระบายและการเติมน้ำใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำนะคะโดยปกติในแต่ละเดือนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำบ้างโดยการสังเกตสีของน้ำนะคะแล้วก็เติมมาน้ำใหม่จากบ่อที่เราพักไว้นะคะจะดีกว่ารับจากธรรมชาติโดยตรงในระหว่างข้อที่4ก็คือเรื่องในระหว่างการเลี้ยงถ้ามีการโดยเฉพาะท่านิยมนะคะอย่างเช่นในกลุ่มของการเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะอากาศที่ใช้เลี้ยงกุ้งอาจจะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีอากาศปิดนะคะอาจจะมีการเติมอากาศมีใบพัดเครื่องให้อากาศเติมอากาศลงไปอันนี้ก็ช่วยทำให้ผลผลิตนั้นเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะอันที่5ก็คือการควบคุมระดับความลึกของน้ำนะคะอย่างที่บอกไปแล้วถ้าระดับความลึกของน้ำตื้นเกินไปลึกเกินไปก็จะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำอาจจะต้องควบคุมให้ได้1เมตรถึง 1.5 เมตรโดยปกติก็หยุดอยู่ที่ 1.5 เมตรนะคะแล้วอันที่6ก็คือเรื่องของการระบบน้ำหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่หรือระบบปิดในระบบฟาร์มที่เป็นฟาร์มโดยเฉพาะฟาร์มกุ้งนะคะจะมีการไม่รับน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีระบบน้ำใช้ระบบน้ำปิดเพื่อป้องกันการเกิดโรคแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคก็อาจจะต้องมีการมีสารเคมีใส่สารเคมีอย่างเช่นมีการใส่ฟอร์มาลีนนะคะการใส่เกลือแกงหรือการใส่ยาคอปเปอร์ซัลเฟตหรือว่าชนิดของยาบางชนิดเพื่อป้องกันการเกิดโรคนะคะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่จะมีผลต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดก็จะมีผลที่ทำให้ไปบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่เราต้องการก็คือผลผลิตของสัตว์น้ำที่ดีค่ะทั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับฟังชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.rchannel.net สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะ

ฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อ

0: ยางก็คือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออะลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tilt lift นะครับ tilt lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทยาชูสุขนะคะอาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีนะคะวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องส่วนประกอบของอาหารแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการเน่าเสียของอาหารนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เนี่ย อาหารเนี่ยจะมีความหลากหลายมากนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะในตัวฉลากอาหารเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเรื่องของข้อมูลมากมายนะคะสิ่งที่สังเกตได้อย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการระบุวันหมดอายุนะคะของผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยจะมีหลากหลายมากนะคะเพราะนั้น อายุการเก็บรักษาคืออะไรนะคะสังเกตได้ว่าเราจะมีตัวอักษรนะคะ MFG MFD EXP นะคะเยอะแยะมากมายมันคืออะไรนะคะเรามาดูกันว่าข้อความเหล่านี้เนี่ยอายุการเก็บรักษาก็คือการที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตขึ้นมานะคะช่วงเวลาหนึ่งระยะเวลานั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ยังคงเป็นที่คุณภาพเป็นที่ต้องการนะคะก็คือมีคุณภาพทางด้านอาหารรสชาติลักษณะเนื้อสัมผัสแล้วก็ลักษณะปรากฏที่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคจนถึงนะคะจนถึงเวลาที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยผู้บริโภคไม่ต้องการหรือไม่ยอมรับหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะย้ำว่าเป็นไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะจนถึงเวลาที่ผลิตภัณฑ์นั้นนะคะไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคนะคะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะข้อกำหนดก็คือในที่นี้จะเกี่ยวข้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะในเรื่องของการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุนะคะก็คืออย่างอาหารในภาชนะบรรจุก็คืออาหารที่มีภาชนะห่อหุ้มนะคะเพื่อสะดวกในการจำหน่ายนะคะเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีภาชนะบรรจุที่หลากหลายมากมายนะคะทีนี้คำว่าหมดอายุนะคะคำว่าหมดอายุกับควรบริโภคก่อนเนี่ยแตกต่างกันนะคะคำว่าหมดอายุก็คือวันที่แสดงสิ้นสุดการสิ้นสุดของคุณภาพของอาหารนะคะซึ่งภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาแล้วก็หลังจากวันนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่สามารถวางจำหน่ายได้นะคะส่วนคำว่าบริโภคก่อนนะคะก็คือการสิ้นสุดของนะคะการสิ้นสุดของช่วงเวลาที่อาหารยังคงคุณภาพดีนะคะภายใต้เงื่อนไขการเก็บรักษาแล้วก็อาหารนั้นเนี่ยไม่สามารถวางจำหน่ายได้เช่นกันทีนี้ต่างกัน2คำนี้เนี่ยนะคะคำว่าหมดอายุเนี่ยก็คือสิ้นสุดคุณภาพนะคะในขณะที่ควรบริโภคก่อนก็คือสิ้นสุดของคุณภาพดีนะคะสังเกตนิดนึงนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยคำว่าคุณภาพคืออะไรเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะคะอย่างผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะเป็นนมเปรี้ยวยี่ห้อนะคะแต่ต่างกันที่เรื่องของการprocess นะคะเรื่องของการกระบวนการผลิตอันนี้เนี่ยเป็นนม pasteurized นะคะในขณะที่อันนี้เนี่ยเป็นนมที่การฆ่าเชื้อโดยวิธีการ sterilize นะคะเพราะนั้นภาชนะบรรจุก็ต่างกันนะคะตัวนี้เนี่ยจะระบุเป็น exp นะคะในขณะที่ตัวนี้ระบุควรบริโภคก่อนนะคะซึ่งเรามาดูกันว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเลขตัวอักษรพวกนี้คืออะไรนะคะซึ่งรวมความแล้วเนี่ยอายุการเก็บรักษาเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตขึ้นมาระหว่างนั้นเนี่ยยังคงคุณภาพนะคะครบถ้วนนะคะก็คือคุณค่าทางอาหารรสชาตินะคะเนื้อสัมผัสเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคจนถึงเวลาที่ผลิตภัณฑ์นั้นไม่เป็นที่ยอมรับหรือไม่ปลอดภัยอันนี้นะคะเรามาดูตัวอักษรนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะอันแรกก็คือ MFG นะคะก็ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวเนี่ย อย่างตัวนี้ค่ะระบุวันผลิตใช้คำว่าผลิตเลยนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างก็ระบุทั้งวันผลิตและวันหมดอายุนะคะอย่างอันนี้เป็น MFG นะคะ MFG แล้วก็บางครั้งก็เราอาจจะเจอใช้คำว่า MFD นะคะก็คือเป็นเรื่องของ manufacturing date หรือ manufacturer date นะคะก็คือวันผลิตนะคะในขณะที่ EXP นะคะ EXP เนี่ยตัวนี้ค่ะ EXP
ก็คือระบุวันหมดอายุนะคะวันหมดอายุต่างกับคำว่าควรบริโภคก่อนนะคะวัน

หมดอายุเนี่ยไม่ควรที่จะดื่มหรือรับประทานนะคะทันทีก็จะมีคำแนะนำไว้ห้ามบริโภคหลังวันหมดอายุมันจะมีข้อความอยู่นะคะในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าควรบริโภคก่อนเนี่ยก็คือเป็นคำแนะนำว่าควรจะบริโภคภายในวันนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราเก็บรักษาดีๆเราบริโภคหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่ก็เป็นคำแนะนำว่าควรบริโภคก่อนนะคะก็จะมีข้อความที่ต่างกันอยู่นะคะเพราะนั้นคำว่าควรบริโภคก่อนในที่นี้ก็คือจะเป็น BB แล้วก็ BBE นะคะมาจากคำว่า best before แล้วก็ best before end อันนี้อันเดียวกันนะคะก็คือใช้คำว่าควรบริโภคก่อนนะคะทีนี้คุณภาพคืออะไรนะคะเราพูดถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์คืออะไรเนี่ยเราพูดกันเยอะแยะมากมายเรามาดูว่าคุณภาพคืออะไรนะคะคุณภาพก็คือความเหมาะสมกับการใช้งานนะคะเราว่าถ้าเราต้องการที่จะดื่มผลิตภัณฑ์บางอย่างนะคะต้องการบริโภคเนี่ยบริโภคก็ต้องการให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เหมือนกับเพื่ เป็นอาหารนะคะเป็นความต้องการทีนี้ก็จะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าหรือข้อกำหนดต่างๆเพราะนั้นถ้าผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุเนี่ยนะคะหรือมีราหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบริโภคเนี่ยเราเนี่ยบริโภคไม่ได้ละนะคะก็จะเป็นอันตรายแต่ว่าถ้าถามว่าเราเอาไปให้เป็นอาหารสัตว์นะคะก็ยังเหมาะสมกับการใช้เป็นอาหารสัตว์ได้นะคะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการใช้งานคือถ้าใช้ในการบริโภคเนี่ยก็ยังเหมาะสมอยู่ทีนี้ถ้าไม่เหมาะสมกับการบริโภคแล้วก็ยังเหมาะสมกับการเป็นอาหารสัตว์หรือการไปทำเป็นปุ๋ยหมักหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นน้ำหมักต่างๆเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมทีนี้สำคัญเลยนะคะคุณภาพเนี่ยก็คือสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคต้องการนะคะว่าเราต้องการไปใช้ประโยชน์ยังไงเพื่ออะไรนะคะแล้วก็เน้นที่ความพึงพอใจเป็นหลักนะคะเพราะนั้นสรุปแล้วก็คุณภาพก็คือความเหมาะสมกับการใช้งานนะคะการเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคของลูกค้านะคะในสิ่งที่ลูกค้าอยากได้และพึงพอใจนะคะทีนี้ในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยคุณภาพที่ผู้บริโภคต้องการเนี่ยอย่างแรกก็คือเวลาเราเลือกซื้อสินค้าเนี่ยเราก็จะมองวัตถุดิบนะคะว่ามองผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะสิ่งแรกที่เห็นก็คือลักษณะปรากฏทางกายภาพนะคะก็จะมีเรื่องของรูปร่างรูปทรงสีลักษณะปรากฏแล้วก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมนะคะอย่างภาชนะบรรจุเนี่ยยังคงรูปร่างที่เป็นที่ต้องการอยู่นะคะส่วนหลังจากเราซื้อผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะพึงพอใจหรือไม่ก็คืออย่างลักษณะทางประสาทสัมผัสก็คือเวลาผู้บริโภคดื่มกินอะไรเงี้ยนะคะก็จะรับรสได้ก็คือเรื่องของกลิ่นรสรสชาตินะคะความชอบอันนี้เป็นลักษณะคุณภาพที่ผู้บริโภคต้องการทางด้านประสาทสัมผัสนะคะส่วนคุณภาพอื่นๆเช่นเคมีเนี่ยเป็นคุณค่าทางโภชนาการตรงนี้เนี่ยผู้บริโภคอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีตัวฉลากนะคะตัวฉลากในเรื่องของฉลากทางโภชนาการนะคะหรือเราอย่างนมเนี่ยเราเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนเป็นหลักนะคะที่เราต้องการทีนี้ก็จะมีคุณภาพทางชีวภาพก็คือจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์นะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับอายุการเก็บโดยตรงเลยนะคะแล้วก็ไม่มีมดแมลงต่างๆนะคะทีนี้สาเหตุนะคะสาเหตุที่อาหารเสื่อมเสียเนื่องจากอะไรนะคะเรามาดูอันแรกก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีข้างในตัวผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็โภชนาการนะคะอย่างปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็เกิดอย่างตัวอย่างเช่นเวลาเราซื้อผลไม้นะคะนี้เห็นได้ชัดแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยค่ะเวลาเราปอกเปลือกวางทิ้งไว้เนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลอันนี้ก็คือปฏิกิริยาสีน้ำตาลในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นทางเคมีก็คือเรื่องของปฏิกิริยาการหืนนะคะก็จะเกิดการเหม็นหืนอันนี้ก็จะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคนะคะการสลายตัวของเปกตินอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับผักผลไม้นะคะคืออย่างเช่นฝรั่งเนี่ยก็จะนิ่มลงนะคะก็จะรสชาติก็จะไม่ได้ละนะคะเนื้อสัมผัสจะไม่ได้ละนะคะส่วนในเรื่องของการเสียสภาพของโปรตีนอันนี้ก็อาจจะเกิดจากการแปรรูปนะคะก็คืออาจจะเป็นลักษณะที่ต้องการนะคะเพราะว่า
ในอาหารสดบางทีเนี่ยเก็บไว้ในสภาพที่สดเนี่ยก็จะเก็บได้ไม่นานเพราะนั้นการแปรรูปก็จะมีส่วนช่วยการสลายตัวของเม็ดสีหรือสีธรรมชาติในนี้ก็คือผลิตภัณฑ์บางอย่างสีจะเปลี่ยนไปนะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสีแล้วก็การสูญเสียของวิตามินต่างๆนะคะอย่างพวกผลิตภัณฑ์วิตามินในน้ำเชื่อมสำหรับเด็กอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการสูญเสียวิตามินได้หรือพวกผักผลไม้พวกเนี้ยค่ะสามารถสูญเสียได้ตรงนั้นนะคะส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะแล้วก็คือขนมขบเคี้ยวเนี่ยก็จะเกิดการแตกหักอันนี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงละนะคะมีรอยขีดข่วนรอยช้ำของผลไม้หรือการเกิดผลึกนะคะผลึกเกลือหรือน้ำตาลนะคะในผิวของเนื้อสัตว์ในผิวของผลไม้อบแห้งต่างๆการแยกชั้นของผลิตภัณฑ์ที่เป็นอิมัลชั่นเช่นสลัดนะคะมีการแยกชั้นอันนี้ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการรวมถึงการภายในบรรจุนะคะที่มีการฉีกขาดนะคะหรือรูปร่างเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการจับตัวเป็นก้อนต่างๆเป็นต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงด้านเนื้อสัมผัสนะคะเช่นผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะหรือผลิตภัณฑ์โอวัลตินนะคะเวลาเราจะเอามาชงน้ำเนี่ยมันเกิดการจับตัวกันเป็นก้อนก็คือทำให้เกิดการละลายยากอันนั้นก็ทำให้สูญเสียเรื่องของเนื้อสัมผัสการสูญเสียความสามารถในการอุ้มน้ำนะคะเช่นผลิตภัณฑ์เราซื้อเนื้อสัตว์มาหมูอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีส่วนที่อุ้มน้ำไว้ทีนี้เวลาเราไปเก็บเราไปฟรีซหรือไปแช่แข็งแช่เย็นนะคะ ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเรามาวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยน้ำแข็งละลายออกไปเนี่ยน้ำที่มันเกาะอยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะถูกออกมาด้วยทีนี้เนื้อสัมผัสเนื้อหมูเนื้อไก่ตรงนั้นก็ทำให้เนื้อสัมผัสที่แข็งกระด้างมากขึ้นเพราะนั้นทำให้เนื้อสัมผัสเปลี่ยนนะคะผลิตภัณฑ์ขนมอบขนมขบเคี้ยวนะคะเช่นข้าวเกรียบพวกนี้ถ้าเกิดโดนความชื้นเนื้อสัมผัสก็เปลี่ยนก็คือมันจะเหนียวขึ้นนะคะไม่กรอบรวมถึงการอ่อนตัวของผักผลไม้อันนี้เกี่ยวข้องกับเปกตินก็จะเกี่ยวข้องกับทางของเคมีแล้วก็เนื้อสัมผัสมีผลนะคะการเปลี่ยนแปลงทางด้านกลิ่นรสนะคะก็คือพวกเฟลเวอร์เนี่ยอย่างการออกซิเดชันก็ทำให้เกิดการเหม็นหืนในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวนะคะรวมทั้งผิดตัวที่เป็นอาหารที่มีไขมันน้ำมันเนี่ยจะมีส่วนตัวนี้นะคะจะเกิดการสูญเสียจะเกิดกลิ่นที่เรียกว่าเหม็นหืนนะคะแล้วก็กลิ่นคาราเมลอันนี้ก็อาจจะเป็นกลิ่นที่ผู้บริโภคต้องการหรือไม่ต้องการก็บางอย่างผลิตภัณฑ์เนี่ยกลิ่นคาราเมลก็คืออาจจะเป็นกลิ่นที่หอมๆน้ำตาลไหมอย่างเงี้ยค่ะนะคะเป็นลักษณะที่ผู้บริโภคบางครั้งก็ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะกลิ่นแปลกปลอมอื่นๆนะคะกลิ่นไม่พึงประสงค์อันนี้ก็คือเกิดขึ้นมาอาจจะไม่ทราบสาเหตุเช่นหรือไม่ก็เกิดจากจุลินทรีย์นะคะทำให้เกิดกลิ่นหมักต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นที่ต้องการเช่นการหมักไวน์เนี่ยนะคะการเก็บรักษานานขึ้นเนี่ยทำให้เกิดกลิ่นที่เรียกว่ากลิ่นที่ดีในผลิตภัณฑ์ไวน์นะคะอันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในส่วนของสีนะคะสีที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีสีคล้ำนะคะหรือสีซีดอันนี้ก็สีเปลี่ยนพอสีคล้ำแล้วเนี่ยไปวางขายผู้บริโภคก็จะไม่ซื้อไม่เลือกซื้ออันนี้ก็ถือว่าอายุการเก็บก็มีผลนะคะเกิดสีอื่นๆแปลกปลอมบางทีภาชนะบรรจุเนี่ยมีการถ่ายเทนะคะถ่ายเทระหว่างถ่ายเทมวลระหว่างภาชนะบรรจุกับตัวอาหารด้วยทำให้เกิดสีที่เปลี่ยนไปได้นะคะบางครั้งสีเหล่านี้ที่เปลี่ยนแปลงก็อาจจะเป็นลักษณะที่ต้องการเช่นเรื่องของการเกิดสีน้ำตาลในขนมอบนะคะหรือเนื้อสีแดงเกิดจากการสัมผัสอากาศนะคะการเปลี่ยนแปลงทางคุณค่าทางโภชนาการนะคะก็คือมีการสูญเสียน้ำตรงนี้เนี่ยทำให้เนื้อสัมผัสเปลี่ยนอันนั้นก็ส่งผลกระทบต่อด้านอื่นเนื้อสัมผัสหรือการสูญเสียวิตามินอันนี้ก็คือคุณค่าทางอาหารก็จะเสียไปนะคะการสลายตัวของวิตามินนะคะแร่ธาตุต่างๆนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางโภชนาการเช่นพวกโปรตีนไขมันพวกนี้ก็จะมีผลทางโภชนาการนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะด้านจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมีจุลินทรีย์เกิดขึ้นนะคะมันก็ทำให้อันตรายกับผู้บริโภคนะคะโดยตรงบางทีเราก็สังเกตได้จากการเกิดกลิ่นหมักกลิ่นเปรี้ยวนะคะหรือว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นอันนี้ก็สังเกตเห็นได้ชัดหรือรสชาติที่เปลี่ยนไปนะคะ
บางครั้งเนี่ยจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำอันตรายโดยตรงแต่ว่ามันจะปล่อยสารพิษนะคะก็จะเป็นอันตรายซึ่งจะส่งผลด้านความปลอดภัยนะคะจุลินทรีย์บางตัวเนี่ยสร้างสารพิษนะคะสร้างสารพิษที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะหรือสารพิษที่เกิดจากการถ่ายเทมวลระหว่างภาชนะบรรจุบางทีภาชนะบรรจุบางอย่างเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนมวลสารทำให้เกิดพิษที่เกิดขึ้นได้นะคะการสลายตัวของสารอาหารหรือการหรือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคนะคะคือจุลินทรีย์ก็มี2ประเภทนะคะก็คือตัวเองทำให้เกิดโรคเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้เจ็บป่วยแต่ทำให้เกิดสารพิษอันนี้ก็คือจะมี2ประเภทนะคะทีนี้มาดูปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาเนี่ยตัวแรกเลยนะคะปัจจัยภายในก็คือตัวผิดพันธุ์นะคะตัวผิดพันธุ์นี่แหละนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันเองนะคะซึ่งในตัวผิดพันธุ์เนี่ยเราจะพูดถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องนะคะนะคะแล้วก็ส่วนของปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งแวดล้อมอากาศนะคะรวมทั้งจะพูดถึงตัวภาชนะบรรจุนะคะก็คือเป็นปัจจัยภายนอกนะคะอันแรกนะคะปัจจัยภายในก็คือส่วนประกอบของอาหารนะคะในส่วนประกอบของอาหารเนี่ยองค์ประกอบหลักก็คือเรื่องของน้ำคาร์โบไฮเดรตโปรตีนต่างๆนะคะแล้วก็วิตามินนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตัวแรกเนี่ยน้ำในอาหารเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีน้ำสองประเภทนะคะที่อยู่ในอาหารเนี่ยก็คืออันแรกเป็นน้ำอิสระเราเรียกว่า free water นะคะเป็นน้ำที่จุลินทรีย์นะคะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือจุลินทรีย์หรือปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะคะก็จะนำน้ำตัวนี้ไปใช้ในการทำปฏิกิริยาทางเคมีได้ส่วนใหญ่ก็คือมีในอาหารสดนะคะส่วนน้ำอีกประเภทหนึ่งก็คือน้ำที่ถูกยึดไว้กับสารอื่นๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์นมข้นเนี่ยนะคะมันไม่ได้แบบเป็นผงหรือแบบอันนี้มีความหนืดอยู่นะคะมีน้ำไปจับกับอนุภาคของน้ำตาลนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นน้ำอิสระเพราะนั้นจุลินทรีย์ก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าก็จะไปจับอยู่กับผิดพันธุ์นะคะซึ่งรวมความแล้วเนี่ยน้ำมี2ประเภทก็คือ free water และ brown water นะคะทีนี้น้ำในอาหารที่บอกมี2ประเภทเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงน้ำในอาหารเนี่ยเราจะพูดในเทอมของคำว่าความชื้นนะคะความชื้นในอาหารในที่นี้ก็จะพูดถึงน้ำทั้งหมดก็เป็นทั้ง free water และ brown water นะคะทีนี้น้ำในอาหารเนี่ยมีผลต่อการเน่าเสียอย่างไรนะคะแบ่งอาหารการเน่าเสียออกเป็น3ประเภทอันแรกก็คือผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้ยากตัวนี้ก็จะมีน้ำน้อยนะคะเช่นพวกน้ำตาลถั่วนะคะธัญพืชต่างๆนะคะตัวนี้น้ำน้อยเก็บได้นานนะคะที่อุณหภูมิเก็บได้นานที่อุณหภูมิห้องนะคะอันที่2ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียปานกลางนะคะก็จะมีน้ำที่ไม่ได้มากนะคะถือว่าไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแต่ว่าสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิห้องที่ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียได้เร็วนะคะมีน้ำมากอันนี้ก็คือน้ำก็จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆนะคะเช่นผักผลไม้นมสดต่างๆเนี่ยก็จะเน่าเสียภายในระยะเวลาอันสั้นนะคะส่วนประกอบอาหารส่วนที่2ก็คือเรื่องของคาร์โบไฮเดรตนะคะก็คือแป้งและน้ำตาลนะคะก็คือมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมก็คืออย่างน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นสารให้ความหวานนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีข้นหนืดสูงๆเนี่ยก็จะเก็บรักษาได้นานนะคะก็ใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะคะเมื่อมีความเข้มข้นที่เหมาะสมก็คือว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยมีความเข้มข้นสูงเช่นพวกแยมต่างๆเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำตาลแล้วก็มีน้ำน้อยตัวนี้ก็จะเก็บรักษาได้นานขึ้นในขณะที่น้ำตาลเองเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานให้กับจุลินทรีย์ด้วยในกระบวนการหมักก็คือว่าอย่างการทำไวน์เนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของน้ำตาลเนี่ยประมาณ 14% ซึ่งจะมีน้ำด้วยเพราะนั้นจุลินทรีย์เนี่ยจะสามารถใช้น้ำและน้ำตาลในการเจริญเติบโตเพราะนั้นก็จะช่วยในเรื่องของการหมักเช่นการทำไวน์อย่างเงี้ยค่ะช่วยในเรื่องของการเกิดสีนะคะสีในผลิตภัณฑ์ที่ลักษณะที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เกิดกลิ่นคาราเมลนะคะ
ให้กลิ่นน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของน้ำตาลไม่ตัวของน้ำตาลเนี่ยช่วยให้เกิดสีในผลิตภัณฑ์นะคะน้ำตาลก็จะมีลักษณะของกลิ่นคาราเมลในผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ลักษณะที่ผู้บริโภคต้องการนะคะอันนี้ก็จะมีประโยชน์นะคะต่อมานะคะเรื่องของโปรตีนเนี่ยโปรตีนเนี่ยมีส่วนสำคัญในเรื่องของอายุการเก็บรักษาเนี่ยอย่างพวกเนื้อสัตว์เนื้อสดเนี่ยนะคะโปรตีนเนี่ยก็คือมันมีน้ำอยู่เยอะเนื้อสดต่างๆเหล่านี้เนี่ยทีนี้การยืดอายุการเก็บเราอาจจะใช้ในการเรื่องของแปรรูปให้สุกนะคะหรือไปทำแห้งนะคะในส่วนของอันนี้ก็เรื่องของการแปรรูปนะคะในส่วนของการทำลายเอนไซม์ผิดพันเนื้อผิดพันผักและผลไม้นะคะผลไม้เนี่ยมันจะมีโปรตีนนะคะมันจะมีเอนไซม์ที่เป็นโปรตีนนะคะโปรตีนตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดลักษณะที่ไม่ต้องการเช่นเรื่องของการเกิดสีน้ำตาลต่างๆเพราะนั้นผักและผลไม้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการแปรรูปเช่นนำไปลวกก่อนนะคะก็จะทำให้ช่วยยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ได้นะคะรวมถึงการแปรรูปต่างๆเนี่ยทำให้เนื้อสัมผัสของโปรตีนนะคะเปลี่ยนเช่นเรื่องของการนำไข่ไปต้มเนี่ยก็จะทำให้เกิดเปลี่ยนมีการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนจากของเหลวเป็นของแข็งนะคะเกิดจากกระบวนการให้ความร้อนนะคะส่วนของไขมันนะคะไขมันและน้ำมันเนี่ยอย่างน้ำมันเนี่ยมีส่วนสำคัญในการเป็นตัวกลางในการให้ความร้อนเช่นการทอดนะคะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ที่การทอดเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ต้องระวังก็คือเรื่องของปฏิกิริยาออกซิเดชันที่จะทำให้เกิดการหืนเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์นะคะเป็นสารตั้งต้นแล้วก็เป็นการให้กลิ่นรสนะคะอย่างเช่นกะทิต่างๆเนี่ยเป็นสารให้กลิ่นรสในผลิตภัณฑ์นะคะข้อเสียของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไขมันในอาหารก็คือในเรื่องของความหนืดเนี่ยขออภัยค่ะเป็นในเรื่องของความหืนนะคะที่เกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันเนี่ยทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีอายุการเก็บที่สั้นลงนะคะแล้วการให้ความร้อนแก่น้ำมันเป็นระยะเวลานานนะคะอย่างน้ำมันเนี่ยไปทอดซ้ำหรืออะไรเนี่ยจะเกิดสารที่เรียกว่าอะโครลีนนะคะซึ่งเป็นสารที่เป็นพิษเป็นอันตรายอันนี้ต้องระวังนะคะผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทอดตัวสุดท้ายนะคะพูดถึงวิตามินนะคะวิตามินที่สำคัญในอาหารวิตามินที่เรารู้จักกันมี2กลุ่มก็คือละลายในน้ำและก็ละลายในไขมันนะคะส่วนที่ละลายในน้ำอันนี้ก็เวลามันจะสูญเสียไปในระหว่างการแปรรูปเช่นการล้างต่างๆหรือการปรุงสุกนะคะแล้วก็ส่วนที่ละลายในไขมันก็คือวิตามิน A D K นะคะอันนี้ก็จะดูดซึมได้ง่ายก็คือจะต้องมีไขมันด้วยนะคะทีนี้ถ้ามีมากเนี่ยก็จะเกิดเป็นพิษได้นะคะแต่ว่าบางตัวก็จะเป็นตัวดีเช่นอย่างวิตามิน E เนี่ยเป็นสารป้องกันความหืนได้นะคะทีนี้ปัจจัยภายนอกนะคะจะพูดถึงสิ่งแวดล้อมอากาศความชื้นแสงอุณหภูมินะคะปัจจัยทางกายภาพชีวภาพซึ่งจะพูดควบคู่ไปกับพันธบรรจุนะคะในนี้ก็จะมีเรื่องของอันแรกเลยนะคะเรื่องของอากาศในที่นี้เนี่ยที่มีผลต่ออายุการเก็บมากที่สุดก็คือออกซิเจนนะคะก็จะทำปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดรสชาติเปลี่ยนที่สำคัญที่พูดถึงบ่อยๆก็คือกลิ่นหืนนะคะแล้วก็รวมถึงปฏิกิริยาสีน้ำตาลหรือจุลินทรีย์เนี่ยเอาออกไปใช้นะคะการป้องกันการเสื่อมเสียจากออกซิเจนนะคะก็คืออันแรกเนี่ยก็คือใช้บรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันการสูญเสียนะคะอันที่สองก็คือสามารถใช้บรรจุภัณฑ์ที่เราเคยเห็นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เขาเรียกแวคคัมนะก็คือบรรจุในระบบสุญญากาศก็คือไม่มีอากาศอยู่เลยนะคะอย่างผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยไม่สามารถใช้วิธีเรื่องของบรรจุภัณฑ์สุญญากาศได้เพราะว่าถ้าเราเอาไปทำให้เป็นสุญญากาศปุ๊บเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์จะเกิดการแตกหักอันนี้ก็จะไม่มีก็ไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นี้เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างในการอธิบายนะบ่อยครั้งนะคะก็คือใช้ตัวภาชนะบรรจุที่ป้องกันการซึมผ่านของอากาศนะคะก็จะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็ถุงพลาสติกเป็นพลาสติกขออภัยค่ะก็เป็นอลูมิเนียมลามิเนตนะคะก็จะป้องกันการซึมผ่านของออกซิเจนได้นะคะซึ่งในตัวข้างในนี้เนี่ยถ้าโดยทั่วไปก็จะเป็นอากาศนะคะ
าในที่นี้เนี่ยก็จะมีการปรับโดยการใส่ตัวก๊าซไนโตรเจนลงไปนะคะเพื่อแทนที่ออกซิเจนนะคะหนึ่งก็คือช่วยป้องกันออกซิเจนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยป้องกัน

ผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะอันที่2นะคะเรื่องของความชื้นนะคะความชื้นในบรรยากาศเราเนี่ยมีความชื้นอย่างเราวางอาหารขบเคี้ยวบางอย่างเราทอดข้าวเกรียบเสร็จใหม่ๆเราวางทิ้งไว้ไม่มีการปิดใดๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์เหนียวไม่กรอบอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับความชื้นอันที่3เรื่องของแสงนะคะแสงเนี่ยก็จะส่งผลต่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกลิ่นนะคะก็คือแสงจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะคะในเรื่องของกลิ่นสีนะคะสีเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเสื่อมเสียของวิตามินการเกิดออกซิเดชันของไขมันในทางแก้ปัญหาก็คืออย่างตัวยาที่เป็นวิตามินเนี่ยก็จะใช้ขวดสีชานะคะในการป้องกันนะคะตัวที่4เรื่องของอุณหภูมินะคะเกี่ยวกับความร้อนความเย็นนะคะอุณหภูมิเนี่ยก็เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเช่นเดียวกันนะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็อุณหภูมิที่จุลินทรีย์ใช้ในการเจริญเติบโตก็คือประมาณ37องศาเซลเซียสนะคะอย่างบรรยากาศบ้านเรานะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยก็จะต้องระบุเช่นต้องเก็บในอุณหภูมิ8องศาหรืออุณหภูมิตู้เย็นนะคะโดยเฉพาะนมที่เป็นพัชเจอไรส์นะคะก็จะต้องเก็บในอุณหภูมิที่ตู้เย็นหรืออาหารสดเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะอย่างผักและผลไม้เนี่ยจะต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะคือถ้าอุณหภูมิต่ำเกินไปเนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าฉ่ำน้ำหรือว่าสถานหนาวภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า chilling injury อะไรเงี้ยนะคะก็จะไม่เหมาะนะคะอย่างมันก็จะเกิดมีน้ำในเซลล์ของผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะคะเพราะนั้นต้องเก็บหาสภาวะการเก็บที่เหมาะสมนะคะปัจจัยที่5นะคะเรื่องของปัจจัยทางกายภาพนะคะเรื่องของการแตกหักรอยช้ำต่างๆอันนี้เกิดจากการขนถ่ายวัสดุนะคะวัตถุดิบต่างๆแนวทางแก้ไขก็คือจะต้องมีตัวป้องกันนะคะอย่างเนี้ยตัวป้องกันนะคะการกระแทกการเสียหายหรือมีถาดโฟมอย่างเงี้ยนะคะช่วยในชุดวัสดุในการป้องกันนะคะการสั่นหรือการกระแทกของวัตถุดิบนะคะก็ตรงนี้ก็ใช้ภาชนะบรรจุในการป้องกันความเสียหายทางกายภาพนะคะอันที่6เป็นปัจจัยทางชีวภาพนะคะก็คือเกิดจากการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์หรือมดแมลงต่างๆนะคะเข้าไปทำลายทางแก้ไขก็คือถ้าเป็นเรื่องของจุลินทรีย์เนี่ยจะต้องใช้การฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็เก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะอย่างนมที่เล่าให้ฟังนะคะนมพัชเจอไรส์กับสเตอริไลน์นะคะก็จะในสภาวะการเก็บรักษาที่ต่างกันนะคะถ้านมพัชเจอไรส์เนี่ยจะต้องเก็บในตู้เย็นก็จะมีคำอธิบายว่าต้องเก็บในตู้เย็นนะคะในขณะที่นมสเตอริไลน์หรือนม UST เนี่ยสามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นะคะทีนี้ก็ในเรื่องของมดแมลงต่างๆเนี่ยในเรื่องของสัตว์ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องก็คือถ้าใช้แล้วถ้าเปิดใช้แล้วก็ต้องทานให้หมดนะคะหรือเก็บให้มิดชิดในผลิตภัณฑ์บางอย่างหรือต้องกำจัดแหล่งอาหารที่เป็นอาหารของสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้ก็คือภาชนะบรรจุก็จะช่วยป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้นะคะในเรื่องของการยืดอายุการเก็บรักษาเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์นะคะอันแรกเลยก็คือการถนอมอาหารนะคะก็คือการฆ่าเชื้อการแปรรูปต่างๆอันนี้ช่วยในการยืดอายุการเก็บรักษาอันที่2ก็คือเรื่องของภาชนะบรรจุนะคะซึ่งจะต้องป้องกันการแตกหักป้องกันจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะป้องกันการถ่ายเทอากาศน้ำความชื้นนะคะแล้วก็ภาชนะบรรจุเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นมานะคะก็คือสามารถใช้กับไนโตรเจนหรือเป็นหรือการบรรจุในสุญญากาศนะคะอย่างตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชตัวนี้เนี่ยนะคะในส่วนของ head space ตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นอากาศที่เราเห็นเนี่ยนะคะคือถ้ามีออกซิเจนอยู่เนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้น้ำมันในนี้เนี่ยเกิดการเหม็นหืนได้ง่ายเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าไม่มีการผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใส่สารกันหืนนะคะแล้วก็รักษาคุณภาพด้วยการเติมไนโตรเจนแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็คือมีไนโตรเจนอยู่นะคะก็สามารถเก็บได้นานขึ้นเพราะนั้นการระบุวันหมดอายุของเขาก็จะเป็นการระบุวันผลิต FFG นะคะทีนี้เวลาเราซื้อไปใช้แล้วเนี่ยเราก็มีการเปิดใช้ทีนี้อากาศไนโตรเจนก็อาจจะออกไปอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะผู้บริโภคถ้าเกิดว่าเราไปใช้ส่วนใหญ่แล้วก็คือใช้หมดในระยะเวลาไม่นานแต่ถ้าเราใช้ไม่หมดอันนี้ก็อาจจะเกิดการเหม็นหืน
ก็ถือว่าเป็นการเสื่อมเสียนะคะทีนี้การยืดอายุการเก็บรักษาก็คืออีกวิธีนึงก็คือใช้สารกันเสียนะคะก็คือเป็นสารที่ยับยั้งแล้วก็ทำลายจุลินทรีย์แล้วก็ยับยั้งปฏิกิริยาทางเคมีนะคะการกำหนดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์เนี่ยรวมความแล้วก็คือจะต้องกำหนดให้ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคนะคะแล้วก็จะต้องประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยยังคงคุณภาพตามที่ผู้บริโภคต้องการนะคะแล้วก็ควรระบุสภาวะการเก็บด้วยเช่นผลิตภัณฑ์บางอย่างเก็บในอุณหภูมิตู้เย็น8องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถ้าเราระบุอายุการเก็บรักษานะคะนานเกินความเป็นจริงนะคะเช่นเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันเน่าเสียได้ยากเก็บระบุนานๆไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ครอบคลุมอายุการเก็บเนี่ยเกิดว่าผู้บริโภคเอาไปบริโภคแล้วก็เกิดการเสื่อมเสียตรงนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วผู้บริโภคก็จะไม่เชื่อถือแล้วก็จะไม่ซื้อซ้ำอันนี้ก็เป็นข้อเสียของผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้ถ้าเราอายุระบุอายุการเก็บนะคะที่น้อยกว่าความเป็นจริงมากๆนะคะก็ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ยังไม่หมดอายุเวลาเราไปวางในชั้นนะคะลูกค้าเวลาไปซื้อเนี่ยก็จะเลือกซื้อตัวที่ยังมีอายุการเก็บที่นานก็จะเลือกซื้อตัวที่เก็บอายุตัวที่เก็บได้นานกว่านะคะทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเสียโอกาสในการขายนะคะทำให้เสียโอกาสในการขายได้นะคะเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยก็จะเลือกซื้อของที่ใหม่กว่าของเก่าก็จะของเก่าก็จะขายยากมากขึ้นนะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการกำหนดอายุการเก็บนะคะอย่างตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวนะคะก็คือระบุเป็นควรบริโภคก่อนหมายความว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยระบุนะคะระบุเป็นควรบริโภคก่อนนะคะก็คือไม่ได้ระบุว่าหมดอายุนะคะเป็นการระบุควรบริโภคก่อนถ้าเรามาดูองค์ประกอบนะคะในที่นี้ก็มีเรื่องของนมแล้วก็น้ำตาลแต่ตัวที่สำคัญนะคะคุณภาพที่สำคัญของตัวนี้ก็คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะ 8,000 ล้านตัวนะคะหมายความว่าการระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็คือจุลินทรีย์เนี่ยยังคงมีปริมาณ 8,000 ล้านตัวในวันที่เราบริโภคนะคะแต่ถ้าหลังจากนี้หลังจากวันที่ระบุเนี่ยนะคะก็คืออาจจะจุลินทรีย์อาจจะไม่ถึงไม่ถึง 8,000 ล้านตัวละนะคะจะสังเกตได้ก็คือผลิตภัณฑ์จะมีการตกตะกอนนะคะก็จะมีตะกอนเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเรื่องของการระบุวันหมดอายุนะคะในขณะที่ผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะคะยี่ห้อเดียวกันอันนี้พูดไปเกริ่นไปแล้วนะคะก็คือถ้าเป็นนม USD เนี่ยก็จะเก็บได้นานกว่าก็จะใช้คำว่าควรบริโภคก่อนในขณะที่นมพัชไรเนี่ยต้องเก็บที่อุณหภูมิห้องแล้วก็เก็บได้สั้นกว่าการระบุเขาจะระบุเป็นวันหมดอายุก็คือ expiry date นะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการหาอายุการเก็บรักษาเนี่ยอันแรกเลยก็คือหาว่าปัจจัยที่สำคัญเลยที่ทำให้อายุการเก็บรักษานั้นอ่ะผิดพันนั้นอันแรกเลยก็คือหาว่าปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษามีอะไรบ้างนะคะเราก็ลิสต์รายการทั้งหมดว่ามีปัจจัยด้านอะไรบ้างที่จะทำให้อาหารเสื่อมเสียนะคะตัวผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียได้จากอะไรนะคะจากนั้นเรามาระบุนะว่าความเสื่อมเสียที่เป็นไปได้นะคะขั้นตอนนะคะขั้นตอนในการหาอายุการเก็บรักษานะคะก็คืออันแรกเนี่ยเราต้องพิจารณาว่าคุณภาพของอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างก็คือกำหนดปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อการต่ออายุการเก็บรักษานะคะก็คือต้องมากำหนดปัจจัยคุณภาพต่างๆนะคะคุณภาพทั้งกายภาพเคมีจุลินทรีย์และประสาทสัมผัสส่วนใหญ่แล้วอาหารเนี่ยโดยมากเนี่ยเน่าเสียทางจุลินทรีย์นะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคุณภาพทางจุลินทรีย์ยังไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานหรือยังไม่เกินข้อกำหนดของเราเนี่ยแต่บางทีผู้บริโภคไม่ยอมรับอันนี้ก็ถือว่าหมดอายุนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องมาระบุว่าความเสื่อมเสียที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างนะคะแล้ววิธีวิเคราะห์คุณภาพนั้นใช้วิธีอะไรที่จะบ่งบอกได้ว่าคุณภาพอยู่ในระดับไหนนะคะ
จากนั้นก็ระบุค่าวิกฤตที่ยอมรับนะคะที่เรายอมรับได้เช่นความหืนไม่เกินกี่ปริมาณกลิ่นหืนไม่เกินเท่าไหร่หรือค่าการยอมรับของผู้บริโภคนะคะจะต้องมีคะแนนการยอมรับเท่าไหร่ปริมาณวิตามินนะคะมีอยู่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือค่าวิกฤตที่เราจะต้องมากำหนดวันสิ้นอายุของอาหารนะคะจากนั้นเวลาไปทดสอบเนี่ยเราก็จะเก็บผิดพันธุ์ไว้ในสภาวะต่างๆนะคะเป็นการทดสอบเช่นผิดพันธุ์บางอย่างเนี่ยมีอายุการเก็บที่ยาวนานเราก็จะไปเก็บในสภาวะเร่งเพื่อดูว่าผลของอุณหภูมินะหรือแสงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้ก็เป็นการทดสอบจากนั้นนำข้อมูลตรงนั้นมาวัดค่าคุณภาพแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์แปรผลว่าผลิตภัณฑ์นั้นเกินเกณฑ์ข้อกำหนดที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าอันนั้นก็คือเป็นการแปลความหมายข้อมูลนะคะแล้วเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยตัวใดตัวหนึ่งที่เกินมาตรฐานปุ๊บหรือเกินข้อกำหนดปุ๊บเนี่ยเราก็จะกำหนดว่าเป็นอายุของผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้การกำหนดอายุผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยนะคะเราก็มีการตรวจสอบภาคสนามก็คือไปวางขายจริงหรือไปวางตามเชลต่างๆนะคะวางขายจริงก็ไปมีการไปสุ่มตรวจว่าผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเนี่ยคุณภาพยังคงอยู่ตามที่ข้อกำหนดด้วยหรือเปล่านะคะทีนี้สรุปนะคะสรุปว่าปัจจัยนะคะที่สำคัญนะคะที่มีผลต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะจะพูดถึง3ตัวนะคะอันแรกก็คือตัวของตัวอาหารเองนะคะตัวอาหารเองเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการมีองค์ประกอบต่างๆมากมายนะคะตัวอาหารเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการเปลี่ยนแปลงในที่นี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเรื่องของสีรูปร่างนะคะลักษณะปรากฏความหนืดต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะอันที่สองนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดจากจุลินทรีย์นะคะในผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็มีจุลินทรีย์อยู่อาจจะมีหลงเหลืออยู่นะคะในผลิตภัณฑ์บางอย่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอันที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็เรื่องของปฏิกิริยาต่างๆนะคะทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์อยู่ข้างในนะคะตัวพนบรรจุตัวนี้เนี่ยจะต้องช่วยป้องกันนะคะอันตรายหรือป้องกันปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นตัวภาชนะบรรจุเองเนี่ยจะต้องนะคะจะต้องไม่มีการส่งถ่ายความชื้นหรือขออภัยค่ะจะต้องไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลสารระหว่างอาหารแล้วก็ภาชนะบรรจุนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะสิ่งแวดล้อมภายนอกในที่นี้ก็คือเรื่องของแสงนะคะออกซิเจนนะคะความชื้นคุณภาพเหล่านี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในระดับที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับนะคะแล้วก็อาจก่อให้เกิดโรคหรืออันตรายกับผู้บริโภคได้อันนั้นคือการเสื่อมเสียของอาหารนะคะหรือการกำหนดอายุการเก็บอาหารนะคะก็ขอจบการนำเสนอขออภัยค่ะขอจบการบรรยายในหัวข้อนี้นะคะก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.r-channel.net นะคะสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลเชียมพุ่งฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็นต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยโลดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมรวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้1วัสดุที่จะเชื่อม2สถานที่3ความ

สามารถของเครื่องเชื่อม Duty Cycle 4ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วยแคมสายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อมจะมี2ลักษณะก็คือเป็นแบบมือถือชนิดที่2จะเป็นแบบสวมทิศะหน้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากเพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้าเนื้อละภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัย

0: การทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอนดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่30กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคใต้ของเรานะคะยังมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างอยู่ค่ะและในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับมีความเสี่ยงน้อยประจำวันที่30กันยายนนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะเรามาต่อที่คลื่นลมในวันนี้กันนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี่
7: เพราะเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจ
1: โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

นะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับเนาะจาก EP ที่แล้วนะครับผมแนะนำเกี่ยวกับ AI นะครับเนาะ Machine Learning Deep Learning นะจนถึง Generative AI ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะมีความสำคัญอย่างไรนะประกอบกับมีอะไรฮะ use case ต่างๆนะครับซึ่งผมให้ดูนะว่าในตัว ChatGPT นะเราควบคุมอย่างไรบ้างนะแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้ลองดูเพิ่มเติมนะครับเนาะใน EP ก่อนหน้านะซึ่งใน EP นี้นะครับเนาะสิ่งที่ผมจะพาทุกคนนะฮะเดินหน้าต่อนะครับก็คือเรื่องของ use case มากยิ่งขึ้นนะเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการสร้างอาชีพต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะโดยที่ในตัวของตัว AI นะครับ use case ต่างๆมีเยอะมากนะครับเนาะโดยที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละ use case นะโดยที่ use case แรกที่เราเรียนรู้ไปแล้วจาก EP ที่แล้วนะก็คือแชทบอทจำได้ไหมครับเนาะที่ผมพาสีเหลืองนะครับเนาะหรือว่าถามตอบเกี่ยวกับนะฮะการซื้อขายของร้านค้านะครับซึ่ง MQ นั่นเองนะครับแต่พอมาใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับใน use case อื่นนะไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูลการสรุปข้อมูลนะครับหรือว่าจะถ้าใครไปสาย data analysis นะคือการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยใช้อย่างไรบ้างนะ retail นะการคิดแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะครับเราก็สามารถเลยฮะใช้งานได้หรือสาย marketing ต่างๆตรงนี้นะซึ่งตรงนี้แหละนะเดี๋ยวผมจะมี use case นะแล้วก็ demo เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้มากขึ้นนะครับเนาะเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้วเราแล้วเรียนรู้แค่ ChatGPT นะครับเนาะนั่นคือ1ในผมเรียกว่า1ใน10,000แล้วกันนะ1หรือ1ในล้านของเครื่องมือนะที่ถูกสร้างหรือว่าถูกใช้งานนะแต่เราจะมาเรียนรู้กันว่ามันมีเครื่องมืออื่นๆอย่างไรบ้างในแต่ละ use case นะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า use case นะต่างๆของ Generative AI มีอะไรบ้างนะครับนะโดยที่อย่างที่บอกนะครับว่าเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัว ChatGPT อย่างเดียวนะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยนะครับมีตัวเครื่องมือนะเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นสายแชทเนาะที่เป็น ChatGPT นะครับเนาะมี Gemini มี Claude AI นะครับหรือว่า DeepSeek นะจะพบเนาะว่าเยอะมากๆนะครับหรือว่าสาย Image Generator นะไม่ว่าจะเป็นเนาะใช้อย่างไรบ้างนะแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะเพื่อให้เห็นโอกาสนะฮะในการสร้างอาชีพต่างๆของเราด้วยนะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างแรกนะครับเนาะที่เราจะไปกันนะครับเนาะอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับนะเราเทคทูเทคไปแล้วใช่มั้ยฮะถ้ายังจำเรื่องของโมเดลได้ใช่ป่ะมีเทคทูเทคนะฮะกับอีกอันนึงคือ image to text ลองดูนะครับอันนี้มันเป็นอะไรฮะมันเป็นงานอย่างนึงเนาะที่ผมทำนะร่วมทำด้วยเนี่ยนะก็คือสมมติผมมี image ตัวนึงนะครับนะฮะ image รูปนึงเนี่ยแล้วเราอยากจะอะไรฮะอ่านข้อมูลจาก image นะฮะแล้วออกมาเป็น text แล้วเอาไป process ต่อหรือเอาไปผมเรียกว่าเอาไปทำงานต่อนะครับยกตัวอย่างเช่นนะให้ทุกคนลองทำตามดูได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีอันนี้เนาะผมมีสลิปนะอันนี้นะครับในอันนี้นะอันนี้เป็นแบบอะไรฮะสลิปที่ทุกคนเนาะนะซื้อของผ่านอะไรฮะQR code เนาะหรือว่าพร้อมเพย์เนี่ยนะครับนะแล้วทุกคนจะได้อะไรฮะถ้าเป็นมือถือใช่ไหมนะจะมีสลิปนะครับนะอยู่ในเครื่องนะคำถามคือถ้าเรามีสลิปจำนวนมากนะครับเนาะหลายๆคนจะมีการทำสรุปด้วยใช่ไหมฮะรายรับรายจ่ายนะครับเนาะสิ่งที่ตามมาคือเราต้องจัดการมันอย่างไรนะครับอ่านข้อมูลจากสลิปมาอย่างไรหรือบางคนทำเป็นแมนนวลใช่ไหมฮะเขาบอกว่าคนขยันเนี่ยจะมานั่งจดใช่ไหมเนาะแต่คนขี้เกียจคือจะหาเครื่องมือมาช่วยนะครับนะซึ่งผมก็เป็นคนขี้เกียจนะฮะเนาะนะเพื่อเอาอะไรเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทำอย่างอื่นนะน่าจะเกิดประโยชน์กว่านะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้อันแรกนะคือผมจะมี input คือรูปภาพนะนะให้ทุกคนลองหาสลิปนะมานะครับนะ1ตัวนะ1ใบนะนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะมาลองทำกันก็คือนะครับนะเราจะอัปโหลดนะสลิปนี้เข้าไปนะครับเนาะ

ในระบบ AI แล้วกันแล้วบังคับให้มันอะไรฮะช่วยอ่านข้อมูลจากสลิปนะแล้วสรุปเป็นข้อมูลมาให้เรานะว่าโอเคนะอย่างผมเนาะไปซื้ออะไรนะครับราคาเท่าไหร่ร้านไหนอะไรเงี้ยนะมาดูกันว่าเราจะให้มันอ่านอย่างไรได้บ้างโดยที่เครื่องมือที่ผมจะใช้นะเรายังใช้ตัว ChatGPT เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนะแต่อย่าลืมนะฮะเตรียมสลิปไว้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตรงนี้เนาะโอเคนะครับนะครับทุกคนลองเปิดตัว ChatGPT ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเตรียมตัวสลิปไว้แล้วเนาะนะผมเตรียมไปแล้ว1ใบนะครับนะผมลองทำการอัปโหลดนะครับเนาะตัวสลิปนะครับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับเนาะขึ้นมาปุ๊บลองดูนะครับเนาะที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้เนาะนะครับผมมีสลิป1ใบนะครับเนาะจากนั้นผมอาจจะเขียนนะที่บอกว่าเราต้องเขียนคำสั่งให้มันออกมานิดนึงนะครับว่าโอเคช่วยอะไรฮะช่วยอ่านข้อมูลจากสลิปให้หน่อยนะผมก็เขียนภาษาไทยได้เลยนะฮะอ่านข้อมูลนะครับเนาะจากอะไรฮะสลิปนี่เนาะให้หน่อยครับนะครับลองดูนะครับอันนี้คือเป็นคนใช้งานทั่วไปนะครับจะเป็นแบบนี้ลองดูนะครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัว ChatGPT นะโมเดลตอนนี้ผมใช้ 4o นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับลองดูเนาะนะครับเนาะตัวของแล้วฮะ ChatGPT นะครับเนาะก็จะทำการนะอ่านข้อมูลนะครับจากตัวสลิปของเรานะฮะจากนั้นนะก็จะส่งผลลัพธ์กลับมานะสิ่งที่เราต้องดูคือมันถูกต้องหรือเปล่านะครับนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับว่าเฮ้ย input คือรูปใช่ไหมฮะนะที่มี text หรือว่าข้อความต่างๆนะจากนั้นตัว AI นะฮะจะทำกับการประมวลผลนะครับนะแล้วสรุปออกมาให้เราแบบนี้นะซึ่งตรงนี้ครับเนาะจะเป็นสิ่งที่อะไรฮะถ้าเราสามารถเลยฮะใช้งานตรงนี้ได้นะลองดูโอกาสนะครับนะครับเนาะเราสามารถพัฒนาระบบนะที่ให้มันอ่านอะไรฮะข้อมูลนะจากรูปภาพแล้วเอาไปทำงานต่อได้นะถ้าใครเคยเห็นเนาะนะยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะระบบที่ผมเจอไปบ่อยเนาะอย่างเช่นอะไรฮะถ้าใครชอบขับรถเร็วๆนะฮะแล้วโดนแล้วโดนใบสั่งมาใช่ไหมจะมีกล้องนะครับนะครับเนาะกล้องตามแล้วทางด่วนหรือถนนต่างๆเนี่ยถ่ายรูปมาใช่ไหมฮะเนาะแล้วสิ่งนึงที่จะเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นใครนะฮะจากทะเบียนรถนั่นเองนะฮะดังนั้นเราก็สามารถอะไรฮะทำแล้วระบบนะฮะอ่านข้อมูลนะทะเบียนรถนะฮะก็คือถ่ายรูปปุ๊บนะเนาะหรือว่าวิดีโอก็ได้นะครับแล้วเราจะรู้ทันทีว่าทะเบียนรถนี้คืออะไรนะหรือว่าถ้าระบบนี้นะครับนะระบบการอะไรฮะอ่านสลิปเนาะเราสามารถเอามาสร้างระบบหนึ่งได้ก็คือระบบอะไรฮะทำเกี่ยวกับสรุปรายรับรายจ่ายนะครับเนาะแบบอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนบอกว่าเราสามารถทำนี้ได้ดังนั้นผมก็โยนเลยฮะสลิปนะครับเนาะให้กับตัว AI หรือ Generative AI แล้วก็จะได้ข้อมูลกลับมาครับเนาะจ่ายกับรายรับเป็นอย่างไรนะถ้ามันสมดุลกันนะครับนะหรือว่าอะไรฮะโอเคเรารับมากกว่าจ่ายนะครับเราอาจจะใช้ทางนี้ก็ได้นะแต่ถ้าไม่ได้ปุ๊บเราก็ต้องหาวิธีอื่นๆนะครับแต่นี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมอยากแนะนำก่อนว่า use case แรกนะครับนะก็คือตัว Image to Textนะครับเนาะแล้วดูซิว่าเราสามารถต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะครับเนาะดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะใน use case อื่นๆต่อไปครับผมโอเคนะครับเนาะจากตัวอย่างก่อนหน้านะครับเนาะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับก็คือใน use case ของอะไรฮะการค้นหานะฮะแล้วก็การสรุปนะซึ่งตรงนี้นะครับเนาะก็จะเป็นอีกความสามารถนึงนะครับของตัว Generative AI นะครับที่ได้รับความนิยมสูงมากนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนที่เราค้นหานะถ้าเราได้ยินคำค้นหาเนี่ยเราน่าจะใช้ที่ Google นะครับเนาะแต่ณปัจจุบันนะครับ AI เกือบทุกตัวนะฮะนะยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้เราใช้ ChatGPT นะครับจะมีฟีเจอร์ใหม่นะที่เพิ่งปล่อยออกมานะช่วงปลายปี2024นะครับเนาะก็คือฟีเจอร์ Search นะครับเนาะเราสามารถใช้งานได้ดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่าเราจะใช้การ Search นะครับเนาะรวมทั้งการสรุปข้อมูลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องมือที่มากกว่า ChatGPT นะครับเนาะเพื่อให้ทุกคนรู้และเข้าใจว่าเครื่องมือนะในปัจจุบันที่เขาใช้งานกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะโดยที่เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอย่างไหนๆเราใช้ ChatGPT อยู่เนี่ยลองเริ่มต้นจากตัว ChatGPT ก่อนว่าเราจะลองค้นหานะแล้วก็สรุปข้อมูลเนี่ยเราทำอย่างไรบ้างนะดังนั้นให้ทุกคนลองเปิด ChatGPT เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สร้าง conversation ใหม่นะครับแล้วเราเริ่มกันเลยนะครับอ่ะมาดูกันลองเข้ามาที่ ChatGPT กันนะครับนะครับนะสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็หัวข้อที่เราสนใจนะคือเรื่องของ generative AI ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะลองทำการค้นหานะครับแล้วก็สรุปเนี่ยผมอยากจะไปที่ตรงนี้นะครับก็คือตัววิกิพีเดียนะของตัว generative AI นะครับว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะแล้วก็อยากให้เลยฮะตัว Gen AI เนี่ยทำการสรุปสั้นๆนะสัก5บรรทัด
นะในรูป

แบบที่เข้าใจง่ายจากลิงก์นี้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราสามารถเปิดนะครับเนาะลิงก์ของตัววิกิพีเดียนะครับว่าตัว generative นะ AI เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับเนาะซึ่งถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นว่ามันยาวมากใช่ไหมครับนะเขาบอกว่าเอ้ยเราไม่สามารถที่จะอ่านได้ทั้งหมดนะครับเนาะนะดังนั้นถ้าเรามีเวลาที่จำกัดนะครับเนาะเราก็สามารถที่จะทำการสรุปมาได้ยกตัวอย่างนะครับนะผมก็เขียนพร้อมเนาะหรือว่าคำสั่งเนี่ยอย่างนี้นะครับเนาะจากนั้นนะครับเนาะในตัวของอะไรฮะนะในตัว ChatGPT นะจะมีฟีเจอร์อะไรฮะฟีเจอร์ Search นะครับนี่เราสามารถอะไรฮะใช้งานได้เลยนะครับเนาะหรือว่าถ้าเราใช้แบบปกตินะครับมันจะทำการค้นหาให้เราเช่นเดียวกันนะครับนะผมลองแล้วฮะทำการสั่งแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผมอยากให้เห็นเนาะว่าอันนี้คือตัว ChatGPT มันทำงานได้หลากหลายนะครับลองดูนะครับเนี่ยปุ๊บนะครับนี่เนาะนี่คือสิ่งที่อยากให้เห็นนะเพราะงั้นมันก็จะทำการอะไรเซิร์ชนะครับเนาะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะทำการอะไรฮะทำการสรุปมาให้นะเพราะผมบอกไปนะว่าให้ทำการสรุปสั้นๆนะครับเนาะจำนวน5บรรทัดเห็นป่ะตรงเนี้ยเป็นการระบุเอาท์พุตนะว่าอยากให้เป็นอย่างไรบ้างและถ้าลองสังเกตนะครับเนาะปลายทางเนี่ยเป็นภาษาอะไรฮะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะนะแต่ตัวChatGPT นะครับเนาะมันทำการสรุปเป็นภาษาไทยให้นั่นหมายความว่ามันเป็นอะไรฮะ translator นะฮะเหมือนเราใช้อะไร Google Translate ใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับมันก็แปลให้ด้วยนะฮะมันรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นภาษาไทยนะครับก็จากอะไรฮะคำถามครับแสดงว่ามันเรียนรู้จากคอนเทกต์หรือบริบทของคำถามด้วยว่าตอนนี้คุณถามภาษาไทยถูกไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็จะตอบเป็นภาษาไทยให้ดังนั้นก็จะแปลงนะหรือว่าแปลภาษามาให้ด้วยนะแล้วที่สำคัญนะฮะสิ่งที่ณปัจจุบันนะครับเนาะเป็นสิ่งที่พูดคุยกันมากนะครับในวงการเกี่ยวกับ generative AI หรือว่า Gen AI หรือว่า AI เนี่ยก็คือ reference ครับนะก่อนหน้านี้นะครับเนาะพวก generative AI ต่างๆนะครับเนาะเมื่อตอบกลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยมักจะไม่บอกว่าคำตอบเหล่านี้มาจากที่ไหนนะครับเนาะตรงนี้แหละฮะก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังๆมานะพวกอย่างเช่น ChatGPT เนี่ยก็จะมีลิงก์เนาะนะหรือว่ามีการ reference ไปว่าคำตอบเหล่านี้มาจากที่ไหนบ้างนะนี่คือสิ่งที่อะไรฮะเขาเพิ่มพยายามเนาะปรับปรุงนะฮะเอาผู้ที่ออกมาแล้วก็อะไรให้มันทานเพลนซี่เนาะก็คือโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะอันนี้คือหลักการนะที่ผมไม่เห็นก่อนดังนั้นไอ้ตรงเนี้ยครับเนาะเราก็สามารถที่จะทำการสรุปนะข้อมูลลงออกมาได้นะแต่สิ่งที่เราต้องแล้วก็คือนะเอาท์พุตหรือว่ารีซัลท์ที่ออกมาเนี่ยนะครับเนาะมันถูกต้องจริงหรือเปล่านั่นคือการ verify นะครับดังนั้นกฎกติกามารยาทนะหรือว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำเสมอนะเกี่ยวกับการใช้พวกอะไร AI นะครับมันเก่งจริงนะครับนะครับมันสรุปให้เราได้นะฮะแต่เราต้องตรวจสอบเสมอนะครับนะตรงนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่อะไรฮะสำคัญนะที่เราจะต้องรู้อย่างที่ผมบอกไปเนาะนะฮะคนเก่งนะเจอคนไม่รู้นะครับเนาะนะฮะมันเละเทะแน่นอนนะดังนั้นนะถ้าเราควบคุมมันได้นะครับแล้วก็ verify มันได้ว่าสิ่งที่ออกมามันถูกหรือผิดนะครับเนาะตรงนี้ก็จะทำให้เราเลยฮะผมเรียกว่ามี value แล้วกันหรือว่ามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะมากกว่าแค่การใช้หรือถามตอบเท่านั้นเองนะอีกอย่างนึงนะครับอันนี้คือเป็นแค่ ChatGPT ใช่ไหมครับเนาะที่เราสามารถให้มันสรุปได้นะครับเนาะแต่ถ้าเรามีอะไรฮะข้อมูลจำนวนมากแบบนี้แหละนะอยากจะสรุปให้มากขึ้นนะครับหรือว่าดูดีขึ้นเนี่ยนะครับเนาะมันก็จะมีชุดของเครื่องมือนะครับอื่นๆนะที่ผมใช้เป็นประจำนะครับเนาะอยากจะแนะนำให้ทุกคนดูนะนั่นก็คือโน้ตบุ๊ก LM นะของ Google นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเดโมถัดไปให้ดูนะครับนะว่าสามารถสรุปนะหรือว่าพูดคุยได้อย่างไรบ้างนะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมนะจาก use case ที่แล้วนะครับเนาะผมไม่เห็นนะว่าการเซิร์ชนะแล้วก็สรุปนะครับเนาะข้อมูลต่างๆนะจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากตัว AI เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะซึ่งเราใช้ตัว ChatGPT ไปนะครับเนาะนะแต่แน่นอนนะครับเนาะว่าเครื่องมือเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัวอยู่แล้วดังนั้นนะผมอยากจะพาทุกคนนะทำความรู้จักกับโน้ตบุ๊ก LM นะฮะนะก็จะเป็นเครื่องมือนะของทาง Google นะครับที่เปิดให้เราใช้นะครับเนาะก็เราสามารถใช้ฟรีได้นะครับแต่มีลิมิตนั่นเองนะฮะมีข้อจำกัดนะฮะแต่สิ่งที่มันสามารถทำได้คือเราสามารถเอาคอนเทนต์ของเรานะครับเนาะหรือว่าข้อมูลของเราเนี่ยเข้าไปได้ทั้งในรูปแบบของเท็กซ์นะครับเนาะหรือว่ารูปแบบของไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปรดชีตนะครับเนาะเป็นPowerPoint นะครับเนาะเป็น PDF ต่างๆเนี่ยสามารถนำเข้ามาให้มันอะไรฮะเรียนรู้ได้และสามารถพูดคุยหรือสรุปได้นะดังนั้นอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูนะครับเนาะแล้วก็ใช้Account ของ Google นะครับเนาะสามารถสมัครได้เลยนะครับลองเข้ามาดูเนาะ Notebook LM นะครับนะดังนั้นเดี๋ยวผมลองเดโมให้ดูนะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้าง
เรามาดูกันนะว่าตัวโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยนะสามารถทำการสรุปเนาะหรือว่าค้นหาข้อมูลได้อย่าง

อะไรบ้างดังนั้นลองเข้ามาดูนะครับผมก็เริ่มเลยเนาะนะอันนี้ผมทำการสมัครเรียบร้อยนะครับเนาะสามารถเข้ามานะครับจากนั้นนะสิ่งที่เราจัดทำกันนะก็คือการสร้างตัวโน้ตบุ๊กนะครับเนาะขึ้นมานะซึ่งลองสังเกตนะครับว่ามันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับเนาะในตัวของโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยก็คือ source นะครับนะตัว source นะฮะตัวแชทนะแล้วก็ตัว studio นะซึ่งตรงนี้นะความสนุกของมันนะครับสิ่งที่เราสรุปได้นะมันสามารถแปลงมาเป็นเสียงได้ด้วยนะเอาไปใช้งานต่อได้นะก็เยอะมากๆนะครับเนาะถ้าใครสนใจนะครับเนาะสามารถจ่ายเงินให้มันได้นะครับเนาะแต่เราจะใช้ของฟรีก่อนนะครับนะดังนั้นสิ่งที่เราจะมาลองใช้กันก็คือผมบอกว่าเราใช้การเซิร์ชและสรุปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนต้องมีข้อมูลนะครับโดยที่โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยสามารถแอดซอร์สนะครับตรงนี้เนาะปุ๊บเราสามารถลองดูได้นะคือแอดซอร์สตรงนี้นะครับเนาะเพิ่มเข้าไปได้นะครับลองเพิ่มดูนะครับปุ๊บนะฮะโดยที่ซอร์สของโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับพวก Google Drive นะครับเนาะจะเป็นโปรดักต์ของทางGoogle เองนะครับหรือว่าเอาเทคมาใส่นะครับเราก๊อปปี้มาใส่ได้หรือสิ่งที่เราใช้เนาะเมื่อกี้เรามีลิงก์ใช่ป่ะครับเราสามารถแอดลิงก์ของเว็บไซต์นี่อันนี้ใครมี YouTube นะฮะสามารถเอาลิงก์ YouTube มาด้วยนะฮะนั่นหมายความว่ามันสามารถอะไรฮะสรุปนะครับข้อมูลจากวิดีโอใน YouTube ได้นะครับเนาะนะฮะดังนั้นลองดูเนาะผมลองเอาอะไรฮะลิงก์นะครับของตัว Generative AI เนาะจาก Wikipedia นะครับเนาะมาใส่ในละฮะโน้ตบุ๊กของเรานะครับแล้วผมแอดลิงก์เข้าไปผมแค่ๆแหละก๊อปลิงก์นะดังนั้นค่อยๆทำนะครับผมอินเสิร์ตเข้าไปปุ๊บจากนั้นนะฮะมันจะทำการโหลดเนาะหรือว่าโหลดตัวข้อมูลนะครับเนาะจากตัววิกิพีเดียมานะครับเนาะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับเนาะมันจะทำการอะไรฮะโอเคเราได้ข้อมูลของคุณมาแล้วนะคุณอยากแชทเรื่องอะไรบ้างนะดังนั้นเราก็สามารถเลยฮะตรงนี้เนาะเราก็สามารถพูดคุยได้เลยนะครับนะฮะคล้ายๆกับตัว ChatGPT นะครับเนาะแต่ตรงนี้คือเขาแยกเลยฮะระหว่างซอสนะแล้วก็การแชทนะทำให้เราสามารถเพิ่มซอสเข้ามาได้เรื่อยๆนะลองจินตนาการนะครับเนาะถ้าเรามีข้อมูลจำนวนมากเนี่ยนะจากหลายๆที่เราสามารถแอดซอสเข้ามาได้นะครับจากนั้นนะก็ลองพูดคุยเนาะเหมือนเดิมเลยว่าอะไรฮะเฮ้ยไอ้นี่คืออะไรเช่นนะฮะนะ Gen AI นะสรุปเลยฮะนะสรุปเหมือนเดิมนะครับสรุปนะGenerative AI ในอะไรฮะสามบรรทัดลองดูซิว่ามันเข้าใจเราหรือเปล่านะครับนะผมก็สามารถที่จะให้มันช่วยแหละฮะสรุปเห็นไหมฮะนะครับนะแต่ลองสังเกตเนาะนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่มันทำนะครับมันไม่ได้แปลงเป็นภาษาไทยให้นะครับเพราะเราไม่ได้สั่งให้มันแปลมันจะไม่เหมือนในตัว ChatGPT ดังนั้นเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยนะยิ่งเรารู้มากขึ้นนะครับเราจะรู้ว่าแต่ละ use case เราควรจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเนาะจากนั้นลองสังเกตนะฮะมันจะมีการอะไรฮะลิงก์ไปนะครับว่าสิ่งที่มันตอบเนี่ยนะลิงก์หรือว่า reference ไปยังตรงไหนของเลยฮะของตัวลิงก์จากวิกิพีเดียนะครับที่เราใส่เข้ามานะเพราะฉะนั้นถ้าผมมีลิงก์จำนวนมากนะฮะคำตอบของมันอาจจะออกมาจากหลายลิงก์นะฮะแล้วเรา reference ได้นี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับโดยที่ด้านหลังนะครับเนาะของเครื่องมือเหล่านี้แหละมันคืออะไร AI หรือว่า generative AI นั่นเองที่เป็นโมเดลที่เขาอะไรสร้างขึ้นมานะครับแต่เขาซ่อนความซับซ้อนไว้ให้คนใช้งานง่ายขึ้นนะซึ่งลองมองดูนะครับว่าจาก2เคสนี้นะครับนะหรือว่า2เครื่องมือนี้นะทั้ง ChatGPT นะครับเนาะแล้วก็โน้ตบุ๊ก LM เนี่ยถ้าเราเอามาใช้นะครับเนาะเราจะสามารถเลยฮะช่วยวิเคราะห์นะครับเนาะหรือช่วยสรุปสิ่งต่างๆนะที่เราเรียนรู้มานะเพื่อเอาเอาท์พุตเนี่ยไปใช้งานต่อไปได้ง่ายขึ้นนะฮะนะเหมือนการสร้างงานสร้างอาชีพบางอย่างถูกมั้ยฮะเนาะเราต้องอะไรสรุปผลก่อนนะแล้วค่อยอะไรฮะแล้วค่อยเอาไปอะไรฮะประมวลผลหรือว่าลงแอคชั่นอีกทีนึงนี่คือหลักการเนาะที่ AI ช่วยลดนะครับลดเวลาในการทำงานลงไปเยอะมากๆนะอยากให้ทุกคนลองศึกษาแล้วลองใช้งานดูว่าเครื่องมือ2ตัวนี้นะครับเนาะช่วยลดงานเราเนาะเพื่อเพิ่มเวลานะครับทำงานอย่างอื่นที่ดีขึ้นนะหรือเปล่านะครับตรงนี้อยากให้เห็นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี use case อื่นๆนะครับนะที่อยากให้ทุกคนลองแล้วลองเรียนรู้ศึกษานะแล้วก็นำไปใช้งานดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปครับผมเรามาดูใน use case อื่นๆอีกกันนะครับนะฮะก็คือ use case นี้เป็น use case ที่ผมเรียกว่าในสายงานตลาดนะฮะณตอนนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เนื้อหอมมากๆนะก็คือเรื่องของ data analysis นะครับนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ย data มีปริมาณมหาศาลนะครับเนาะแล้วเราอยากจะวิเคราะห์นะฮะจากข้อมูลเหล่านี้เพื่อไป take action นะหรือว่าเอาไปลงมือทําต่อเนี่ยครับเนาะดังนั้นถ้าเราสามารถทําได้เร็วนะครับแล้วมีคุณภาพเนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยให้เราอะไรฮะมีโอกาสทางธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเราจะเอา AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้อย่างไรบ้าง
นะโดยที่เครื่องมือที่เราจะใช้นะครับเนาะจากที่เราใช้ตัว ChatGPT มาหลาย use case แล้วนะฮะใน use case นี้นะผมจะมีเครื่องมือใหม่ๆนะครับเนาะให้ทุกคนลองใช้งานกันดูนะฮะโดยตัวแรกเดี๋ยวให้ทุกคนลองเข้าไปดูนะครับเนาะตัวแรกที่เราจะใช้งานกันนะครับอันนี้ผมใช้ตัว Cord AI นะครับนะก็จะเป็นเครื่องมือนะครับเนาะที่เป็นคู่แข่งของทาง ChatGPT นั่นเองนะครับเนาะที่สามารถทำงานด้านของตัว data analysis ได้ดีมากขึ้นนะครับเนาะนะกับตัวที่มันเป็น product สำหรับ data analysis เลยนะครับเนาะที่ผมจะให้ดูนะครับผมจะให้ดูอีกตัวนึงนะครับทั้ง Cord AI แล้วก็อีกตัวนึงคือตัวนี้นะครับก็คือตัว Juliet นะ Juliet ตัวนี้นะครับเนาะเกิดมาสำหรับการ analyze data โดยตรงแน่นอนครับมันจะเก่งกว่าทั้ง ChatGPT นะเก่งกว่าตัว Cord AI แน่นอนเพราะมันเฉพาะเจาะจงนะซึ่งเราจะมาลองใช้งานทั้ง2ตัวกันดูนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับทั้ง2ตัวนี้เราสามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีก่อนนะครับแต่มีข้อจำกัดเหมือนเดิมนะครับนะลองสังเกตนะฮะเครื่องมือนะฮะหรือว่า product เกี่ยวกับ AI นะครับเขาจะเปิดให้เราใช้ฟรีก่อนเสมอนะครับนะเพื่อให้เราทดลองใช้งานนะถ้าเราชอบนะครับหรือว่ามันสามารถแก้ปัญหาของเราได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะจ่ายเงินนะครับนะเพื่อใช้งานต่อไปได้นะครับอ่ะมาดูกันนะฮะตัวแรกนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันเดี๋ยวตัว Cord AI ดังนั้นให้ทุกคนเข้าไปที่อะไรฮะตัว Cord AI ได้เลยนะครับเนาะเปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับลองเข้าที่ Cord AI ดูนะครับแล้วก็ลองสมัครนะใช้account Google account ปกติได้เลยนะครับเราสามารถสมัครได้เลยตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นกันนะฮะหน้าตาลองสังเกตเนาะเหมือนกับ ChatGPT เลยฮะนะจะมีคำถามนะว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอะไรฮะหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยนะทั้ง ChatGPT นะครับเนาะทั้ง Cord AI นะคำตอบที่ได้นะฮะจากคนออกแบบระบบเหล่านี้นะเขาบอกว่าคนชอบคุยนะฮะนะเพราะฉะนั้น user interface ที่เรียบง่ายที่สุดและเข้ากับคนได้มากที่สุดนะคืออะไรฮะแชทนี่แหละครับนะครับเนาะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะว่าทุกระบบเนี่ยเขาจะมีระบบแชทหมดเลยนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของผมเรียก user experience แล้วกันนะครับเนาะที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายนะครับดังนั้นเราเข้ามาลองใช้ Cord AI กันดูนะครับโดยที่เราจะมาทำ data analysis เนาะด้วย Cord AI นะสิ่งที่มันสนุกมากนะครับเนาะของ Cord AI เนี่ยเขามีฟีเจอร์ตอนนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ลับนะครับนะที่เราสามารถเปิดได้นะครับเนาะซึ่งเราใช้ฟรีก็สามารถเปิดได้นะก็ลองให้ดูทุกคนนะที่ล็อกอินเข้ามาแล้วเนี่ยลองเข้าดูนะครับในส่วนของ setting นะครับนะในส่วนของ setting เนี่ยนะครับเนาะเราสามารถมาเปิดฟีเจอร์เขาเรียกว่าฟีเจอร์ preview นะครับนะซึ่งโดยพื้นฐานเนี่ยนะครับมันจะมีฟีเจอร์ preview ที่ชื่อว่า analysis tool นะครับตัวเนี้ยโดย default มันปิดไว้นะครับให้ทุกคนลองเปิดนะครับนะครับเนาะนั่นหมายความว่าเราจะอะไรฮะให้ตัว Cord AI เนี่ยนะครับมีความรู้นะครับหรือว่าเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะดังนั้นเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เนาะที่เป็น CSV นะเป็น spreadsheet หรือว่า Excel ต่างๆเนี่ยเข้ามาได้จากนั้นให้ทาง Cord AI นะครับเนาะทำการอ่านข้อมูลเหล่านี้แล้วก็วิเคราะห์นะครับเนาะดังนั้นลองเปิดดูนะครับโอเคนะครับนะหลังจากเปิดเรียบร้อยนะครับตรงนี้เรากลับมาพูดคุยนะครับเนาะกับตัว Cord AI นะฮะโดยที่เราจะต้องมีข้อมูลก่อนนะครับนะว่าข้อมูลของเราเป็นยังไงเนาะจากเวิร์กช็อปเนาะหรือว่าเดโมของผมนะครับผมจะมีข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะครับลองดูนะแต่ละคนลองหาข้อมูลก่อนเนาะนะผมมีข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของ CSV ไฟล์นะครับนะก็คือเป็นไฟล์ของอันนี้เนาะเป็นการขายนะครับนะเป็นออเดอร์ต่างๆนะว่าร้านค้านี้นะมีลูกค้าซื้อของมายังไงบ้างนะครับเนาะนี่สรุปมาแล้วนะครับว่าโอเคลูกค้าคือใครนะครับเนาะซื้อเท่าไหร่ปุ๊บนะฮะส่งมอบอย่างไรบ้างนะก็คือจัดส่งอย่างไรบ้างวันไหนนะครับผมจะมีข้อมูลประมาณนี้นะซึ่งมีข้อมูลเขาเรียกอะไรก็คือการซื้อขายจำนวนมากนะครับเนาะทำเป็นไฟล์ CSV นะครับตรงนี้นะสามารถหาหรือว่าลองเตรียมกันดูได้นะครับจากนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะทำการวิเคราะห์ไฟล์นี้นะครับเนาะว่าไฟล์นี้เป็นอย่างไรนะครับเนาะแล้วผลที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างโดยที่ผมอยากให้ได้ประมาณนี้ลองดูนะอันนี้คือให้เห็นปลายทางก่อนเนาะว่าตัว Cord AI เนี่ยช่วย AI นะครับทำการวิเคราะห์ให้ซึ่งแน่นอนครับเนาะมีไฟล์นี้เราก็ต้องมีตัวพร้อมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีพร้อมนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัว Cord AI นะครับมาดูกันเนาะนะครับตรงนี้ผมลองเพิ่มไฟล์เข้าไปนะครับปึ๊บผมมีไฟล์ order.csv นะครับเพิ่มเข้ามานะจากนั้นก็บอกให้ตัว Cord AI เนาะบอกว่าโอเคตอนนี้ Cord คุณเป็น data analyst expert ละกันนะครับเนาะจากนั้นให้ทำการสรุปหน่อยว่าสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยจากไฟล์ csv ตรงนี้มีอะไรบ้าง

ลองดูนะครับปึ๊บนะครับจากนั้นตรงนี้แหละครับเนาะมันจะเป็นแบ็คบ็อกซ์แล้วตัวของคอร์ด AI นะโมเดลของเขานะนะสิ่งที่เกิดขึ้นฮะลองดูนะครับเนาะมันจะเจเนเรตซอร์สโค้ดนะอันนี้คือเบื้องหลังนะครับนะเขาโชว์ให้เห็นนะว่าโอเคข้อมูลที่เราใส่เข้าไปคอร์ด AI ทำการวิเคราะห์นะครับจากนั้นเขาทำการอะไรฮะโชว์นะฮะว่าเฮ้ยเขาเขียนโค้ดอย่างไรบ้างเนาะจากนั้นก็ซ่อนไปนะฮะแล้วได้สรุปผลออกมาลองดูนะสรุปผลออกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บในเรื่องราวต่างๆนะที่เราบอกว่าเฮ้ยเราสนใจเนาะหรือว่าถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าไฟล์นี้นะเราอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถเขียนให้มันเลยบอกเลยว่าอยากดูข้อมูลเรื่องนี้ให้สรุปเรื่องนี้ได้เลยแต่นี่คือผมไม่รู้ใช่ไหมฮะผมก็ให้มันแล้วทำการสรุปสิ่งที่น่าสนใจออกมานะครับแล้วก็แนะนำเรานะครับเนี่ยเพียบเลยนะครับเนาะนะจากนั้นนะตรงนี้เนาะนะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็สามารถแล้วเฮ้ยให้มันอะไรฮะวิชวลไลซ์ออกมาเราก็สามารถบอกมันได้ก่อนได้ต่อนะว่าโอเคถ้าคุณสรุปออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยช่วยเลยฮะวิชวลไลซ์เนาะนะลองดูนะผมใส่นี่แล้วกันก็คือนะวิชวลไลซ์นะวิดอะไรฮะวิดบาร์ชาร์ตแล้วกันนะก็คือเป็นอะไรกราฟแท่งนะครับเนาะลองดูซินะครับเนาะมันก็จะทำการอะไรฮะเจเนเรตนะฮะกราฟให้เรานะครับเช่นเดิมฮะมันก็ทำการเขียนโค้ดนะอันนี้ไม่ต้องสนใจมากนะครับเนาะทำการเขียนโค้ดออโต้เจนให้นะจาก Data ของเรานะครับเนาะตรงนี้ที่ผมบอกเนาะเป็นโมเดลนะครับที่ตัวคอร์ด AI เขาสร้างขึ้นมานะจากนั้นนะครับเนาะพอมันสรุปทุกอย่างเรียบร้อยนะฮะทำการเขียนโค้ดต่างๆออกมานะครับเนาะตรงนี้นะครับนะเราสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนาะแต่ตัวคอร์ด AI ทำมากกว่านั้นนะครับนะเดี๋ยวมันจะทำการแล้วถ้าเขียนโค้ดเสร็จนะครับมันจะเรนเดอร์นะหรือแสดงผลให้เรา execute ให้เราอัตโนมัติลองดูนะครับบางคนแบบว่าเฮ้ยนี่มันคืออะไรฮะนี่มันคือเมจิกใช่ไหมฮะเนาะเนี่ยมันทำได้อย่างไรถูกหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องอะไรฮะตรวจสอบอีกทีนะครับนะแต่ผมอยากให้เห็นก่อนว่านะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับเนาะมันจะช่วยอะไรฮะลดต้นทุนเนาะเนี่ยฮะลดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลนะในช่วงเริ่มต้นนะครับเนาะจากนั้นเราก็ลองดูนะว่าข้อมูลเหล่านี้นะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะทำให้นะเราอะไรฮะใช้งานพวกนี้นะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นลองกลับมาดูนะว่าถ้าเราสามารถใช้คอร์ดเนี่ยทำการวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ได้ปุ๊บในการสร้างงานสร้างอาชีพของเรานะครับลองจินตนาการดูเนาะนะมันน่าจะช่วยแหละฮะให้เราทำงานได้มากขึ้นใช่ไหมมองในภาพนั้นเนาะลดเวลาลงหรือบางคนบอกว่างานเราเยอะนะครับเนาะเวลาเราน้อยเนี่ยมันไม่อะไรฮะสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราใช้ AI เข้ามาช่วยน่าจะช่วยให้เราแหละฮะทำงานได้เลยฮะได้มากขึ้นและก็ที่สำคัญคือน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ลดผมเรียกลดเอฟเฟคเนาะนะหรือว่าลดความพยายามเนี่ยลงไปนะครับเนาะหลายๆคนชอบหาอะไรนะมีคำว่าอะไร work life balance ใช่ป่ะเนี่ยเนาะอันนี้แหละครับเนาะอาจจะอะไร work แล้วก็อาจจะไลท์หรือเปล่านะเนี่ยเนาะไลท์ LIKE หรืออะไรฮะนะฮะไลท์ที่ไม่แปลว่าไม่มีนะเนาะก็ต้องลองดูนะครับอันนี้คือเครื่องมือแรกนะฮะที่ผมไม่เห็นนะว่าตัว Cord AI ช่วยจัดการตรงนี้ได้แต่เน้นย้ำนะนี่คือของฟรียังทำได้ขนาดนี้นะเนาะนะอันนี้คือเครื่องมือแรกและพอได้มีปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปอีกเครื่องมือหนึ่งนะฮะที่เป็นเฉพาะเจาะจงนะกับงานเรื่องของ Data Analysis เลยคือ Julius นั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันครับผมหลังจากที่เราเรียนรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะหรือว่า Data Analysis ด้วย Cord AI ไปแล้วนะครับนะผมที่บอกเนาะก็คือมีอีกเครื่องมือหนึ่งนะฮะก็คือตัว Julius นะครับเนาะที่เราสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ Data ได้แล้วที่สำคัญนะตัว Julius เนี่ยเกิดมานะโดยที่นะสิ่งที่เราจะทำนะครับนะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เป็นแชทเหมือนเดิมอีกแล้วเห็นปะนะครับเนาะเราจะใช้ไฟล์เดิมนะก็คือตัว order.csv ที่เราใช้ในตัวอย่างที่แล้วนะครับนะเข้ามาทำการวิเคราะห์ดูซิว่าตัว Julius เนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นผมลองอัปโหลดเช่นเดิมนะครับลองดูเนาะแล้วลองเอามาเทียบกันได้นะระหว่าง Cord AI เนี่ยกับตัว Julius เนี่ยตัวไหนที่คิดว่ามีประโยชน์มากกว่ากันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนี่ยผมทำการอะไรอัปโหลดขึ้นมาปุ๊บนะครับมันทำการอะไรเห็นป่ะนะความต่างคือนี่ฮะมันทำการนะโหลด data เข้ามาให้เรานะครับเนาะไม่พอครับนะครับเราสามารถอะไรฮะ plot เนาะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้รูปแบบไหนอันนี้คือเป็นการอะไรฮะดึงข้อมูลหรือว่าโหลดข้อมูลขึ้นมาให้เรานะครับลองดูนะครับนะจากนั้นทำยังไงดีนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะโชว์ฉากแบบไหนนะมันจะมี format ต่างๆนะครับนะโดยที่เราทำเหมือนเดิมนะครับก็คือเอา prompt นะครับลักษณะเดิมนะเข้ามาใช้งานเนาะผมบอกว่าโอเค visualize order data นะครับผมก็ลองดูนะฮะเอามาใส่ชัดเหมือนเดิมนะครับนะลองดูนะครับเนาะว่าตัวของแล้วฮะจูเลียสเนี่ยมันทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลยฮะจูเลียสทำการเจเนเรตโค้ดอีกแล้วเหมือนกับคอร์ดเลยนะฮะมาทิศทางเดียวกันนะครับเนาะแต่มีฟีเจอร์ที่เฉพาะ

ทางมากกว่านั่นเองนะครับเนาะจากนั้นปุ๊บนะฮะลองดูนะฮะอันนี้ถ้าใครเขียนโค้ดไม่เป็นนะฮะนะเห็นแล้วอาจจะตกใจนะครับนะไม่ต้องตกใจนะครับเนาะเราดูผลก่อนนะครับแต่ถ้าสนใจเราสามารถเขียนได้นี่เองนี่คือภาษา Python นะเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งในการพัฒนาระบบงานนะลองสังเกตนะครับเนาะตัวนี้ก็จะพยายาม generate code นะครับเนาะเพื่อทำการวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆนะครับเนาะเยอะมากนะครับนะจากนั้นนะครับเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลองดูนะฮะมันจะมี image เนาะคือผลลัพธ์นะครับเราสามารถที่จะลองเปิดดูได้นะเนี่ยนะมันจะทำการวิชวลไลซ์ให้เรานะครับเราสามารถดูในแต่ละขั้นตอนได้นะครับว่ามันคิดอย่างไรนะครับนะลองดูนะครับเนาะแล้วสุดท้ายนะครับมันก็จะสร้างนะผลลัพธ์ต่างๆออกมาให้เรานะครับเนี่ยเพียบเลยใช่ป่ะฮะเนาะลองดูนะค่อยๆดูนะฮะแต่ละเรื่องนะครับเนี่ยในเอาท์พุตในรูปแบบต่างๆนะครับเนาะทั้งเป็นอะไรฮะนะครับนี่เนาะนะอันนี้คือเซลล์นะครับเนาะเซลล์โอเวอร์ไทม์นะว่าขายซื้อขายอย่างไรบ้างนะครับเนาะมีเรื่องของอะไรออเดอร์เค้าใช่ป่ะนะแต่ละการส่งนะครับในชิปปิ้งโหมดต่างๆนะแยกเป็นกรุ๊ปให้เลยลองสังเกตนะครับจะละเอียดกว่าคอร์ด AI เยอะมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะอันนี้คือเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการอะไรวิเคราะห์ data เลยนะก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนลองดูนะว่าในสายงานการวิเคราะห์ Data นะครับเนาะเอาเรียนพื้นฐานมาแล้วนะครับแล้วมาใช้เครื่องมือนะครับผมว่ามันน่าจะช่วยเพิ่มงานเพิ่มรายได้นะเพิ่มโอกาสของเราด้วยนะครับอ่ะดังนั้นลองใช้ดูฮะทั้งคอร์ด AI แล้วก็ตัวอะไรฮะตัวของตัว Juliet AI นะครับเนาะแต่อย่างที่บอกนะครับเครื่องมือของ AI มีเยอะมากนะครับอันนี้เป็นแค่2ตัวนะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองไปเล่นดูนะครับว่าไอ้ตัว ChatGPTนะครับลองเอาข้อมูลชุดนี้แหละลองไปให้มันนะฮะถามตอบดูว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นอย่างไรนะครับดังนั้นนี่คือตัวอย่างนะที่ผมอยากให้เห็นนะว่าตัวอะไรฮะการทำและ data analysis นะครับเนาะมันมีเครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะลองฝึกนะฮะแล้วลองใช้งานกันดูคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อไปนะซึ่งนะครับเนาะใน EP นี้นะครับเนาะนี่คือสิ่งที่เราอะไรฮะเราเรียนรู้กันนะว่าตัว AI หรือว่า generative AI เนี่ยนะเข้ามานะใช้งานในชีวิตประจำวันเราอย่างไรบ้างนะฮะนะโดยที่สิ่งที่ผมแนะนำไปนะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว ChatGPT นะครับคอร์ด AI แล้วก็ตัว Julius นะครับเนาะยิ่งเราอะไรฮะใช้งานมากเท่าไหร่นะครับเนาะหรือว่าเรียนรู้จนชำนาญเนี่ยนะมันน่าจะช่วยเพิ่มโอกาสต่างๆให้เรานะไม่ว่าจะเป็นงานนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดของเงินเดือนหรือว่าอะไรฮะบางทีประสบการณ์นะแล้วก็รายได้ต่างๆเข้ามานะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นและแน่นอนนะครับนะใน EP นี้นะมีอะไรมีตัวอย่างประมาณนี้นะฮะแต่ยังเหลือส่วนอื่นๆอีกนะครับเนาะเดี๋ยวใน EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมี use case อื่นๆนะครับเนาะที่น่าสนใจนะเอามาแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าในอะไรฮะใน use case อื่นๆนะทั้งในเรื่องของพวก retail นะ marketing นะครับตรงเนี้ยเราก็สามารถเอามาใช้งานได้หรือการอะไรฮะการเรียนรู้สิ่งต่างๆนะครับเราสามารถเอาเครื่องมือหลากหลายตัวนะครับเอามาใช้งานกันซึ่งเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับเราจะได้ดูกันนะซึ่ง

กระบวนการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยโลหะเชื่อมพุ่มฟลักคือกระบวนการเชื่อมโลหะให้หลอมละลายติดกันด้วยการสังเกตบ่อหลอมละลายเพื่อความปลอดภัยเราควรมองผ่านกระจกกรองแสงซึ่งความเข้มเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดเท่านั้นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าสิ่งแรกที่เครื่องเชื่อมต้องมีคือค่าแรงเคลื่อนวงจรเปิด OCV Open Circuit Voltage ซึ่งอยู่ระหว่างประมาณ 50-90 โวลต์เพื่อช่วยในการจุดอาร์คครับแต่ยิ่งมีค่าสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรายต่อทั้งเชื่อม 1. เครื่องเชื่อมชนิดกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์เปลี่ยนแปลงไปตามการยกระยะอาร์คเมื่อระยะอาร์คสั้นแรงเคลื่อนจะต่ำและถ้ายกระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนจะสูงตามเช่นเครื่องเชื่อมไฟฟ้าติ๊กเป็น

ต้นชนิดที่1เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยเครื่องยนต์เครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยใช้เครื่องยนต์เป็นต้นกำลังเจเนเรเตอร์จะจ่ายกระแสตรงออกมาให้ได้เหมือนกับเครื่องเชื่อมแบบมอเตอร์สามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งเหมาะสำหรับงานสนามที่ไม่สามารถหาไฟฟ้าใช้ได้จะผลิตกระแส DC ชนิดที่2เครื่องเชื่อมกระแสตรงขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมชนิดนี้ทำงานโดยปรับไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้ามอเตอร์เพื่อใช้ขับเจเนเรเตอร์และเจเนเรเตอร์จะผลิตกระแส DC ชนิดที่3เครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงที่นิยมกันใช้ทั่วไปราคาถูกน้ำหนักเบามีขนาดเล็กกว่าเครื่องเชื่อมแบบอื่นๆซึ่งเครื่องเชื่อมแบบนี้จะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับเท่านั้นหลักการทำงานของเครื่องเหมือนกับหม้อแปลงไฟฟ้าโดยมีแรงเคลื่อน220โวลต์ป้อนเข้ากดลวดปฐมภูมิจ่ายออกทางกดลวดทุติยภูมิเป็นแรงเคลื่อนต่ำกระแสสูงเพื่อให้เหมาะกับการเชื่อมโลหะชนิดที่4เครื่องเชื่อมแบบผสมหม้อแปลงเครื่องเรียงกระแสจะผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าสลับซึ่งให้ผลดีกับการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมบางชนิดเท่านั้นโดยใช้หลักการของเรคติไฟเออร์มาต่อเข้ากับหม้อแปลงมีสวิตช์ปรับเปลี่ยนขั้วทั้งกระแสสลับและกระแสตรงเมื่อผ่านออกจากหม้อแปลงและให้กระแสตรงเมื่อผ่านออกจากเรคติไฟเออร์ข้อดีของเครื่องเชื่อมชนิดนี้คือสามารถใช้กับไฟ1เฟสและ3เฟสใช้เชื่อมได้ทั้งงานที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็กผลิตกระแสเชื่อมได้ทั้งกระแสตรงและกระแสสลับชนิดที่5เครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์เป็นเครื่องเชื่อมที่ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมใช้กระแสไฟตรงในการเชื่อมมีน้ำหนักเบาพกพาได้สามารถใช้กับไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน220โวลต์แต่เครื่องเชื่อมชนิดนี้จะมีปัญหาในกรณีไฟฟ้าที่ต่อเข้าเครื่องมีแรงดันที่ไม่สม่ำเสมอเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมชนิดแรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสตรงเท่านั้นเป็นเครื่องเชื่อมกึ่งอัตโนมัติภายใต้แก๊สคลุมซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมและอัตราการเติมลวดสูงกระบวนการเชื่อมซับเมิร์ดเป็นกระบวนการเชื่อมอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติและบางทีเรียกว่าการเชื่อมใต้ผงพลักซึ่งให้ความเร็วในการเชื่อมสูงแต่ไม่เหมาะกับงานที่มีความหนาน้อยกว่า5มิลลิเมตรโดยหน้าที่หลักของลวดคือลดแรงเคลื่อนและเพิ่มกระแสหลักการพิจารณาเลือกใช้เครื่องเชื่อมมีดังนี้ 1. วัสดุที่จะเชื่อม 2. สถานที่ 3. ความสามารถของเครื่องเชื่อมDuty Cycle 4 ราคาเครื่องเชื่อมแบบหม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายกระแสสลับ AC เครื่องเชื่อมแบบไทลิสเตอร์จ่ายกระแสสลับ AC และกระแสตรง DC กระแสที่จ่ายออกมาเรียบเครื่องเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสตรงกระแสที่จ่ายออกมาเรียบน้ำหนักเบาและต้องพิจารณาไฟเข้าเครื่องหากตกเกินบวกลบกี่เปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ประกอบการเชื่อมที่จำเป็นต่อการทำงานเชื่อมมีดังนี้สายเชื่อมมีหน้าที่นำกระแสเชื่อมที่ผลิตจากเครื่องเชื่อมไปสู่บริเวณอาร์คสายเชื่อมมีด้วยกัน2ชนิดคือสายกราวและสายหัวเชื่อมส่วนปลายของสายกราวจะต่อเข้ากับที่ชิ้นงานและส่วนสายเชื่อมจะต่อเข้าที่หัวจับลวดเชื่อมหัวจับลวดเชื่อมใช้จับลวดเชื่อมขณะทำการเชื่อมและเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้าจากสายเชื่อมผ่านเข้าสู่ลวดเชื่อมอีกด้วย

แคมป์สายดินมีหน้าที่จับยึดชิ้นงานเพื่อให้กระแสเชื่อมไหลผ่านจากสายกราวสู่งานเชื่อมอุปกรณ์ข้อต่อปลายสายใช้ต่อสายกราวและสายเชื่อมเข้ากับเครื่องเชื่อมหรือข้อต่อสายเชื่อมเมื่อต้องการเพิ่มความยาวหน้ากากเชื่อม

น้ากากเชื่อมทำหน้าที่ป้องกันดวงตาใบหน้าและศีรษะของช่างเชื่อมจากสะเก็ดเม็ดโลหะประกายไฟรังสีอุลตราไวโอเลตรังสีอินฟราเรดส่วนกระจกกรองแสงใช้ตามตารางกำหนดค้อนเคาะแสลกใช้สำหรับเคาะแสลกที่ติดอยู่บนแนวเชื่อมหรือชิ้นงานแปรงลวดใช้สำหรับทำความสะอาดชิ้นงานก่อนและหลังการเชื่อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้เพื่อความปลอดภัยของช่างเชื่อมถุงมือเชื่อมไฟฟ้าฉนวนยาวตลอดจะป้องกันความร้อนจากชิ้นงานเชื่อมและรังสีเอี๊ยมหนังแบบเต็มตัวรองเท้านิรภัยเพื่อป้องกันวัสดุตกใส่เป็นอันตรายต่อเท้าหน้ากากนิรภัยเป็นหน้ากากที่สำหรับใส่ไว้ป้องกันอันตรายสะเก็ดขณะเจียครีมมีไว้สำหรับจับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของชิ้นงาน

ในการเชื่อมถึงมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนว

จะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่เบสหรือว่าครูพี่เบสนะคะแชมป์แต่งหน้าเจ้าสาว K Beauty Thailand นะคะ2018จาก EP เดิมที่แล้วนะคะเราก็เป็นการแต่งหน้า Everyday Look นะคะด้วยคุชชั่นหรือว่าการแต่งหน้าที่เป็นโทนแบบ Everyday Look ในแต่ละวันนะคะหลังจากที่เรา EP ที่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะตามไปดูได้เลยนะคะตัวนี้หลังจากที่เราลงเป็นอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะลงอินไลเนอร์อายไลเนอร์เสร็จแล้วเราก็จะไปต่อกันที่การดัดขนตาค่ะการดัดขนตานะคะเป็นผู้หญิงเนาะก็ต้องขนตาสวยนะคะงอนนะคะและที่ดัดขนตานะคะเราควรจะเลือกแบบเป็นเหล็กแบบนี้เนาะไม่เลือกเป็นแบบพลาสติกนะคะเพราะว่าจะเข้าถึงขนตาได้ดีกว่ามีความคมเวลาที่เราดัดขนตาเราจะง้างที่ดัดขนตาเอาขนตาเข้ามานะคะให้เข้ามา

0: ลึกๆเลยแต่ให้ระวังอย่าโดนเนื้อนะคะค่อยๆใช้นิ้วโป้งบีบเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ขยับแบบนี้ในลักษณะที่ออกแรงเล็กน้อยหรือว่าขนตาแข็งขนตาเส้นใหญ่ก็ให้ค้างไว้นิดนึงเนาะก่อนที่เราจะเอาออกมาเราก็ใช้นิ้วโป้งแกะออกแบบนี้ค่อยๆถอยออกมาแบบนี้นะคะเวลาที่ดัดนะคะเอาเข้าไปลึกๆเลยแบบนี้อ่ะแบบนี้นะคะค่อยๆดัดแบบนี้ขยับนิ้วโป้ง1 2 3แล้วก็ค่อยๆปล่อยนะคะอ่ะจะเห็นได้ว่าขนตาก็จะมีความงอนตรงไหนที่เข้าไม่ถึงนะคะเราก็ค่อยๆเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวานะคะหลังจากที่เราดัดบางคนที่ขนตาแข็งเส้นใหญ่ก็แนะนําให้ทิ้งไว้นิดนึงเล็กน้อยนะคะแบบนี้ทําเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยแบบนี้นะคะบางคนก็อาจจะกลัวนะคะแต่ว่าเราถ้าทําด้วยตัวเองเนี่ยเราจะค่อนข้างมั่นใจไม่กลัวค่อยๆทำค่อยๆขยับค่อยๆหนีบนะคะระวังโดนเนื้อเล็กน้อยนะคะการดัดขนตาเสร็จแล้วเนาะเราก็จะไปต่อกันที่มัสคาร่าขนตาค่ะมัสคาร่านะคะวันนี้ก็เลือกใช้เป็นแบบว่าขนตาบนก็จะมีจะสังเกตได้ว่าการแปรงของเขาทำมาเพื่อรองรับขนตาแบบนี้จะใช้เป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลก็ได้แต่อันนี้เลือกใช้เป็นสีดำเพราะว่าผมของเราเป็นสีดำนะคะก็จะเป็นการรองรับแบบโค้งงอนแบบนี้เลยถ้าจะสังเกตเห็นนะคะทำให้ขนตาของเราเข้าได้ทุกเส้นนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นมัสคาร่าแปรงที่สำหรับขนตาล่างค่ะก็จะเป็นด้ามที่เล็กลงมาหน่อยจะได้ถนัดจะปัดตั้งแบบนี้หรือว่าปัดนอนก็ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูนะคะเริ่มจากขนตาบนก่อนละกันเนาะอันนี้เวลาที่เราปัดมัสคาร่าเราจะเน้นเป็นการปัดโค้งตามรูปขนตาก่อนปัดตั้งขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ไล่จากหางไปหัวขนตาหรือว่าหัวตาไปหางก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆปัดไปเรื่อยๆตรงๆนะคะไม่ต้องปัดลงก็ได้ค่ะอันนี้เราเน้นถึงความเด้งความแบบงอนของขนตานะคะปัดแบบนี้ซ้ำๆนะคะถ้าใครที่อยากให้ดูแบบขนตาเด้งมากนะคะบางคนก็ใช้เทคนิคในการปัดหน้าผัดลมค่ะคือมันจะต้องทิ้งให้เซตแห้งนิดนึงแล้วเราก็ปัดซ้ำขนตาก็จะดูยาวขึ้นนะคะอ่ะควรเลือกแบบกันน้ำนะคะกันน้ำกันเหงื่อจะได้รู้สึกว่าทนไปตากฝนนะคะไปโดนฝนตากแดดใดๆก็คือไม่หลุดเลยแบบนี้นะคะปัดซ้ำได้เลยซ้ายขวาแล้วแต่เราชอบก็จะเห็นได้ว่าเป็นไงคะขนตาเด้งสวยนะคะงอนแล้วก็เสร็จด้วยมัสคาร่าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันที่ขนตาล่างค่ะขนตาล่างเนี่ยบางคนก็ใช้อันเดิมก็ได้นะหรือว่าถ้าเราไม่มีแปรงอันเล็กแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเล็กก็จะถนัดกว่าขนตาล่างเนี่ยเราจะปัดไปกลับโดยการตั้งแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะนอนแบบนี้ก็ได้นะคะให้เราระมัดระวังไม่ให้โดนตรงเปลือกตานะหรือว่าใต้ตาแต่ถ้าโดนก็สามารถใช้คัตเตอร์บัดเช็ดได้นะคะก็จะมีขนตาล่างที่ดูฟูสีดำคมโตนะคะเหมือนกับขนตาด้านบนแล้วทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะปัดตั้งก่อนหรือว่าจะเป็นการปัดนอนๆแบบนี้และเราได้ตาที่คมโตแล้วนะคะจากการปัดมัสคาร่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปต่อกันที่บรัชออนค่ะ
1: ตัวช่วยในการเสริมจุดเด่นและแต่งเติมความสวยให้ดูอ่อนเยาว์เป็นการเน้นจุดเด่นบนใบหน้าที่แตกต่างกันไปตามรูปหน้าของแต่ละคนแนะนำให้เลือกบรัชออนโทนสีอ่อนจะทำให้ดูละมุนน่ารักโดยเพียงแค่แตะเบาๆเพื่อให้พวงแก้มดูมีสีสัน
0: บรัชออนก็คือแบบแก้มอมชมพูสวยนะคะแบบหลายๆคนก็รู้สึกว่าปัดแก้มยังไงอ่ะบางวันก็คือปัดแล้วมันก็แดงไม่สวยออกจากบ้านไปนะคะหรือว่าปัดแล้วก็คือดูหน้ามีอายุการปัดแก้มนะคะก็สำคัญเหมือนกันเราจะสังเกตว่าอ่ะเราดูรูปหน้าเราก่อนวันนี้เราอยากมีใบหน้าที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะคุณครูก็จะแนะนำเป็นการปัดแก้มที่ใกล้ใต้ตาค่ะแล้วก็ให้อยู่ในลักษณะที่อยู่ตรงพวงแก้มใกล้ๆจมูกใกล้ๆตา สามารถปัดที่จมูกไปเลยเป็นแฟชั่นนะคะหรือว่าปัดคางแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไม่ดูอมชมพูไปทั้งหมดแบบนี้ก็จะเป็นแฟชั่นที่ดูแบบเกาหลีน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าเอาแบบกลางๆเลยเอาแบบไม่ได้แฟชั่นมากนะคะแนะนำว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบบใช้กับทุกๆใบหน้าและทุกคนก็คือการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกค่ะการปัดแก้มที่ห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเนี่ยคือเราจะปัดลักษณะที่เอาลงมาแบบนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมก่อนเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูนะคะเราจะเลือกสีออกชมพูพิษแบบนี้จุ่มสีนะคะเคราะห์แบบนี้เล็กน้อยนะคะเวลาปัดนะคะทุกคนเราจะเอาจากขอบผมเข้าสู่ใบหน้าแบบนี้ที่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่ามือเราน้ำหนักมือทุกครั้งมักจะเข้มค่ะแล้วก็หนักถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ก็อาจจะแดงเกินไปเราก็เลยจะมาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะปัดก็ค่อยๆปัดไปเลยแต่อย่าลืมค่ะว่าห้ามต่ำกว่าปลายจมูกเพราะจะทำให้หน้าน่ะดูมีแก้มที่ห้อยแล้วก็ดูมีอายุนะคะก็นี่เลยเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้กับทุกๆคนเลยนะคะปัดแบบนี้นะคะอ่ะเราหันหน้าตรงมาก็ดูมีสีแก้มที่ดูน่ารักแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอยากให้ดูแฟชั่นมาหน่อยก็อาจจะมีการผสมสีที่อ่อนลงมานิดนึงแล้วก็มาปัดหน้าแก้มเป็นลักษณะแค่พวงแก้มเล็กๆน้อยๆพวงแก้มอยู่ตรงไหนลองยิ้มดูนะคะอ่ะยิ้มเยอะๆนิดนึงก็จะเห็นนะคะพวงแก้มอยู่ตรงนี้เราก็จะได้บลัชออนที่ดูน่ารักนะคะมีความแตกต่างกัน2ข้างแบบนี้นะคะเหมือนกันค่ะการเริ่มปัดก็คือจุ่มสีเคาะออกเล็กน้อยจะได้ไม่ฟุ้งเกินนะคะปัดจากข้างนอกขอบผมเข้าสู่ด้านในแบบนี้วนวนวนแบบนี้ไปกลับหรือแบบนี้ก็ได้นะคะระวังสีค่ะที่ดูแดงเกินนะคะพอเราได้สีแก้มที่ได้รูปแล้วไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นเคยนะคะเราก็จะมาเอาสีที่อ่อนลงเล็กน้อยเป็นการผสมปัดลองยิ้มนะคะปัดที่พวงแก้มเล็กน้อยทำให้ดูน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้ปัดจมูกได้นิดนึงทำให้ละมุนนะคะข้างนิดนึงก็ได้นะคะก็จะดูน่ารักแล้วแบบนี้สองข้างก็ดูให้บาลานซ์ให้เท่ากันแบบนี้นะคะก็จะได้แก้มที่น่ารักน่ารักแล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราได้พวงแก้มที่น่ารักสดใสแบบนี้แล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้าเรียวนะคะหรือว่าคอนทัวร์นั่นเองที่สาวๆหลายคนคืออยากรู้ทริคเล็กๆน้อยๆแบบนี้มากๆนะคะ
1: ขั้นตอนที่จะช่วยให้ใบหน้าดูมีมิติยิ่งขึ้นสามารถช่วยอำพรางบางจุดที่ต้องการปรับให้เล็กหรือแคบลงได้การคอนทัวร์หรือวิธีการลงเชดดิ้งที่ดีควรลงสีเข้มกว่าสีผิวจริงประมาณ2เฉดสีเพื่อสร้างเงาบนใบหน้า
0: คอนทัวร์นะคะอยากให้ดูหน้าเรียวก็ให้เลือกใช้เป็นสีที่มีความเป็นสีน้ำตาลเข้มกว่าผิวเราประมาณ 1-2 เบอร์นะคะอย่างวันนี้พี่เบย์ก็จะแนะนำให้เป็นสีนี้ค่ะก็จะมีความเข้มกว่าผิวเล็กน้อยนะคะไม่อยากให้แบบเข้มมากหรือว่าดำเกินไปเนาะทีนี้แปรงที่จะใช้คอนทัวร์หน้าเรียวนะคะก็แนะนำก่อนว่าจะต้องใช้เป็นแปรงที่มีหัวที่ตัดประมาณนี้เพราะว่าจะได้เข้าสู่องศาใบหน้าได้ประมาณเลยนะคะอ่ะมีความเฉียงเห็นไหมคะเราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยถนัดนะคะไม่เอาหัวแบนเพราะว่าหัวแบนก็คือจะทำให้หน้าเนี่ยดูดำเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่าการทำให้หน้าดูเรียวเนี่ยเป็นยังไงนะคะการคอนทัวร์ก็สำคัญค่ะทำให้หน้าเราแบบออกจากบ้านได้ดูแบบเล็กเรียวเนาะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำค่ะว่าให้มองว่าหน้าเราเนี่ยเป็นรูปไข่ประมาณไหนให้ส่องกระจกหน้าตรงเนาะอย่างน้องนางแบบคนนี้ก็คือจะมีใบหน้าผ่าที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะไม่ต้องไปกรบลบตรงไหนคอนทัวร์ปัจจัยสำคัญคือตรงไหนที่ไม่อยากให้เห็นคือคอนทัวร์ตรงนั้นไปเลยกรบไปเลยทำให้เข้มนะคะตรงไหนเน้นก็คือไฮไลท์ให้สว่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มจากการตรงนี้สมมติว่าน้องคนนี้นะคะมีใบหน้าที่มีแก้มเล็กน้อยเรารู้สึกไม่มั่นใจเราก็จะใช้คอนทัวร์ตรงนี้เลยเนาะจุ่มสีแบบนี้แล้วก็เคาะเล็กน้อยถ้าไม่มั่นใจเช็คสีก่อนค่ะเข้มเกินไปหรือเปล่านะคะเราก็ลองดูนะคะการคอนทัวร์เนี่ยจะเริ่มจากประมาณทำให้หน้าดูเรียวก่อนเนาะจอนผมหรือว่าประมาณติ่งหูลักษณะจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะทุกคนสามเหลี่ยมแล้วก็เข้ามาโดยการที่ไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันนะคะเมื่อก่อนเนี้ยการคอนทัวร์จะ ทำเป็นลักษณะทำปากแบบนี้อย่างนี้นะคะทำให้ดูมีแก้มที่ดูตอบแต่ว่าการตอบแบบนั้นอาจจะเป็นลักษณะเหมือน

0: ไซส์ฟอร์ฝรั่งหรือว่าตอบแบบทำให้ดูผอมๆแต่ว่าในสมัยนี้ผอมยังไงก็ได้ให้ดูสุขภาพดีก็ต้องไม่แฮมให้แก้มตกด้วยนะคะก็คือต้องคอนทัวร์ในลักษณะประมาณไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเช่นกันแต่ให้ระมัดระวังนะคะอย่าคอนทัวร์เข้ามาใกล้ถึงปลายจมูกเกินไปเอาแค่หยุดสต็อปแค่ตรงนี้ไม่งั้นเดี๋ยวหันหน้าตรงมาจะดูหน้าดำทั้งหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะกรามเช่นกันถ้าไม่มั่นใจก็สามารถใช้สีเดิมเหมือนกันนะคะลงปิดกรามตรงนี้ได้เลยหน้าผากคนไหนไม่มั่นใจก็ทำแบบนี้ได้เลยเนาะคือตรงไหนที่เรารู้สึกว่าไม่อยากเน้นอยากปกปิดทำให้ดูเล็กก็สามารถใช้สีคอนทัวร์สีน้ำตาลตัวนี้ลงได้เลยนะคะแบบนี้เนียงก็เช่นกันค่ะใครไม่มั่นใจก็สามารถปัดแบบนี้ได้เลยพยายามใช้แปรงเนี่ยเบรนไม่ให้เป็นขอบแบบนี้นะคะอ่ะเขาก็จะได้ประมาณนี้ถ้าสังเกตจริงๆก็จะเห็นเป็นตัว E ค่ะนะเป็นตัว E แบบนี้หน้าผากแก้มกรามหันหน้าตรงมาซ้ายขวาก็จะเห็นถึงความต่างว่าหน้าฝั่งนี้ดูมีมิติสีน้ำตาลก็จะช่วยทำให้หน้าดูมีโครงเหมือนโครงกระดูกนะคะส่วนหน้าฝั่งนี้เราก็จะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะไม่ต่ำกว่าปลายจมูกเข้ามาเบรนให้สมูทให้เขาไม่มีขอบนะคะทำให้ใบหน้าดูเหลียวเข้ามาอย่าให้เกินห่างตาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกรามตรงไหนที่เราไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันใหญ่จังเลยมันดูอ้วนจังเลยหน้าดูกลมจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็กลบได้เลยนะคะหน้าผากนะคะลักษณะของเขาก็คือตัว E แบบนี้นะคะนี่เลยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้เนียงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนะคะไม่มั่นใจตรงไหนคือกลบได้เลยแบบนี้หันหน้าตรงนะคะเราก็จะได้ใบหน้าคอนทัวร์ที่มีความเรียวเล็กสมบูรณ์แบบแล้วนะคะมีหน้าที่เรียวเล็กแล้วนะคะจมูกจะไม่โด่งได้อย่างไรนะคะก็ใช้สีตัวเดิมเลยแต่ว่าให้เปลี่ยนแปลงค่ะทุกคนแปลงตัวนี้ก็คือจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับคอนทัวร์เมื่อกี้นะคะเป็นแปลงที่มีความเอียงแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสันจมูกได้ดีแบบนี้นะคะแล้วก็มีความฟูไม่เอาแบนนะคะเพราะว่าถ้าแบนเกินไปจมูกอาจจะดูเป็นสันที่ดำเกินนะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะจุ่มสีแบบนี้นะคะที่เราสีเดียวกับคอนทัวร์แก้มนั่นเองเนาะจุ่มสีเคาะเล็กน้อยนะคะจะได้ดูไม่เข้มเกินไปการคอนทัวร์จมูกเนี่ยในเมื่อมือเราเนี่ยในการลงครั้งแรกมันจะมีน้ำหนักมือที่เข้มเสมอนะคะแนะนำว่าลงจากปีกจมูกก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าลงตรงไหนนะคะแนะนำว่านี่เลยปีกกระจับปากปีกจมูกวัดให้ตรงกันวัดขึ้นมาถึงหัวคิ้วตำแหน่งที่ดีตำแหน่งที่ควรจะลงไฮไลท์จมูกคอนทัวร์จมูกตรงนี้ค่ะก็ควรจะลงระดับตรงๆประมาณนี้เลยนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วหรือว่าใดๆเนาะเราก็จะเริ่มจากปีกจมูกแบบนี้นะคะแล้วก็ไล่ขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องจุ่มเพิ่มแล้วนะคะไล่ตรงขึ้นมาถึงหัวคิ้วเลยแล้วก็มีความทั้งสองข้างทำเหมือนกันนะคะจุ่มสีคอเล็กน้อยเริ่มจากปีกจมูกก่อนปีกจมูกคือเราทำเพื่อให้ปีกจมูกเนี่ยดูเรียวเล็กนะคะแล้วก็ทำให้ตรงขึ้นมาตรงกลางจะเหลือพื้นที่ให้ดูเป็นสันจมูกดูโด่งนะคะไม่ต้องโค้งตามคิ้วแบบนี้นะคะทุกคนจะทำให้ดูจมูกดูโตนะสีก็ไม่ควรจะเลือกเข้มเกินนะคะนี่นะคะเราก็จะได้จมูกที่ดูเป็นสันแล้วโตแบบนี้นะคะโด่งเลยมีใครติดขัดตรงไหนไหมหรือว่าลืมหรือว่าสงสัยยังไงทำยังไงนะคะให้ย้อนกลับไปดูกันอีกทีนึงนะคะนักเรียนแล้วก็ถ้าใครแบบว่ารู้สึกว่ามันยากจังเลยนะคะค่อยๆฝึกทุกๆวันค่ะยังไงเราก็ทำเป็นแน่นอนเนาะอ่ะจากที่เราคอนทัวร์แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็ดูมีมิติแล้วนะคะมีใบหน้าที่เรียวเล็กหรือว่าจมูกที่โตแล้วแต่ว่ามันยังดูแบบหน้าผิวแบบสุขภาพไม่ดีหรือว่าไม่มีความเงาหรือว่าจมูกไม่ได้ดูพุ่งมากอย่างนี้นะคะก็แนะนำให้เป็นใช้ไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ก็จะมีความเป็นสีเนี่ยถ้าเราเป็นผิวสีน้ำผึ้งเนาะก็แนะนำให้ใช้เป็นผิวสีไฮไลท์ที่เป็นผิวที่มีความแบบพิงโก้โรสโก้ที่มันไม่ขาวมากนะคะทุกคนจะมีความแบบเงาๆแบบนี้อ่ะหรือว่าใครหลายๆคนเรียกว่าแบบหน้าแบบเป็นเงาเหมือนหนังปลาทูค่ะเดี๋ยวไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้เห็นภาพเลยก่อนอื่นเลยก็ต้องมาดูแปรงก่อน และแปรงที่สำหรับทำให้หน้าเงาดูโกลว์ผิวสุขภาพดีนะคะเราควรเลือกใช้แปรงที่เหมือนใบพัดแบบนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่องศาหน้าได้ดีลักษณะการจุ่มไฮไลท์นะคะเราจะไม่แค่แบบแตะแตะแบบนี้แต่เราจะเน้นการถูเพื่อให้เขาติดได้ดีที่แปรงนะคะเทคนิคการทำนะคะก็จะไปถูปัดซ้ายปัดขวาไปกลับแบบนี้ก็จะได้ผิวที่ดูโกลว์และสุขภาพดีแบบนี้เวลาที่ทำเนาะเราจะทำเป็นตัว C ค่ะตัว C ก็คือจากกลางตาไปถึงระดับโหนกคิ้วประมาณขมับตรงนี้นะคะโหนกแก้มเนาะแล้วที่เราทำนะคะเดี๋ยวทุกคนดูนะคะจะให้เห็นถึงความต่างเนาะเริ่มเลยนะคะเนี่ยมีความเงาเหมือนหนังปลาทูเลยแล้วก็ให้ลองหันซ้ายหันขวาดูนะคะก็จะเห็นถึงว่าหน้าเนี่ยดูเงาแบบสุขภาพดีแต่จริงๆเราเป็นไฮไลท์เนาะแล้วเราก็จะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะแบบนี้นะนี่ค่ะค่ะถ้าใครที่มีใบหน้าที่มันผิวมันหน้าเป็นหลุมสิวหรือมีสิวอักเสบในช่วงนั้นพอดีตรงแก้มเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้ไฮไลท์ตรงนี้นะคะเพราะว่าการใช้ไฮไลท์ตัวนี้ทำให้ยิ่งสิวเนี่ยดูโดดเด่นหรือว่าหลุมสิวเนี่ยดูเด่นขึ้นมาก็ไม่ต้องใช้ตรงนี้เนาะจากที่เราได้ใบหน้าที่แบบผิวดูโกลว์สุขภาพดีแล้วนะคะใช้นิ้วมือเลยค่ะอาจจะเป็นนิ้วนางหรือนิ้วก้อยนะคะจุ่มสีไฮไลท์ตัวนี้ลงที่สันเป็นไงคะดูจมูกโด่งนะคะปลายจมูกดูมีความจมูกยาวเป็นหยดน้ำนะคะและกระจับปากนิดนึงทำให้ดูปากแบบน่ารักนะคะก็จะได้องศาประมาณนี้และสิ่งสำคัญอาจจะหาเป็นแปรงเล็กๆแบบเล็กๆเลยนะคะเพื่อที่จะทำไฮไลท์ตรงนี้เพิ่มที่หัวตาเขาก็จะหลับดูสดใสทั้งมีจมูกที่โด่งหน้าที่เงาสุขภาพดีดวงตาที่สดใสด้วยสีของไฮไลท์นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ผิวที่ดูสุขภาพดีด้วยไฮไลท์ไปแล้วนะคะเราก็จะมาทาลิปสติกค่ะ
1: การทาริมฝีปากแนะนำให้เลือกโทนสีที่ดูเป็นธรรมชาติเช่นสีชมพูพีชหรือใช้สีสดใสด้วยลิปทินต์และลงทับอีกเลเยอร์ด้วยลิปกลอสจะช่วยให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มขึ้น
0: การทาปากนะคะถ้าเป็น everyday look จริงๆเนี่ยก็คือเราก็อาจจะแบบทาสีเดียวง่ายๆเลยแต่ว่าทายังไงให้ทนนะคะเราอาจจะเลือกเป็นลิปสติกที่มีความเป็นเหมือนชิมเมอร์บำรุงแต่ให้ความแมตต์ในขณะที่เขาแห้งแล้วนะคะเขาก็จะมีระหว่างที่ทาจะดูเหมือนกลอสเหมือนมีชิมเมอร์บำรุงแต่พอระหว่างวันจะมีความแมตต์อันนี้จะทำให้ติดทนดีนะคะก็วันนี้ก็เลือกสีเป็นออกชมพูพีชแบบนี้มานะคะการทาปากให้รู้สึกว่าไม่ตกล่องระหว่างวันนะคะก็ให้เรายิ้มไปด้วยค่ะลองยิ้มนะคะยิ้มให้ปากเนี่ยมีความตึงเลยนะคะเวลาที่เราปากทาปากเนาะเราก็จะเริ่มแบบทาไปเลยปกติเลยคือเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องแบบทาลิปสติกเป็นอยู่แล้วนะคะคือง่ายๆแค่ให้ทาอยู่ในกรอบปากของเราแบบนี้เนาะเวลาที่ทาก็ให้ยิ้มให้ปากแบบดูตึงๆนะคะเพราะว่าบางคนก็คือปากตกล่องระหว่างวันก็จะทำให้เป็นคราบๆขุ่ยๆหรือว่าหลุดง่ายได้นะคะนะคะแบบนี้หรือถ้าใครมีผิวปากที่ดูสีเข้มนะคะคุณครูแนะนำว่าให้เราใช้รองพื้นคูชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยกลบก่อนก็ได้แล้วก็จะได้สีปากที่สวยงามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้เรียนเทคนิคการแต่งหน้าแบบ everyday look เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะนี่เลยลุคของเราที่ได้ในวันนี้ง่ายไหมคะนักเรียนทุกคนถ้าเราทำเก่งๆทำทุกวันแบบชำนาญนะคะแต่งแบบนี้ไม่เกิน20นาทีเสร็จหรือบางทีแบบ15นาทีเองระหว่างวันนะคะอันนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้นะคะก็เป็นการทาลิปสติกแบบสีเดียวเลยจบเลยนะคะง่ายๆแบบง่ายมากๆนะคะที่แต่งมาทั้งหมดนี้นะคะก็จะได้ลุคแบบสบายๆวันเบาๆแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าวันไหนจะไปเที่ยวล่ะต้องการสวยเป็นพิเศษนะคะก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆกับการทาลิปสติกแบบออมเบรนะคะมาให้เราดูว่าทาแบบไหนดีถึงจะน่ารักนะคะไปเดี๋ยวไปดูกัน และเทคนิคนี้นะคะที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่า

่ะเราจะมาทําปากแบบสีออมเบให้สวยนะคะน่ารักเป็นอีกลุคนึงที่สามารถแต่งได้ง่ายๆเช่นกันนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่มีริมฝีปากที่เข้มปากคล้ํานะคะจากกรรมพันธุ์หรือว่าใดๆนะคะไม่รู้จะทาลิปยังไงให้ตรงปกข้างขวดข้างของสีลิปสติกนะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนลิปสีสติกเนี่ยก่อนออกจากบ้านน่ะสีนี้มันทาไม่สวยอยากเปลี่ยนนะคะก็ไม่ต้องถึงขนาดแบบครีนซิ่งปากหรือว่าไปล้างหน้าใหม่นะคะก็มีเทคนิคคือโดยการใช้คุชชั่นหรือว่ารองพื้นนะคะเราก็จะกลบริมฝีปากไปได้เลยอย่างเช่นปากด้านล่างอันนี้ก็เนี่ยค่ะว่าพอเราใช้สีคุชชั่นหรือว่ารองพื้นลงไปแล้วเนี่ยก็จะมีความครีนคล้ายๆกับว่ากระดาษอะค่ะที่เราทําให้ขาวสะอาดครีนก่อนไม่ว่าจะลงสีลิปสติกอะไรไปก็จะได้แบบนั้นเลยแล้วก็สวยขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาลงด้านบนกันนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะให้ลองให้นักเรียนลองไปใช้ดูจะได้ไม่ต้องแบบครีนปากหรือว่าล้างใหม่หมดเลยตอนนี้ก็คือยังดูซีดอยู่นะคะอ่ะเราก็จะมาลงสีกันทีนี้ลิปสติกสีแบบออมเบรเราจะเลือกลิปมาประมาณ3สีนะคะคุณครูก็จะลงเป็นสีเลือกสีที่อ่อนๆก่อนจะเป็นสีนูดหรือสีแบบชมพูอ่อนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็สีด้านในที่เราจะใช้เป็นทินนะคะให้ดูสดใสก็จะเป็นสีที่แดงเข้มส้มเข้มแบบนี้และที่สำคัญอีกแบบนึงก็คือความน่ารักสดใสก็จะเป็นลิปกลอสนะคะอาจจะทาไว้แบบหลังมือหรือว่าทาที่ปากเลยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูก่อนเราก็จะเริ่มจากการใช้สีอ่อนก่อนนะคะโดยการที่อ่ะเหมือนเดิมเลยยิ้มไปด้วยนะคะลงสีที่อ่อนที่สุดไปก่อนแบบนี้ให้เต็มทั่วปากเลยนะคะสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นแมตต์ก็ได้ชิมเมอร์ก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะลงให้ทั่วเลยการลงลิปปัจจุบันนี้นะคะเป็นแบบแฟชั่นเนาะไม่จำเป็นต้องวาดเริ่มจากขอบปากก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทรนด์นิยมนะคะหรือว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้นิยมเป็นแบบเขียนขอบปากให้ชัดแต่ห้ามกรณีที่เราไปใส่ชุดที่เป็นทางการจะลำชุดไทยใดๆค่ะก็สามารถแบบทาปากด้วยขอบก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าทาปากด้วยออมเบรแบบนี้จะเป็นเทคนิคการแบบทำให้ดูน่ารักสดใสแบบแฟชั่นก็ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากขอบนะคะก็จะได้สีปากที่ดูเป็นนูดนูดสวยงามประมาณนี้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะอาจจะเช็ดแปรงออกเล็กน้อยแบบนี้นะคะแล้วก็แตะสีเข้มค่ะทีนี้สีเข้มเนี่ยการเป็นออมเบรเนาะก็จะเริ่มจากด้านในด้านในคือทาประมาณครึ่งหนึ่งของริมฝีปากเรานะคะให้ดูสดใสก็ลักษณะมีสีปากที่ดูสดใสขึ้นมาด้วยสีเข้มจะเป็นส้มเข้มแดงเข้มชมพูเข้มก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบนะคะแล้วก็ด้านบนเหมือนกันเลยทาแค่ครึ่งเดียวค่ะสีก็จะดูไม่รู้ว่าคือสีอะไรแต่มีการผสมผสานระหว่าง2สีเข้าไปแล้วนะคะแต่ก็จะดูแบบเอ๊ะเราทาสีอะไรนะก็จะดูแบบสวยงามดูใครที่แบบมีริมฝีปากที่ใหญ่หนาใช้เทคนิคนี้ช่วยได้ค่ะทําให้หลอกตาได้ว่าริมฝีปากเราเนี่ยมีที่เรียวเล็กนะคะและสีสุดท้ายเลยนะคะเราก็จะใช้เป็นลิปกลอสค่ะลิปกลอสเนี่ยไม่แนะนําให้ทาทางปากเพราะว่าจะมีความเยิ้มมันแล้วก็ทำให้หลุดง่ายระหว่างวันเกินไปแนะนำว่าให้ทาแค่ตรงกลางค่ะตรงกลางแบบนี้ทั้งบนและล่างนะคะก็จะให้ความน่ารักสดใสนะคะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะก็คือเป็นปากแบบสีออมเบรนี่เลยค่ะก็เป็นฟิลแบบศิลปะนะคะไม่ต้องคิดว่าจะต้องแบบทาเยอะหรือว่าเป็นแบบแน่นมากๆค่ะก็จะได้ลุคฟิลประมาณนี้เลยสวยสดใสแบบปากออมเบรนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะลุคที่ได้นะคะก็จะเป็นลุคที่คิดว่าสวยแบบเพอร์เฟคในแต่ละวันแล้วและคิดว่าทำง่ายแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูนะก็อยากจะแนะนำอีกอย่างหนึ่งว่าสำหรับคนที่มีขนคิ้วที่แข็งเส้นใหญ่เรารู้สึกว่าวันนี้อยากมีความเป็นแฟชั่นนิดๆนะคะก็หรือบางคนเรียกว่าคิ้วดาราอาจจะมีความแบบคิ้วเปียกๆเงาๆแบบเซตขนคิ้วให้ตั้งแล้วก็อยู่ทรงระหว่างวันนะคะจะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเจลล็อกคิ้วนะคะซึ่งหาซื้อได้แบบตามออนไลน์หรือว่าร้านค้าทั่วไปเลยลักษณะก็จะเป็นเหมือนมัชชาร่านะคะเขาจะเป็นขวดแบบนี้เวลาที่เราหมุนออกมานะคะเราก็จะค่อยๆหมุนแบบนี้ก็จะเป็นแบบใส

นะคะเป็นมีความเหนียวพอเราทาแล้วก็จะมีความล็อกให้เซตตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขนคิ้วกันค่ะลักษณะการปัดนะคะแล้วก็จะเอาออกมาค่อยๆหมุนนะคะแบบนี้ไม่ต้องเอาเยอะมากเนาะแล้วเราก็จะปัดหัวคิ้วเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ควรจะแบบตั้งๆนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นถึงความต่างว่าอ๋อการเซตขนคิ้วให้ดูแบบเหมือนดาราก็คือแบบขนคิ้วเปียกๆแบบดูมีมิตินะคะเขาใช้เจลล็อกคิ้วตัวนี้นี่เองนะดูนะคะการที่ทำให้ขนคิ้วดูเปียกเจลล็อกคิ้วเซตเนี่ยจะทำให้หน้าเราดูสดใสด้วยนะคะเพราะว่าขนคิ้วเนี่ยพอมันนอนแล้วตกแล้วก็จะทำให้ดูหน้าดูแบบเศร้าๆหมองๆหรือว่าตกได้แต่ว่าพอขนคิ้วตั้งแล้วก็จะดูแบบเหมือนเรามีดวงตาที่สดใสใบหน้าที่สดใสนะคะเห็นไหมคะว่าความต่างของคิ้วทั้งสองข้างนะคะข้างนี้ก็จะดูแบบมีมิติมากกว่าหลังจากที่ใช้เจลล็อกคิ้วไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาปัดให้เหมือนกันทั้งสองข้างนะก็ปัดก็คือพยายามอย่าให้โดนเนื้อค่ะปัดที่ขนคิ้วเลยเป็นลักษณะการปัดแบบตั้งๆจะเห็นไหมคะว่ามันจะแบบมีความยืดๆหน่อยอันนี้ก็คือเป็นเจลล็อกคิ้วแต่ว่าล้างออกได้ง่ายนะคะไม่ได้ยากแบบเหมือนกาวหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยใช้ครีนซิ่งเลยปกติในการล้างเครื่องสำอางออกโอเคก็จะมีลุคที่ดูคิ้วแบบอุยๆแบบป้างดูแบบเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะคะและสำหรับใครที่ชอบงานผิวงานเบาบางผิวไม่มีปัญหานะคะคุณครูแนะนำให้เป็นครูชั่นค่ะที่บอกไปเมื่อตั้งแต่ EP แรกเนาะว่าเป็นรองพื้นแบบเบาบางทำมาในรูปแบบตลับแบบครูชั่นแบบนี้แต่ถ้าใครเป็น everyday look ก็จริงแต่ผิวมีปัญหาฝ้ากระนะคะแล้วต้องการให้ปกปิดค่อนข้างแบบแน่นก็แนะนำให้ใช้เป็นรองพื้นค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูค่ะว่าความต่างของเขาเป็นยังไงกันนะมาสำหรับครูชั่นนะคะที่ใช้ไปให้นางแบบเมื่อสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราจะกดๆแบบนี้ให้ดูก่อนเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะความเป็นคูชั่นนะคะจะมีความที่เนื้อเหมือนตัวบำรุงเนี่ยเยอะมีความเบาบางนะคะเบาบางแล้วก็มีความเกลี่ยง่ายลื่นไม่หนามากตัวนี้นะคะก็เหมาะสำหรับวัยสายวัยเรียนหรือว่าคนที่ผิวค่อนข้างที่ดีไม่มีปัญหาใดๆนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนว่าใครที่มีผิวมีปัญหาอันนี้คือเนื้อรองพื้นค่ะตั้งแต่เทออกมาเลยเห็นไหมคะบีบออกมาปุ๊บเห็นไหมคะว่าเนื้อคือแบบไม่โปร่งแสงเลยมีความแน่นทุกคนดูสิคะว่าอ่ะมีความแน่นสำหรับฝ้ากระสิวรูขุมขนกว้างก็คือรับรองว่าตึบแน่นอนปิดค่อนข้าง 100% นะคะให้ความต่างเลยใครที่ชอบให้ปกปิดหน่อยแล้วก็ลงรองพื้นได้ดีและเก่งแล้วนะคะก็สามารถขยับเป็นเนื้อรองพื้นแบบนี้ได้เลยนะคะเนื้อรองพื้นเหมาะกับคนที่ผิวมีปัญหาค่ะอ่ะลองดูนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนให้เราเลือกเอาเองเนาะว่าผิวที่เหมาะกับเราอ่ะคืออันไหนแล้วเราไปกันต่อที่อินไลเนอร์หรือว่าไอไลเนอร์นะคะต่างกันยังไงอินไลเนอร์กับไอไลเนอร์นะคะก็ถ้าเป็น everyday look จริงๆอย่างที่บอกเลยว่าใช้ง่ายเขียนเองได้โดยไม่พึ่งช่างแต่งหน้าก็ให้แนะนำเป็นดินสอค่ะดินสอที่เขียนให้นางแบบเมื่อสักครู่เนาะเราจะหมุนออกมาแบบนี้จะมีทั้งสีดำสีน้ำตาลแต่ตัวดินสอเนี่ยค่อนข้างเขียนง่ายลื่นเบาไม่เจ็บตานะคะเวลาที่เขียนนะก็จะให้อารมณ์เหมือนเราแบบเขียนดินสออะค่ะมันจะง่ายมากๆโดยที่เราแบบไม่รู้สึกว่าถ้าเลอะปุ๊บอ่ะก็เช็ดออกค่อนข้างง่ายค่ะหายเลยแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าต้องไปล้างหน้าใหม่เห็นไหมคะแล้วความต่างยังไงหลักอันนี้จะให้ความหวานความน่ารักดูแบบไม่ทางการมากแต่ไอไลเนอร์ค่ะดูนะคะเป็นเหมือนปากกาเมจิกที่มีความเป็นเนื้อน้ำเส้นใหญ่มีสีน้ำตาลก็มีแต่อย่างไรก็คือดูแน่นกว่าแน่นอนนะคะอันนี้คือสีดำนะคะเอามาสาธิตให้เห็นชัดๆเลยว่าความต่างคือมีความทางการมากกว่าคือแบบแน่นเลยตาคมโตแล้วก็ถ้าพลาดปุ๊บเช็ดออกไม่ได้คือเลอะทั้งตาเลยนะคะก็ถ้าใครที่ค่อนข้างชำนาญแล้วเรารู้สึกว่ามือนิ่งนะคะก็ให้ใช้เป็นไอไลเนอร์ได้เลยนะก็จะมีความต่างกันให้เราเลือกให้เหมาะในแต่ละวันในแต่ละลุคก็ได้นะคะไปกันต่อค่ะที่สเปรย์น้ำแร่นะคะสเปรย์น้ำแร่เนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วเราทำยังไงให้มันแบบทนนะคะก็แนะนำให้เป็น

ัวสเปรย์ล็อกเซตเมคอัพนะคะก็เวลาที่ใช้ก็จะเขย่าแบบนี้แล้วก็ค่อยๆฉีดให้มีความแบบฟุ้งแบบนี้นะคะห่างๆใบหน้าเล็กน้อยทำให้เมคอัพเนี่ยติดทนระหว่างวันนะคะอันนี้เดี๋ยวลองฉีดนางแบบให้ดูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะถ้าต้องการให้ทน24ชั่วโมงเราก็ล็อกด้วยสเปรย์น้ำแร่เวลาฉีดก็หลับตานะคะห่างๆแล้วก็ค่อยๆฉีดแบบนี้จะ 2-3 รอบก็ได้แล้วแต่เนาะทำให้ใบหน้าแบบเมคอัพทนเลยนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำเป็นไอเทมเสริมก็คือเป็นถาดลงรองพื้นหรือว่าครีมหรือว่าอะไรก็ได้จะเป็นลิปสติกหรือใดๆนะคะก็ให้ใช้เป็นลักษณะแบบนี้หาซื้อได้ตามออนไลน์หรือว่าแบบทั่วไปเลยนะคะก็แทนหลังมือเรานั่นเองถ้าเราไม่อยากให้หลังมือเราเลอะแบบนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นถาดเหล็กแบบนี้ก็ได้ที่เขาใช้กันเวลาที่ใช้นะคะส่วนใหญ่ก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปแบบนี้เลยเทรองพื้นลิปสติกบรัสต่างๆแล้วก็ใช้เป็นจุ่มๆแบบนี้แทนหลังมือเราหลังมือเราจะได้ไม่เลอะระหว่างแต่งหน้าระหว่างวันนะคะแบบนี้นะและที่สำคัญเนาะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ารองพื้นถ้าเราไม่ใช้คูชั่นแล้วเราจะใช้อะไรลงรองพื้นนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นแปรงสมมติว่าเราเนี่ยเทรองพื้นลงที่ถาดแผ่นลงรองพื้นอันนี้แล้วนะคะเป็นถาดเหล็กนี้แล้วเนี่ยสามารถใช้แปรงเป็นหัวแบนๆแบบนี้ได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะเวลาที่เราบีบรองพื้นมาสมมติว่าเราบีบไปประมาณแค่นี้นะคะก่อนที่เราจะลงใบหน้าเนี่ยเทคนิคการลงรองพื้นใน Everyday Look ของเราเนี่ยใช้แปรงเนี่ยคือความหมายคือให้แปรงเนี่ยปาดออกไปบางๆแบบนี้ค่ะที่ถาดเหล็กก่อนที่จะเอาไปลงที่ใบหน้าเราต้องปาดให้เขาบางๆแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะได้ความบางอยู่ที่แปรงทำไมถึงต้องแปรงรองพื้นน่ะทำไมถึงต้องเป็นแบบแบนๆแบบนี้เพื่อที่จะเข้าสู่แบบองศาหน้าได้ดีซอกจมูกแล้วก็มีความบางจริงๆไม่ใช้หัวฟูนะคะให้ใช้หัวแปรงแบบแบนๆแบบนี้จะได้มีความแบบปกปิดได้ด้วยแล้วก็บางได้ด้วยนะคะก็สำหรับใครที่จะลงรองพื้นแทนคูชชั่นนะคะก็ให้ใช้เป็นแปรงแบบนี้นะคะไปกันต่อที่แป้งฝุ่นค่ะแป้งฝุ่นอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้คิดดูนะคะว่าถ้าเราใช้เป็นแปรงแบนๆแบบนี้การลงแป้งฝุ่นเป็นยังไงคะตึ๊บก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เกิดความเซตทำให้รองพื้นเป็นรอยด้วยซ้ำใบหน้านะคะเราอาจจะทำให้รู้สึกว่าเป็นรอยของแป้งเขาก็เลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นเหมือนหัวฟูๆแบบนี้เก็บแป้งฝุ่นให้หมดให้ครบแบบนี้เลยแล้วก็มาลงเซตนะคะมาเซตใบหน้าเราด้วยแป้งที่หัวฟุ้งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแป้งพับหรือว่าแป้งฝุ่นก็แนะนำให้เป็นหัวที่มีความแบบบานๆแบบนี้นะคะฟูๆนะอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะไม่ใช่ว่าแปรงแบบไหนก็สามารถลงไฮไลท์จมูกได้นะคะอาทิเช่นนะคะแบบแปรงที่ลงไฮไลท์จมูกสมมติว่าจะทำตัวอย่างให้ดูถ้าเราลงคอนทัวร์จมูกหรือไฮไลท์จมูกด้วยสีแบบนี้นะคะแล้วเราลงไปแบบนี้เป็นไงคะจมูกของเราก็สันจมูกจะเข้มเลยนะคะดูแบบเพราะว่าแปรงมีความเป็นแบบแบนๆนะคะแต่ถ้าเราอยากให้มีความธรรมชาติแต่จมูกดูโด่งพอเราใช้มีความแบบหัวฟูๆแบบนี้ก็จะได้สีที่ละมุนและอ่อนเป็นสีน้ำตาลแบบเบาๆข้างจมูกก็ดูไม่ดำเกินด้วยเสร็จแล้วนะคะกับฟินิชลุคEveryday Lookวันนี้การแต่งหน้าตัวเองแบบง่ายดายนะคะและถ้าใครรู้สึกว่าชื่นชอบนะคะอยากจะลองทำเป็นอาชีพครูพี่เบสก็ยังมี EP ต่อไปให้ติดตามกันค่ะว่าเรียนแต่งหน้าแบบรับปริญญาสร้างอาชีพได้สร้างรายได้ได้เนี่ยเป็นยังไงรอติดตามกัน EP ต่อไปนะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีก

0: ครับ
1: ตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
2: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
3: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับ ครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องเกรดนะครับเกรดเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพ่อเกย

7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 8:52 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพแก่พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลซึ่งสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติขอประทานถวายด้วยทรงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพทรงประยุกต์องค์ความรู้เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศรวมทั้งทรงถ่ายทอดความรู้กับบุคลากรและสถาบันการศึกษาอันเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติจากนั้นพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์และกิตติบัตรศาสตราจารย์กิตติคุณแก่ผู้ทรงคุณวุฒิรวม15คนพระราชทานกิตติบัตรรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นกองทุนรัชดาภิเษกสมโภชแก่นักวิจัยจำนวน3คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์บูรณาการวิทยาลัยสหศาสตร์บูรณาการคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะรัฐศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน 3,126 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาน้อยเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูป

เป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในยานี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าได้ธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะต้องมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปในภายภาคหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจนจะเป็นหลักค้ำจนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอาจจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปในพระประมาทพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออำนวยพรให้บัณฑิตทั้งหลายมีกำลังกายกำลังใจเป็นเสาหลักที่มั่นคงซื่อตรงซื่อสัตย์งดงามไม่คดงอเชิดชูจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเสาหลักของแผ่นดินตามที่ตั้งความจำนงไว้เป็นที่ชื่นใจของบรรดาครูอาจารย์และประชาชนผู้อุตสาหะลงทุนให้ได้เล่าเรียนเป็นเสาหลักค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปและขอให้ผู้มาอยู่ณที่ประชุมนี้มีความสุขสบายจงทั่วกันองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานกระอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและกรุงเทพมหานครวันนี้ณห้องประชุมสโมสรในทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านใหม่ไซทองอำเภออรัญญประเทศเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวจังหวัดสระแก้วได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยมาตั้งแต่วันที่18ถึง25กันยายน2569เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องและปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างในพื้นที่7อำเภอ31ตำบล

12,773 ครัวเรือนเสียชีวิต8รายทางนี้จังหวัดสระแก้วได้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานเป็นมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทองสิริวังวัฒนาและโรงเรียนลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานกองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร2เขตได้แก่ชุมชนภูมิสุขชุมชนโรงหวายชุมชนวัดใต้ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนาเขตสวนหลวงและชุมชนผลโยธินเขตจตุจักรยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยในบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองท่าโขลงจังหวัดปทุมธานีห้างหุ้นส่วนจำกัดภูนตระกูลและองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยหรือ WWF ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระวรราชาธิจัตตามาศวัดมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดแควัดสกุลปักศรีจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเซ็นเตอร์คอนเทนเนอร์จำกัดพระเปรมมนัสถักปวีเขมะธรรมโมธรรมอุทยาสวนป่าสิงหวัฒนานุสรพ่อแก่เงินล้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพิมพารามวัดพายัพวัดตลาดประดู่วัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด

ต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสมณัติวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดสังเวชวิทยารามสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทยบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัดบริษัทกันมหามงคลจำกัดและบริษัทอเจริญทรัพย์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระมหาธาตุยุวราชรังสิตสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราตรการคุณจังหวัดตราดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังสิตารามวัดมกุฏกษัตริยารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเบญจคีรีนครวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีสวดพระรัตนมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปเวลา 17:00 นสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสเวตฉัตรวัดอมรินทรารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการวัดสัทธาราชวัดเบียงทุนจังหวัดราชบุรีวัดสวนหลวงวัดประดู่จังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกองทัพอากาศได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาเด่นที่ราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปางและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนตราดตรการคุณจังหวัดตราดสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง AVWC Post 9951ชมรมภริยาทหารพันศึกอเมริกากรุงเทพมหานครและศูนย์ข่าวเชียงใหม่สารดีลานนาจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้สมเด็จพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจากจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทร์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยงานแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งซึ่งฟังดูชื่อแล้วอาจจะแปลกๆเนื่องจากในส่วนผสมของขนมชนิดนี้มันเป็นผักที่ท้องตลาดหาซื้อกันได้ง่ายนั่นก็คือขนมหัวผักกาดหวานนะครับก่อนอื่นเรามารู้วิธีการขูดหัวใช้เท้าก่อนนะครับว่าเราจะขูดอย่างไรเพื่อนำไปใช้กับขนมชนิดนี้ครับเมื่อเราทำการปอกหัวใช้เท้าสะอาดเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ที่ขูดที่เป็นรูเส้นเล็กเพื่อทำให้หัวใช้เท้าเวลาเราไปกวนแล้วดูถึงความละเอียดอ่อนนะครับวิธีขูดโดยการเอียงตัวขูดลงไป45องศาแล้วเอาหัวใช้เท้าถูลงไปขูดไปเรื่อยๆนะครับพอมันเริ่มหมดด้านคมเราก็จะพลิกหัวใช้เท้าไปเรื่อยๆ

หัวไชเท้าเป็นผักตระกูลหัวใต้ดินที่มีน้ำมากและเมื่อเรานำมาปรุงอาหารอาจจะมีกลิ่นและมีรสเผ็ดหรือรสขื่นฉะนั้นเมื่อเราทำการขูดเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะนำเกลือมาขยำเพื่อให้ลดปริมาณกลิ่นของหัวไชเท้าลงกับความเผ็ดของหัวไชเท้าครับ

หลังจากเราทำการขุดเรียบร้อยแล้วเราจะนำเกลือมาโรยแล้วขยำนะครับการขยำเกลือเพื่อลดปริมาณกลิ่นของหัวไชเท้าและความเผ็ดด้วยครับปริมาตรที่ใส่1กิโลจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเมื่อเราโรยเกลือลงไปเรียบร้อยเราจะใช้มือขยำนะครับความเค็มจะไปลดความเผ็ดของหัวไชเท้าแล้วกลิ่นหลังจากเราขยำทั่วเรียบร้อยเราจะนำหัวไชเท้าที่ขยำกับเกลือนี้ไปล้างน้ำแล้วกรองด้วยกระชอนตาถี่ๆแล้วบีบให้หมาดหลังจากเราขยำเกลือกับหัวไชเท้าได้ทั่วแล้วนะครับเราจะนำหัวไชเท้าที่เราขยำกับเกลือไปล้างน้ำแล้วขยำอีกหนึ่งรอบแล้วก็ล้างน้ำออกอีกทีหนึ่งชิมดูว่าหัวไชเท้าที่เราขยำกับเกลือมีรสเผ็ดไหมถ้าเกิดยังเผ็ดอยู่เราก็จะทำการขยำอีกรอบหนึ่งจนกว่าหัวไชเท้าที่เราขยำกับเกลือไม่มีรสเผ็ดครับนะครับลักษณะหัวไชเท้าที่ได้จะมีลักษณะแบบนี้ครับเมื่อเราเตรียมหัวไชเท้าเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเราจะทำการนวดแป้งโดยการนำแป้งทั้ง3ชนิด

เรานำแป้งทั้ง3ชนิดมาใส่อ่างผสมนะครับแล้วค่อยๆใส่กะทิลงไปนวดโดยการนวดค่อยๆเติมกะทิไปเรื่อยๆแล้วนวดแป้งในอ่างผสมนี้จนแป้งมันดูดซึมกะทิ

เมื่อแป้งกับกะทิรวมกันเป็นก้อนในขั้นตอนนี้เราจะทำการนวดประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้เนื้อแป้งมันเหนียวนุ่มเมื่อแป้งที่เรานวดกับกะทิมันเหนียวนุ่มดีเราจึงทำการเติมกะทิที่เหลือทั้งหมด

เมื่อเรากรองเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำการเจียวหอมแล้วผัดหัวไชเท้าที่เราขุดแล้วขยำเกลือไว้นำน้ำมันพืชใส่กระทะพอน้ำมันร้อนเราจะใส่หอมแดงลงไปเจียวก่อน

คนส่วนผสมให้กระจายตัวดีเมื่อส่วนผสมหัวไชเท้าได้กระจายตัวลงไปกับแป้งดีแล้วเราจะนำอ่างแป้งเทกลับลงไปในกระทะเหมือนเดิมทำการกวนจนมันเหนียว

การทำขนมหัวผักกาดหวานเป็นขนมไทยประเภทกวนนะครับเราจะกวนจนมีลักษณะกลิ้งจากกระทะแล้วเรานำส่วนผสมอันนี้ไปใส่ลงในพิมพ์หรือจะเทใส่ถาดก็ได้ครับการกวนเราจะต้องกวนไปในทิศทางเดียวกันแล้วกว่าจะขอบกระทะวนลงไปตรงก้นกระทะแล้ววนกลับขึ้นมามีลักษณะวนเป็นเหมือนก้นหอยเพื่อให้ส่วนผสมในกระทะนี้มีการกระจายตัวและได้รับความร้อนจนทั่วการกวนนะครับเราจะคนไปในทิศทางเดียวกันแล้ววนจากก้นตรงกลางของกระทะวนขึ้นมาจนถึงขอบกระทะแล้วก็วนกลับลงไปในตำแหน่งเดิมทำเช่นนี้วนขึ้นวนลงเพื่อให้ส่วนผสมได้รับความร้อนกันจนทั่วครับเมื่อส่วนผสมเริ่มเหนียวแล้วเราจะทำการเติมน้ำตาลและเกลือป่นนะครับ

หลังจากนั้นจะทำการกวนต่อจนส่วนผสมมันรวมตัวกันเป็นก้อน

หลังจากเราเติมถั่วลิสงและฟักเชื่อมลงไปกวนกับเนื้อแป้งจนเข้ากันดีเราจะนำแป้งลงไปเทใส่ถาดนะครับแล้วเกี่ยให้เรียบอีกทีหนึ่ง

แล้วทำการปาดหน้าให้เรียบหลังจากเราทำการเกลี่ยจนหน้าเรียบแล้วเราจะนำถั่วลิสงที่ถ่านเป็นซีกเอามาโรยข้างหน้าเพื่อให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นขนมอันนี้หาทานได้ยากมากในท้องตลาดก็ไม่มีขายฉะนั้นถ้านักศึกษาท่านใดสนใจไปลองทำทานกันดูนะครับวัตถุดิบก็หาไม่ยากในท้องตลาดบ้านเราก็จะมีหัวไชเท้ามากมายบวกกับราคาถูกด้วยเหมาะที่จะเป็นหนึ่งทางเลือกในการทำเป็นอาชีพเสริมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรปุณสุโขวันนี้จะพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยโบราณอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือขนมเลไลในปัจจุบันขนมเลไลจะหาทานได้ยากเนื่องจากขั้นตอนการทำค่อนข้างสลับซับซ้อนยุ่งยากจึงทำให้คนไม่นิยมมาทำขายวันนี้ผมจึงเลือกเมนูนี้มาสาธิตหรือสอนนักเรียนเพื่อเป็นหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพนะครับงั้นมาทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งมาใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งเท้าใหญ่ม่อมตามด้วยกะทิน้ำลอยดอกมะลิคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราจะนำแป้งมากรองนะครับถ้าเกิดแป้งยังไม่ละลายตัวลักษณะอย่างนี้ให้เรานำไปบี้กับกะทิใน

ส่วนผสมจนกว่าแป้งจะละลายตัวปนไปในน้ำกะทิหมดเมื่อเราได้น้ำแป้งในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราจะนำมาแบ่งใส่สีปริมาตรตามต้องการที่เราต้องการทำแต่ละสีนะครับหลังจากเราทำการแบ่งเป็นภาชนะเพื่อจะใส่แต่ละสีแล้วเอาน้ำแป้งที่เหลือที่ต้องการทำสีขาวเทใส่กระทะก่อนนะครับส่วนสีจากธรรมชาติวันนี้เราจะใช้น้ำใบเตยใส่ตามความพึงพอใจของเราส่วนอีกอ่างหนึ่งเราจะใช้สีอัญชันนะครับ

เมื่อเราแบ่งการใส่สีเรียบร้อยจะเริ่มทำการกวนความร้อนที่ใช้อย่าใช้ไฟแรงมากนะครับการกวนเราจะต้องวนไปในทิศทางเดียวกันแล้วมีการกวนในลักษณะจากตรงกลางของก้นกระทะแล้ววนขึ้นมาที่ขอบกระทะเราจะกวนจนกว่าแป้งจะรวมตัวกันเป็นก้อนกิ้งจากก้นกระทะหลังจากนั้นเราจะนำขึ้นมาพักเอาไว้เพื่อทำการแบ่งใส่สีสังเคราะห์นะครับ

ในการที่เราใช้สีสังเคราะห์เราผสมจากแป้งสุกได้เนื่องจากสีสังเคราะห์มันมีปริมาณน้ำของสีน้อยแล้วเวลาเราผสมสีมันจะชัดเจนกว่าสีจากธรรมชาติถ้าเราใช้สีธรรมชาติมานวดในลักษณะแบบนี้ปริมาณของเหลวจะเยอะทำให้เวลาเรานวดแล้วอาจจะติดมือแล้วทำให้แป้งมันแฉะถ้าเกิดแป้งเริ่มมีความเย็นเล็กน้อยเราสามารถใช้มือนวดก็ได้นะครับ

เราจะทำการนวดจนสีกลมกลืนไปกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะนำสีใบเตยลงไปกวนให้สุกเช่นเดียวกันการกวนเราก็จะวนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ

เมื่อเรากวนแป้งได้ลักษณะนี้แล้วเราจะมาทำการแบ่งเป็นก้อนๆ นะครับนำแป้งขึ้นมานวดให้นุ่มอีกเล็กน้อยแล้วทำการแบ่งเป็นก้อนๆ

ในกรณีถ้าเรากวนแป้งยังไม่สุกดีมันอาจจะมีความชื้นแล้วเวลาเรามาคลึงที่ฝ่ามือมันจะแฉะให้เราใช้แป้งนวล นะครับแป้งนวลที่ใช้ก็คือแป้งมันสำปะหลังเนี่ยครับแตะมือเล็กน้อยแต่การเติมแป้งนวลพยายามอย่าเติมเยอะนะครับมิเช่นนั้นเวลาเรานำขนมไปนึ่งสุกมันจะมีความแข็ง

ในระหว่างที่เราทำการวอร์มน้ำให้ร้อนเราจะมาทำการกดขนมนะครับจากแป้งที่เราแบ่งไว้โดยการนำแป้งใส่ลงไปในหลุมนะครับแล้วค่อยๆกดขึ้นมาใช้ไม้พายตะล่อมให้เส้นขนมมันอยู่ในวงกลมพยายามพอเส้นแป้งออกมาต้องตะล่อมให้เป็นวงกลมจะได้เป็นพอดีคำให้ดูสวยงามเมื่อเราได้ในลักษณะนี้เราจะช้อนแป้งลงมาเรียงในนางถึงที่เราใช้ใบตองปูแล้วฉีกใบตองให้มันมีร่องเพื่อให้แรงดันไอ้น้ำมันขึ้นมาทำให้ขนมสุกใบตองอันนี้เราสามารถทากะทิหรือน้ำมันเพื่อไม่ให้ขนมติดนะครับ

หลังจากเราทำการกดพิมพ์เรียบร้อยแล้วเรียงขนมจนเต็มรังถึงแล้วเราจะนำขนมขึ้นไปนึ่งบนน้ำเดือดนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เปิดฝารังถึงอย่าลืมเช็ดฝารังถึง

หลังจากเรานำขนมลงไปนึ่งนะครับเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ5นาทีเพื่อให้ขนมมันร้อนแล้วนุ่มเนื่องจากไม่ใช้เวลานึ่งนานถ้านึ่งนานจะทำให้ขนมมันแฉะเนื่องจากแป้งเรากวนมาแล้ว1รอบในระหว่างที่เราทำการนึ่งเราจะมาเตรียมส่วนประกอบที่จะทานกับขนมเลไลนะครับอันได้แก่น้ำตาลทรายเกลือป่นงาขาวคั่วบุบพอแตกคลุกเคล้าทั้ง3ส่วนนี้เข้าด้วยกันรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆ นะครับเมื่อเราคลุกเคล้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเอาขนมลงจากเตา

มะพร้าวมารองที่จานเล็กน้อยหลังจากนั้นเราจะนำขนมขึ้นมาวางบนมะพร้าวหลังจากนั้นเราจะนำน้ำตาลที่ผสมกับเกลือและงาขาวมาวางอยู่ในถ้วยกับกะทิที่เราทำการต้มและใส่เกลือเล็กน้อยเป็นอย่างไรครับขนมเลไลสีสันดูน่ารับประทานไหมครับถึงแม้จะทำยากแต่นักศึกษาก็น่าจะควรศึกษาและฝึกทำเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนมไทยให้คงอยู่และสืบต่อไปหรือจะทำเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลังจากเรายกขนมลงจากเตาแล้วทีนี้เราจะมาทำการจัดเสิร์ฟนะครับการจัดเสิร์ฟขนมเลไลจะประกอบไปด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดทำการนึ่งสุกมะพร้าวทึนทึกเราขูดแล้วเราทำการนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่ต้องนำไปนึ่งเพื่อทำให้มะพร้าวมันไม่บูดเราจะนำ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับอาชีวะสร้างอาชีพซึ่งใน EP นี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้กันกับสูตรเด็ดซาลาเปาจากครูเชฟวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะที่ครูเชฟของเราจะสอนแบบละเอียดยิบให้ทุกคนสามารถนำสูตรนี้ไปสร้างเงินสร้างรายได้อาชีวะเขาจัดให้เลยค่ะและบอกเลยนะว่าความเด็ดของเขาเนี่ยมันถึงใจมากๆกับสูตรซาลาเปาจากครูเชฟวิทยาลัยดุสิตธานีไม่เสียเวลาและเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของซาลาเปาซึ่งแป้งซาลาเปาของเราวันนี้นะคะสามารถนำไปใส่ได้ทั้งไส้คาวแล้วก็ไส้หวานนะคะแล้ววันนี้อาจารย์จะสอนเทคนิคและกระบวนการในการทำในการขึ้นแป้งของเรานะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทำตัวซาลาเปาเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายวัตถุดิบที่อาจารย์ใช้งานนะคะและข้อแตกต่างเวลาที่เราไปซื้อตามร้านต่างๆนะคะตัวแรกที่อาจารย์ใช้นะคะซาลาเปาขาดไม่ได้เลยก็คือแป้งซาลาเปาแป้งซาลาเปาในท้องตลาดนะคะที่แนะนำจะมีอยู่2แบบแบบแรกก็คือตัวนี้ค่ะเป็นแป้งบัวแดงแป้งบัวแดงตัวนี้มีคุณสมบัติในการฟูนุ่มแล้วก็เบาในการทำตัวซาลาเปานะคะเหมาะในการทำนะอีกตัวนึงนะคะในท้องตลาดถ้าจะไปเจอถุงสีเหลืองๆเลยนะคะจะเรียกว่าแป้งกิเลนเหลืองแป้งกิเลนเหลืองตัวนั้นนะคะจะเป็นการทำตัวซาลาเปาโดยเฉพาะเลยคุณสมบัติที่ได้สำหรับแป้งกิเลนเหลืองนะคะเขาจะมีความขาวเขาจะถูกการกระบวนการในการฟอกสีมาจนขาวเหมาะสำหรับการทำซาลาเปาแล้วก็บุคคลที่ต้องการซาลาเปาที่มีเนื้อที่มันขาวนะคะนะวันนี้อาจารย์ใช้ในส่วนของแป้งเค้กบัวแดงเหมาะสำหรับร้านค้าไหนนะคะที่แบบว่าไม่ต้องซื้อแป้งหลายชนิดก็ได้บัวแดงก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะทำเค้กทำชิฟฟ่อนก็ได้เหมือนกันเนาะมาค่ะในส่วนของตัววัตถุดิบต่อไปของวันนี้นะคะตัวนี้เลยเนยขาวนะคะเนยขาวอันนี้อาจารย์ไม่ได้จำกัดว่าจะทุกท่านจะใช้ยี่ห้อไหนนะอันนี้ของอาจารย์ใช้เป็นตัวของนี่นะอิมพีเรียมตัวนี้ค่ะส่วนต่อมาที่อยากให้สังเกตเวลาไปร้านเบเกอรี่หรือเวลา

ซื้อยีสต์นะคะวันนี้ซาลาเปาของเราเนี่ยมีส่วนประกอบของน้ำตาลที่ค่อนข้างสูงยีสต์จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ขนมปังเราฟูนุ่มนะคะวันนี้ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในซาลาเปาสูงอาจารย์เลยใช้เป็นยีสต์หวานตัวนี้นะคะยี่ห้อนี้เลยแนะนำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นตัว instant yeast ตัวนี้นะคะใช้ได้เหมือนกันในการทำขนมปังเหมือนกันถ้าใครไม่ต้องการซื้อ2แบบก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะแนะนำนะตัวนี้จะในเรื่องของความฟูความนุ่มและความเบายีสต์ตัวนี้จะช่วยได้ดีกว่านะคะหรือว่ายีสต์หวานนะตัวต่อมาค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายยี่ห้อไหนก็ได้นะแค่ว่าเม็ดขาวหน่อยแค่นั้นเองนะคะเพราะบางครั้งเราอาจจะไปเจอน้ำตาลทรายขาวก็จริงแต่ว่าบางครั้งเม็ดอ้วนใหญ่สีอาจจะคล้ำนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเลือกให้เกล็ดที่มันมีสีขาวหน่อยมาดูค่ะตัวต่อมาผงฟูนะคะอาจารย์ใช้ของยี่ห้อมาร์กาเร็ตตัวนี้นะคะจะใช้เป็นในส่วนของดับเบิลเอทติ้งนะดับเบิลแอคชั่นนะคะตัวนี้สาเหตุที่ต้องใช้ตัวดับเบิลแอคชั่นเพราะว่าวันนี้ในการทำซาลาเปาของเราจะนำเขาไปนวดเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปหมักให้เขาขึ้นฟูมันจะเป็น2กระบวนการละเพราะฉะนั้นเราควรใช้ผงฟูที่เป็นดับเบิลแอคชั่นตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งในการทำซาลาเปาที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะสารเสริมหรือว่าสารเสริมขนมปังตัวนี้นะคะจะช่วยให้ขนมปังเราเนี่ยเนียนสวยนะคะแล้วก็สามารถยืดอายุการจัดเก็บได้ด้วยนะเดี๋ยวพอเราทำในส่วนของตัวซาลาเปาอาจารย์จะบอกว่าควรจัดเก็บยังไงการยืดอายุควรทำยังไงนะคะตัวสารเสริม A100 ตัวนี้ยี่ห้อแคมเปาตัวนี้นะคะอาจารย์เลือกใช้เพราะว่า1ครีมเขาค่อนข้างขาวนะคะเหมาะสำหรับการทำซาลาเปานะถ้าสมมุติว่าในท้องตลาดของเรานะคะหาตัวนี้ไม่ได้ก็อินเทอร์เน็ตดูก็ได้หรืออาจจะไปเจอบาร์คอม100ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าเจอตัวไหนโดยปกติทั่วไปถ้าเป็นซาลาเปาสมัยโบราณแล้วค่ะอาจจะใช้สารเสริมที่เป็น SP จะยังสู้กับความขาวการขึ้นฟูของตัว A100 ตัวนี้ไม่ได้นะคะยังไงเจอตัวไหนก็ลองปรับใช้ดูนะโอเคค่ะเดี๋ยวตัวต่อไปจะไปดูอุปกรณ์การทำนะคะในส่วนแรกของอาจารย์จะแนะนำในส่วนของเครื่องตีนะคะอันนี้เป็นเครื่องนวดแป้งนะคะที่อาจารย์จะใช้ในวันนี้ถามว่าถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยยังไม่ต้องการที่จะซื้อเครื่องนะสามารถนวดมือได้แต่คราวนี้นวดมือเนี่ยอาจารย์จะแนะนำแค่ประมาณไม่เกิน1กิโลกรัมในการนวดมือนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนต่อไปนะโอเคค่ะอันนี้เครื่องปั่นในการทำไส้ของเราวันนี้เราต้องใช้เครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวปั่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะที่ร่อนแป้งค่ะนะขาดไม่ได้เลยสำหรับการทำซาลาเปาของเราในวันนี้นะคะมาดูไม้ครึ่งค่ะนะอาจารย์จะใช้เป็นไม้ตัวนี้สำหรับในการครึ่งแผ่แป้งตัวซาลาเปาในการยัดไส้นะคะมาที่ตัดแป้งค่ะ2อันในท้องตลาดซื้ออันไหนดีอันนี้นะคะเวลาตัดแป้งจะให้ความคมที่มากกว่านะคะตัวต่อมาค่ะกระดาษรองซาลาเปาสามารถหาซื้อแบบสำเร็จรูปได้เลยทั่วไปนะคะสมัยนี้ทุกวันเนี่ยแป้งตัวกระดาษรองซาลาเปาของเรานะคะเขาจะมีแบบที่ว่าแป้งไม่ติดอ่ะสามารถร่อนออกได้เลยหรือว่าเรียกว่าเป็นกระดาษคล้ายอีกชนิดนึงนะคะหรือใครต้องการตีแบรนด์เราเองเราก็สามารถทำได้นะคะโอเคนะเครื่องชั่งค่ะอาจารย์ขอใช้เป็นเครื่องชั่งดิจิจอนนะที่มีหน่วยที่วัดที่เป็น1 2 3นะถ้าเป็น5เป็น10 15อย่างเงี้ยมันค่อนข้างเยอะไปนะขอเป็นหน่วยเล็กๆพอนะคะค่ะเราเข้ามาสู่ในส่วนของกระบวนการทำแป้งซาลาเปากันก่อนนะคะคือแป้งซาลาเปาสูตรนี้ที่อาจารย์จะสอนจะเป็นการทำกระบวน2กระบวนการนะคะกระบวนการแรกคือเราจะทำแป้งโดไว้ก่อนแป้งโดตัวนี้จะประกอบด้วยแป้งสาลีหรือว่าแป้งโบแดงของอาจารย์นะคะแล้วก็น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นอุณหภูมิห้องแล้วก็ยีสต์นะคะการทำกระบวนการ2กระบวนการเนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของซาลาเปาของเราเนี่ยมันจะเนียนแล้วก็สวยนะคะออกมานุ่มแล้วก็ฟูนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวโดกันก่อนเลยตัวแรกนะคะประกอบด้วยแป้งสาลีนะแป้งสาลีทั้งหมด500กรัมนะคะแป้งสาลีก่อนการใช้งานของเราจะต้องร่อนเขาสอบด้วยกันนะคะกระบวนการที่อาจารย์จะต้องร่อนแป้งก่อนเพราะว่าเวลาอาจารย์ต้องการให้ซาลาเปาของอาจารย์เวลานึ่งออกมาแล้วเขาฟูสังเกตดูนี่นะคะเวลาที่เราเทแป้งออกจากถุงเนี่ย

้งเขาจะมีความเป็นก้อนเห็นไหมเป็นก้อนอยู่เราต้องเอาอากาศเข้าไปก็คือการร่อนพอเราร่อนเสร็จแล้วเนี่ยขนมที่ได้ออกมามันจะฟูแล้วมันจะเบานะคะร่อนน่ะ2รอบนะคะ1รอบไม่ได้ผลนะแป้งนะคะจะร่อนจะใช้งานค่อยร่อนอย่าร่อนไว้นะร่อน2รอบเลยค่ะกระชอนที่ใช้ในการร่อนแป้งก็สำคัญนะไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรมาก็ได้นะคะดูที่สำหรับใช้ร่อนแป้งโดยเฉพาะนะเพราะว่าความถี่เขาไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราทำขั้นตอนแรกส่วนที่1แป้งตัวนี้เรียกว่าแป้งโดอาจารย์จะทำผสมเสร็จแล้วเก็บไว้1ชั่วโมงนะคะก่อนการใช้งานนะร่อน2รอบนะคะถามว่าร่อนรอบเดียวได้ไหมได้แต่ว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ยังไม่ค่อยพึงพอใจนะยีสต์นะคะในส่วนประกอบของตัวแป้งของเราวันนี้ยีสต์น่ะถ้าสมมุติเราเปิดเราซื้อมาซองใหญ่ใช่ไหมพอเราเปิดไปปุ๊บเรายังใช้งานไม่หมดนะคะให้เก็บใส่ในถุงนั่นแหละค่ะถุงของเขาแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นนะแล้วก็ใส่ในกล่องที่เป็นกล่องสุญญากาศอีกรอบนึงนะคะเพื่อสามารถยืดอายุการใช้งานของเขาได้ยีสต์เมื่อเราเปิดแล้วเราต้องเข้าตู้เย็นเท่านั้นนะอย่าวางไว้ข้างนอกเพราะถ้าวางไว้ข้างนอกค่ะเขาจะทำงานตลอดเวลาเราเอาเก็บเขาไว้ในตู้เย็นเพื่อที่ให้เขานอนหลับนะโอเคเดี๋ยวมาร่อนอีกหนึ่งรอบค่ะสังเกตได้ว่าพอร่อนรอบแรกไปปุ๊บแป้งของอาจารย์จะเริ่มแบบก้อนที่มันใหญ่ๆมันจะฟูมันจะเบาขึ้นนะคะอีกหนึ่งรอบค่ะสำคัญนะในกระบวนการทำการร่อนตัวนี้นะคะอย่าลืมนะถ้าสมมุติว่าคุณลืมร่อนน่ะผลลัพธ์ที่ได้คือตัวเนื้อซาลาเปาของคุณน่ะที่มันออกมามันจะหยาบหน่อยนะคะเนื้อจะหยาบเนื้อจะแน่นนะพอเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราร่อนแป้งได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่เครื่องตีของเราค่ะเวลาใส่เครื่องตีนะใส่หัวเข้าไปค่ะใส่แป้งของเราลงไปก่อนเลยใส่แป้งเสร็จแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อไปของเราใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะมาปิดลงไปขอปรับเป็นเกียร์เบาสุดเลยนะคะเกียร์หนึ่งก่อนนะมาดูเราใส่แป้งใส่ยีสต์ลงไปแล้วนะคะส่วนผสมตัวต่อมาก็คือน้ำอุณหภูมิห้องส่วนที่เป็นแป้งโดตัวนี้อาจารย์ใช้น้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำที่เป็นน้ำเย็นจัดเนี่ยตัวโดของเราเนี่ยมันจะขึ้นฟูได้เร็วพอขึ้นฟูเร็วปุ๊บเราไม่สามารถที่จะทำปั้นก้อนหรือว่าใส่ไส้ได้ทันมันจะทำให้ขนมตัวขนมซาลาเปาของเราที่ออกมาเนื้อเขาจะไม่เนียนนะคะเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะโอเคค่ะเปิดเบอร์หนึ่งนะโอเคตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนนะคะสาเหตุที่จะต้องเอามาปั่นใส่เครื่องตัวนี้อาจารย์ต้องการให้ทุกส่วนผสมเขาเข้ากันแค่นั้นเองแล้วค่อยๆหยอดน้ำลงไปเป็นสายนะอย่าเทลงไปรอบเดียวนะเพราะถ้าเทลงไปรอบเดียวปุ๊บหมดเลยนะคะเขาจะเกิดอาการที่เรียกว่าแป้งมันสำลักน้ำแป้งสำลักน้ำก็คือว่าเขาจะเกาะรวมตัวกันเป็นก้อนเดียวแค่หนึ่งก้อนเท่านั้นที่เราใส่น้ำลงไปพอมันรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการตีนานพอเราตีนานเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะค่อยๆใส่ลงไปเป็นสายค่ะ

เสร็จแล้วนะคะหลังจากอาจารย์ใส่น้ำหมดแล้วนะอาจารย์จะเปิดไปเบอร์สองจับเวลาตีประมาณ1 นาทีนะคะประมาณสัก1 นาทีนะคะขออาจารย์เข้ากันแล้วมาดูเวลาเขาเข้ากันแล้วนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะออกมาให้ดูมาเอาแค่เขาพอเข้ากันนะคะแค่นี้พอนะอาจารย์จะไม่ตีให้เขาเนียนเลยนะแค่น้ำพอเข้ากันนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำเขาเป็นก้อนกลมๆนะคะโดยเราใช้อุ้งมือของเรานะดันไปข้างหน้าโอเคค่ะประมาณนี้นะสังเกตว่าแป้งของอาจารย์ยังไม่ได้เนียนนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแป้งโดตัวนี้ค่ะไปเก็บไว้นะจะไปใส่ภาชนะกะละมังไว้แล้วก็ปิดพลาสติกแรปคุมไว้หมักไว้1 ชั่วโมงนะคะหรือจนกว่าเขาจะฟูขึ้นเป็น2 เท่าแล้วเราค่อยจะนำมาใช้งานอีก1 รอบนะ1 ชั่วโมงค่ะเป็นการประมาณการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อยู่ในสภาวะห้องที่เป็นห้องเย็นนะคะเมื่อใดที่ถ้าทุกท่านกลับไปทําอุณหภูมิอาจจะร้อนกว่าอาจารย์เพราะฉะนั้นจะใช้การสังเกตด้วยสายตาคือเขาขึ้นฟูเป็น2 เท่านะคะเพราะว่าตัวยีสต์ตัวนี้ค่ะเขาชอบอากาศที่มันร้อนชื้นเขาจะฟูได้ดีนะเพราะฉะนั้นระยะเวลา1 ชั่วโมงอาจจะต้องลดระยะเวลาลงมาหน่อยนะคะโอเคขออาจารย์จะเก็บใส่นะคะพลาสติกแรปค่ะโอเคอย่างนี้นะเราจะต้องใส่ภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาขึ้นมาหน่อยนะคะภาชนะที่ใหญ่กว่าเขาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ขึ้นฟูได้ดีนะคะเห็นไหมอาจารย์จะให้ดูเนี่ยเดี๋ยวพอเขาขึ้นฟูเป็น1-2 เท่าตัวนะคะเขาจะใหญ่ขึ้นมากเลยนะโอเคปิดไว้นะคะหรือถ้าทุกท่านไม่ใช้พลาสติกแรปในการปิดนะคะใช้ผ้าขังชุบน้ำหมาดๆแล้วก็คลุมไว้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในกระบวนการในการทำไส้หมูสับนะคะไส้หมูสับวันนี้ของอาจารย์นะคะทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใส่ไข่เค็มก็ได้ใส่ไข่ต้มก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะอาจารย์จะใช้หมูบดละเอียดนะคะ500 กรัมเวลาที่ไปตลาดนะคะหรือว่าซื้อนะคะอาจจะสั่งให้ทางร้านบดหมูนะคะในอาจารย์ส่วน70/30ก็คือเนื้อหมู 70% แล้วไขมันหมูอีก 30% นะคะใช้อัตราส่วนนี้ในการทำไส้ตัวซาลาเปานะคะใช้ได้หลังจากที่ทุกท่านนะคะได้มาแล้วนะในส่วนของนำมากลับมานะคะให้นำมาล้างทำความสะอาดก่อนแล้วก็พักใส่ตะแกรงไว้นะคะให้เสด็จน้ำแล้วค่อยนำมาใช้งานนะการที่เราล้างตัวของหมูสับออกก่อนหนึ่งเราจะล้างพวกเศษเลือดเศษต่างๆออกก่อนนะคะแล้วใส่ตะแกรงพักให้เสด็จน้ำข้อนี้สำคัญนะเวลาที่เราพักหมูให้เสด็จน้ำอะค่ะหมูของเราเนี่ยถ้าเราไม่พักให้เสด็จน้ำเนี่ยน้ำที่มันมีเยอะในหมูเนี่ยมันจะทำให้ตัวเวลาที่เราห่อซาลาเปาออกไปแล้วเนี่ยตัวซาลาเปาเราจะแฉะเนื้อเขาจะไม่ฟูนะคะนะมาดูตัวต่อมาค่ะหมูบด500 กรัมแล้วนะคะในส่วนประกอบตัวต่อมามันแก้วนี่เลยค่ะวันนี้ผักที่อาจารย์ใช้ในตัวหมูสับจะมีด้วยกัน3 อย่างนะคะมันแก้วนะคะล้างปอกเปลือกเสด็จน้ำให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานหัวหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมนะคะตัวต้นหอมนะคะเป็นตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเวลาที่เราทำไส้หมูสับแล้วถ้าเรายังไม่ห่ออย่าเพิ่งใส่ลงไปเพราะตัวถ้าเราใส่ลงไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยค่ะหัวหอมเขาจะช้ำน้ำเขาจะออกในตัวไส้หมูมันจะมีกลิ่นที่ฉุนมากกว่าที่จะหอม
นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกระบวนการในการผสมกันเลยนะเนี่ยค่ะหมูบดละเอียดนะคะ500กรัมใส่ลงไปกรัมนะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่ก็คือมันแก้วหลังจากที่ปอกเปลือกมันแก้วล้างเสด็จน้ำแล้วนะคะข้อสำคัญของการใช้มันแก้วเลยนะห้ามหั่นปั่นเสร็จแล้วปุ๊บโยนลงในตัวหมูเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปปั่นแล้วก็บีบเอาแต่เนื้อนะคะไปใช้งานบีบเอาน้ำออกให้หมดก่อนเลยนะวันนี้อาจารย์ใช้มันแก้วอยู่ที่120กรัมเพราะฉะนั้นอยากจะหั่นไว้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเพื่อช่วยเครื่องปั่นค่ะ

ค่ะตอนนี้เรามาสู่ในส่วนของกระบวนการปั่นมันแก้วนะคะเดี๋ยวเราต้องนํามันแก้วของเราเนี่ยไปปั่นก่อนนะให้ละเอียดเลยนะหลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะบีบเอาเฉพาะตัวน้ําของเขาเท่านั้นนะสาเหตุที่เราใส่มันแก้วเข้าไปเนี่ยเพื่อให้ตัวเนื้อของตัวไส้ของเรามันมีความนุ่มนะคะแต่ข้อดีของมันแก้วคือให้ความนุ่มแต่ข้อเสียคือถ้าคุณใช้โดยที่คุณไม่ปั่นหรือว่าบีบน้ำออกก่อนเนี่ยมันจะทำให้ไส้เราเสียได้นะคะโอเคปั่นค่ะ

โอเคเดี๋ยวปาดลงสู่หนึ่งมาค่ะต่อโอเคนะคะหลังจากปั่นได้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะเนื้อที่ควรจะได้นะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะชั่งน้ำหนักนะคะให้ได้ตามปริมาณของเราคือ120กรัมนะคะค่ะโอเคเห็นไหมลักษณะเนื้อที่เราจะได้ออกมาเนี่ยค่ะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆมีน้ำอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะบีบเอาน้ำออกก่อนนะใส่ลงไป120กรัมนะคะ

บีบเอาน้ำออกนะเห็นไหม120 กรัมค่ะเห็นไหมน้ำที่ออกมาจากตัวมันแก้วเนี่ยค่ะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียไปได้นะเพราะฉะนั้นข้อสำคัญเลยมีข้อดีแต่เราก็ต้องใช้ให้ถูกประโยชน์ของเขานะคะสำหรับตัวมันแก้ว

120กรัมนะคะสำหรับหมู500กรัมของอาจารย์วันนี้ใส่เข้าไปโอเคหลังจากนี้นะคะเราจะใส่หัวหอมใหญ่ลงไปหัวหอมใหญ่ที่อาจารย์จะใส่ลงไปวันนี้นะคะถ้ายังไม่ใส่ลงไส้อย่าเพิ่งหั่นอย่าเพิ่งสับนะเพราะว่าน้ำเขาจะออกแล้วมันจะฉุนนะ50กรัมนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหอมหัวใหญ่ข้อสำคัญให้หั่นห้ามสับห้ามใช้เครื่องปั่นนะเพราะว่าหอมหัวใหญ่น้ำเขาเยอะพอน้ำเขาเยอะเราไปปั่นนะคะมันจะทำให้ตัวไส้ของเราเสียได้ง่ายนะคะเห็นไหมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปค่ะไส้ของเราวันนี้นะดีที่สุดคือทำไว้ค้างคืน1วันนะคะก่อนการใช้งาน

นะเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมโอเคค่ะต่อมานะคะส่วนผสมตัวต่อมาที่อาจารย์จะใส่นะแป้งข้าวโพดนะคะ30กรัมใส่ลงไปเลยค่ะแป้งข้าวโพดจะเป็นตัวช่วยทำให้ตัวไส้ของเรามันผสานกันนะคะระหว่างตัวเครื่องปรุงตัวผักแล้วก็ตัวเนื้อสัตว์นะคะตัวต่อมาค่ะซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรสตัวนี้อาจารย์ใช้เป็นของภูเขาทองนะคะ30มิลลิลิตรค่ะซีอิ๊วขาว15ค่ะตัวต่อมานะคะผงปรุงรสหรือว่า MSG นะคะ10กรัมค่ะเกลือค่ะ10กรัม3กรัมค่ะพริกไทยขาวป่นนะคะพริกไทยขาวป่นอยู่ที่10กรัมค่ะตัวต่อมาค่ะไข่ไก่ค่ะ1ส่วน2ฟองนะ1ส่วน2ฟองคือตีผสมไข่ไก่เบอร์2ตีผสมให้เข้ากับลงไปจะไม่ผสมแล้วเข้าฟีดมันจะทำให้ตัวกลิ่นมันไม่หอมนะคะโอเคผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากที่เราแช่ช่องเย็นไว้1คืนแล้วนะคะกระบวนการต่อมาอาจารย์จะนำเขามาปั้นเป็นก้อนนะใส่ต้นหอมก่อนแล้วปั้นก้อนสาเหตุหนึ่งนะคะที่ว่าต้องให้ไส้เขามีอุณหภูมิที่เย็นเพราะว่าเมื่อเราเอาไปห่อในส่วนของแป้งแล้วเนี่ยถ้าไส้ของเราน่ะไม่เย็นพอไม่เย็นปุ๊บไส้ของเรามันจะเหลวมันจะแฉะมันทำให้ขนมปังมันไม่ขึ้นฟูนะคะน้ำที่ออกในหมูเนี่ยมันจะทำให้ตัวแป้งของเรามันเหลวอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมติว่าไส้เราไม่เย็นเนี่ยไส้เรามีอุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิห้องเนี่ยมันจะทำให้ตัวซาลาเปาหรือตัวแป้งของเรามันขึ้นฟูได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าข้างในมันอุ่นพอขึ้นฟูได้เร็วมากเท่าไหร่มันจะทำให้ตัวขนมปังมันจะไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยสวยนะคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเก็บเข้าตู้เย็นไว้1คืนแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นก้อนกันนะคะค่ะหลังจากที่อาจารย์พาผสมไส้ของไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วนะอาจารย์เก็บไว้ข้ามคืนแล้วนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะหลังจากเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมก่อนการใช้งานนะอาจารย์จะเอาไปตีเข้าเครื่องตีก่อนแล้วก็ผสมในส่วนของต้นหอมนะคะนะมาดูสาเหตุที่เราต้องเอาเข้าเครื่องตีอีกหนึ่งรอบนะคะอาจารย์จะใช้ไฟกลางคือประมาณเบอร์3หรือเบอร์4นะคะนวดให้เขาเข้ากันนะคะเป็นเนื้อเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะคะมาเห็นไหม

โอเคใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาปิดเครื่องลองเปิดไฟกลางนะคะตอนนี้ตัวไส้ของอาจารย์เนี่ยมันจะหม้ออยู่นะคะจะตีจนกว่าเขาจะรวมเป็นก้อนเดียวกันนะคะซึ่งอาจารย์จะใช้เบอร์3นะคะหรือไฟกลางของเครื่องทุกท่านนะคะตีให้เข้ากันเป็นเวลา3 นาทีค่ะประมาณนี้ค่ะ

กระบวนการที่เราใช้เครื่องตีตัวนี้ค่ะแทนกระบวนการฟาดนะถ้าสมมุติว่าเราใช้มือฟาดก็ได้ใช้อ่างน้ำแข็งก็ได้แต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะช่วยทุ่นแรงเรานะคะหมูนะคะตีไฟกลางอาจารย์จะขอให้อยู่แค่ประมาณ 3-5 นาทีถ้าเกินกว่านี้แสดงว่าหมู

ูที่เราแช่เย็นไว้แล้วค่ะเขาคายความเย็นถ้าเรายิ่งตีนานเกินไปเนี่ยหมูเขาจะคายน้ําจะทําให้เสียได้นะคะจับเวลา3นาทีพอค่ะหรือถ้ากลับไปเครื่องท่านใดไม่เท่ากับอาจารย์ให้ใช้วิธีการสังเกตว่าตัวหมูเขาจะขึ้นเงาเหมือนมีน้ํามันมาเคลือบอยู่นะคะรวมตัวเป็นก้อนเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาสังเกตอีกทีนึงหลังจากออกจากเครื่องนะคะตอนนี้นะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ยังไม่ใส่ก็คือต้นหอมต้นหอมยังไม่ใส่เพราะว่าสุดท้ายแล้วตีเนื้อสัตว์ได้ที่แล้วเราค่อยใส่ลงไปเราจะไม่ใส่ลงไปตอนนี้ให้เข้าช้ำนะทริคสำคัญเลยต้นหอมล้างเสด็จน้ำให้แห้งห้ามให้มีน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวมันเสียง่ายนะตัวเนี้ยแต่ละอย่างเขาจะมีกฎในการใช้ของเขาอยู่เพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทำไปนะคะวันนี้นะซาลาเปาของอาจารย์ไส้จะอยู่ที่ก้อนละ30กรัมแป้งของอาจารย์จะอยู่ที่50กรัมนะคะขออนุญาตปาดลงนิดนึงถ้าสมมุติว่าที่บ้านใครไม่มีเครื่องใช้วิธีการนวดนะคะนวดก็คือเอาอ่างน้ําแข็งนะเอาภาชนะเนี่ยค่ะมาเอาน้ําแข็งใส่นะเอาน้ําแข็งใส่น้ําแข็งบดก้อนเล็กนะคะอย่าใช้ก้อนใหญ่นะเอาเกลือโรยนะเอาเกลือโรยเสร็จแล้วการที่เราใช้เกลือเพื่อที่ให้น้ําแข็งมันละลายได้ช้านะแล้วก็เนี่ยเอาอ่างลงไปแล้วเราก็นวดเราจะใช้เวลานวดโดยใช้มืออยู่ที่ประมาณ10นาทีนะคะนวดเข้าไปเรื่อยๆเลยนะแต่ต้องเป็นอ่างรองน้ำแข็งนะเพื่อให้ตัวเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยมันเหนียวนะคะมาฉันขอปาดลงเล็กน้อยเนี่ยถ้าเนื้อสัตว์เริ่มได้ที่เห็นไหมเนี่ยมันจะเหนียวนะคะมันจะเหนียวมันจะฟาดได้ช้านะ

ต่ออีก2นาที2นาทีสุดท้ายที่อาจารย์จะต่อนะคะอาจารย์จะใส่ต้นหอมลงไปโอเคอีก2นาทีเป็นอันใช้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาปั้นก้อนหลังจาก2นาทีแล้วอาจารย์ปั้นก้อนโดยอาจารย์จะใช้ที่กดน้ําแข็งอะค่ะ1ลูกก็จะพอดีเลยประมาณ30กรัมไส้เล็กไส้ใหญ่ก็ลองปรับขนาดแล้วก็ซื้อเอาได้นะคะหลังจากที่อาจารย์กดก้อนเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาพลาสติกรองในถาดเก็บเข้าตู้เย็นก่อนการใช้งานค่อยนําออกมาเอาออกมาทีละน้อยนะคะอย่าออกมาทีละหมดเลยนะเพราะจะทําให้ตัวหมูเขาคลายความเย็นนะข้อสำคัญที่อาจารย์จะบอกก็คือหมูที่ห่อไส้จะต้องเย็นถ้าสมมุติอุณหภูมิห้องเนี่ยแน่นอนเลยซาลาเปาเราขึ้นเร็วเราควบคุมคุณภาพไม่ได้นะคะน้ำในหมูออกเนี่ยเป็นปัญหาเลยนะคะจากสูตรที่อาจารย์ให้ไปถ้าลองทําแล้วอยากเอ๊ะอาจารย์เห็นได้กลิ่นหอมมะใส่น้ํามันงาลงไปได้นะคะเพิ่มไม่ได้ใส่เหล้าจีนไปนิดนึงแล้วแต่เลยหรือใครอาจจะประยุกต์เอาสูตรนี้ลองกินดูแล้วโอ้รสชาติใช้ได้เติมน้ํามันงาเติมเหล้าจีนคุณก็สามารถทําเป็นขนมจีบด้วยก็ได้หนึ่งไส้สามารถทําได้หลายอย่างนะคะหรือจะเอาเป็นไส้ของติ่มซำก็ทําได้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะให้รู้คือกฎของการใช้มันแก้วค่อนข้างสำคัญถ้าใช้ไม่ถูกวิธีไส้เสียเลยนะคะโอเคค่ะของอาจารย์ได้ที่แล้วนะเดี๋ยวจะปาดออกหม้อมาให้ดูโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมมันจะมีความเหนียวเนี่ยความหนึบของเขาเนี่ยเป็นก้อนสังเกตดูอ่ะเนียนเป็นเนื้อเดียวกันตักขึ้นให้มาก้อนใหญ่แค่ไหนก็จะไหลลงช้าหรือแทบไม่ไหลเลยนะคะนี่คือหมูที่ได้ที่แล้วนะคะเหมาะแก่การนำไปทำไส้นะคะมาดูค่ะกระบวนการต่อมาอาจารย์ทำไส้30กรัมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะใช้ที่กดเลยนะสาเหตุที่อาจารย์ต้องมากดเนี่ยเพื่ออาจารย์ต้องการให้เวลาที่เราขึ้นรูปซาลาเปาเขาจะซาลาเปาเราจะกลมสวยถามว่าอาจารย์ตักได้ไหมเนี่ยใช้ช้อนตักเลยแล้วห่อเลยทําได้แต่ว่า

0: รูปทรงซาลาเปาของเราจะออกมาจะไม่ค่อยได้มาตรฐานนะคะคือจะไม่กลมหรือมนนะเรียงไว้อย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์จะเข้าตู้เย็นไว้นะคะก่อนการใช้งานหลังจากนี้นะอาจารย์จะแบ่งอีกส่วนหนึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะได้ซาลาเปาไส้หมูสับแล้วเราจะได้หมั่นโถแล้วเราจะนำหมั่นโถตัวนี้ไปทำซาลาเปาไส้ฮ่องเต้ด้วยไส้หมูสับที่เรามีอยู่นะคะทำให้หนึ่งไส้แตกออกไปหลายๆตัวเพื่อให้มันเกิดมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะไม่ต้องทำหลายไส้นะถามว่าอาจารย์แล้วสูตรนี้สามารถเปลี่ยนจากหมูเนี่ยนะเป็นกุ้งได้ไหมยังไม่ได้นะคะกุ้งเนี่ยจะใช้กระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งเลยนะอันนี้ทําได้แค่หมูไก่ทําได้นะคะไก่สามารถใช้ไก่บดถ้าใครเป็นฮาลาลจากอัตราส่วนวิธีการที่อาจารย์สอนวันนี้เป็นหมูคุณสามารถใช้เป็นส่วนสะโพกไก่บดได้เลยใช้ทั้งเนื้อแล้วก็หนังบดรวมกันกระบวนการทําในการทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าไก่ที่เวลาทํามานะคะจะไม่ค่อยแข็งตัวเหมือนหมูแต่ว่ารสชาติทุกอย่างทําได้นะคะลองดัดแปลงดูนะคะนะอาจารย์ทำแล้วแบบนี้เราเก็บเข้าตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวตอนต่อมานะคะเราจะไปดูในส่วนของแป้งซาลาเปาละเพราะตอนนี้เราพักแป้งโดได้ที่ละเดี๋ยวเราจะเริ่มมาเตรียมแป้งอีกหนึ่งส่วนเพื่อขึ้นรูปแล้วนะคะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ใน EP นี้ที่ครูเชฟของเราจัดหนักจัดเต็มแบบละเอียดยิบยิบเลยแต่น่าเสียดายจังเลยเวลาหมดลงแล้วค่ะแต่เรายังมีต่อใน EP หน้าทุกคนต้องรีบไปติดตามกันนะกับสูตรเด็ดการทำซาลาเปาแต่สำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมไปติดตามที่ EP หน้ากันนะไปดูกันต่อได้เลยค่ะ

0: บันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉี่ยวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันแต่ละเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้า

0: ผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นถุงมือป้องกันสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊สีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊พลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊หรือเกลียงโป๊ทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป
1: ๊ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมี ตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กรองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยงามครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมันใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเรานี่แหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรืออย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1

การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุการเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลวดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลาย

ปลายแนว14รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา15ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอริงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นนึงนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับ

0: ก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักเรียนนะครับที่รับชมรายการนะครับการสอนออกอากาศผ่านดาวเทียมนะครับในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับพบกับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับทุกเที่ยงวันศุกร์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในตอนที่2แล้วนะครับในตอนที่2เราก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการดําเนินการทางเชิงคณิตศาสตร์นะครับหรือการดําเนินการเชิงเลขคณิตศาสตร์ของวงจรดิจิตอลนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาทบทวนนะครับครั้งที่แล้วนะครับที่ครูสอนไปนะครับครั้งที่แล้วที่ครูสอนไปก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐานต่างๆนะครับมันมาทบทวนแล้วมาเชื่อมโยงกับวันนี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบเลขฐาน10และเลขฐาน2ว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนี่คือเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างเลขฐาน10นะครับเลขฐาน10เรียกว่าดิซิมอลนะครับเลขฐาน2เรียกว่าไบนารีนะครับเลขฐาน10ยกตัวอย่างเช่นเลข0ถึงเลข8เลขฐาน10นะครับแปลงมาเลขฐาน2ก็ได้ดังเลขฐาน2ที่อยู่ด้านกว่านี้นะครับเลขฐาน2คือเลขที่มีฐานเป็น2นะครับเลขจะมีไม่เกินเลข0กับเลข1นะครับยกตัวอย่างเช่น4เลขฐาน10เท่ากับ100เลขฐาน2นะครับย้ำนะครับอ่านว่า100เลขฐาน2นะครับไม่ใช่100นะครับ7เลขฐาน10เท่ากับ111เลขฐาน2นะครับคราวนี้เรามาทบทวนระบบเลขฐาน10กันนิดนึงครับเลขฐาน10เป็นเลขที่เราใช้นะครับในการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับที่เราเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มานะครับเป็นเลขทั่วไปตั้งแต่เลขที่เป็นจํานวนเต็มนะครับเลขที่เป็นทศนิยมนะครับหรือเลขที่มีจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบก็ตามนะครับเลขฐาน10นะครับคือเลขที่มีตัวเลขอยู่10ตัวเอามาประกอบกันเป็นเลขต่างๆนะครับก็ตั้งแต่เลข0เลข1นะครับเลข2เลข3เลข4เลข5นะครับเลข6เลข7เลข8เลข8แล้วก็เลข9นะครับมีเลข0ถึงเลข9นะครับก็เอามาประกอบเป็นตัวเลขต่างๆนะครับตั้งแต่เลขที่เป็นหลักหน่วยนะครับเลขที่ถึงหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเป็นต้นไปนะครับค่าประจําหลักนะครับของแต่ละหลักนะครับก็คือนะครับมีแต่ละหลักนะครับจะมีค่าเป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยนะครับก็จะอยู่ในค่าประจําหลักก็คือ10ยกกําลัง0นะครับถ้าเป็นหลัก10นะครับค่าประจําหลักก็คือ10ยกกําลัง1

นะครับค่าประจำหลักร้อยนะครับนะก็จะคือค่าประจำหลักคือเลข10ยกกำลัง2นะครับ10ยกกำลัง0นะครับก็จะมีค่าเป็น1หรือว่าหลักหน่วยนั่นเองนะครับตัวเลขใดๆก็ตามที่ยกกำลัง0จะมีค่าเป็น1นะครับหลัก10นะครับหลัก10 10ยกกำลัง1นะครับก็จะมีค่าเป็น10นั่นเองนะครับ10ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเป็น100นะครับในหลัก100นะครับนี่คือคุณสมบัตินะครับพื้นฐานของเลขฐาน10ซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วนะครับตรงนี้มาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนี่คือเลขฐาน10นะครับ 23,000 นะครับ65ไม่ใช่ตรงนี้นะครับโทษทีตรงนี้ผิดนะครับก็จะกระจายหลักนะครับก็จะกระจายหลักของเลขฐาน10นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลักหมื่นใช่ไหมครับหลักพันหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยก็จะไล่เรียงกันเป็น10ยกกำลัง0นะครับ10กำลัง1 10กำลัง2กำลัง3กำลัง4นะครับ2นะครับอยู่ในหลักหมื่นก็เท่ากับ2คูณ10ยกกำลัง4นะครับบวกกับ3อยู่ในหลักพันนะครับก็คือ3คูณ10ยกกำลัง3นะครับ10ยกกำลัง3มีค่าเท่ากับ 1,000 นะครับ0อยู่ในหลัก100นะครับก็มีค่าเท่ากับ0คูณ10ยกกำลัง2 10ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ100นะครับ6อยู่ในหลัก10นะครับก็คูณด้วย10ยกกำลัง1นะครับ5อยู่ในหลักหน่วยก็คูณด้วย10ยกกำลัง0นะครับจากนั้นก็คำนวณนะครับนะครับก็เอาก็คำนวณออกมาสุดท้ายแล้วก็จะได้เลข 23,000 นะครับ65นะครับเลขฐาน10ที่กระจายออกมาได้นะครับต่อไปนะครับการเขียนแทนเลขเศษส่วนและเลขทศนิยมถ้าเลขฐาน10ที่อยู่หลังจุดทศนิยมหรือเลขฐาน10ที่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจำหลักมันจะเริ่มจากตัวที่อยู่ติดกับจุดทศนิยมมากที่สุดคือตัวเลขที่อยู่ทางสายมือสุดนั่นเองนะครับก็จะมีค่าประจำหลักตั้งแต่10ยกกำลังลบ1 10ยกกำลังลบ2ไปเรื่อยๆตามค่าหลักหลังจุดทศนิยมเลยนะครับแต่10ยกกำลังลบ1ก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10นั่นเองมีค่าเท่ากับ 0.1 นั่นเองครับ10ยกกำลังลบ2นะครับมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง2หรือ1หารด้วย100มีค่าเท่ากับ0นะครับจุดนะครับ01นะครับตรงนี้10ยกกำลังลบ3นะครับก็มีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง3หรือ1หารด้วย 1,000 นั่นเองก็จะมีค่าเท่ากับ 0.001 นะครับ10ยกกำลังลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับ1หารด้วย10ยกกำลัง4หรือ1หารด้วย 10,000 นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.0001 นะครับก็ไล่เรียงต่อไปนะครับแล้วแต่จะมีกี่หลักนะครับ10ยกกำลังลบ5นะครับต่อไปมาดูตัวอย่างครับวันนี้เราจะมาแปลงเลขฐานโทษนะครับเราจะมากระจายเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมด้วยแล้วก็จำนวนเต็มด้วยนะครับก็จะเป็นเลข 837.526 นะครับก็ดูอย่างรวดเร็วนะครับก็กระจายนะครับในจำนวนเต็มหน้าจุดทศนิยมนะครับก็ธรรมดาครับก็8คูณ100 3คูณ10 7คูณ1นะครับตามลำดับเลขยกกำลังส่วนหลังจุดนะครับก็จะเป็น5คูณลบ1 2คูณลบ2เห็นไหมครับแล้วก็6คูณลบ3คิดละเอียดออกมาครับหน้าจุดก็คิดมาแล้วนะครับก็ได้837หลังจุดก็เป็น5หารด้วย10ยกกำลัง1นั่นเองนะครับหรือ5หารด้วย10นะบวก2หารด้วย100แล้วบวก6หารด้วย 1,000 ก็คิดเป็นตัวเลขกลมๆออกมานะครับหารออกมาได้ 0.5 0.02 และ 0.006 ตามลำดับบวกกันแล้วก็จะได้ค่า 837.526 นั่นเองนะครับระบบเลขฐาน2ครับทบทวนในเรื่องของระบบเลขฐาน2นะครับระบบเลขฐาน2นะครับก็จะประกอบด้วยตัวเลข2ตัวคือ0กับ1เท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้อ่านว่า1010เลขฐาน2นะครับผ่านไปนะครับคราวนี้การเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะวิธีการง่ายๆคือเลขฐาน2คือเลขที่มีแต่ละหลักมีฐานประจำเป็น2ก็นะครับก็จะเริ่มจากน้ำหนัก2ยกกำลัง0 2กำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4ไปเรื่อยๆเหมือนเลขฐาน10ครับแต่ฐานเป็น2เท่านั้นเองเวลาจะแปลงเลขฐาน2มาเลขฐาน10ก็กระจายด้วยค่าน้ำหนักประจำนะครับอย่าง1ตัวนี้คือ

ือ1คูณ2ยกกำลัง4นะครับบวก0คูณ2ยกกำลัง3นะครับไล่เรียงเรื่อยๆนะครับก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมาก็จะเป็นทั้งหมดก็จะได้23สรุปว่า10111เลขฐาน2มีค่าเท่ากับ23เลขฐาน10นั่นเองนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นหลังจุดทศนิยมล่ะนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2นี่เป็นจุดทศนิยมนะครับค่าประจำหลักของมันก็จะเริ่มตั้งแต่2ยกกำลังลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆนะครับจากซ้ายไปขวานะก็คูณไล่เรียงครับเห็นไหมครับก็คูณมาเรื่อยๆนะครับสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นคำตอบออกมานะครับ 0.6875 นั่นเองนะครับวันนี้ครูสอนไปแล้วนะครับครูก็ค่อนข้างจะไปเร็วนิดนึงนะครับการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน2ล่ะทำยังไงเมื่อสักครู่เราเปลี่ยนแปลงจากเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับวิธีการคือเอา2มาเอาเลขฐาน10ตั้งหารสั้นด้วย2มาเรื่อยๆนะครับจากนั้นหารจนหมดนะครับจนลงตัวหมดนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาว่าได้เลขเท่าไหร่นะครับขอยกตัวอย่างเช่นนะครับ37นะครับหารด้วย2มาเรื่อยๆนะครับคำตอบสุดท้ายแล้วก็จะได้1นะครับเวลาตอบจากล่างขึ้นบนครับก็จะได้100101นะครับเลขฐาน2นั่นเองนะครับการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐาน2ก็มีวิธีการโดยสรุปก็คือเอา2มาคูณเรื่อยๆนะครับหลักการคือเอา2มาคูณก่อนครับคูณได้เลขเท่าไหร่นะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคำตอบนะครับดึงเลขหน้าจุดลงมาเป็นคำตอบแล้วก็เอาเลขหลังจุดคิดต่อไปนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับ 1.3750 ผลการคูณดึง1มาเป็นคำตอบนะครับแล้วเอาเลข 0.3750 คูณ2อีกพอคูณ2ก็ได้เลขตัวนี้นะครับนะคูณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เราคูณจนลงตัวที่ 1.000แล้วก็เอาเลขหน้าจุดมาเป็นคำตอบก็คือ 0.1011 นั่นเองนะครับวิธีลัดนะครับวิธีลัดครูข้ามนะครับวิธีลัดนี่ครูสอนไปแล้วเอาเรื่องหลักๆระบบเลขฐาน8และเลขฐาน16นะทบทวนเลขฐาน8เขาเรียกว่าออคตอนซิสเต็มนะครับเลขฐาน8คือเลขที่มีอยู่8ตัวคือเลข0ถึงเลข7นะครับค่าประจำหลักของมันก็คือมีฐานเป็น8มีค่าน้ำหนักตั้งแต่8กำลัง0 1 2 3ไปเรื่อยๆในด้านที่อยู่หน้าจุดทศนิยมถ้าด้านที่อยู่หลังจุดทศนิยมก็จะเป็น8กำลังลบ1 8กำลังลบ2 8กำลังลบ3เรื่อยๆจากซ้ายไปขวานะครับตัวอย่างนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ทำง่ายๆคือเราเอาค่าตัวเลขฐาน8แต่ละหลักคูณด้วยค่าประจำหลักก็คือค่าประจำหลักมีฐานเป็น8นั่นเองเริ่มจาก8กำลัง0 1 2 3 4นะครับก็กระจายคูณกันแล้วเอามาบวกกันนะครับคิดเป็นตัวเลขออกมานะครับก็จะได้เป็นเลขฐาน10สรุปว่า3 2 4 5 2เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ 13,610 เลขฐาน10นะครับงานตรงนี้ในเรื่องของเลขฐาน8ตัวอย่างถ้าเป็นทศนิยมก็หลักการเดียวกับเลขฐาน2ครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ใช่มั้ยครับก็เอา8คูณเรื่อยๆครับจนลงตัวแล้วครับโทษนะครับเราจะแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับก็คือเอาค่าประจำหลักนะครับในด้านหลังจุดทศนิยมมาคูณก็เริ่มจาก8กำลังลบ1 8กำลังลบ2เห็นมั้ยครับคูณค่าตัวเลขแต่ละหลักเลยแล้วก็มาบวกกันนะครับค่าก็จะเป็นค่าของเลขฐาน10นะครับอันนี้คือการแปลงเลขฐาน8ที่เป็นทศนิยมเป็นเลขฐาน10นะครับหลักการเดียวมาเลขฐาน2เลยครับจะเปลี่ยนฐานเป็นฐาน8แค่นั้นเองนะครับคราวนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2นะครับคือเราจะเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับข้อดีคือหลักจำนวนหลักจำนวนบิตมันน้อยลงนะครับเลขฐาน2มันเป็นพื้นฐานนะครับเลขตัวเลขมันจะยาวๆแล้วก็เราจะสามารถแปลงเลขฐาน8กลับมาเป็นเลขฐาน2ได้นะครับนี่เปรียบเทียบครับระหว่างเลขฐาน8กับเลขฐาน2เขาบอกว่าเลขฐาน8 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวนะครับเลขฐาน8 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 3ตัวหรือว่าเลขฐาน2 3บิตนั่นเองนะครับนะก็จะมีวิธีการแปลงนะครับมีข้อความนะครับนะเอาเรื่องสำคัญยกตัวอย่างเลยครับครูจะเปลี่ยนเลข4 6 0 1เลขฐาน8เป็นเลขฐาน2วิธีการนะครับก็คือแบ่งแต่ละหลักของเลขฐาน8ครับ4 6 0 1นะครับแล้วก็จากนั้นก็เขียนนะแบ่งเลขฐาน2เป็น3หลักนะครับ3หลักแล้วเขียนค่าน้ำหนักประจำหลักก็คือ2ยกกำลัง0ได้1 2ยกกำลัง1ได้2 2ยกกำลัง2ได้4นั่นเองก็จะเขียนเป็นเรียงเป็นนะครับ1

124 124 124 124แต่ละหลักจากนั้นนะครับดูแต่ละหลักนะครับเอาตัวเลขน้ำหนักเลขฐาน2มาบวกกันให้ได้เลขฐาน8ที่ต้องการอย่าง4ตัวนี้นะครับเราใช้เลข4มาบวกครับตัวที่ใช้ก็ใส่1 2กับ1ไม่ใช้ก็ใส่0คำตอบหลักนี้ก็คือ100มาดูหลักนี้ครับ6เอา4กับ2บวกกันก็ใส่1ที่4กับ2 1ไม่ได้ใช้ก็ใส่0นะครับก็ไล่ทุกหลักครับจนเป็นคำตอบรวมครับสรุปว่า4601เลขฐาน8มีค่าเท่ากับ100110001เลขฐาน2นั่นเองนะครับนี่คือความรู้เกี่ยวกับเลขฐาน8นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างคราวนี้เราจะแปลงเลขฐาน2กลับมาเป็นเลขฐาน8หลักการง่ายๆครับนั่นเองก็คือเราก็จะแบ่งเลขฐาน2นะครับเป็นชุดละ3บิตหรือชุดละ3หลักโดยแบ่งจากขวามาซ้ายนะครับแบ่งก็ขั้นไว้แบ่งก็ขีดไว้แบ่งก็ขีดไว้จากนั้นก็เขียนค่าน้ำหนักประจำหลักนะครับ124 124 124จากนั้นแต่ละชุดเอาเลขที่อยู่บนเลข1นะครับเอาค่าน้ำหนักของเลขฐาน2ที่อยู่บนเลข1มาบวกกันนี่ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ก็มี4 2 1บวกกันก็ได้7ตัวเลขที่อยู่บนเลข1ของหลักนี้นะครับก็คือ2กับ1ก็คือได้3ตรงนี้ก็ได้5ตรงนี้ก็คือได้2นะสรุปว่าคำตอบของเลขฐาน2ที่แปลงเป็นเลขฐาน8แล้วก็คือ2537เลขฐาน8นั่นเองนะครับเลขฐาน16เลขฐาน16เป็นเลขที่สำคัญมากนะครับลองมาจากเลขฐาน2ในวิชาวงจรดิจิตอลเลยนะครับและนิยมใช้มากกว่าเลขฐาน8นะครับเลขฐาน16คือเลขที่มี16ตัวก็คือมีตั้งแต่เลข0ถึงเลข15นั่นเองโดยจะแบ่งเป็น2ชุดก็คือเลข0ถึงเลข9มีอยู่10ตัวจากนั้นตั้งแต่10ถึง15ให้แทนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษไล่เรียงกันไปก็คือ A B C D E F 10 11 12 13 14 15นั่นเองครับนี่คือเลขฐาน16ตารางเปรียบเทียบนะครับเลขฐาน16คือเลขที่มีฐานเป็น16นั่นแหละครับนะครับก็ยกกำลังไปไล่เรียงตามหลักอย่างตัวอย่างนี้ครับเขาจะแปลงเลขฐาน16เป็นเลขฐาน10นะครับค่าน้ำหนักประจำหลักก็จะเป็น16ยกกำลังจาก16ยกกำลัง0 16กำลัง1 16กำลัง2 16กำลัง3นะครับก็กระจายเหมือนกระจายเอาค่าน้ำหนักประจำหลักมาคูณนะครับ D คือ13นะครับ13คูณ16ยกกำลัง1คูณกันเสร็จแล้วก็จะเป็นคำตอบของเลขฐาน10นะครับสรุปว่า73D5 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 29,653 เลขฐาน10นั่นเองนะครับนี่คือในเรื่องของเลขฐาน16นะครับคราวนี้ถ้าเป็นทศนิยมนะครับก็คล้ายๆกับเลขฐานอื่นๆครับหน้าทศนิยมก็ใช้ค่าประจำน้ำหนักประจำหลักคูณธรรมดาหลังจุดก็เอาค่าน้ำหนักประจำที่เริ่มจาก16ยกกำลังลบ1 16ยกกำลังลบ2นะครับคูณเข้าไปนั่นเองก็คิดเป็นเลขกลมๆออกมานะครับสรุปว่า 39.B8 เลขฐาน16มีค่าเท่ากับ 57.71875 เลขฐาน10นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่างๆนะครับเกี่ยวกับเลขฐาน16นะครับคราวนี้มาเข้าสู่เนื้อหาตอนที่2นะครับวิชาดิจิตอลเป็นวิชาที่มีเนื้อหาง่ายแต่มีรายละเอียดเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นครูจึงต้องเอามาทบทวนเมื่อครั้งที่แล้วนะครับพอตอนที่2เนี่ยเราจะเอาเลขฐาน2นะมากระทำการทางคณิตศาสตร์นะก็จะเอามาบวกเอามาลบมาคูณมาหารนั่นเองนะครับเราเลขฐานอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขฐาน8และเลขฐาน16ก็เอามาบวกลบคูณหารเหมือนกันแต่เลขฐาน10ไม่พูดถึงเพราะเราเรียนกันมาเยอะแล้วนะครับมาดูเลยนะครับเริ่มจากการบวกเลขฐาน2เลยนะครับการบวกเลขฐาน2เลขฐาน2ก็มีอยู่2เลขครับคือ0กับ1นะครับการบวกมันไม่เหมือนกับเลขฐาน10แน่นอนนะครับต้องมีเทคนิคพิเศษมาดูนะครับก็จะมีหลักการอย่างนี้นะครับนะครับ1เขาบอกว่าให้บวกเลขหลักแรกก่อนหลักแรกคือหลักที่อยู่ขวามือสุดของเราครับ2พิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวกบวกกันแล้วได้ผลอะไรถ้าผลบวกมากกว่า1ให้ทดหลักถัดไปนะครับยกตัวอย่างเช่น1บวก0ได้1อันนี้ก็ไม่ต้องทดนะครับ0บวก1ก็ได้1อันนี้ก็ใส่ค่าไปไม่ต้องทดแต่ถ้า1บวก1มันจะได้0ทด1นะครับก็จะทดในหลักถัดไปขั้นที่3นะครับถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อจนหมดนับจากขวามาซ้ายหรือถ้ามีการทดจาก
จากขั้นที่สองมานะครับก็นำมารวมกับกันก่อนจึงจะบวกจนหมดนั่นเองบวกเสร็จก็ต้องทดด้วยก็เหมือนกันบวกแล้วก็ทดเหมือนเลขฐาน10ธรรมดานะแต่เลขฐาน2มันมีตัวทดตัวผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองตัวอย่างครับนะครับ0บวก0ได้0นะครับ0บวก1ได้1อันนี้ธรรมดาครับเหมือนเลขฐาน10เลย1บวก0ได้1นี่ครับ1บวก1มันได้0แต่ทด1นะครับให้นักเรียนพิจารณาว่านี่มันคือเลขฐาน2ถ้าครูจะอธิบายละเอียดก็คือ1บวก1มันได้2นั่นแหละแต่2เนี่ยเราเปรียบเสมือนมันเป็นเลขฐานเราเปรียบเสมือนว่ามันคือเลข10ก็ได้นะ1บวก1บวก1ได้2เปรียบ2เป็น10ก็ใส่0ทด1นั่นเองนะครับแต่จะท่องก็ได้เลขมันน้อยครับเป็น1บวก1ได้0ทด1ท่องเอาก็ได้ท่องแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความเข้าใจ1บวก1ทดอันนี้คือ1บวก1แล้วทดอีก1นะครับ1บวก1ทดอีก1ได้1ทด1นะครับได้1ทด1อันนี้คือกฎ 4-5 ข้อของการบวกเลขฐาน2ก็ไม่เยอะครับอันนี้ก็เหมือนกัน1บวก1ได้2นี่คือเลขฐาน2เปรียบ2เป็น10นะครับบวกอีก1ก็เป็น11ก็ใส่1ทด1ก็คล้ายๆกันนะครับตัวอย่างละนะครับครูก็จะเอาเลข101บวกกับ111ได้เห็นผลชัดเจนขึ้นไปช้าๆแล้วนะครับตรงนี้นักเรียนต้องค่อยๆสังเกตดูนะครับผลมันเป็นยังไงนักเรียนดูนะครับ1บวก1ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1ตามกฎข้อที่4ถูกไหมครับย้อนกลับไปดูนะครับขอย้อนนิดนึงจำเยอะอีกนะครับนี่คือกฎข้อที่4นักเรียนจำไว้นะครับนี่กฎข้อที่1กฎข้อที่2กฎที่3กฎข้อที่4และกฎข้อที่5ดูต่อนะครับต่อไปนะครับบวก1ได้0ทด1แล้วนะครับ1บวก0ก็ได้1แต่ทดมาอีก1ก็คือไปบวกอีก1ก็จะเป็น1บวก1ก็ได้0ทด1นั่นเอง1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับ1บวก1บวก1ก็ได้1ทด1นะครับก็ได้จริงๆแล้วคำตอบมันก็ต้องจะได้เป็น1100นะครับตรงนี้นะครับเขียนผิดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับก็ได้1100นะครับต่อไปครับเก่าเลขนี้บวกกันนะครับก็จะได้คำตอบดังนี้ต่อครับข้อต่อไปเอา1101บวกกับ0111นะครับมาดูดูนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์ผลก่อนคำตอบจะออกดูก่อน1บวก1ได้0นะจำไว้นะครับทด1นะครับ1บวก1ก็ได้0ทด1 1บวก1บวก1ได้1ทด1นะครับ100แล้วนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับชัก1ลงมาก็เป็น10100นั่นเองนะคำตอบ10100นั่นเองนะครับนี่คือการบวกเลขฐาน2นะครับต่อไปบวกเลขฐาน2ที่มีจำนวนบิตหรือจำนวนหลักมากขึ้นนะครับดูนะครับดูคำตอบขึ้นมาเลยก็ได้ดูนะครับ1บวก1ได้0ทด1นะครับจำไว้นะครับทด1นะ1บวก1ได้0ทด1นะครับ1บวก1บวกอีก1ก็ได้1ทด1ครับ1บวก1ได้0ทด1จำไว้ทด1นะครับ1บวก1ทดมาอีก1ก็ได้1ทด1 1บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมา1บวก1ได้0ทด1 1บวก1ได้0ทด1ชัก1ลงมาคำตอบก็จึงได้100 1010 100นะครับการบวกกันระหว่างเลขฐาน2 2ชุดนะครับต่อไปการลบเลขฐาน2นะครับการลบเลขฐาน2นี่มันค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจแล้วยากกว่าการบวกเลขฐาน2นะครับเอาไปช้าๆแล้วกันเขาก็จะมีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนการลบนะครับเขาบอกว่าลบหลักแรกคือลบหลักขวามือสุดก่อนเหมือนกันนะครับพิจารณาผลลบผลลัพธ์ของลบที่ลบถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ยืม
แต่ยืมมาทีละ2เพราะมันคือเลขฐาน2จำไว้ครับเลขฐาน10เวลาเรายืมเราลบกันยืมแล้วก็ยืมทีละ10

0นะครับได้1 0ลบ0ได้0อันนี้ง่ายครับไม่มีการยืม1ลบ1ได้0นะครับลบธรรมดาเลยคำตอบก็จะได้เท่ากับ0 0 1นั่นเองผลการลบนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปเปลี่ยนมาเป็นเลขนี้บ้างนะครับ1 0 0เลขฐาน2ลบ0 1 1เลขฐาน2ข้อแรกตั้งหลักให้ตรงกันก่อนอันนี้มีวิธีการให้ดูด้วยนะครับดู0ลบ1ไม่ได้ครับเพราะ0ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบก็ต้องไปยืมหลักถัดไปหลักถัดไปก็ไม่มีให้ยืมครับเพราะหลักถัดไปมีค่าเป็น0นะครับหลักถัดไปก็จะยืมก็ไปยืมหลักถัดไปก็ยืมมาได้นะครับยืมมาทีละ2นะครับหลักนี้ก็ไม่มีครับก็มีค่าเป็น0พอโดนยืมไปพอยืมมา2ครับ2ต้องไปลบอะไรครับยืมพอยืมมา2ปุ๊บนะครับ2ก็โดนยืมต่อไปครับยืมต่อไปนะครับยืมมา1นะครับเพราะฉะนั้น1ลบ1ก็โทษนะครับยืมต่อไปต้องยืมมา2นะครับโทษทีครับยืมต่อไปก็ยืมมา2อันนี้มีค่าเหลือ1นะครับ2ลบ1ได้1นะครับอันนี้มีค่าเหลือ1 1ลบ1ก็ได้0นะครับคำตอบก็เลยได้0 0 1นั่นเองนะครับคราวนี้เป็นเลขฐานอื่นๆบ้างครับอันนี้นักเรียนมาดูการบวกเลขฐาน8นะครับการบวกเลขฐาน8คือวิธีการบวกเลขฐาน8คือบวกนะครับมันคือบวกกันให้ได้ค่ามากสุดคือ8นะครับแล้วก็เอาเศษนะครับก็เศษที่หลังจากการบวกดึงมาเป็นคำตอบแล้วที่เหลือก็ทดไปครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับคราวนี้การบวกเลขฐาน8มีอยู่2วิธีคือบวกกันปกติเอาฐาน8กับเลขฐาน8บวกกันเลยใช้วิธีการของการบวกเลขฐาน8 2แปลงเลขฐาน8เป็นฐานใดๆก่อนเช่นแปลงเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10ก่อนนะครับก็พอแปลงเลขฐาน10แล้วก็จะเอามาทำการบวกลบกันง่ายขึ้นนะครับเอาผลที่ได้นะครับผลที่ได้ก็คือเลขฐาน10แปลงกลับมาเป็นเลขฐาน8นั่นเองอันนี้มาดูนะครับ2วิธีเขามีอะไรบ้าง1หาผลบวกของเลขฐาน10แล้วจึงค่อยแปลงมาเลขฐาน8อย่างที่ครูว่านั่นเองครับ2แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า7นี่นะครับดูนะครับให้ลบด้วย8ถ้าผลบวกนั้นมีค่ามากกว่า7ให้ลบด้วย8แล้วทดไป1ด้วยตำแหน่งต่อไปมาดูนะครับอันนี้คือวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับวิธีการโดยละเอียดของเขานะครับ5บวก4อันนี้ดูนะครับมาดูที่แถวครับ5บวก4มันเกิน8นะเขาบอกแล้ว5บวก4มันเกิน8คือมันได้อะไรครับมันได้9นะครับมันได้9นะเพราะฉะนั้นวิธีการคือเขาให้เอา8มาลบนะเพราะมันเกิน8 8มาลบได้เท่าไหร่8มาลบก็ได้เหลือ1แล้วก็ทดไป1แล้วก็เลยดึง1ลงมาก็คำตอบก็คือ11นะว่าอาจจะยังไม่ทันครับมาดูตัวอย่างถัดไปมาดูอันนี้เหมือนกัน7บวก6นะเขาว่าถ้าผลบวกมันเกิน8ให้เอา8มาลบ7บวก6บวก6ได้13มันเกิน8ครับเกิน8จากนั้นจึงต้องเอา8มาลบลบเหลือเท่าไหร่ก็ใส่แล้วก็ทดไป1ด้วย13ลบ8เหลือ5ครับก็ใส่5 5ก็ทดไป1นะครับก็ดึง1ลงมาครับตอบก็คือ15ค่อยๆดูนะครับต่อไป3บวก2นี่มาได้5เลยไม่ต้องลบครับก็คือคำตอบก็คือ5เลยเพราะตัวเลขมันไม่เกินนะตัวเลขมันไม่เกิน8ครับต่อไปนะครับ7บวก4มันได้ถึง11เลขเกิน8นะครับก็8มาลบ11ลบ8ก็เหลือ3ก็ต้องทดไป1ด้วยตามกฎของเขาก็ดึงตัวทดลงมานะครับต่อไปนะครับ5บวก2เป็น7นะครับเลขยังไม่ถึง8ทีก็ตอบได้เลย7บวก3เป็น10นะครับเลข10เกินค่าของ8นะครับก็8มาลบ10ลบ8ก็ได้2ลบแล้วก็ต้องทดไป1ด้วยก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือ12ตรงนี้ครับตรงนี้นักเรียนจะเป็นต้องไปฝึกหัดทำบ่อยๆนะครับถึงจะเข้าใจเพราะเรียกว่าการบวกลบเลขมันไม่ใช่วิธีปกติทั่วไปที่เรารู้รับรู้ในการเรียนการบวกลบเลขฐาน10มานะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะของเลขฐานในวิชาวงจรดิจิตอลนะครับนักเรียนต้องฝึกมาศึกษาและฝึกฝนบ่อยๆนะครับ

ตัวอย่างครับคนนี้หลายหลักบ้างนี่ตัวเลขหลายหลักเลยนี่ก็คือ7346เลขฐาน8บวกกับ5263เลขฐาน8เน้นย้ำครับนี่เลขฐาน8เลขฐาน8มันจะอ่านทีละหลักนะถ้าเลขฐาน10มันจะอ่านว่า7346ถ้าเลขฐาน8ก็จะอ่านทีละหลักเลยว่า7346ทีนี้มาตั้งนะครับนักเรียนมาดูตั้งบวกกันไม่รู้ว่าเขาจะแสดงให้ดูไหมผลลัพธ์เลยอันนี้มาดูผลลัพธ์เลยนะครับหลักการเหมือนเดิมครับนักเรียนให้เห็นหลักการเลย6บวก3ได้9นะครับ9เกิน8ก็8มาลบ9ลบ8เหลือ1นะครับเหลือ1เสร็จแล้วต้องไปทด1อย่าลืมครับทด1นะครับต้องทด1ด้วยนะครับทด1ด้วยเพราะนั้นเมื่อทด1แล้วนักเรียนอย่าลืมตัวทดนะครับตอนนี้ทดไว้1 6บวก4ได้10ดูดีๆครับ6บวก4ได้10มันเกิน8ก็8มาลบพอ10ลด8มาเหลือ2แต่ทดมา1มันจึงได้3แล้วก็ทดตัวถัดไปทดมา1นะครับต่อไปนะครับทดมาแล้ว1นะครับอย่าลืมว่าตัวนี้มันทด1ครับ5บวก2นะครับโทษนะครับ3บวก2มาได้5ไม่เกิน8ครับแต่ทดมาอีก1ก็ได้6ครับก็ไม่เกิน8ก็ตอบเลยไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ7บวก5มันได้ถึง12มันมากกว่า8ครับก็เลยเอา8มาลบ12ลบ8เหลือ4ก็ทดไป1ครับไม่มีตัวบวกแล้วนะครับก็ดึงตัวทดลงมาคำตอบก็คือนะครับได้ค่าผลลัพธ์ก็คือ14631เลขฐาน8นั่นเองนะครับนักเรียนคือเรื่องเหล่านี้นักเรียนใช้ความคุ้นเคยไม่นักเรียนจะเป็นต้องใช้กฎนะครับใช้กฎที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้การคิดเลขมาถูกต้องแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ครับนักเรียนก็จดบันทึกอะไรดีเลยนะครับตรงนี้เลขฐาน16ครับพอเลขฐาน16ก็ค่าประจำหลักมันมากกว่าเลขฐาน8อีกครับการบวกการลบมันก็จะมีหลักการนะครับที่คล้ายๆกันแต่เลขมันจะมากกว่าทำได้2วิธีเช่นเดียวกันนะครับวิธีการแรกเหมือนกันเลยนะครับก็คือแปลงเลขฐาน16ทั้งตัวตั้งและตัวบวกเนี่ยให้เป็นเลขฐาน10ก่อนแปลงเสร็จก็บวกกันผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะเป็นเลขฐาน10แล้วก็แปลงเลขฐาน10นั้นกลับมาเป็นเลขฐาน16อีกทีใช้หลักการแปลงเลขฐานของการเรียนตอนการเรียนวิชาวงจรดิจิตอลตอนที่1นึงระบบเลขฐานที่ครูสอนไปนั่นเองนะครับวิธีที่2นะครับก็ให้แปลงผลบวกของเลขฐาน10นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15มา16มันจะดูว่ามากกว่า15ให้ลบด้วย16นะครับถ้าผลบวกนั้นมากกว่า15ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1คล้ายๆเลขฐาน8เลยแต่มันจะลบด้วย16นั่นเองนะถ้าผลบวกมากกว่า15นะครับก็ให้ลบด้วย16แล้วทดไป1ดูแล้วครับดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างหลักเดียวก่อนนะครับ c บวก d c ก็คืออะไรครับ12นะครับ d ก็คือ13ก็เหมือน12บวก13นั่นเอง3บวก b ก็คือ3บวก11นะครับ f บวก d ก็คือ15บวก13นะครับ1บวก4บวก6นะครับ1บวก5บวก4 c ก็คือ12 1บวก e บวก6 e ก็คือ14นะครับนี่คือเลขฐาน16ตัวอย่างนะครับค่อยๆดูนะครับเอา C878เลขฐาน16บวกกับ 72D9 เลขฐาน16เช่นเดียวกันผลลัพธ์มันได้เท่าไหร่ดูนะครับดูทีเดียวเลยดูนะครับเขาบอกว่าถ้าผลลัพธ์เกิน15ให้เอา16มาลบง่ายๆเลย8บวก9ไม่ได้มันได้ถึง17นะเพราะมันเกิน15นั่นเองก็ต้องเอา16มาลบ17ลบ16ก็ได้1ลบเสร็จก็ต้องทดไป1ด้วยนี่คือกฎของเขาถ้าเลขผลบวกเกิน15ให้เอา16มาลบลบเสร็จได้เสร็จเท่าไหร่ก็ตอบแล้วทดไป1ในหลักถัดไปด้วยนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ทดมา1ครับอย่าลืมนะครับทดมา1ตัวทดเก็บไว้7บวก d นะครับ d คือ13 7บวก d ก็เป็น20นะครับ7บวก d ก็เป็น20ทำตรงนี้เสร็จก่อนค่อยทดนะครับง่ายๆเลย7บวก d ก็คือ20เพราะฉะนั้นก็20ลบ16ได้4นะครับทดไว้1เมื่อสักครู่นี้ก็เป็น5ครับแล้วก็ทดหลักถัดไป1ด้วย8บวก2ได้10ครับทดอยู่1ใช่ไหมครับทดอยู่1ก็เป็น11 11ก็คือ B นั่นเองครับ
ตรงนี้ไม่ต้องลบ16นะครับก็ได้ b นั่นเองตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับตรงนี้ต่อไปครับ c บวกกับ7 c ก็คือ12 12บวก7ได้19นะครับ19มันเกิน15ก็16มาลบนะครับตัวนี้ไม่มีตัวทดนะครับ19ลบด้วย16ก็เหลือ3ทดไป1นะไม่มีตัวบวกนะครับก็ดึงลงมาเป็นคำตอบตรงนี้ก็คือได้เท่าไหร่ครับ13ถ้าเวลาก็จะได้13นั่นเองครับคำตอบก็คือ13 B 51นี่คือเลขฐาน16นะครับนี่ก็นะครับครูก็วันนี้ก็ได้เรียนนะครับเกี่ยวกับนะครับการกระทำทางคณิตศาสตร์นะครับของเลขฐานต่างๆนะครับเลขฐานเวลายังเหลือนิดนึงนะครับครูจะสรุปให้ฟังอีกนิดนึงทบทวนนะครับก็คือในบทที่1เราเรียนเกี่ยวกับเลขฐานมานะครับเลขฐานมาเลขฐาน2 8ฐาน2ฐาน8ฐาน16ฐาน10นะครับพอมาตอนที่2ก็จะเอาเลขฐาน2ฐาน8ฐาน16เนี่ยมาบวกกันนะครับเลขฐาน2ไม่มีปัญหานะครับการบวกนะการลบนะครับแต่เลขฐาน8เลขฐาน16ก็จะมีเทคนิควิธีการเฉพาะของเขานะครับก็ฝากให้นักเรียนไปทบทวนแล้วกันนะครับตอนต่อไปนะครับครูก็จะมีเนื้อหามาสอนนะครับตอนต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของนะครับลอจิกเกตนะครับจะเข้าในสู่ภาคของอุปกรณ์ที่เป็นวงจรดิจิตอลแล้วนะครับวันนี้ก็สมควรกับเวลานะครับก็หมดเวลาในการสอนในตอนที่2นี้แล้วนะครับผมนะครับครูดานัทสบายใจนะครับสอนในรายวิชาวงจรดิจิตอลนะครับก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทำการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือโซลิด 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็โซลิด 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
2: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซต์หรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางาม

0: จะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากสีโดยทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
1: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
0: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
1: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหล่นะครับช่วงไหล่ไหล่กับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
0: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
2: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงางามมากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
0: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
1: ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่ 4-1 ก็ 2-1 นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2-1นะครับส่วน4-1ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

0: ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งานเคล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ดหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได
2: ้การเติมสารทำความเย็นและทดลองโดยเครื่องปรับอากาศ
3: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
4: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดไอ้สวิตช์เครื่องแว็กค่ํานะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทําสูญญากาศแล้วเราก็จะนํามาใส่ที่ถังสารทําความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำความเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในระบบมันเท่ากันแล้วเราก็จะมาปิดวาล์วเกจสีแดงนะครับพอปิดวาล์วสีเกจสีแดงแล้วเราสังเกตเข็มเกจด้วยครับถ้าเกิดเข็มเกจมีการลดลงมานะฮะไม่ว่าด้านโลหรือด้านไฮก็แสดงว่าภายในระบบมีการรั่วนะครับเราต้องทำการตรวจหารอยรั่วต่อไปนะฮะถ้าเกิดว่าจะไม่มีการรั่วคือเข็มเกจมันก็จะนิ่งอยู่นะครับพอเข็มเกจนิ่งตัวนี้เราก็จะสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้คอมเพรสเซอร์ทำงานพอคอมเพรสเซอร์ทำงานนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่ไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใส มันถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็ม ก็คือไซต์ก๊าซใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
3: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
5: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคลายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้พัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เรา

0: เราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะครับก็ตอนนี้แรงดันทางด้านโลเราได้ประมาณ32ปอนด์ทางด้านแรงดันสูงเราได้ประมาณ200ปอนด์ฮะก็ควรระวังในการบรรจุสารทำความเย็นนะครับก็คือเราห้ามเปิดเกจทางด้านไฮโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดเกจทางด้านไฮเนี่ยแรงดันทางด้านไฮเนี่ยอาจจะย้อนวกกลับเข้าไปในถังน้ำยาแอร์ได้นะฮะในบางกรณีอาจจะทำให้ไอ้ถังสารทำความเย็นไม่สามารถจะทนแรงดันได้ก็จะเกิดการระเบิดขึ้นมาได
1: ้การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
0: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นี้น้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำ

งานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทําสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ํานะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วประหลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

ัสดีครับสำหรับวิชาการถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในวันนี้นะครับเราจะทำการแปรรูปวัตถุดิบผลไม้นะครับที่มีอยู่ในท้องถิ่นบ้านเราซึ่งกล้วยนะครับก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายนะครับมีปลูกตามท้องถิ่นบ้านเรานะครับซึ่งกล้วยเองนะครับสามารถที่จะนำมาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับวันนี้นะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาแปลสภาพนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบปรุงรสนะครับซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการทำวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับกล้วยน้ำว้าดิบนะครับเป็นกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับแต่ไม่ใช่แก่จัดนะครับแล้วก็ไม่ใช่กล้วยน้ำว้าที่อ่อนนะครับต้องเป็นน้ำกล้วยน้ำว้าที่แก่นะครับต่อมานะครับส่วนผสมที่ใช้ในการปรุงรสนะครับก็จะเป็นผงปรุงรสนะครับเป็นผงปรุงรสสำเร็จรูปนะครับก็จะมีอยู่หลายรสนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับที่จะเลือกมาใช้เป็นส่วนผสมในการปรุงให้เกิดผลิตภัณฑ์นะครับมีรสชาติที่หลากหลายนะครับตัวอย่างวันนี้ก็จะเป็นรสต้มยำนะครับแล้วก็รสสาหร่ายนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีในการทำนะครับและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับสำหรับส่วนผสมต่อมานะครับวัตถุดิบต่อมานะครับก็คือน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชเราก็เอามาไว้ใช้สำหรับเตรียมในการทอดกล้วยให้สุกกรอบนะครับและยังมีอีกหนึ่งส่วนผสมนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับในการที่จะลดยางกล้วยนะครับนั่นก็คือกรดซิตริกนะครับหรือว่ากรดมะนาวนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาละลายกับน้ำให้เข้ากันนะครับจะเป็นการใส่เพื่อนะครับล้างกล้วยแล้วก็กำจัดยางนะครับออกจากกล้วยก็จะทำให้ลดนะครับยางกล้วยที่จะมาทำให้เกิดสีของกล้วยนะครับมีลักษณะเป็นสีดำแต่ถ้าเราใช้กรดซิตริกตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับก็จะลดในลักษณะของยางกล้วยแล้วก็ลดสีดำของกล้วยได้ครับสำหรับอุปกรณ์ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับก็จะมีอย่างแรกนะครับคือถุงมือนะครับเป็นถุงมือผ้านะครับชนิดหนานะครับเพื่อที่เราเวลาใช้งานในการทำกล้วยฉาบนะครับเราจับกล้วยนะครับมียางมีอะไรนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับของมีคมตรงนี้นะครับเราต้องใช้ถุงมือผ้านะครับต่อมานะครับก็เป็นมีดนะครับสำหรับตัดกล้วยนะครับมีมีดนะครับสำหรับปอกเปลือกกล้วยนะครับและอุปกรณ์สำคัญเลยนะครับที่จะใช้ในการทำกล้วยทอดวันนี้ให้มีลักษณะเป็นแผ่นที่มีขนาดที่สม่ำเสมอและมีความสวยงามนะครับนั่นก็คือเครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องสไลด์กล้วยตรงนี้นะครับก็จะมีขนาดทั้งหมด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วย1ลูกนะครับเมื่อเรานำมาสไลด์ลงในกระทะนะครับจะได้ประมาณ12ชิ้นถ้ามีลักษณะเป็นแผ่นนะครับถ้าเราดูจากแผ่นจะได้ประมาณ12ชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นแบบแว่นนะครับก็จะได้หลายชิ้นพอสมควรนะครับอุปกรณ์ต่อมานะครับเป็นกระชอนนะครับที่เราใช้ในการตักกล้วยนะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็จะมีอุปกรณ์คร่าวๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีในการทำกล้วยฉาบปรุงรสได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่ถุงมือไว้ก่อนนะครับเตรียมใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวเราจะนำกล้วยนะครับวิธีทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนของการตัดกล้วยนะครับตัดนะครับปลอกล้างสไลด์แล้วก็ทอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะครับเราจะตัดกล้วยก่อนนะครับ

นะครับก็ตัดกล้วยให้หมดเลยนะครับทั้งหวีเลยครับโอเคนะครับนะครับนะครับเมื่อเราได้กล้วยนะครับที่เป็นลูกมาแล้วนะครับก็จะทําการตัดหัวตัดท้ายของกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับเรามาดูนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการปอกเปลือกกล้วยนะครับโดยใช้มีดปอกเปลือกนะครับปอกเปลือกกล้วยให้หมดนะครับโอเคนะครับ

ครับสำหรับน้ำที่เราจะใช้ในการแช่แล้วก็ล้างกล้วยนะครับก็จะมีน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับแล้วก็เป็นกรดมะนาวนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับเราก็จะตักลงไปนะครับในน้ำคนให้ละลายก่อนนะครับก่อนที่เราจะปลอกกล้วยลงไปแช่ในน้ำนะครับทั้งหมดนะครับก็ใช้ช้อนคนให้ละลายนะครับอันนี้กรดมะนาวนะครับละลายสามารถละลายได้ในน้ำนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเป็นน้ำอุ่นธรรมดานะครับน้ำเย็นนะครับกดมะนาวของเรานะครับก็ละลายได้รวดเร็วนะครับรสชาติก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีกรดมะนาวนะครับวิธีการกำจัดยางกล้วยนะครับเราอาจจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นน้ำมะนาวตรงนี้ก็จะต้นทุนสูงหน่อยนะครับความเปรี้ยวก็สามารถใช้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นน้ำเกลือนะครับก็จะลดได้นิดนึงนะครับแต่ก็จะสู้กับความเปรี้ยวไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลือกใช้เป็นกรดมะนาวนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ราคาถูกไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปอกกล้วยนะครับลงไปแช่เพื่อกำจัดยางกล้วยนะครับนะครับตัดหัวตัดท้ายนะครับตัดหัวตัดท้ายกล้วยนะครับเพื่อที่จะสะดวกในการปอกนะครับนะครับในการตัดหัวตัดท้ายนะครับเราก็ขนาดในการตัดนะครับก็แค่จุกหัวของกล้วยนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่เข้าไปเยอะนะครับเราก็ต้องลดต้นทุนนะครับเพื่อที่จะได้ปริมาณกล้วยฉาบนะครับได้ปริมาณที่เยอะนะครับสำคัญนะครับในการทำนะครับในการทำปลอกกล้วยนะครับก็ต้องให้กล้วยนะครับมีลูกที่สวยงามนะครับไม่กินเนื้อกล้วยมากเกินไปนะครับในการปอกนะครับเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกกล้วยนะครับโอเคนะครับมีดที่ใช้ในการปลอกนะครับจะเป็นมีดหั่นก็ได้นะครับหรือถ้าให้สะดวกนะครับเป็นมีดปอกเปลือกนะครับก็จะปอกเปลือกกล้วยได้สวยงามนะครับนะครับก็อาจจะมีเปลือกเขียวนะครับบางๆติดอยู่นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาทอดนะครับก็จะเป็นสีเหลือง

ครับหลังจากที่เรานะครับปอกกล้วยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการแช่ในน้ํานะครับที่มีกรดมะนาวนะครับเป็นส่วนผสมนะครับลงไปแช่เพื่อที่จะกําจัดยางกล้วยนะครับผ่านไป10นาทีนะครับเราจะแช่ที่10นาทีนะครับก็จะตักกล้วยขึ้นมานะครับหยิบกล้วยขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ํานะครับก่อนที่เราจะนําไปทอดในขั้นตอนต่อไปครับก็พักให้เสด็จน้ํานะครับนะครับกล้วยของเราก็จะยังมีความสดใสมีความขาวนะครับเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ําในกรดมะนาวนะครับ

ครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำกล้วยนะครับมาสไลด์นะครับโดยใช้เครื่องสไลด์นะครับให้มีลักษณะเป็นแผ่นตามที่เราต้องการนะครับมาทอดในกระทะนะครับที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะครับครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำกล้วยนะครับมาใส่ลงไปในกระทะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องใส่กล้วยนะครับขนาด4ใบมีดด้วยกันนะครับกล้วยที่เราจะนำมาใช้ในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับลักษณะของการสไลด์แผ่นกล้วยนะครับเราจะใช้กล้วยเป็นลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับเราจะตั้งกล้วยเป็นแนวตั้งนะครับแล้วทำการสไลด์ลงไปทอดในกระทะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ

ในการทอดกล้วยนะครับปริมาณนะครับน้ำมันที่เราใส่ลงไปในกระทะนะครับกับปริมาณชิ้นกล้วยที่เรากำลังทอดนะครับเพราะนั้นเราต้องสังเกตดูนะครับว่าปริมาณน้ำมันเราเยอะไหมนะครับเพราะนั้นต้องกะกล้วยนะครับอย่าเยอะเกินไปนะครับจะทำให้การทอดกล้วยนะครับของเราสุกช้านะครับตอนนี้ใส่ลงไปที่3ลูกแล้วนะครับนะครับปริมาณน้ำมันที่ใช้นะครับก็จะ5ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ4ลูกต่อ1ครั้งนะครับนะครับเราก็จะทอดให้สุกเหลืองกรอบนะครับทีนี้การสังเกตนะครับว่ากล้วยของเราเนี่ยนะครับสุกดีไหมกรอบดีไหมนะครับเราสังเกตจากอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับ

ระดับความร้อนนะครับของน้ำมันนะครับที่เราตั้งเตานะครับให้ความร้อนนะครับอยู่ในระดับความร้อนปานกลางนะครับถ้าแรงเกินไปนะครับกล้วยของเราก็อาจจะไหม้ก่อนนะครับถ้าเบานะครับกล้วยที่เราทอดก็จะอมน้ำมันนะครับต้องอยู่ในไฟปานกลางพอดีทีนี้นะครับเราสังเกตนะครับฟองน้ำมันที่อยู่ในกระทะถ้าหากว่ากล้วยนะครับของเราทอดยังไม่สุกนะครับน้ำมันนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับจะเป็นฟองขึ้นนะครับทั่วกระทะนะครับเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้นะครับแต่ถ้ากล้วยของเราเริ่มสุกเหลืองกรอบนะครับน้ำมันก็จะฟองลดลงแล้วก็จะนิ่งนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราจะสังเกตว่ากล้วยของเราสุกดีไหมนะครับนอกจากที่เราจะดูสีของกล้วยนะครับว่ากล้วยของเราถ้าสุกกรอบพอดีก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับหรือเราจะดูจากเสียงนะครับเมื่อเราช้อนตักกล้วยขึ้นนะครับเราลองนะครับทำให้เสด็จน้ำมันนะครับเขย่านะครับตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันถ้ากล้วยของเราสุกดีนะครับก็จะมีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันนะครับแต่ถ้ายังไม่มีเสียงกรอบของกล้วยกระทบกันก็แสดงว่ากล้วยยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปนะครับตัวนี้ก็กล้วยของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับนะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะทอดกล้วยเราต้องมาวอร์มในการตั้งเตาให้ความร้อนนะครับไว้สำหรับพร้อมในการทอดก่อนนะครับต้องมาวอร์มก่อนนะครับโอเคนะครับการทอดกล้วยนะครับความร้อนที่อยู่ในกระทะนะครับเมื่อเราได้ลักษณะของกล้วยที่ทอดได้เหลืองกรอบพอดีแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นนะครับอย่าลืมว่านะครับความร้อนของกล้วยนะครับยังมีอยู่ในชิ้นกล้วยเพราะนั้นนะครับต้องสังเกตดูนะครับอย่าให้กล้วยของเราทอดอยู่ในน้ำมันเนี่ยนะครับมันเป็นเหลืองน้ำตาลมากเกินไปนะครับมันก็จะมีความเข้มของสีเพิ่มมากกว่าเดิมนะครับเนื่องจากว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่นะครับตอนนี้กล้วยของเราได้ที่แล้วนะครับนะครับเสียงกระทบความกรอบของกล้วยนะครับนะครับก็ตักขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะครับโอเคไฟของเรากำลังได้ที่นะครับตักกล้วยให้หมดนะครับแล้วก็นะครับใช้กระชอนของเราตักขึ้นมานะครับให้เสด็จน้ำมันก่อนนะครับทุกครั้งนะครับต้องให้เสด็จน้ำมันนะครับกล้วยของเราก็จะไม่อมน้ำมันมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทอดต่อเลยนะครับได้กล้วยมานะครับก็มาที่เครื่องสไลด์กล้วยนะครับสไลด์ให้เป็นแผ่นนะครับนะครับแป๊บเดียวนะครับนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเนื่องจากว่าใบมีดของเครื่องมีความคมนะครับเราที่จะต้องใช้ถุงมือนะครับที่จะเอามาช่วยนะครับป้องกันนะครับไม่ให้ใบมีดนะครับสัมผัสหรือบาดมือเรานะครับ

นะครับข้อดีนะครับของการใช้เครื่องสไลด์กล้วยแบบ4ใบมีดนะครับขนาดของชิ้นกล้วยที่เราลงมาทอดนะครับก็จะมีขนาดที่หนาบางสม่ำเสมอกันนะครับแล้วที่สำคัญนะครับการใช้เครื่องสไลด์กล้วยนะครับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะปรับระดับความหนาบางนะครับของชิ้นกล้วยที่เราต้องการได้นะครับมีความหนาบางเราต้องการความหนาความบางเท่าไหร่นะครับก็สามารถปรับได้นะครับหมุนปรับได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในการทอดเราก็สังเกตนะครับว่ากล้วยของเรานะครับสุกเหลืองกรอบดีไหมนะครับก็ให้สังเกตดูที่ฟองน้ำมันนะครับให้สังเกตดูที่สีของกล้วยที่ทอดอยู่ในเตานะครับและให้สังเกตเสียงกระทบของกล้วยเมื่อสุกแล้วจะมีความกรอบกระทบกันนะครับตอนนี้เราก็ทอดกล้วยนะครับให้สุกนะครับนะครับเราก็ใช้กระชอนนะครับในการคนนะครับให้กล้วยของเรานะครับได้โดนน้ำมันนะครับอย่างทั่วถึงนะครับเราก็ต้องคนด้วยนะครับสีของกล้วยนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเรามาดูอีกครั้งนะครับว่ากล้วยของเราได้หรือยังผมจะใช้วิธีการตักก่อนนะครับแล้วก็สังเกตนะครับเสียงนะครับว่ามันกรอบสุกหรือยังนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตักขึ้นมาแล้วนะครับเห็นนะครับยังนิ่มอยู่นะครับแสดงว่ากล้วยยังไม่ได้นะครับยังไม่สุกกรอบนะครับก็ทำการทอดต่อไปนะครับเราสังเกตดูนะครับน้ำมันนะครับก็กำลังเดือดขึ้นเป็นฟองอยู่นะครับก็กล้วยก็ยังไม่สุกนะครับเราก็ทอดต่อไปเรื่อยๆนะครับนะครับใน1กระทะนะครับที่เราทอดถ้าเราจะเช็คจากเวลาเราก็สามารถเช็คได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญและความเคยชินคุ้นชินในการทำก็จะสามารถสังเกตแล้วก็กะระยะเวลาในการทอดได้นะครับถ้าเราจะดูจากระยะเวลาในการทอดนะครับกับระดับความร้อนของไฟที่เราใช้ขนาดไฟปานกลางนะครับในทอดใน1กระทะนะครับแล้วก็ใช้กล้วยประมาณ 4-5 ลูกนะครับทำการทอดจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะครับกล้วยก็จะสุกพอดีนะครับ

ตอนนี้กล้วยนะครับเริ่มสุกแล้วนะครับเหลืองสวยเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเราต้องเผื่อความร้อนนะครับที่กล้วยนะครับอยู่พักเสด็จน้ำมันไว้ตรงนั้นนะครับยังมีความร้อนอยู่นะครับเราต้องทอดให้เหลืองแค่อยู่ในกระทะนะครับอย่าไปทอดให้เหลืองเข้มจนเกินไปนะครับเพราะว่ากล้วยยังมีความร้อนอยู่ก็อาจจะทำให้สีของกล้วยนะครับมันมีสีน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้วยใกล้ครับช่วงที่เรารอนะครับกล้วยที่ทอดในกระทะสุกนะครับในขณะเดียวกันนะครับกระทะแรกที่เราตักขึ้นนะครับก็นะครับเราก็มาใส่ในกระชอนพักไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันนะครับก็ขย่าร่อนนิดนึงนะครับให้ในส่วนของเปลือกบางนะครับหลุดร่อนออกไปนะครับก็มาเทใส่ภาชนะของเราพักไว้นะครับโอเคนะครับเราก็จะทำการพักไว้ก่อนนะครับโอเคครับครับกล้วยของเรานะครับก็เริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะทำการตักนะครับตักให้เสด็จน้ำมันนะครับสวยงามมากเลยนะครับสีเหลืองทองพอดีนะครับ

ครับผมนะครับหลังจากที่เราทอดกล้วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่านะครับกล้วยที่เราทอดนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมนะครับตามที่เราต้องการนะครับมีลักษณะเป็นแว่นนะครับก็สีของกล้วยก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนะครับออกเป็นสีเหลืองสุกนะครับก็เมื่อเราพักไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปของเรานะครับก็จะนำมาทำการปรุงรสตามที่เราต้องการนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกผงปรุงรสนะครับเข้ามาช่วยนะครับในการปรุงรสออกมานะครับให้เป็นที่ต้องการในกลุ่มของผู้บริโภคนะครับจริงๆแล้วนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับ

ครับกล้วยนะครับสามารถที่จะนะครับกล้วยนะครับสามารถที่จะเพิ่มมูลค่านะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีมูลค่าที่มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะครับโดยนํากล้วยนะครับมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นกล้วยฉาบปรุงรสวันนี้นะครับที่เรานํามาทอดนะครับแล้วนําผงปรุงรสนะครับมาคลุกเคล้านะครับก็จะออกเป็นรสชาตินะครับตามลักษณะรสที่เราเลือกมานะครับอย่างเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับที่นิยมกันในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มวัยเด็กวัยรุ่นนะครับรสที่นิยมมากที่สุดครับก็คือรสสาหร่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากรสสาหร่ายที่นำมาใช้ในการปรุงรสกล้วยฉาบปรุงรสตรงนี้นะครับก็ยังมีรสต้มยำนะครับรสชีสนะครับรสปาปริก้านะครับและยังมีอีกหลายรสชาตินะครับซึ่งทุกคนนะครับสามารถที่จะนำมาเลือกใช้ได้เลยนะครับอย่างวันนี้นะครับก็จะให้ดูนะครับการใช้กล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับเราก็จะตักนะครับผงปรุงรสลงไปนะครับนะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปนะครับในการใช้สาหร่ายนะครับเข้ามาช่วยในการปรุงรสให้มีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นไปนะครับครูเองนะครับก็จะเลือกใช้แผ่นสาหร่ายนะครับที่อบเสร็จแล้วนะครับมีลักษณะเป็นเส้นนะครับก็จะเอามาคลุกเคล้ารวมอยู่ด้วยนะครับเพื่ ให้คนที่ชอบทานรสสาหร่ายนะครับได้กินสาหร่ายได้อย่างมีความเป็นอรรถรสของสาหร่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็จะทำการคนผงปรุงรสนะครับให้เข้ากันนะครับนะครับเคล้าให้เข้ากันนะครับนะครับกล้วยที่อยู่ในถาดนี้นะครับที่เราเห็นจากตอนต้นนะครับจะใช้กล้วยที่1หวีนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตนะครับจากกล้วย1หวีที่ขายตามท้องตลาดนะครับเป็นลักษณะกล้วยดิบนะครับก็จะราคาอยู่ที่20ถึง25บาทนะครับแต่ถ้าเรานะครับมีปริมาณกล้วยที่อยู่ในบ้านเรานะครับมีกล้วยเยอะนะครับเราก็นำมาทำการแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสแล้วนะครับก็จะเพิ่มนะครับมูลค่านะครับของผลิตภัณฑ์นะครับราคาขายก็จะสูงมากกว่าเดิมนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับเราก็จะทำการเก็บในภาชนะไว้นะครับแล้วก็รอการบรรจุนะครับต่อไปนะครับเทได้เลยนะครับครับหลังจากที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะนำกล้วยฉาบปรุงรสรสสาหร่ายนะครับมาทำการบรรจุในภาชนะแล้วปิดให้สนิทนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเลือกใช้นะครับในการบรรจุกล้วยนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสเพื่อที่จะเอาไปจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราควรจะเลือกนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับเข้ามาช่วยในการบรรจุนะครับเพื่อให้เกิดความสนใจของผู้ซื้อนะครับแล้วก็รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยนะครับแล้วปิดให้สนิทนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับการเลือกใช้นะครับภาชนะบรรจุที่เข้ามาใช้นะครับก็จะเป็นถุงนะครับเป็นถุงใสนะครับเป็นถุงใสแนวตั้งนะครับแล้วก็ลักษณะเป็นกระปุกนะครับที่เอามาใช้ในการบรรจุนะครับในการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับสามารถรับประทานได้นะครับทุกเพศทุกวัยนะครับและที่สำคัญในการทำกล้วยฉาบป
รุงรสนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกเพศทุกวัยเช่นเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ว่างงานนะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากจะเอาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะครับอาจจะประกอบอาชีพในลักษณะครัวเรือนนะครับแล้วก็ต่อยอดขึ้นไปนะครับแล้วก็สู่ในระบบอุตสาหกรรมการแปรรูปกล้วยได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการบรรจุนะครับว่าเราต้องบรรจุยังไงบ้างนะครับครับขนาดของถุงที่ใช้ในการบรรจุก็มีอยู่หลายขนาดนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลักการตลาดแล้วก็หลักการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็จะใส่กล้วยลงไปนะครับนะครับเดี๋ยวเราต้องชั่งน้ำหนักด้วยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณนะครับที่มาตรฐานนะครับนะครับใน1ถุง1ห่อนี้นะครับก็จะบรรจุนะครับขนาดน้ำหนัก30กรัมนะครับต่อ1ห่อนะครับต่อ1ถุงนะครับ30กรัมนะครับ

ถ้าเราใส่ถุงมือนะครับเราก็สามารถที่จะสัมผัสกับชิ้นกล้วยที่เราปรุงรสนะครับบรรจุลงไปได้เลยนะครับถ้าเราไม่มีถุงมือใส่นะครับเราก็ใช้ช้อนตักได้นะครับแต่ก็จะช้าหน่อยนะครับทำการชั่งน้ำหนักนะครับโอเคนะครับ

โอเคนะครับนอกจากจะลักษณะบรรจุในลักษณะรูปแบบถุงบรรจุแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้อยู่ในรูปของภาชนะบรรจุที่เป็นกระปุกได้นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับอาจจะใช้ช้อนตักลงไปได้นะครับตัวนี้นะครับ

นะครับขนาดน้ำหนักนะครับก็ขึ้นอยู่ในเกี่ยวกับหลักคำนวณต้นทุนการจำหน่ายของเรานะครับนะครับก็ปิดฝานะครับปิดฝาให้สนิทนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปิดผนึกถุงนะครับปิดผนึกถุงนะครับนะครับเมื่อเราบรรจุถุงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้เครื่องซีนถุงนั่นเองนะครับนะครับการใช้เครื่องนะครับซีนปากถุงนะครับปิดให้สนิทก็มีอยู่หลายแบบหลายขนาดนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้นะครับแล้วก็ต้นทุนกำลังของการผลิตนะครับก็ปรับระดับความร้อนนะครับให้ได้อุณหภูมินะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดลงไปนะครับเครื่องก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะครับนะครับนะครับเรามาทดสอบนะครับว่าที่เราปิดปากถุงส

นิทไหมนะครับก็ทำการดึงนะครับดึงไม่ต้องดึงแรงมากนะครับนะครับก็แสดงว่าถ้าดึงไม่ออกก็แสดงว่านะครับถ้าดึงนะครับแล้วถุงไม่ฉีกนะครับก็แสดงว่าปิดได้สนิทนะครับก็ทำให้ครบทุกถุงนะครับ

นะครับเครื่องซีนนะครับขนาดเป็นเครื่องเล็กนะครับสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดนะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าก็มีจำหน่ายนะครับก็เหมาะสำหรับที่จะไปทำอยู่ในระดับครัวเรือนของเราได้นะครับตรงนี้นะครับนะครับก็ที่เหลือนะครับเราก็จะนำมานะครับมาบรรจุให้หมดนะครับ

0: นะครับนะครับกล้วยที่เราบรรจุนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับภาชนะที่เราเลือกใช้นะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้นะครับก็จะมีทั้งรูปแบบในการบรรจุนะครับแพ็กเกจนะครับเป็นถุงบรรจุนะครับเป็นถุงบรรจุแล้วก็นะครับแล้วก็เป็นกระปุกนะครับนะครับก็นะครับเป็นอันว่าเสร็จนะครับในเรื่องของการแปรรูปกล้วยในวันนี้นะครับซึ่งนำมาทำเป็นกล้วยฉาบปรุงรสนะครับรสสาหร่ายนะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างแบรนด์นะครับให้กับสินค้าของเรานะครับเมื่อเราเก็บในบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุของเรานะครับในเรื่องของการจำหน่ายในท้องตลาดนะครับเราก็ควรจะมีฉลากสินค้านะครับนำมาติดนะครับเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์นะครับให้เป็นแบรนด์นะครับของผู้ผลิตนั่นเองนะครับและที่จะสามารถนะครับจำหน่ายสินค้ากระจายสินค้านะครับไปยังแหล่งต่างๆนะครับให้ทุกคนนะครับได้รู้จักนะครับและที่สำคัญนะครับการทำกล้วยฉาบปรุงรสนะครับต้นทุนในการผลิตมีต้นทุนที่ไม่สูงมากนักนะครับแล้วใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนของเราได้นะครับเหมาะสำหรับผู้สูงวัยก็ได้นะครับเหมาะสำหรับผู้ว่างงานก็ได้นะครับได้ทุกเพศได้ทุกวัยนะครับสามารถที่จะสร้างวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านตัวเองสร้างวัตถุดิบที่อยู่ในท้องถิ่นตัวเองนะครับนำมาพัฒนาแปรรูปนะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับทุกคนชุมชนได้เลยนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

่อลวดท่าเวทแนวรูดพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับ

เหมือนเม็ดทรายนะครับก็จะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็ว

ตัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับแต่นี่ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการทำปิดพันทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้อาจารย
1: ์เป็นส
0: ู
1: ตรยาสีฟันค่ะ
0: ยา
1: สีฟันที่ผสมฟัวร์ไร
0: ฟัวร์ไร
1: นะคะ
0: ฟัวร์ไรก็ช่วยในการเคลือบฟันนะครับทำให้ฟันแข็งแรงนะครับวันนี้อาจารย์คิดว่ายาสีฟันเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันเด่นๆขึ้นมา
1: ถ้าส่วนประกอบเด่นๆเลยก็คือฟัวร์ไร
0: ฟัวร์ไร
1: ซึ่งฟัวร์ไรเนี่ยก็เป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุเราจะเห็นในพวกผลิตภัณฑ์พวกยาสีฟัน
0: ครับผม
1: ยี่ห้อต่างๆเนี่ยทุกวันนี้จะมีส่วนประกอบที่เป็นฟัวร์ไร
0: ใช่ครับ
1: นะคะช่วยเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุนะคะทีนี้ถ้าเป็นปริมาณของฟูออไรด์ที่ใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประมาณ 1,500 ppm
0: ครับนะเมื่อเป็นยาสีฟันที่มีฟูออไรด์ทีนี
1: ้
0: เราก็ต้องเอาสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิถึงจะด
1: ีค่ะ
0: แต่วันนี้สุดวันนี้เรามีสมุนไพรก็มีแค่การบลู
1: ใช่
0: การบลู
1: การบลู
0: แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มเติมได้หลายอย่างแต่วันนี้ตัวการบลูแล้วก็เปอร์เปอร์มินเมนทอนพิมเสนการบูนสารเหล่านี้มันเป็นพิมเสนการบูนเมนทอนพวกนี้มันเป็นสารที่เราก็สั่งเคาะมาเรียนแบบของที่เป็นธรรมชาตินะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไอสารตัวอื่นอย่างเป็นสารที่เป็นสมุนไพรที่เราจะนำเข้ามาใช้ในสมุนไพรในยาสีฟันที่มีฟัวไรเนี่ยมันก็สามารถอะแดปเข้ามาได
1: ้
0: เช่นสมุนไพรที่ช่วยรักษาเรื่องของเหงือก
1: ลดอาการอักเสบใช่ไหมคะ
0: ลดอาการอักเสบของเหงือกไอ้สำคัญแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆพวกนี้การพลูตัวหนึ่งที่ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วลดอาการเสียฟันได้ด้วยหรือไม่ก็ถ้าเป็นเคมีเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นสารตัวที่เป็นโพแทสเซียมไนเตรตแบบนี้เป็นสารลดอาการเสียฟันแล้วมาควบการผูมันก็จะทำให้ยาสีฟันเพิ่มประสิทธิภาพได
1: ้คือถ้ายาสีฟันส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะหนึ่งแหละถ้าชอบก็คือป้องกันฟันผุ
0: ใช่ครับ
1: สองดับกลิ่นปากได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของเหงือก
0: ถ้าลดกลิ่นปากได้ก็อย่างเช่น
1: ตัวไหนบ้างอาจารย
0: ์ใบฝรั่ง
1: สารสกัดใบฝรั่ง
0: ดีไหมดีไหมใบฝรั่ง
1: ดีค่ะ
0: เก็บตามข้างบ้านเอามาสกัดเอง
1: ค่ะ
0: สกัดด้วยการกลั่นก็ได้หรือมาต้มใส่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าอยากให้อยู่นานๆก็มากลั่นแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นผงใส่ก็ได้แต่ว่าต้องผ่านการฆ่าเชื้อบดให้ละเอียดก่อนถึงมาใส่ได้ใบคอยก็สามารถเอาเป็นสารกัดฟันได้แต่ถ้าดับกลิ่นปากอะไรอีกอาจารย
1: ์มังคุดใช่ไหมคะ
0: เปลือกมังคุดก็ได้ใบฝรั่งได้แล้วอะไรอีกอบเชย
1: อ๋ออบเชยด้วย
0: อบเชยน้ำมันอบเชยน้ำมันอบเชยตัวนี้เป็นสารที่ดับกลิ่นปากได้ดีคนฝรั่งเวลาเขาดื่มฝรั่งไงฝรั่งเวลาเขาดื่มอาหารดื่มกินข้าวเสร็จตามด้วยน้ำชาอบเชยนิดนึงก็บอกว่าน้ำอบเชยช่วยลดดับกลิ่นปาก
1: เหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได
0: ้คนที่กินอาหารพวกที่เป็นมีกลิ่นแรงๆอย่าง
1: เช่นกระเทียม
0: กินกระเทียมหรือว่าพวกอาหารที่แบบมีเนื้อสัตว์มีกลิ่นแล้วมันแบบย่อยไม่ทันอะไรแบบนี้ก็มีอบเชยน้ำชาอบเชยขึ้นมาหน่อยนึงฝรั่งก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมีอบเชยอะไรนะซินนามอนเนาะ
1: ซินนามอน
0: ซินนามอนอยู่กับอบเชยจริงๆแล้วถ้าเป็นยาสีฟันเราก็ต้องใช้น้ำมันอบเชยก็ช่วยในการดับกลิ่นปากได้อยู่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีสารสกัดลูกพลับก็มีนะที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดับกลิ่นปากได้ก็อันนั้นอาจจะแพงเอาเราถ้าเราแนะนำนะเราแนะนำเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเรา
1: หาได้ง่าย
0: หาได้ง่ายทำไมเราต้องไปตามคนอื่นเขาไอสิ่งที่เราไม่มีอย่าไปทำ
1: อาจารย์
0: เอาของบ้านเรา
1: หาได้ง่ายนะคะต้องหาได้ง่าย
0: วัตถุดิบนั้นต้องหาได้ในบ้านเราแล้วทำเองได้หมด
1: ค่ะ
0: แล้วต้นทุนมันจะถูกไงอาจารย์ถ้าต้นทุนเราถูกยาสีฟันเราก็ขายได้จำนวนเยอะเพราะว่าเราขายถูกไงเราก็อาจจะขายเป็นตีนึงเยอะๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนหลอดนึง150 160แต่ที่เราจะขายเป็น10หลอดโอ้โหมันค่อยๆขายทีละนิดทีละนิด
1: ขายได้ยากเนาะต้นทุนสูง
0: อาจจะขายอยู่ที่หลอดนึงไม่ถึง100หลอดจะ5 60บาทเนี่ยแต่ต้นทุนถูกเราก็ขายได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้สำคัญเรื่องยาสีฟันยาสีฟันของเราก็เป็นยาสีฟันประเภทยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมเป็นหลอดใช่ไหมครับวันนี
1: ้
0: ก็มีส่วนผสมของฟัวร์ไรด์ฟัวร์ไรด์ก็เป็นสารตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุนะครับ
1: คือยาสีฟันนะคะถ้าเราเห็นตามท้องตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ลักษณะเนื้อจะมีเนื้อใสกับเนื้อขุ่น
0: วันนี้เป็นเนื้อฝุ่นใช่ไหมของเรา
1: ใช่ค่ะสูตรวันนี้จะเป็นเนื้อขุ่นนะคะ เนื้อขุ่นก็จะมีพวกการที่เป็นเนื้อขุ่นนะคะสารขัดฟันจะมีความเยอะ
0: ครับ
1: ความปริมาณสารขัดฟันจะเยอะกว่าแบบใส
0: คือ
1: ถ้าแบบใสนะคะจะเหมาะกับคนที่อาการเสียวฟันเยอะ
0: ๆ
1: คือขัดบางๆเบาๆอะค่ะไม่ได้เน้นการขัดมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรขุ่นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เขาต้องการเน้นการขัดฟันพอ
0: เอาพวกคราบรักอะไรออกใช่ไหมเหมาะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟด
1: ู
0: ดบุหรี่
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหสิ่งที่นิโคตินมาติดเนี่ยโอ้โห
1: มาเกาะที่ฟัน
0: โอ้นั่นแหละไอ้ตัวคราบตัวนั้นแหละเอาออกยากนะครับโดยเฉพาะไอ้ชาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ชาแล้วก็ไอ้ตัวคาเฟ่หรือว่าอะไรพวกนี้มันที่มันสีเข้มๆอ่ะมันก็ไปอยู่ตามอะไรตามซอกฟัน
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้บางทีมันต้องอาศัยในตัวสารขัดฟันสารฟันในสูตรเราก็จะมีอะไรบ้างอาจารย
1: ์มีตัวแคลเซียมคาร์บอเนต
0: นะคะ
1: แล้วก็ตัวไฮโดรซิลิกา
0: โอเคสองตัวนี้ก็มันก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับ
1: แต่ถ้าอย่างสูตรใสอะค่ะมันจะมีแค่ไฮโดรซิลิกาแต่มันจะเป็นอ่อนๆไม่ได้ขัดแบบรุนแรง
0: มันมีสารฟอกฟันขาวด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย
1: ์จริงๆมันก็มีค่ะ
0: แต่สารฟอกฟันขาวเราก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกว่าสารฟอกฟันขาวอย่างโซเดียมคาร์บามายพวกนี้มันก็มาจากสารที่ไปหมอตันตแพทย์เขาแนะนำในเรื่องของการฟอกฟันเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ2อาทิตย์ครั้งอะไรพวกนี้เขาจะใช้วิธีไอสารฟอกฟันขาวเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเทปปิดตรงบริเวณเหงือกหมดก่อนนะครับทั้งบนทั้งล่างเสร็จก็ใช้ไอโซเดียมคาร์บามายพวกนี้ผสมเจือจางแล้วก็มาป้ายมาทาฟันก็จะขาวสวยพวกดาราก็ทำกันแต่พอนานๆไปก็ต้องเหลาฟันครับเพราะฟันมันบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆบางพอเหลาฟันแล้วทำไงต่ออาจารย์รู้ไหมพอเหลาฟันเสร็จก็เอาฟันใหม่มาสวมฟันเก่าฟันมันก็หายไปแล้วฟันเก่าเหลือแต่รากฟันนั่นคือสารตัวเนี้ยนี่เรื่องจริงที่ผมพูดเรื่องจริงก็คือครอบฟันแต่พวกนี้เขาทำธุรกิจไงดาราก็มีรายได้เยอะก็ทำได้แต่เราเนี่ยอย่าไปทำเลยมันซี่ยังเป็นหลายหมื่น
1: เขาเรียกว่าทำวีเนียไหมคะ
0: เหมือนนั่นแหละก็เรียกวีเนียแหละเคยทำเหรออาจารย
1: ์ไม่ค่ะก็เห็นทำแต่ว่าคืออย่างบอกสารฟอกฟันมันได้ผลก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียในตัวของมันใช่ไหมคะ
0: ใช่บางคนเอาไปผสมในยาสีฟันมันดีช่วงแรกนะฟันขาวแต่ว่าพอใช้ไปบ่อยค่อยๆอาจารย์เคยใช้ยาสีฟันฟันขาวค่อยๆแบบมันถ้าเราร่างกายปกติไม่ค่อยเป็นไรนะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่เพียงพอน
1: ะ
0: ฟันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหงือกฉันมันหลวมไปหมดเลยฟันฉันมันทุกซี่เลยมันหลวมไปหมดเลยนี่คือผมเลยต้องเปลี่ยนยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันฟอกขาวฟันขาวเปลี่ยนมาใช้ที่ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรแนวเอิร์ฟที่มันกระชับฟันอันนี้สิ่งสำคัญลองไปศึกษาดู
1: รักษาลักเขารักษาเหงือกให้แข็ง
0: แรงเหงือกให้แข็งแรงไว้ก่อนฟันขาวเราค่อยทำความสะอาดมันดีกว่าเราต้องไปเสียค่าก็เรียกฝังรากฟันเทียม1ซี่ขั้นต่ำ 30,000 บาทอย่างถูกที่สุดแล้ว 30,000 บาทถึง 100,000 บาทวันนี้คุณดูแลฟันดีๆนะ1 30,000 ถึง 100,000 คุณเก็บไว้ดีนะฟันของคุณทีนี้เราเริ่มจากสูตรของเราดีกว่าก่อนจะเริ่มสูตรเราเริ่มเอาภาชนะอาจารย
1: ์
0: อุปกรณ์ต่างๆ
1: สูตรนี้ถ้าทำยาสีฟันเนี่ยนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับเอาไว้ผสมพวกยาสีฟันนะคะแล้วก็จะมีตัวช้อนสแตนเลสนะคะที่เอาไว้สำหรับตักสารต่างๆนะคะที่อยู่ในสูตรนะคะแล้วก็จะมีพายซิลิโคนแบบนี้นะคะ
0: ทัพพีช่วย
1: ทัพพีเนี่ย
0: ไปช่วยตัก
1: ก็เอามาไว้ตักสารในกรณีที่เยอะนะคะ
0: ครับ
1: ก็จะใช้ช้อนเล็กๆอย่างนี้ก็มันก็จะใช้เวลานานนะคะใช้แบบนี้ไปเลยนะคะทัพพีแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อสแตนเลสแบบนี้นะคะสำหรับเอาไว้ช่วยละลายนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอีกขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นยาสีฟันเนี่ยนะคะจะต้องมีเครื่องช่วยตีเครื่องผสมแบบนี้นะคะเพราะว่ายาสีฟันเนื้อค่อนข้างหนืด
0: ใช่
1: ไหมคะไม่เหมือนเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเนี่ยยังกวนมือเนี่ยยังพอทำได้นะคะแต่ยาสีฟันเนี่ยจะต้องมีเครื่องผสม
0: ถ้าไม่มีเครื่องผสมยาสีฟันก็เขาจะแยกแคนออกมาได้ง่ายกว
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยควรจะมีเครื่องผสมแบบนี้นะคะ
0: ถ้าทำจำนวนน้อยๆก็เอาขนาดนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าทำจำนวนที50โล100โลก็โมเจเนเซอร์นะครับ
1: ใช่
0: ขอแนะนำครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เราก็จะมีโกล่งแบบนี้นะคะ
0: โกล่งไว้สำหรับละลายเมนทอลพิมเสนกระบูนที่เป็นเกรด
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็ควรให้เป็นน้ำมันก่อนถึงจะเติมลงในยาสีฟันถ้าเกิดไม่เป็นน้ำมันก่อนเติมลงไปก็จะไม่ละลายกลุ่มพิมเสนกับบูเมนทอนเนี่ยจะไม่ละลายในเนื้อยาสีฟันได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะ
0: ทำความสะอาดด้วย
1: ทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเราจะมีตัวแอลกอฮอล์ 70% แบบนี้นะคะสำหรับฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้สำหรับในการผสมนะคะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามพวกร้านขายยานะคะความเข้มข้น 70% บางทีเราไปเห็น 95% นะคะ 96% จริงๆใช้แค่ 70% ก็พอ
0: การฆ่าเชื้อดีที่สุดก็บอกอยู่ที่ประมาณสัก 70%
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าฆ่า 10 มันไม่ฆ่าเชื้อไม่ได้
1: ใช่ค่ะมันระเหยเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้มันยังทิ้งเวลาสำหรับในการฆ่าเชื้ออยู่นะคะถ้าเป็นความเข้มข้น 70% นะคะ
0: ก็ฉีด
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะสำหรับทำความสะอาดหรือถ้าใครคิดว่าการใช้กระดาษเหมือนเป็นการสิ้นเปลืองนะคะก็คือใช้แล้วทิ้งก็คือเป็นผ้าสำหรับเช็ดพวกจานชามนะคะ
0: ครับ
1: ที่มันไม่มีขนกระดาษเหมือนกันนะคะเลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้แบบไม่มีขนเพราะว่ามันจะไปติดในเนื้อของผลิตภัณฑ์เราได้
0: ใช่ก็ทำให้มีสิ่งแปลกปลอมครับ
1: ค่ะ
0: ควรใส่ใจนะครับในเรื่องของวัสก็เรียกภาชนะที่เอามาผลิตนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะมันก็จะไปแฝงอยู่ในโปรดักต์ของเราทำให้โปรดักต์ของเราไม่ดูไม่ดีไม่น่าเชื่อถือนะครับ
1: ทีนี้วิธีการ
0: โอเคครับ
1: ทำความสะอาดนะคะก็ฉีดนะคะให้ทั่วภาชนะด้านในนะคะแล้วก็ไปด้านนอกแบบนี้นะคะฉีดทิ้งไว้เลยนะคะ
0: แล้
1: วก็เช็ดนะคะเช็ดแบบยังมีความไม่ต้องแห้งมากอะค่ะทิ้งให้เขา
0: แห้งเอง
1: แห้งเองด้วยจะดีนะคะ
0: โอเค
1: นะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะนี่แหละค่ะอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราทำความสะอาดมาแล้วนะคะทีนี้อีกอย่างนะคะการแต่งกายก็สำคัญนะคะอาจารย
0: ์ใน
1: การ ในการที่จะผสมนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะหมวกคุม
0: ใช่ครับป้องกันเส้นผมหล่นลงมาใส่ในภาชนะนะครับ
1: นะคะแล้วก็จะมีแมสนะคะสำหรับป้องกันทั้งสิ่งที่จะออกจากตัวเราแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาในร่างกายเรา
0: แว่นตา
1: ค่ะแว่นตา
0: แว่นตา
1: แว่นตานี่
0: กันเพื่ออ
1: ะไรคะอาจารย
0: ์กันน้ำมันหอมระเหยถ้าอยู่ตามเยอะๆน้ำมันหอมระเหยหรือฝุ่นจากแคลเซียมคาร์บอเนตมันฟุ้งเข้ามาในบุเยื่อต
1: าน
0: ะครับบุเยื่อตาจะอักเสบได้แดงได
1: ้ค่ะ
0: บางคนบอกทำไมฉันตามีปัญหา
1: คัน
0: แล้วก็มันมาจากกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วน้ำมันหอมระเหยเนี่ยทำลายบุเยื่อจมูกถ้าทำเยอะนะยุอะไรก็เรียกบุเยื่อตาแล้วบุเยื่อปอดต้องระวังนะครับต้องป้องกันดีๆนะครับอยู่ในโรงงานถ้าทำขนาดเป็น100กิโลขึ้นไปควรจะมีวิธีการป้องกันหรือในห้องนั้นควรจะมีพัดลมดูดอากาศเกิดการถ่ายเทเกิดการหมุนเวียนนะครับ
1: ไม่ควรจะ
0: เป็นที่ทึบ
1: ใช่ค่ะต้องมีการถ่ายเทอากาศนะคะเพราะว่าฝุ่นเขาจะได้ออกไป
0: ต่างข้างนอกนะครับก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศอยู่นั่นคือสิ่งสำคัญแล้วเราทำเล็กน้อยไม่เป็นไรทำเล็กน้อยนี่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับถึงไม่สะดวกในการปิดแต่พอปิดพับปูนไม่ได้ลำบากใจโอเคครับอาจารย์ต่อ
1: โอเคค่ะทีนี้อีกอย่างที่จะต้องมีก็คือถุงมือยาวนะคะที่เราจะต้องสวมใส่เพราะว่าเชื้อต่างๆบางทีมันติดตามซอกเล็บมาถึงเราจะทำความสะอาดมือบางทีมันก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยสวมถุงมือนะคะแล้วก็ฉีดฆ่าแอลกอฮอล์อีกสักรอบนึงก็ได้นะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในการผสมต่างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราเข้าเนื้อหาสูตรกัน
0: เลยเนื้อหาเลยครับอาจารย
1: ์สูตรวันนี้นะคะก็คือเป็นยาสีฟันนะคะ
0: บัตเอเลยครับ
1: เนื้อครีมนะคะสูตรฟูรไลน์ผสมฟูรไลน์นะคะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะคะ1 2 3
0: A B C D E F
1: ค่ะ
0: ทั้งหมด5พาร์ทเอ้ย2 4 6พาร์ท
1: แล้วโอเคพาร์ทนะคะ
0: เอาพาร์ทที่1ก่อนอาจารย
1: ์พาร์ท A นะคะพาร์ทที่1นะคะ
0: ก็
1: มีเซนแทนกรรมค่ะ
0: อันนี้เพิ่มความหนืดทำให้เนื้อยาสีฟันเป
1: ็
0: นเนื้อขึ้นมาน
1: ะคะ
0: กับ DI water นะคร
1: ับ DI water ก็คือเป็นน้ำนะคะที่ใช้น้ำที่ใช้เนี่ยก็เป็นน้ำดื่ม
0: ใช่ครับ
1: ได้นะคะไม่เอาน้ำแร่มาทำนะคะ
0: ครับผม
1: เราจะใช้เป็นน้ำดื่มนะคะในการมาเป็นตัวทำละลายในสูตรนะคะพาร์ท B ค่ะจะมีตัวของไฮเดรตซิลิก้า
0: ไฮเดรตซิลิก้านะ
1: อันนี้ถ้าในฉลากพวกยาสีฟันเราจะเห็นกันเยอะนะคะตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยไฮเดรตซิลิก้าจะเป็นสารขัดฟันแบบอ่อนๆนะคะมีทั้งชนิดที่ให้ความข้น
0: และเพิ่มเนื้อด้วย
1: ใช่เพิ่มเนื้อนะคะกับชนิดที่ไม่ให้ความข้นแต่ทำหน้าที่เพียงแค่ขัดฟันนะคะอันนี้ก็คือต้องดูด้วยนะคะบางทีเราต้องการเนื้อให้ข้นจากตัวไฮเดรตซิลิก้าแต่เราไปเอาชนิดที่ไม่ข้นหนืดมาเนี่ยนะคะจะเป็นผงแบบนี้มานะคะตัวต่อไปก็คือตัวโซบิทอลนะคะ 70% นะคะตัวนี้เป็นตัวที่รักษาความชุ่มชื้นนะคะให้ช่องปากเราด้วยแล้วก็ให้เนื้อยาสีฟันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยในสูตรอาจจะทำให้เนื้อยาสีฟันแห้ง
0: ใช่ครับโซบิทอลให้ความชุ่มชื้นด้วยกีซาลีนด้วยตามด้วยกีซาลีน
1: ค่ะแล้วก็กีซาลีนนะคะ
0: ความชุ่มชื้นเหมือนกันอ
1: ันนี้ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ท4นะคะ
0: ซูการ์โลสนะครับให้ความหวานนะครับ
1: ให้ความหวานอันเนี้ยเราจะได้ยินคำว่าให้ความหวานแทนน้ำตาล
0: ใช่ครับ
1: นะคะก็คือกลุ่มพวกอย่างซูการ์โลส
0: ใช่ครับ
1: อย่างตัวของโซเดียมซัคคารีนนะคะที่จะให้ความหวานเพราะว่าน้ำตาลมันมีผลทำให้เกิดอะไรคะอาจารย์
0: ครับ
1: ชื่อมันเป็นอาหาร
0: แบคทีเรีย
1: เป็นอาหารแบคทีเรียนะคะ
0: แบคทีเรียก็ถ่ายออกมาก็เลยปากเหม็น
1: ใช่มันก็เลยมีปากเหม็นเพราะว่ามันเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อแบคทีเรียนะคะดังนั้นเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ตัวที่ให้ความหวานจากน้ำตาลนะคะเราจะให้ความหวานอย่างอื่นแทนก็อย่างเช่นตัวของซูคาโรสนะคะตัวต่อไป
0: โซเดียมเบนโซโอเอทคือสารกันเสียนะครับ
1: เป็นสารกันเสียนะคะ
0: อันนี้ก็จะอยู่ในอาหารนะคร
1: ับ ใช่ค่ะอยู่ในพวกกลุ่มอาหารต่างๆนะคะ
0: แล้วตัวต่อไปก็คือฟลูออไรด
1: ์จริงๆชื่อเต็มคือโซเดียมฟลูออไร
0: ด์โซเดียมฟลูออไรด์แต่ว่าตัวนี้เราสั้นๆฟลูออไรด
1: ์ฟลูออไรด์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันฟันผุนะคะเคลือบฟันไม่ให้ฟันเนื้อฟันของเราเนี่ยบางนะคะ
0: ตัวต่อไปคือพาร์ท B ก็คือโซเดียม
1: แคลเซียมคาร์บอเนต
0: แคลเซียมคาร์บอเนตคือสารขัดฟัน
1: สารขัดฟันนะคะจะเป็นผงขาวๆแบบนี้
0: สารขัดฟันนี้ก็ทำให้เป็นเนื้อด้วยแล้วก็ขัดฟันด้วยแล้วก็ทำให้เนื้อแข็ง
1: ใช่
0: ถ้าใช้มากก็เนื้อจะแข็งนะครับแล้วก
1: ็การขัดฟันเนี่ยนะคะมันจะมีขัดฟันที่ให้การขัดฟันที่เขาเรียกอะไรนะมากกว่าตัวของไฮเดรตซิลิก้า
0: สารขัดฟันตัวนี้ไม่แนะนำในยาสีฟันไม่แนะนำให้ใช้เบอร์ใหญ่เกินไปไม่เกิน 0.3 นะครับในยาสีฟันสมุนไพรก็ใช้แค่0ไม่เกิน 0.3 นะครับตัวต่อไปอาจารย
1: ์ค่ะแล้วก็ตัวพาร์ท E นะคะเป็นสารชำระล้างนะคะ
0: อะมีซอฟ
1: LS11 ค่ะอันนี้เป็นสารชำระล้างจากกลุ่มกรดอะมิโนได้จากธรรมชาติ
0: อะมีไลท์ตัวต่อไปอะมีไลท์
1: นี่ก็ได้จากกลุ่มกรดอะมิโนเหมือนกันนะคะเป็นตัวให้ทั้งฟองเยอะแล้วก็ให้
0: นุ่มนวลเหมือนก
1: ัน ใช่ค่ะทำความสะอาดเพราะบางท่านเนี่ยจะชอบฟองเยอะๆ
0: อ้าวพาร์ท F ต่ออาจารย
1: ์ F เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่ม
0: พิมเซนกันบูนเมนทอน
1: เป็นตัวช่วยในเรื่องของ
0: กลิ่น
1: หอม
0: ลดอาการอักเสบ
1: นะครับเป็นสารแอคทีฟ
0: พิมเซนกันบูนเมนทอนเปปเปอร์มินต์น้ำมันการปลูแล้วก็สเปียร์มินต์
1: นะคะ
0: ยาสีฟันสูตรนี้ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นนะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: อ่ะเริ่มเลยอาจารย์
1: ทีนี้วิธีการนะคะในการนำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ท A กันก่อนนะคะขออนุญาตเก็บกะละมัง1ใบค่ะ
0: ครับผม
1: พาร์ท A นะคะในส่วนที่เราจะต้องทำนะคะก็คือ
0: เซนเซนกรรม
1: ละลายเซนเซนกรรม
0: กับน้ำ
1: นะคะเอาน้ำเทลงไปเลยค่ะ
0: เซนเซนกรรม
1: เซนเซนกรรมนะคะถ้าใครทำเยอะๆนะคะผ่านตัวตะแกรงร่อนได้นะคะบางทีจับตัวกันจะค่อยๆเติม
0: เราทำน้อยนะครับนี่คือเป็นการทดลองสูตรน้อยแล้วก
1: ็ค่อยๆเติมค่อยๆผสมแบบนี้นะคะ
0: ค่อนข้างจะละลายยากนิดนึงนะครับ
1: ไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะส ส่วนทันกรรมก็จะเป็นตัวสร้างเนื้อนะคะให้เนื้อยาสีฟันมีความข้น

0: มีสูตรที่อาจารย์ทำไว้แล้วยังครับตัวนี้ตัวนี้ไหม
1: มีแล้วค่ะ
0: อันนี้คือค่อยๆทำนะครับแต่กระบวนการทำตัวนี้เราก็ต้องใช้เวลานานนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยทำไว้ก่อนนะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวจะผสมให้ดูก่อนนะคะ
0: ผสมให้ดูแล้วค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับเรามีสูตรที่ทำผสมไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้ผสมไปแล้วเนื้อก็จะเป็นลักษณะใสๆแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้
0: ก็ต้องใช้เวลากว่าจะเนื้อใสๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
1: ใช่
0: ระยะเวลาเรามีจำกัดเราก็เลยผสมไว้แล้วนะครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยใสแบบนี้นะครับ
1: เนื้อมีความข้นความเหนียวนะคะ
0: ต้องใช้เวลานิดนึง
1: พาร์ทเอเนี่ยจะต้องละลายจนไม่มีการเป็นก้อนของเนื้อ
0: ถ้าเป็นก้อนก็จะเป็นก็เรียกเหมือนเม็ดข้าวโพดอยู่ในยาสีฟันเม็ดอยู่ม
1: ัน
0: ไม่ได้ต้องให้เป็นเนื้อเป็นวุ้นแบบนี้ยืดๆแบบนี้ได้ก็โอเคผ่านโอเคอาจารย์อันนั้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
1: นะคะคนจนสังขันกรรมนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ตอนนี้ต่อไปเลยอาจารย
1: ์ทีนี้ต่อไปเราก็เติมตัวกลีเซอรีนก่อนเลยค่ะ
0: เอาตัวนี้เลยตามตัวนี้เลยไหมครับ
1: เดี๋ยวขอเติมให้ดูก่อนค่ะในพาร์ทนี้นี่นะคะเติมกลีเซอรีนเข้าไปค่ะ
0: ครับอันนี้เติมแล้วใช่ไหมอาจารย์นี
1: ้เติมหมดแล้วค่ะ
0: โอ้อันนี้เติมแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้
1: ใช่อันนี้จะเป็นถ้าใน
0: อันนี้เติมพาร์ท B ไปแล้ว
1: อันนี้จะเป็น A กับ B ทั้งหมดแล้ว
0: จะเป็นเนื้อแบบน
1: ี้ใช่จะได้เป็นแบบนี
0: ้ก็คือพาร์ท B ก็คือไอเดซิลิก้านะครับแล้วก็โซบิทอลแล้วก็คีซาลีนก็คือรวมมาแล้วเป็นพาร์ท B นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: A กับ B รวมกันเป็นแบบนี้นะครับ
1: ในส่วนนี้สามารถใช้เครื่องผสมได้นะคะ
0: อาจารย์จะเติม
1: ต่อไปก็คือเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเติมโซบิทอล
0: โซบิทอล
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วไอเดซิลิก้าใส่เลย
1: เดี๋ยวละลายให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมตัวของไอเดซิลิก้าลงไปนะคะ
0: ไอเดซิลิก้านี่ต้องค่อยใจเย็นๆนะครับก็มันฟุ้งนะครับเฮ้ยไม่ก่อนอาจารย์มันฟุ้งแล้วแบบมันละเอียดมากมันเข้าในบุก็เรียกบุ
1: อะไรที่ฟุ้งๆนะคะแนะนำว่า
0: เมื่อบุตาได้นะครับ
1: กวนอย่างช้าๆนะคะเบาๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะรวมกัน
0: ต้องใจเย็นนะครับช่วงที่เราผสมไอเดซิลิก้าต้องใจเย็นอย่าใช้เครื่องความเร็วรอบสูงมันจะฟุ้งไปทั้งห้องเลยนะครับแล้วมันก็จะทำลายเยื่อบุพวกตาพวกจมูกเรานะเพราะว่ามันฝุ่นละเอียดนะครับปอดเราก็จะพังได้ต้องก็
1: A กับ B นี่นะคะจะเป็นพาร์ทที่ต้องทำ
0: ต้องระวัง
1: ด้วยนะคะแล้วก็
0: ฟุ้นมันละเอียดมาก
1: ต้องละลายให้ดีด้วย
0: ถ้าละลายไม่ดีก็จะยาสีฟันเราออกมาไม่ดีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นเม็ดเป็นก้อนอยู่ในเนื้อยาสีฟันนะครับ
1: อันนั้นสำคัญมากนะคะ
0: ก็คือพาร์ท B กับพาร์ท A นี่รวมกันแล้วก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี
1: ้ถ้าทำ A กับ B ให้เข้ากันดีสวยตั้งแต่แรกอะค่ะเนื้อสวยตั้งแต่แรกอะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: พาร์ทอื่นๆก็จะไม่มีปัญหานะคะ
0: อ๋อนี่ก็สวยแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ย
1: แต่ว่า
0: ชมกันเองละ
1: แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันยังไม่มีความหนืดเท่าไหร
0: ่ต้องรอให้หนืดแบบนี้ก่อนใช
1: ่ไห
0: มทิ้งไว้ครั้งคืนไว้หนึ่งคืนใช่ไหมจ๊ะ
1: จะดีมากค่ะ
0: อันนี้ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะประมาณ3ชั่วโมง
0: อันนี้ทิ้ง3ชั่วโมงจะหนืดแล้วนะถ้าทำเลยเนี่ยเราจะมันจะเหลวก่อน
1: ใช่
0: ต้องรอเซตตัวก่อนนะครับทิ้งไว้สักประมาณ3ชั่วโมงที่เราทำมาเนี่ย3ชั่วโมงนั้นเนี่ยทำเมื่อตอนเช้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ตามมา3ชั่วโมงโอเคอาจารย์อ
1: ันนี้ก็จะเป็น A กับ B นะคะพาร์ท A กับพาร์ท B
0: พาร์ท A พาร์ท B ก็เป็นเนื้อนี้เราที่เราทำ
1: ก่อนพอทิ้งเอาไว้เราจะได้เนื้อแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อที่ทิ้งไว้3ชั่วโมงนี่แหละ
0: อันนี้ไปทิ้งก่อน3ชั่วโมงก็ทำใหม่
1: อาจารย์คะหนูว่าเราเปลี่ยนเป็น
0: ปัญญาณะที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคือเปลี่ยนจากโอเคให้เข้าใจนะครับอันนี้คือทำไว้แล้วนะครับทำก่อนแล้วนะครับ
1: ทำก่อนไว้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่ารอยนั้นก็ต้องใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้เซตตัวต้องทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้หน่อยนึงเพื่อให้เกิดการเซตตัวก่อนนะครับยาสีฟันมันก็จะได้เป็นยาสีฟันที่สมบูรณ์แบบนะคร
1: ับ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมพาร์ท4ลงไปเลยค่ะอาจารย
0: ์พาร์ท4ก็จะมีซูการูสใช่ไหมครับซูการูสใส่เลยนะคะอาจารย
1: ์ใส่ได้เลยค่ะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือโซเดียมเบนโซเอทก็คือสารกันเสียนะครับตัวต่อไปก็คือฟอร่าย
1: ค่ะ
0: เอาใส่ไปเลยคนให้เอากันก่อน
1: นะคะถ้าคนไม่ไหวก็ใช้เครื่องค่ะ
0: ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะถึงจะเติมแคลเซียมคาร์โบเนตไปผมก็ต้องทำพาร์ทนี่ไว้ก่อนสิครับ
1: ค่ะทีนี้
0: ทำพาร์ทน้ำมัน
1: ในส่วนของพาร์ทที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะ
0: ก็คือพาร์ท F
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็ต้องทำเป็นพาร์ท F ไว้ก่อน
1: เดี๋ยวอาจารย์ขยับมาทางนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ผสมจะได้เห็น
0: ครับผมได้ครับ
1: ที่อาจารย์ลิศจะเตรียมนี่ก็คือในส่วนของ
0: พาร์ท F
1: พาร์ท F นะคะจะต้องละลายทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ
0: มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะดูจอหน่อยนะครับขอโทษนะครับก็พาร์ท F ก็จะมีพิมเสนการ์รูนเมนทอนเราก็ทำละลายด้วยกันนะครับพิมเสนการ์รูนเมนทอนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้ละลายเป็นน้ำมันก่อนก็จะเป็นเม็ดอยู่ในยาสีฟันนะครับก็ไม่ทำละลายกับเนื้อครีมนะครับไอขมที่เป็นน้ำมันเปอร์เปอร์มินการครูพวกนี้ก็จะทำละลายกับเมนทอนได้นะพิมเสนได้เปอร์เปอร์มินนะครับสเปียร์มินละลายเข้ากันเลยนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะละลายให้เข้ากันเลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับเราคนให้เข้ากันนะครับ
1: อันนี้จะเป็นพาร์ท F นะคะอันนี้จะเป็นพาร์ท A B แล้วก็ C นะคะอยู่ด้วยกันพาร์ท F นะคะก็คือละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
0: ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องอาศัยน้ำมันมาช่วยทำละลายนะครับน้ำมันพวกน้ำมันการพลูน้ำมันเพเปอร์มินต์น้ำมันสเปียร์มินต์พวกนี้มาทำละลายได้กันได้นะครับ
1: ค่ะมันจะช่วยทำให้ละลายได้เร็วขึ้น
0: นะคะถ้าเราจะใส่น้ำมันที่ดับกลิ่นปากอย่างเช่นน้ำมันอบเชยก็สามารถใส่ลงไปได้เลยในปาร์ทนี้นะครับถ้าใครต้องการดับกลิ่นปากเยอะๆนะครับ
1: ถ้าในกระมังสเตเลตอันนี้นะคะจะเห็นว่าพาร์ทซีนะคะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะเติมพาร์ทดีลงไปเลยค่ะ
0: พาร์ทดีก็แคลเซียมคาร์บอเนตกับ
1: อะ
0: มีซอฟนะครับแล้วก็อะมีไลท์นะครับอะมีซอฟอะมีไลท์นะครับ
1: นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นพาร์ทดีก่อนนะคะถ้ากลัวฟุ้งก
0: ็พาร์ทดีกวนให้เข้ากันก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องจักรที่มีขวาครอบที่เป็นมิดชิดนะคะเครื่องกวนก็ไม่ต้องไปกวนก็ได้เราใช้เครื่องกวนกวนเลยนะครับ
1: คือถ้าเห็นเนื้อขุ่นๆนะคะก็คือมันมาจากตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตก็เป็นเนื้อใส
0: ครับเนื้อสวยขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวเราปั่นนะคะ
0: ปั่นเรียบร้อยเป็นน้ำมันแล้วนะครับ

0: จารย์ช่วยโอเคค่ะเหมือนกันนะคะการใส่แต่ละพาร์ทเข้าไปอะค่ะจะต้องปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วค่อยเติมอีกพาร์ทลงไปนะคะ
1: เนื้อเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวเริ่มเติมตัว
1: ที่เป็น
0: พาร์ทค่ะ
1: มีซอฟพาร์ทพาร์ท E นะครับ
0: อะมีซอฟเนี่ยจะพุ่งจะฟุ้งมากเลยนะคะ
1: อะมีซอฟเสร็จก็อะมีไลท์นะครับ
0: เดี๋ยวนะคะอาจารย
1: ์อะมีไลท์เขาจะได้เป็นลงไปได้ง่ายขึ้นอะมีซอฟกับอะมีไลท์นะสารฟองครับ
0: อย่างสูตรเนี้ยเราสามารถเค็มได้นะคะว่าปราศจาก SLS นะคะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติได้เลยนะคะสูตรนี้เห็นไหมคะยิ่งเนื้อยาสีฟันก็จะมีความหนืดขึ้นเมื่อใส่อะไรที่เป็นผงนะคะเข้าไป
1: โอเคเนี่ยจะเหนียวขึ้นครับ

0: โ
1: อเคค่ะพอเข้ากัน
0: พาร์ทอี
1: เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เติมพาร์ทเอฟ
0: พาร์ทเอฟเลยพาร์ทเอฟจะมีพิมพ์เสียงคาร์บอนเมนทอนน้ำมันเปปเปอร์มินต์น้ำมันการ์ดพลูน้ำมันสเปียร์มินต์เราก็เติมพาร์ทเอฟลงไปเลยนะพาร์ทเอฟก็ช่วยในเรื่องของทำให้เป็นยาสีฟันมีกลิ่นหอมลดอาการนะปวดฟันได้แล้วก็ช่วยสดหอมสดชื่นขึ้นทำให้ยาสีฟันน่าใช้นะครับเนื้อจะเบาขึ้นพอใส่ปั๊ดเอฟลงไปก็คือมีน้ำมันเป็นตัวประสานทำให้เนื้อมันเบาขึ้นทำให้เนื้อสวยขึ้นน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: สวยนะยายเนื้อสวย
1: ค่ะเนื้อสวยค่ะพอใส่ในส่วนสุดท้ายแล้วอะค่ะอาจจะต้องปั่นให้นานอีกนิดนึงนะคะ
0: เพื่อให้เนื้อมันประสานกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆยาสีฟันเวลาเนื้อประสานกันเนี่ยมันก็จะทำประสานกันแล้วมันทำให้รสชาติน่าใช้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อมันไม่ประสานกันเนี่ยมันก็จะแยกสารบางตัวที่แบบมันตกค้างมาอยู่แบบก็เรียกว่าอยู่บนผิวผ
1: ิ
0: วเนื้อยาสีฟันนะครับพอไอสารฟองต่างๆถ้ามันอยู่บนเนื้อผิวยาสีฟันเนี่ยมันก็จะมาทำลายตัวบุในเยื่อเนื้อเยื่อปากต่างๆอย่างในช่องปากเนี่ยเนื้อเยื่อมันค่อนข้างจะอ่อนโยนนะครับถ้าสารเคมีตัวไหนที่เป็นสารฟองที่มันไปทำลายตัวเยื่อบุในช่องปากเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาก็คือแสบในช่องปากแล้วเป็นแผลเหมือนนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะกัดปากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรกัดปากนะ เป็นแผลเล็กๆอ่ะอะไรกัด
1: ร้อนใน
0: ร้อนในใช่ร้อนในก็คือมาจากไอ้กลุ่มพวกนี้แหละสารพวกนี้สารเคมีพวกนี้ก็มีผลมาจากการผลิตที่บางทีมันไม่เขาเรียกผสมกันไม่
1: เข้ากันดี
0: ไม่เซ็ตให้เข้ากัน
1: ค่ะ
0: ไม่ตามจริงๆเวลาปั่นในปริมาณเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอะไรก็เรียกว่าความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาความร้อนจากภายนอกความร้อนจากการที่ใบพัดมันหมุนกับไอตัวเนื้อครีมมันจะเกิดความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนนี้สูงอยู่นะถ้าเกิดว่าปั่นไปนานๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งถ้าเกิดเป็นถังเป็น100กิโลขึ้นไปเนี่ยมันโอ้โหความร้อนเกิดสูงมากบางครั้งเนี่ยถ้าความร้อนสูงเนี่ยมันต้องมีน้ำหล่อเย็นอยู่ข้างๆด้วยซ้ำไปมันจะทำให้ไอ้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยในยาสีฟันเนี่ยจะได้ไม่ระเหยออกไปสำคัญนะครับกระบวนการผลิตแต่ถ้ากรณีที่เราไม่เข้าใจตรงนี้บางครั้งเนี่ยทำไมยาสีฟันเราบางทียังไม่ถึง2ปีแล้วกลิ่นหอมมันหายไปหมดมันก็เกิดกระบวนการตรงนี้แหละกระบวนการ
1: ผสม
0: การผสมเนี่ยก็มีผลมาจากการผสมที่บางทีผิดพลาดตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: มันพลาดไปแล้วทำให้ยาสีฟันเราอยู่ได้ไม่ถึง2ปีกลิ่นหอมมันก็ดรอปลงไปเรื่อยๆอย่างที่2บางทีการบรรจุแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งก็มีผลถ้าแพคเกจจิ้งเรามีการรั่วมีอะไรเนี่ยการเก็บมันก็อยู่ได้ไม่นานบางครั้ง
1: กลิ่นมันระเหยออกไป
0: กล
1: ิ่
0: นระเหยออกไปก็เลยบางครั้งเราต้องใส่ใจตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ทุกขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่จะเห็นว่ายาสีฟันจะมีฟอยล์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดที่ปากของหลอดมาเนี่ยก็เพราะว่ากันพวก
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันหอมระเหยนะคะ
0: ระเหยออกไปแล้วยังมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ยาสีฟันเขามีอายุประมาณ2ปีนะครับให้ใช้แค่ประมาณ2ปีก็ประมาณ2ปีที่ใช้ทั่วไปนะ
1: ค่ะ
0: ก็กำหนดไว้แค่2ปีแต่ถามว่า2ปีใน2ปีนั้นมันประสิทธิภาพของสมุนไพรหมดหรือยังมันไม่หมดแต่มันก็ด้อยลงด้อยลงด้อยกลิ่นหอมก็ด้อยลงสารต่างๆก็ด้อยลงไปเรื่อยๆถามว่าจะได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ถามว่าดีแบบหอมฟุ้งอยู่มันก็ไม่ฟุ้งแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ด้อยลงไปอาจจะเนื้ออาจจะแข็งบ้างอะไรบางเนื้อแอบอาจจะมีแยกชั้นบ้างบางย่ออะไรแบบนี้ถามว่าใช้ได้พอใช้ได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเกิน2ปีไปแล้วแต่ถ้าในช่วง2ปีเนี่ยถือว่าโอเคจะได้อยู่อันนี้การใส่ใจขั้นตอนการผลิตเนี่ยสำคัญ
1: เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าคือยาสีฟันเนี่ยอะไรที่แบบขั้นตอนเล็กๆน้อยๆก
0: ็ต้องใส่ใจ
1: ต้องใส่ใจนะ
0: บางทีที่เราพูดเนี่ยคือจากประสบการณ์ที่เราได้ทำแล้ว
1: มัน
0: เป
1: ็น
0: ปัญหาที่ตามมามันก็มีการแก้ไขมาเราก็เลยมาแนะนำหรือว่าการสอนออกมาทุกอย่างมันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกมาทุกอย่างแหละไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการผิดนะคนที่จะผลิตขายหรือผลิตอะไรก็ต้องมีทดลองสูตรเป็น20 30 40 50 60สูตรกว่าจะได้สักสูตรที่มีคุณภาพ
1: ทั้งเรื่องของรสชาติใช่มั้ยคะที
0: ่
1: จะถูกใจทั้งเรื่องของความคงตัวของสูตรใช่มั้ย
0: มันก็ต้องมีความขยันอดทนต่อสู้กว่าจะได้สูตรมาต้องลงทุนด้วยเงินด้วยแรงอะไรต่างๆบางครั้งกว่าจะได้แต่กว่าจะได้สูตรนี้มาก็ต้องทุ่มเทพอสมควรก็เราในคนที่มานั่งฟังหรือว่านั่งเรียนรู้อยู่ก็พยายามตั้งใจนะครับตั้งใจดูไว้ตั้งใจดูแล้วตั้งใจจดตั้งใจฟังไว้ก็ทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับ
1: เห็นไหมคะยิ่งปั่นนานเนื้อยิ่งขึ้นเงาสวย
0: สวยใช่กับน้ำมันมันจะเข้าไปในเนื้อสารทุกตัวมันก็เป็นเซตตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ บางครั้งเลยบางทีเด็กๆเนี่ยเขายังไม่ได้ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่พอถึงเวลาอุ๊ยทำไมเราไม่เอาตอนนั้นเนี่ยแบบนี้ทำไมเรายังคิดไม่ได้แบบนี้ถ้าเราคิดได้ตอนนี้เราอาจจะรวยเร็วก็ได้ใช่ไหมก็ตั้งใจนะคนที่เรียนก็ตั้งใจดูไว้นะครับตั้งใจดูไว้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันดูแบบนี้นะมันทำประโยชน์ได้มันทำเงินให้เราได้ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนรู้ตรงนี้เพราะสิ่งที่เรามาสอนวันนี้มันก็คือเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าคุณจะต้องไปอะไรก็เรียกต้องตั้งใจทำไม่ใช่ว่าอุ้ยมีของมารวมมาวางให้คุณนั่งทำเลยคุณต้องไปเรียนรู้เออคุณต้องไปซื้อที่ไหนที่ไหนมันโอ้โหมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นไอ้สิ่งที่คุณเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเขาเตรียมมาให้คุณหมดแล้วมาดูแลคุณได้เห็นแต่เวลาคุณไปซื้อสารตัวนี้ซื้อที่ไหนสารที่นี่ซื้อที่ไหนสารที่มันเป็นสิบตัวมันแต่ละที่มันอยู่คนละที่มันอยู่คนละทางกันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดบางครั้งเนี่ยมันต้องมีความอดทนจะทำอะไรสักอย่างมันต้องมีความอดทนกว่าจะเป็นของชิ้นหนึ่งได้มันต้องใช้ความอุตสาหะความตั้งใจความทุ่มเทเงินทุนสมอง
1: ทุกอย่าง
0: ลงทุนหมดอะลงทุนหมดครับ
1: ทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับทุกอย่างมันต้องลงทุนหมดวันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำเราก็ต้องเตรียมไว้ความรู้ต้องเอาไว้ก่อน
1: ศึกษาหาข้อมูล
0: ก็ถือว่าเนื้อสวยหน้าจานวันนี้เนื้อสวยยาสีฟันที่เป็นสูตรผสมฟูออไร
1: ด์ค่ะ
0: เป็นสูตรที่สวยทีเดียว
1: จะไม่ผสมก็ได้นะคะก็แค่ตัดฟูออไรด์ออกแล้วก็อาจจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรอะค่ะอาจารย์
0: ก็อาจจะไปผสมสมุนไพรตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เราอย่างเช่นคอยหรือว่าอะไรที่เราชอบอะไรเราก็ใส่ตัวนั้นไปสารตัวไหนที่เราชอบคอยมันเหงือกอยากให้เหงือกแข็งแรงเหงือกมันหลวมอยู่ใส่คอยไปเหงือกแข็งแรงหรือว่าจะไปใส่ลิ้นทะเลก็ได้เพราะบางทีลิ้นทะเลมันช่วยลดเป็นแผลในช่องปากรักษาแผลในช่องปากก็ลิ้นทะเลไปหรือเป็นสมุนไพรตัวอื่นที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อะครับเราในท้องถิ่นเรามีอะอย่างเช่นใบฝรั่งแบบนี้เรามีเราก็หยิบใส่ไปได้เราก็ต้องทำเป็นผงบดให้ละเอียดเราเอามาอบไอ้ฆ่าเชื้อก่อนแล้วบดให้ละเอียดใส่ลงไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบดให้ละเอียดนะอย่างน้อยคุณต้องบดเบอร์มันต้องละเอียดพอสมควรถึงจะใส่ลงไปถ้าไม่ละเอียดมันก็ไปทำลายตัวเคลือบฟันได้สมุนไพรต่างๆบางคนก็ไปใส่ผงถ่านลงไปก็ได้แล้วแต่หรือว่าบางคนก็ในบ้านแถวบ้านก็มีตะโกต้นตะโกเปลือกตะโกมันรดฝาดเหมือนกันรักษาได้ดีบางคนก็ไปใส่เปลือกอะไรอ่ะไอ้ต้นมะขามเทศก็มีเปลือกมะขามเทศรักษาเหงือกดีอะไรแบบนี้
1: มะขามเทศต้นมะขามเทศที่เรากิน
0: เปลือกมันนะเปลือกต้นมันนะครับ
1: อ๋อแต่ใช้เปลือกของต้น
0: ใช่บางคนก็ไปใส่ใบชาก็ดับกลิ่นปากดีอะไรแบบนี้
1: ใบชา
0: บางคนก็ไปใส่สมุนไพรที่มันไปช่วยดับกลิ่นปากและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีๆใบชาเนี่ยช่วยได้ดีนะครับ
1: คือในสูตรอะค่ะเราสามารถออกแบบสรรพคุณที่เราอยากจะได้
0: ได้สามารถไปเพิ่มเติมได้
1: ใช่ค่ะเช่นถ้าเราต้องการอย่างที่อาจารย์บอกลดอาการอักเสบก็ต้องไปหากลุ่มสมุนไพรที
0: ่มีรสฝาดฝาดก็ไปอย่างรสฝาดก็มีหลากหลายเนาะ
1: ค่ะหรือต้องการบำรุงเหงือกให้แข็งแรง
0: ก็พวกข่อยพวกอะไรพวกนี้แหละช่วยได้พวกข่อยพวกไอถ้าต้องการดับกลิ่นปากก็ใบฝรั่ง
1: ค่ะ
0: อบเชยอะไรพวกเนี้ยถ้าลดการเสียวฟันธรรมชาติก็เป็นการพลูพวกนี้ลดการเสียวฟันได้ดีแต่ส่วนใหญ่ในสูตรนี้เราก็ใช้เป็นก็เรียกว่าการพลูเป็นครบออยล
1: ์
0: เป็นน้ำมันการพลูที่เป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าบางคนบอกว่าฉันน้ำมันการพลูโลลิตรหนึ่งตั้ง 2,000 ไม่ไหวเอาการพลูบวกบดผงได้ไหมได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกไปแนวที่แบบจัดจ้านหน่อยอะไรแบบนี้ในแบบนั้นจริงๆมาการบรรจุหลอดก็เป็นหลอดพวกเป็นหลอดพลาสติก3ชั้นก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นหลอดอะไรนะลามิเนตนะยาสีฟันส่วนใหญ่ก็ใช้หลอดลามิเนตหลอดลามิเนตก็จะสะดวกในการบีบแต่ถ้าพลาสติกที่เป็นคุณภาพดีก็เป็นพลาสติกที่ประมาณหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปมันก็จะใช้ได้อยู่นะครับ
1: เนื้อตั้งสวย
0: แต่จริงๆทำยาสีฟันมันจะยากตรงที่เวลาทำหลอดอะล่ะครับเพราะมันขั้นต่ำมันต้องมี 5,000 หลอดขึ้นไปค่อนข้างจะต้องลงทุนสูง
1: คือถ้าซื้อบรรจุภัณฑ์10 20หลอดมันต้นทุนมันก็จะสูง
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าถ้าเราสั่งมาเป็นหลักพันหลอดอย่างเงี้ย ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ก็จะลดลงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อยาสีฟันที่เป็นต้นทุนอย่างเดียวนะคะทั้งหลอดฉลากต่างๆ
0: ถ้าเราคุณไม่อยากทำจะตกใจกลัวแต่ลองทำดูก่อนอาจจะไปซื้อเครื่องบรรจุแบบเล็กๆก่อนลองทำแบบบรรจุหลอดเองแล้วติดสติ๊กเกอร์ดูก่อนให้เพื่อนฝูงใช้ก่อนแบบนี้ก็ทำได
1: ้
0: พอมันเริ่มดีมีคนเอ้ยทำสิทำสิเดี๋ยวมีคนเชียร์กองเชียร์ทำเยอะๆเยอะๆเข้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นแรงมีแรงทุ่มเดี๋ยวไปกู้แบงค์เลย
1: สเต็ปแรกก็คือเราต้องทำแล้วเราต้องลองใช้เองก่อน
0: ใช่ต้องทำให้ดีก่อน
1: นะคะทำให้ตัวเองใช้แล้วเรารู้สึกในการใช้ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะเริ่มยังไงนะคะว่าจะทำเป็นแบรนด์ของเราไหมจะอะไรอย่างนี้ก็ค่อยตัดสินใจ
0: ถ้าจะทำแบรนด์เราก็ต้องมีการจดแจ้งมีโรงงานจดแจ้งเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเป็นจังหวัดในกรุงเทพก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขตึกอย.นะครับ
1: ตึ
0: กอย.ก็อาหารและยานะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับสาธารณสุขจังหวัดก็ไปที่ก็อย.เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือไปขอเขามาเลยว่าจะทำสถานที่ผลิต
0: เครื่องสำอาง
1: เขาก็จะมีข้อกำหนด1 2 3 4 5
0: ใช่แล้วก็เอาสูตรไปขอ
1: ค่ะเมื่อสถานที่เราจดแจ้งผ่านแล้วนะคะคือ เราไปศึกษาข้อมูลแล้วเราก็เตรียมสถานที่ตามหลักของที่เขากำหนดมาแล้วเมื่อขอสถานที่ผ่านแล้วอะค่ะเราก็ไปจดสูตร
0: จดสูตรไปขอ
1: ใช่ค่ะ
0: จดแจ้ง
1: จดแจ้งนะคะเมื่อสูตรจดแจ้งผ่านแล้วต่างๆก็สามารถดำเนินการ
0: ได้
1: นะคะ
0: ก็นี่คือถือว่าเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ใช่คร ับ
0: ถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขายไปแบบไม่ต้องระแวงว่าเราขายของที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะถูกกฎหมายก็มีการปรับขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: วุ่นวายต้องเสียค่าปรับหลายพันนี่มันก็ไม่สบายลองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราทำใช้ในครัวเรือนทำแจกเพื่อนฝูงไม่ต้องขอใครก็ได้เราทำแจกไปก่อนพอมันรู้สึกว่าคนใช้ได้แล้วถึงก็ไปทำนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยบางทีที่เราทำบางทีเราไม่ได้ทำออกมาบางทีไม่เหมือนกับที่เราทำก็ได้แต่ละคนบางทีไปซื้อสารมาไม่ตรงอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันบางทีมันต้องมีการลองผิดลองถูกกันบ้างสิ่งมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟคทีเดียวมันต้องทดลองมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆกำลังใจสำคัญกำลังใจเนี่ยต้องการต่อสู้ต้องมีกำลังใจคนข้างๆให้กำลังใจกันทำกันไปกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวออกมาก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอเพิ่มอย่างนึง
0: ครับ
1: กลับมาที่สุดแป๊บหนึ่งนะคะการบรรจุนะคะเราทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรบรรจุเลย
0: ครับต้องรอเซตตัวหนึ่งคืน
1: ถ้าเราจะบรรจุลงหลอดนะคะอย่างน้อยอะค่ะหนึ่งคืนนะคะค่อยบรรจุนะคะทุกยาสีฟันเลยอะค่ะไม่ควรที่แบบว่าพอผสมเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราจะบรรจุเลยบางทีต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะสักหนึ่งคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนแต่ทิ้งได้ประมาณ 2-3 คืนก็จะดีแต่ว่าการทิ้งไม่ใช่เปิดไว้อย่างนี้นะคะ
0: ครับต้องแรปปิดไว้
1: ต้องแรปปิดไว้ไม่งั้นเนื้อยาสีฟันแห้งได
0: ้แต่จริงๆอาจารย์พูดถูกนะเพราะยาสีฟันเนี่ยพอผ่านไปคืนที่2คืนที่3ไปแล้วเนี่ยยาสีฟันมันจะเซตตัวเนื้อจะแน่นขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: คือเขาจะเซตตัวแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยสูตรของเราได้มาตรฐานแล้วบรรจุเลยมันก็ไปเซตในหลอดได
1: ้ค่ะ
0: ก็ประมาณสัก3วันก็จะเซตเนื้อออกมาเป็นเส้นสวย
1: ๆ
0: แต่ถ้าไม่ถึง3วันบางทีเนื้อมันยังเหลวบางทีเราส่งสมมติว่าเราทำส่งใหคนอื่นไปแพ็กเกจเองเนี่ยทำไมยาสีฟันล็อตนี้ไม่เหมือนกันเพิ่งปั่นวันนี้เองมันยังเหลวอยู่ไงว่ารออีก3วันสิเนื้อจะชัดเจนพอดีเลยอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่จริงๆ
1: เกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นกับการที่เราจะใช่ค่ะการเซตตัวนะคะอย่างนึงถ้าเราบีบไปเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยเนื้อยังฟูอย
0: ู
1: ่บางทีไปทำให้หลอดบวม
0: ใช
1: ่ก็มี
0: ถ้าเป็นสูตรไหนที่มีแคลเซียมกับไอโซเดียมไบคาร์บอเนตอ่ะมันจะมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได้
1: ถ้าพูดง่ายๆถ้าเขาโซเดียมคาร์บอเนตก็คือชื่อภาษาไทยก็คือผงฟู
0: ผงฟูมันมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได
1: ้ค่ะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาสีฟันปกติบางทีมันก็ต้องรอมันเซตตัวมันเนื้อจะได้สวย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรสชาติก็มีผลถ้าเกิดว่าเราผลิตใหม่ๆอันนี้ไปแปลงปั๊บไม่หอมไม่สดชื่นไม่ค่อยฟุ้งมันจะแบบเหมือนกับมีประจุไฟฟ้าอยู่ในเนื้อยาสีฟันแต่พอผ่านไปสักประมาณสัก 2-3 วันไอ้ประจุไฟฟ้าตรงนั้นมันจะหมดไปมันจะหายไป
1: มันก็จะได้รสชาติที่แท้จริ
0: งกลมๆมันจะกลมๆขึ้นใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นยาสีฟันหน่อยใช้ใหม่ๆบางทีมันอะไรก็แบบมันเหมือนกับ มันไม่นัวมันไม่อร่อย
1: มันไม่กลมกล่อม
0: ไม่กลมกล่อมมันนัวมันใช้กับปลาลาแล้วเนาะ
1: ปลาลาแล้วค่ะถ้านัวนี่ต้องปลาลาแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับโอเควันนี้นะถือว่าเราก็ได้สอนนะแล้วก็ได้สาธิตทำให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วนำไปใช้นำไปผลิตนำไปทดลองทำใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวหรือว่าไปผลิตขายก็แล้วแต่นะอาจารย์เนา
1: ะ
0: เราสองคนก็วันนี้เนาะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็ถือว่าเจอกันใหม่ก็ได้นะเทปหน้ามีอีกสูตรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็กลับลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็คืออาจารย์นิพนธ์กันกมลจากสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับสำหรับรายวิชาการสอบบัญชีและงานที่ความเชื่อมั่นวันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่14แล้วนะครับซึ่งจะเป็นตอนที่พูดถึงในเรื่องของหลักการรายงานนะครับของผู้สอบบัญชีซึ่งอย่างที่ทราบดีครับว่ารายงานของผู้สอบบัญชีนั้นเป็นผลผลิตนะครับของกระบวนการในการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดซึ่งก็จะเป็นการรายงานครับโดยการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีว่ามีการแสดงความเห็นต่อผู้สอบนะครับว่างบการเงินนั้นนะครับมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขหรือว่าไม่ถูกต้องหรือว่าจะเป็นกรณีที่ผู้สอบบัญชีนั้นไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นจึงเป็นรายงานนะครับผลลัพธ์นะครับหรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการตรวจสอบทั้งสิ้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วในประเด็นที่เราจะมีการพูดคุยในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับซึ่งใหญ่ๆที่ว่านี้ประเด็นแรกก็จะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะครับของการรายงานของผู้สอบบัญชีว่าในปัจจุบันนี้ในแนวคิดของรายงานนั้นมีอะไรบ้างนะครับไปจนถึงในเรื่องของรูปแบบของรายงานผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับเรามาดูในประเด็นแรกก่อนนะครับว่ารายงานของผู้สอบบัญชีนั้นหมายถึงอะไรนะครับเขาบอกว่า auditor report เนี่ยนะครับหรือว่ารายงานของผู้สอบบัญชีนะครับก็คือเป็นกระบวนการครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากการสื่อสารที่อยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่ารายงานของผู้สอบบัญชีนั้นค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบอย่างเป็นทางการนะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆที่เราปรากฏอยู่ในรายงานของผู้สอบนั้นจึงเป็นข้อสรุปนะครับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบที่เกิดขึ้นซึ่งการสื่อสารนี้นะครับเราจะสื่อสารข้อมูลดังกล่าวนั้นไปยังกับผู้ใช้งบการเงินครับก็ถือว่าเป็นผลงานขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นคำนิยามนะครับของคำว่ารายงานของผู้สอบบัญชีทริคที่เราง่ายที่เราได้นะครับจากในส่วนนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข้อสรุปผลจากกระบวนการในการตรวจสอบทั้งสิ้นนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของประเภทนะครับรายงานของผู้สอบบัญชีกันบ้างนะครับเขาบอกว่าการจำแนกนะครับประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีนั้นเนี่ยถ้าเรามีการพิจารณานะครับจำแนกตามระดับความเชื่อมั่นของผู้สอบบัญชีเนี่ยเราก็สามารถที่จะแยกประเภทหลักๆออกได้เป็น2ประเภทนะครับสำหรับประเภทที่1ประเภทที่1นั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของรายงานของการตรวจสอบงบการเงินครับหรือที่เราเรียกว่าออดิตนั่นเองนะครับบางท่านก็อาจจะมีการเรียกว่าเป็นการตรวจสอบกรณีที่เป็นการตรวจสอบงบการเงินประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นประเภทของหน้ารายงานของการตรวจสอบงบการเงินนี้ก็อาจจะให้ระดับความเชื่อมั่นที่เป็นระดับสูงนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ถึงขั้นยุติเพราะเนื่องจากข้อจำกัดของกระบวนการในการตรวจสอบนั้นเราไม่ได้ทำการตรวจสอบ 100% นะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกจากกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาแล้วทำการทดสอบและก็ให้ผลสรุปจากกลุ่มตัวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับความเชื่อมั่นของเรานั้นก็ยังถือว่าไม่อยู่ในระดับที่สูงที่สุดนะครับเพราะว่ามันยังมีในบางประเด็นที่เราอาจจะมีการตรวจสอบไม่พบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อผิดพลาดหรือว่าการทุจริตนั่นเองดังนั้นระดับความเชื่อมั่นนะครับของรายงานของการตรวจสอบในงบการเงินนั้นก็ยังเป็นความเชื่อมั่นอย่างระดับสมเหตุสมผลนั่นเองนะครับสำหรับในเรื่องของการรายงานนะครับการตรวจสอบงบการเงินนั้นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นรายงานที่ผู้สอบนั้นได้ดำเนินการในการรวบรวมนะครับให้ได้มาซึ่งหลักฐานการตรวจสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติงานเนี่ยตามมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะมีสิทธิ์ที่จะออกหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีได้นะครับซึ่งก็จะเป็นในพาร์ทของออดิตนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีต่อรายงานของการตรวจสอบงบการเงินนั้นก็จะมีด้วยกันหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทของกรณีที่รายงานการตรวจสอบนะครับงบการเงินนั้นเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับซึ่งเราก็จะเข้าใจกันดีว่าเป็นแบบถูกต้องตามที่ควรนะครับหรือว่ามีในส่วนของกรณีที่เราแสดงความเห็นต่อหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็คือจะมีบางประเด็นที่เกิดข้อผิดพลาดนะครับหรือว่าเกิดข้อขัดแย้งนะครับระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีเองนะครับ
นอกจากนี้นะครับในรูปแบบของการแสดงความเห็นของการตรวจสอบงบการเงินเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของการตรวจสอบประจำปีนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในการตรวจสอบงบการเงินนะครับเราจะให้ระดับความเชื่อมั่นขั้นสูงนะครับแต่ไม่ยุติอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราได้จากการแบ่งประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีประเภทที่1ครับคราวนี้เรามาดูการจำแนกนะครับตามระดับความเชื่อมั่นในประเภทที่2กันบ้างนะครับเขาบอกว่าในการจำแนกประเภทรายงานผู้สอบบัญชีในประเภทที่2นั้นนะครับก็คือการรายงานการสอบทานงบการเงินครับซึ่งเราใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับว่า review ก็จะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้ว่า audit นะครับแต่สำหรับการรายงานการสอบทานงบการเงินนั้นเราจะใช้คำว่า review นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าในระดับความเชื่อมั่นของการ review นะครับการสอบทานงบการเงินนั้นเนี่ยระดับความเชื่อมั่นนั้นจะอยู่ในระดับปานกลางนะครับหรือว่าอยู่ในระดับอย่างพอประมาณซึ่งปกติแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า moderate excellent นะครับซึ่งในประเด็นของระดับความเชื่อมั่นนั้นจึงอยู่ในระดับปานกลางหรือพอประมาณนั่นเองซึ่งจะมีความแตกต่างจากการตรวจสอบในแง่มุมของ audit เพราะว่า audit นั้นเราจะให้ระดับความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ถึงขั้นยุติเหตุผลก็เพราะว่าในวิธีการตรวจสอบครับการตรวจสอบในส่วนของออดิตนั้นจะใช้กระบวนการในการตรวจสอบวิธีการสอบที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบถามนะครับการตรวจสอบเอกสารการขอคำยืนยันยอดนะครับการใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะครับรวมไปจนถึงในเรื่องของการพิจารณาหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญนะครับแต่สำหรับการตรวจสอบในแง่มุมของการสอบทานงบการเงินครับที่เราให้ระดับความเชื่อมั่นในปานกลางนั้นเพราะว่าวิธีการหรือกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบนั้นเราใช้เพียงแค่2วิธีเท่านั้นเองนะครับก็คือการใช้ในเรื่องของการสอบถามนะครับจนไปถึงการวิเคราะห์เปรียบเทียบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการใช้ในบริบทของรีวิวนั้นเนี่ยนะครับกระบวนการในวิธีการสอบนั้นเราใช้เพียงแค่2วิธีดังนั้นระดับความเชื่อมั่นนั้นก็ควรจะอยู่ในระดับที่พอประมาณซึ่งก็จะมีระดับที่ต่ำกว่านะครับในการตรวจสอบงบการเงินนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการสอบทานในแง่ของการรีวิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลักฐานที่เราได้นั้นก็จะถูกจำกัดเช่นกันนะครับเพราะว่าเราอาศัยวิธีการในการที่จะสอบถามนะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบซึ่งไม่ได้เหมือนกับกรณีที่เรามีการขอยืนยันยอดนะครับมีการคำนวณซ้ำมีการปฏิบัติซ้ำซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวหลักฐานที่เราดำนั้นจึงได้รับความเชื่อมั่นอย่างจำกัดนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าในการรีวิวหรือว่าการสอบทานนะครับงบการเงินเนี่ยเราไม่ได้ความเชื่อมั่นในรูปแบบของการแสดงความเห็นนะครับเนื่องจากว่าในเครื่องมือหรือว่าวิธีการตรวจสอบที่เราใช้เนี่ยเราไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบที่สมบูรณ์ครบ 100% นะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินจากการสอบทานนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักๆของการรีวิวเนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับจากการให้ความเชื่อมั่นนั้นจะเพียงแค่แจ้งว่าเราพบเราตรวจพบหรือไม่ตรวจพบนะครับในประเด็นใดบ้างเพราะฉะนั้นเป็นการแจ้งครับว่าเราพบหรือไม่พบอะไรแต่เรายังคงไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นได้เหมือนกับออดิตนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดสำคัญนะครับในการพิจารณาในแง่มุมของการรีวิวนั่นเองนะครับและท้ายที่สุดครับในรูปแบบของการรีวิวเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสครับที่กรณีที่บริษัทนั้นได้มีการทำเรื่องขอเข้าจดทะเบียนนะครับเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพราะฉะนั้นลักษณะงบการเงินเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการสอบทานหรือเป็นงานรีวิวนะครับเท่ากับว่าถ้าเราเนี่ยมีการรับจ็อบนะครับซึ่งเป็นกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับแน่นอนครับในแต่ละเดือนนะครับในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องมีการตรวจสอบรายไตรมาสเนี่ยทั้งหมด3ครั้งครับก็คือไตรมาสที่1นะครับซึ่งอาจจะเป็นวันที่31มีนาคมนะครับไตรมาสที่2ก็จะเป็นวันที่30มิถุนายนแล้วก็ไตรมาสที่3นั้นคือ30กันยายนดังนั้นการตรวจสอบ JN ก็จะตรงกับวันที่31ธันวาคมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เรามีการตรวจสอบกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นเราก็อาจจะมีการตรวจสอบที่เป็นในพาร์ทของรีวิวนะครับแล้วก็ในพาร์ทของ Year End หรือว่า Audit นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่อาจารย์ทอมพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นการจำแนกประเภทนะครับตามระดับความเชื่อมั่นที่ผู้สอบบัญชีนั้นให้แก่งบการเงินอย่าลืมนะครับถ้าเป็นออดิตเราให้ระดับความเชื่อมั่นที่สูงครับแต่ไม่ถึงขั้นยุติ
แต่ถ้าเป็นการรีวิวนั้นเราให้ความเชื่อมั่นในระดับปานกลางนะครับอันนี้คือไฮไลท์หรือประเด็นสำคัญที่อาจารย์ทอมได้พูดไปในเรื่องของการแบ่งประเภทของรายงานผู้สอบบัญชีนะครับนอกจากการจำแนกสองประเภทดังกล่าวแล้วนะครับก็อาจจะสามารถที่จะจำแนกประเภทของรายงานไปในประเภทอื่นได้อีกนะครับยกตัวอย่างเช่นรายงานการตรวจสอบกรณีพิเศษนะครับหรือว่ารายงานการตรวจสอบที่ตกลงร่วมกันนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำเต็มว่า agree up on procedure นะครับย้ำอีกครั้งนะครับ agree up on procedure ซึ่งตอนที่อาจารย์ทอมทำงานเนี่ยก็จะใช้ตัวย่อง่ายๆนะครับว่า AUP นะครับ AUP ซึ่งตัว AUP เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกระบวนการของการตรวจสอบที่เกิดจากการที่เรานั้นได้มีการตกลงร่วมกันนะครับระหว่างผู้สอบบัญชีกับกิจการซึ่งผู้สอบบัญชีกับกิจการนั้นก็จะมีการตกลงครับว่าลักษณะของการตรวจ AUP นั้นหมายถึงอะไรนะครับซึ่งในที่นี้อาจารย์ทอมก็เขียนตัวอย่างมาให้แล้วอย่างเช่น AUP ในแง่มุมของการตรวจสอบนะครับว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ BOI นะครับซึ่ง BOI ตัวนี้มันก็มาจากคำว่าการลงทุนหรือกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุนนั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีที่กิจการหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยที่ทำการตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยได้ทำเรื่องนะครับขอว่าได้รับเป็นกิจการที่รับการส่งเสริมการลงทุนนะครับจากในส่วนของ BOI เนี่ยก็จะต้องมีการเบือนการนะครับในการตรวจสอบซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบ BOI เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการขออนุญาตซึ่งในการขออนุญาตแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีออดิเตอร์เนี่ยเข้าไปนะครับดำเนินการในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นลักษณะของ Agree Up on Procedure อย่างที่1ที่เรามักจะเห็นกันก็คือในเรื่องของ BOI นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของการรายงานก็จะมีความเฉพาะด้านนะครับก็จะเป็นการพูดถึงในประเด็นที่เรามีการตกลงร่วมกันนะครับกับลูกค้าในบางประเด็นซึ่งในที่นี้นะครับนอกจากจะเป็น BOI แล้วก็อาจจะมีในแง่มุมของการตรวจสอบบัญชีภาษีอากรนะครับหรือว่าการเข้าสังเกตการการทำลายสินค้าเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น Agree Up on Procedure หรือ AUP นั้นนักศึกษาก็จะได้เห็นตัวอย่างนะครับที่ชัดเจนประมาณ3ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นเองนะครับสำหรับต่อมาครับเขาบอกว่ามันจะมีในประเด็นในเรื่องของตัว Communication นะครับก็คือการรายงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการรายงานการรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการรายงานที่ไม่ได้ความเชื่อมั่นใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่ากระบวนการดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากกระบวนการในการตรวจสอบครับแต่เป็นกระบวนการที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลครับก็คือกิจการนะครับกับเราเนี่ยมีการตกลงร่วมกันว่าให้เราเนี่ยดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จำเป็นนะครับซึ่งอาจจะเป็นการรวบรวมตัวเลขนะครับของบัญชีลูกหนี้หรือว่าเป็นการรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับในเรื่องของการคำนวณนะครับการประมาณการหนี้สินหรือบางประเด็นที่ลูกค้านั้นไม่สามารถที่จะดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลได้เพราะว่าต้องอาศัยในเรื่องของความเชี่ยวชาญแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานนะครับหรือแม้แต่ทั้งในเรื่องของตัวเลขในการเกษียณอายุนะครับซึ่งทริคตรงนี้นะครับในการเขียนรายงานของการรวบรวมข้อมูลเนี่ยอาจารย์ทอมต้องเน้นย้ำก่อนว่าการที่เรารับงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสอบบัญชีหรือตรวจสอบนะครับเช่นถ้าเรามีการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยในบริษัทกอและเราจะตรวจกอด้วยเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าเรามีการรวบรวมข้อมูลให้กับลูกค้าและในขณะเดียวกันเราก็ตรวจสอบในสิ่งที่เรารวบรวมให้กับลูกค้าด้วยซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดความคอนฟลิกต์กันนะครับมีความขัดแย้งเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยกรณีที่เรามีการรวบรวมข้อมูลหรือว่ารับงานจากลูกค้านะครับอาจารย์ทอมก็เน้นย้ำว่าตรงนี้เราจะต้องระมัดระวังว่าเฮ้ยถ้ากรณีที่เรานั้นมีการรับงานในเรื่องของรวบรวมข้อมูลก็ไม่ควรรับงานในส่วนของที่เป็นออดิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก2ประเภทเพิ่มเติมนะครับที่ทำให้เราเห็นภาพว่าลักษณะของรายงานผู้สอบบัญชีนั้นนะนอกจากจะมีออดิตแล้วนอกจากจะมีรีวิวแล้วนะครับยังมีหน้ารายงานที่อยู่ในส่วนของที่เรียกว่า agree up on procedure แล้วก็ complication ตรงนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของประเภทของรายงานของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับคราวนี้ดูประเภทกันบ้างนะครับเขาบอกว่าประเภทความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยสามารถประเมินผลนะครับจากข้อสรุปต่างๆซึ่งข้อสรุปเนี้ยก็ได้มาจากตัวหลักฐานที่ออดิเตอร์นั้นได้ไปทำการรวบรวมหลักฐานต่างๆมานะครับแล้วก็ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการแสดงความเห็นว่าเอ้ยงบการเงินที่ฉันได้ทำการตรวจสอบมานั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบฐานะการเงินนะครับ
ผลการดำเนินงานหรือแม้แต่งบกระแสเงินสดนั้นกิจการได้มีการปฏิบัตินะครับแล้วก็มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นในลักษณะรูปแบบของการแสดงความเห็นนะครับของผู้สอบบัญชีเนี่ยก็สามารถจำแนกได้ทั้งหมดจริงๆเนี่ย4ประเภทด้วยกันนะครับโดยภาพรวมของ4ประเภทนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับมีแบบมีเงื่อนไขมีแบบงบการเงินไม่ถูกต้องแล้วก็กรณีที่ไม่แสดงความเห็นคราวนี้เรามาดูตัวแรกกันบ้างตัวแรกนะครับจะเป็นการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า unqualification หรือว่า unqualified opinion นะครับหมายถึงว่ากระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยผู้สอบบัญชีได้ใช้กระบวนการตามมาตรฐานการสอบบัญชีนะครับแล้วก็อาจจะไม่พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญนะครับซึ่งจริงๆแล้วในหน้างานเนี่ยเราอาจจะมีพบข้อผิดพลาดแหละแต่ประเด็นข้อผิดพลาดนั้นนะครับที่เราตรวจเจอไม่ว่าจะเป็นในแง่ของfactual misstatement หรือว่า judgmental misstatement เนี่ยเราทำการตรวจพบแล้วข้อผิดพลาดดังกล่าวนั้นมันไม่ได้มีสาระสำคัญเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยเราพิจารณาแล้วก็มีการประเมินแล้วว่าเฮ้ยจากการที่เราดูเนี่ยข้อผิดพลาดดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้มีความมีสาระสำคัญเท่าที่ควรดังนั้นเราก็จะเห็นว่าในกระบวนการในการตรวจสอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นการโฟกัสในสิ่งประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วในภาพโอเวอร์ออลทั้งหมดเนี่ยลูกค้ามีการบันทึกรายการมีการวัดมูลค่านะครับมีการแสดงรายการต่างๆและการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยอย่างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามแม่บทการบัญชีนั่นเองเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เมื่อออเดเตอร์เนี่ยได้มีการรวบรวมหลักฐานแล้วประเมินแล้วเป็นไปตามนี้นะครับหน้ารายงานก็จะเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้จึงเป็นประเด็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับคราวนี้เรามาดูในประเด็นที่เราเรียกว่าเป็นแบบมีเงื่อนไขกันบ้างนะครับเขาบอกว่าการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า qualified opinion นะครับคำว่า qualified opinion หรือว่าการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราพบว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี้ยเป็นเหตุการณ์ที่เราคิดว่ามีสาระสำคัญนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพูดว่ามีสาระสำคัญแต่ว่าไม่ได้แผ่กระจายนะครับมันจะมีการกระจุกตัวของความผิดอยู่นะครับซึ่งลักษณะความผิดหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตรงเนี้ยประเด็นที่1เลยเนี่ยที่เรามักจะได้ยินแล้วก็คุ้นเคยกันดีก็คือการถูกจำกัดขอบเขตนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการถูกจำกัดขอบเขตเนี่ยนะครับมันก็จะหมายถึงว่าผู้สอบบัญชีเองเนี่ยนะฮะไม่สามารถที่จะตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเป็นสาระสำคัญได้เลยนะครับพูดง่ายๆเลยคือว่าเราขออะไรเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้หรือว่าอาจจะเกิดจากสถานการณ์บางสถานการณ์ที่ทำให้เรานั้นไม่ได้รับหลักฐานนะครับในการตรวจสอบซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยเราจึงแบ่งประเด็นของการถูกจำกัดขอบเขตเนี่ยนะครับออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะโดยที่ลักษณะแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนั้นก็จะเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยลูกค้านั่นเองนะครับโดยที่การถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นะครับก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเราอาจจะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีหลังวันที่ในงบการเงินซึ่งก็อาจจะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะเข้าสังเกตการนะครับในการตรวจนับสินค้าคงเหลือของลูกค้าได้ก็เลยทำให้เรานั้นไม่สามารถได้รับหลักฐานในกระบวนการในการตรวจสอบได้อย่าง 100% นะครับหรือว่าเราอาจจะใช้วิธีการตรวจสอบอื่นๆแล้วเราก็ยังพบว่าเรายังไม่เป็นที่พอใจนะครับในแง่ของหลักฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไขนะครับเป็นประเด็นในเรื่องของการถูกจำกัดขอบเขตอย่างมีสาระสำคัญก็ได้ดูอาจจะให้เหตุผลนะครับว่าเรานั้นเพิ่งได้รับการแต่งตั้งภายหลังวันที่ในงบการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นประเด็นเรื่องของการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์นะครับสำหรับการถูกจำกัดขอบเขตโดยลูกค้ากันบ้างนะครับเขาบอกว่าในการถูกจำกัดขอบเขตโดยลูกค้านั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากกรณีที่ออดิเตอร์เองนั้นเนี่ยนะครับได้มีการร้องขอจากลูกค้านะครับว่าเฮ้เราขอส่งหนังสือยืนยันยอดของลูกหนี้ของเจ้าหนึ่งนะครับแล้วผลปรากฏว่าผู้บริหารก็บอกว่าเอ้ยตรงนี้ไม่สะดวกที่จะให้ส่งหนังสือยืนยันยอดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการสอบถามเหตุผลนะครับในเบื้องต้นว่าเอ๊ะทำไมรายนี้ทางลูกค้าเนี่ยจึงไม่ยอมให้ทางเราเนี่ยมีการส่งนะครับหนังสือยืนยัน

ยอดไปซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมีการเช็คเหตุและผลนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้บริหารอาจจะไม่ได้บอกให้เราทราบถึงความถูกต้องของข้อมูลว่าจริงๆแล้วการที่ไม่ส่งนั้นเกิดจากอะไรซึ่งเราก็อาจจะมีการให้กำหนดข้อสมมติฐานไปว่าเอ๊ะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่ว่าลูกกี้รายนี้ไม่มีอยู่จริงในกิจการหรือเปล่านะครับผู้บริหารจึงไม่สะดวกที่จะให้เรานั้นส่งหนังสือยืนยันยอดนะครับหรือในเหตุผลที่มีความจำเป็นนะครับในบางครั้งที่อาจารย์ทอมเจอก็คือผู้บริหารเนี่ยไม่สะดวกนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้เรานั้นส่งหนังสือยืนยันยอดไปยังลูกหนี้รายนี้นะครับเช่นลูกหนี้รายกองเนี่ยไม่ยอมให้ยืมไม่ยอมให้ส่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีการตรวจสอบปุ๊บเราก็จะพบว่ากรณีที่ลูกหนี้ที่ผู้บริหารเนี่ยไม่ยอมให้เราส่งหนังสือยืนยันยอดเนี่ยก็พบว่าอาจจะเป็นลูกหนี้ที่ปัจจุบันนี้กิจการเนี่ยได้มีการฟ้องร้องคดีความกันอยู่นะครับแล้วก็กังวลใจว่าการส่งหนังสือยืนยันยอดตรงนี้จะเป็นตัวเลขที่คอมมิททางกฎหมายไปโดยปริยายว่าเรายืนยันในเรื่องของการยอมรับหนี้ที่เท่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการส่งสื่อยืนยันยอดแล้วเกิดจากกรณีที่ผู้บริหารไม่ยินยอมนั้นเราอาจจะต้องมีการสอบถามทางเหตุผลทางธุรกิจนิดนึงนะครับว่าเหตุผลที่สำคัญที่ลูกค้าไม่ให้เราส่งหนังสือยืนยันยอดนั้นเป็นเพราะอะไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์นะครับของการถูกจำกัดขอบเขตโดยลูกค้านะครับซึ่งประเด็นนี้มีสาระสำคัญนั่นเองเพราะฉะนั้นครับในการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขในพอยต์แรกนะครับจะเป็นในเรื่องของการถูกจำกัดขอบเขตนะครับโดยแบ่งเป็นสถานการณ์กับแบ่งเป็นลูกค้านั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับการแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเนี่ยก็ยังมีหลายเงื่อนไขอื่นๆนะครับเช่นอาจจะเกิดจากความขัดแย้งนะครับระหว่างผู้บริหารเองกับผู้สอบบัญชีครับซึ่งความขัดแย้งตรงนี้อาจจะมีในหลายๆเรื่องนะครับซึ่งในสไลด์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยจะเป็นความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นแรกเนี่ยจะเป็นการพูดถึงนโยบายการบัญชีครับประเด็นที่2จะเป็นในเรื่องของการไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็ประเด็นที่3นั้นจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของการที่กิจการนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับเพราะฉะนั้นครับในประเด็นของความขัดแย้งประเด็นที่1ที่เราจะมาคุยกันเขาบอกว่าความขัดแย้งนะครับระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนะครับในประเด็นของการใช้นโยบายการบัญชีที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินเราดูตัวอย่างกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเช่นเขาบอกว่ากิจการเนี่ยจากการที่เรามีการรีเช็คแล้วพบว่ากิจการไม่ยอมบันทึกครับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ครับซึ่งจากการที่เรามีการรีเช็คแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการติดตามทวงถามลูกหนี้รายดังกล่าวแล้วนะครับซึ่งลูกหนี้รายดังกล่าวเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงนะครับแล้วก็ผัดวันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีแนวโน้มอย่างชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีการเบี้ยวแล้วก็ไม่ชำระเงินให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นตรงนี้ครับมันเป็นในแง่มุมของนโยบายการบัญชีเพราะว่าตัวนโยบายการบัญชีเนี่ยมีการระบุไว้ชัดเจนครับว่ากรณีที่ลูกหนี้เนี่ยที่กิจการคาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการสำรองนะครับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ถ้าเราตรวจพบว่าลูกค้าของเราเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกนะครับสำรองเกี่ยวกับเรื่องของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ไว้ในงบการเงินเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการบัญชีนะครับแล้วก็ไม่สอดคล้องนะตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับหรืออีกกรณีนึงครับกิจการเนี่ยมีการเช็คแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วณปัจจุบันเนี่ยมีสินค้าบางรายการที่ไม่สามารถที่จะจำหน่ายได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ล้าสมัยซึ่งเรามาเปรียบเทียบกับมูลค่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็พบว่าสมมติเดิมเนี่ยสินค้าคงเหลือปลายงวดของเราเนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับแต่ว่าพอเรามีการเช็คแล้วความล้าสมัยแล้วหรือว่ามีการเช็คในเรื่องของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับนะครับซึ่งเราก็พบว่าในลักษณะของตัวสินค้านั้นมีมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมีการแจ้งนะครับไปยังลูกค้าว่าเอ้ยในประเด็นดังกล่าวเนี่ยควรมีการปรับปรุงแล้วก็รับรู้นะครับผลขาดทุนที่เกิดจากการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่มันสะท้อนออกมาว่าณปัจจุบันนี้มูลค่าของสินค้าคงเหลือนั้นไม่ใช่เท่านี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าประเด็นนี้นะครับลูกค้าไม่ดำเนินการนะครับในการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าลูกค้าได้มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีนะครับตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการขัดแย้งในแง่ของนโยบายนะครับต่อมาเรามาดูความขัดแย้งในแง่ของการไม่เปิดเผยกันบ้างนะครับโดยส่วนใหญ่มัก
จะเจอในทางปฏิบัติก็คือกรณีที่กิจการมีคดีฟ้องร้องต่างๆนะครับเราก็เข้าใจใจเขาใจเราอะเนาะบางครั้งกรณีที่กิจการเนี่ยมีประเด็นในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็มักจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเสียชื่อเสียงนะครับกรณีที่กิจการนั้นมีคดีฟ้องร้องแต่ในแง่มุมของออดิเตอร์ครับออดิเตอร์เนี่ยจะต้องมีการเช็คแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบครับว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวนั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดเผยที่เป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ใช้งบการเงินเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงต่างๆที่กิจการได้ตรวจพบหรือว่าได้ตรวจเจอเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนนะครับดังนั้นการที่ไม่เปิดเผยในประเด็นดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆตรงนี้ก็คือเป็นการไม่เปิดเผยนั่นเองนะครับซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ทอมได้นำมานั้นก็จะเป็นในเรื่องของการไม่เปิดเผยนะครับเกี่ยวกับภาระค้ำประกันหนี้สินที่เกิดจากการที่กิจการนั้นนำเอาที่ดินนะครับไปค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกู้เงินธนาคารก็บอกว่าคุณจะต้องเอาที่ดินที่คุณมีอยู่เนี่ยไปเป็นตัววางหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาระค้ำประกันเนี่ยเราก็ควรที่จะมีการเปิดนะครับแล้วก็บอกให้กับผู้ใช้งบทุกท่านทราบว่าที่ดินที่กิจการมีอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับกิจการได้นำเอาตัวที่ดินนั้นไปค้ำประกันเป็นเงินกู้ยืมธนาคารไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจุดนี้นะครับออดิเตอร์พบว่ากิจการไม่ได้มีการบอกซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญนะครับต่อผู้ใช้งบการเงินเราก็จะออกหน้ารายงานแบบมีเงื่อนไขนะครับในประเด็นที่เราเรียกว่าความขัดแย้งนะครับระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในส่วนที่มีสาระสำคัญนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูความขัดแย้งอีกประเภทหนึ่งความขัดแย้งประเภทหนึ่งนะครับจะเป็นความขัดแย้งในแง่ของระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีนะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสไปในส่วนที่เราเรียกว่างบการเงินนั่นเองนะครับเพราะว่ากระบวนการในการจัดทำงบการเงินเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นไปตามกฎหมายนะครับที่กำหนดไว้นะครับเช่นเราบอกว่าให้มีการจำแนกรายการที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะครับหรือว่าหนี้สินหมุนเวียนกับหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับซึ่งเราพบว่าในงบการเงินไม่ได้มีการปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี2543เพราะฉะนั้นในประเด็นดังกล่าวเนี้ยก็ต้องมองว่าเอ้ยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าผู้บริหารไม่ดำเนินการนะครับจัดทำงบการเงินให้เป็นสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับก็อาจจะมีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในประเด็นดังกล่าวได้นะครับนอกจากนี้อย่างเช่นการคำนวณภาษีนะครับเราก็มีการทดสอบการคำนวณและเราก็พบว่าการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับตัวเลขที่คำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันไม่สอดคล้องแล้วก็ไม่เป็นไปตามหลักของการคำนวณ นะครับตามประมวลรัษฎากรที่ได้มีการกำหนดไว้นะครับถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามในประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารนะครับและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับในเรื่องของงบการเงินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นประเภทนะครับของความเห็นในการแสดงเห็นแบบมีเงื่อนไขนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงในการพูดถึงความเห็นของผู้สอบบัญชีกรณีที่งบการเงินไม่ถูกต้องนะครับสำหรับตัวกรณีที่เป็นงบการเงินไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกกันเลยว่ามันจะเป็นประเด็นที่ออดิเตอร์นั้นมีการตรวจพบในเรื่องของข้อผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญที่ค่อนข้างมากเลยนะครับหรือว่ามีสาระสำคัญและแผ่กระจายเขาบอกว่าประเด็นเนี้ยประเด็นที่เป็นลักษณะของสาระสำคัญมากหรือไม่แผ่กระจายนั้นมันก็เป็นลักษณะเหมือนกับในเรื่องของการถูกจำกัดเหมือนกันนะครับซึ่งกรณีนี้เป็นการถูกจำกัดในแง่มุมของการความขัดแย้งนะครับที่เกิดระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีซึ่งตัวอย่างที่อาจารย์ทอมเนี่ยแสดงให้เห็นเนี่ยก็จะพบว่างบการเงินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับความขัดแย้งนั้นก็จะเป็นในแง่ของ3ส่วนด้วยกันก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้นโยบายการบัญชีที่ไม่ถูกต้องนะครับรวมไปจนถึงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีสาระสำคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่ากิจการนั้นไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนะครับหรือแม้แต่กรณีที่เป็นความขัดแย้งของผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีเนื่องจากงบการเงินนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามนะครับกฎหมายที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นในการแสดงความเห็นนะครับของงบการเงินที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นเลเวลที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้มักจะเกิดจากกระบวนการ
ความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีใน3ประเด็นที่อาจารย์ทอมกล่าวไว้นะครับได้แก่นโยบายการบัญชีการไม่เปิดเผยข้อมูลนะครับแล้วก็การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั่น

เองนะครับสำหรับอันสุดท้ายครับในแง่ของการไม่แสดงความเห็นหรือว่าการงดนะครับแสดงความเห็นตรงนี้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า disclaimer นะครับ of opinion ก็คือการที่เรานั้นไม่แสดงความเห็นหรือว่างดแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นต้องบอกกันเลยว่าเป็นประเด็นที่ร้ายแรงเหมือนกันนะครับถ้าเราเทียบเท่าแล้วเนี่ยความร้ายแรงนี้ก็จะเทียบเท่ากับประเด็นที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้คืองบการเงินไม่ถูกต้องนะครับแต่ประเด็นนี้มักจะไปโฟกัสกับสิ่งที่เราเรียกว่าถูกจำกัดขอบเขตนะครับซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เราไปโฟกัสในเรื่องของความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทริคง่ายๆเลยนะครับการที่เราจะแสดงความเห็นต่องบการเงินแบบงบการเงินไม่ถูกต้องนะครับแบบงบการเงินไม่ถูกต้องเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการที่เกิดจากความขัดแย้งในแง่มุมของผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีแต่ถ้าเป็นลักษณะของกรณีที่เรานั้นไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินเนี่ยอันนี้เกิดจากการที่เราถูกจำกัดขอบเขตนะครับก็คือว่าผู้บริหารนั้นเนี่ยไม่ได้ให้เราเนี่ยเข้าทำการสังเกตการตรวจนับสินค้าคงเหลือนะครับซึ่งยอดมูลค่าเนี่ยค่อนข้างสูงพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินแล้วก็มาตรฐานการสอบบัญชีได้นะครับเพราะว่าเราถูกจำกัดขอบเขตอย่างมีสาระสำคัญมากๆในประเด็นนี้เราก็สามารถที่จะออกหน้ารายงานแบบไม่แสดงความเห็นได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งในประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนบ้างนะครับกรณีที่กิจการเนี่ยมีประเด็นเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเช่นอาจจะมีคดีฟ้องร้องซึ่งอาจจะถึงขั้นที่ว่าทำให้กิจการนั้นล้มละลายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี้ยมันก็เป็นประเด็นในเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการถูกฟ้องร้องแล้วแต่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินงานคือกิจการเนี่ยอาจจะมีผลขาดทุนนะครับติดต่อกันมาเนี่ยนานหลายปีมากแล้วผลขาดทุนนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊แล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกิจการเนี่ยจะดำเนินการต่อไปได้หรือไม่อย่างไรหรือว่ามีติดพอยต์ประเด็นอะไรไหมเนี่ยกรณีที่เราเริ่มเกิดข้อสงสัยของการดำเนินงานต่อเนื่องแล้วเนี่ยการไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นก็ต้องถือว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่ช่วยทำให้ผู้สอบบัญชีนั้นโปรเทคนะครับในแง่มุมที่ว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นพอยต์ของการไม่แสดงความเห็นเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าจะพูดถึงในส่วนที่เป็นถูกจำกัดขอบเขตกับความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทริคง่ายๆครับถูกจำกัดขอบเขตความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วเป็นระดับที่มีสาระสำคัญค่อนข้างมากในประเด็นนี้เราก็จะแสดงความเห็นแบบไม่แสดงความเห็นหรืองดแสดงความเห็นนั่นเองนะครับต่อไปนี้ครับก็จะเป็นประเด็นเพิ่มเติมนิดนึงที่อาจารย์ทอมอยากจะอธิบายนะครับก็คือมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีแม้แต่น้อยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการที่จะบอกนะครับหรือว่าชี้นำให้กับลูกค้าได้รับรู้ข้อมูลต่างๆนะครับว่าจริงๆแล้วจากกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงินที่ผ่านมาเนี่ยมันมีพอยต์อะไรบ้างที่เป็นสาระสำคัญซึ่งพอยที่เรามีการแจ้งนี้มันไม่ได้มีผลนะครับต่อการแสดงความเห็นในภาพปกติแต่อย่างใดนะครับซึ่งเราอาจจะแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขก็ได้นะครับแต่ว่ามีสิ่งบางอย่างที่ออดิเตอร์นั้นอาจจะมีการบอกหรือว่าแจ้งเตือนกันในเบื้องต้นซึ่งผลของการแจ้งเตือนตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลนะครับต่อการเปลี่ยนแปลงของหน้ารายงานแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยในหัวข้อนี้จึงใช้คำว่าสถานการณ์ที่ไม่กระทบต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีนั่นเองนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ที่ไม่กระทบเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสองประเภทนะครับเรามาดูประเภทที่หนึ่งประเภทที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นในเรื่องของข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์ที่เน้นครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่า emphasis นะครับ of matter ก็คือมันมีข้อมูลอะไรบ้างล่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้างล่ะที่เราต้องการที่จะเน้นซึ่งเราประเมินแล้วว่าข้อมูลหรือเหตุการณ์นั้นมีสาระสำคัญต่องบการเงินมีความจำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับผู้ใช้งบการเงินเนี่ยได้รับทราบหากจะไม่รับทราบเนี่ยอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจในอนาคตก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับประเด็นของข้อมูลหรือว่าเหตุการณ์ที่เราได้มีการนำเสนอเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับซึ่งตรงนี้อาจารย์ทอมก็ยกตัวอย่างนะครับของข้อมูลและก็เหตุการณ์ที่เน้นเนี่ยที่สำคัญเนี่ยมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับซึ่งประเด็นนี้เน้นย้ำนะครับว่าเป็นประเด็นที่มีสาระสำคัญเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้แผ่กระจายแต่อย่างใดนะครับประเด็นที่หนึ่งเช่นกิจการมีปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับซึ่งต้องบอกกันนะครับว่านี้แตกต่างจากข้อก่อนหน้านี้นะครับ
พราะว่าข้อก่อนหน้านี้เนี่ยมีสาระสำคัญและแผ่กระจายหรือว่ามีสาระสำคัญมากนะครับแต่ประเด็นนี้ออดิเตอร์มีการประเมินแล้วนะครับว่ามีสาระสำคัญแต่ว่าไม่ได้แผ่กระจายแต่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอันที่1กิจการมีปัญหาการดำเนินงานต่อเนื่องนะครับอันที่2ครับก็คือความไม่แน่นอนนะครับที่มีสาระสำคัญนะครับเช่นอาจจะเกิดบริบทที่ว่ามีผลขาดทุนจากภัยธรรมชาตินะครับหรือว่ากิจการเนี่ยเมื่อมีการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใดฉบับหนึ่งเนี่ยมาบังคับใช้นะครับก็อาจจะมีผลกระทบต่อตัวเลขในงบการเงินบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องมีการแจ้งให้กับผู้ใช้งบการเงินทราบนะครับว่ากิจการมีการนำเอาตัวมาตรฐานใหม่เข้ามาใช้นะครับนอกจากนี้ครับการปิดบัญชีครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่วันที่เริ่มกิจการอย่างนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องมีการแจ้งนิดนึงนะครับว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับของการดำเนินธุรกิจดังนั้นอาจจะมีในเรื่องของประเด็นนะครับการปิดข้อมูลต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อในอนาคตนะครับหรือกิจการมีการเปลี่ยนรอบบัญชีครับเช่นเดิมทีเนี่ยเคยเป็นรอบบัญชี31ธันวานะครับ X1 นะฮะในปีปัจจุบันนั้นเรามีการเปลี่ยนรอบบัญชีเป็น31มีนา25X2 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของการเปลี่ยนรอบบัญชีเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าเวลากระบวนการในการเปรียบเทียบก็อาจจะมีความแตกต่างกันในแง่ของรอบปีบัญชีถูกไหมครับซึ่งเดิมทีเนี่ยเราเคยใช้31ธันวา X1 นะครับแต่ปีปัจจุบันนั้นเราใช้31มีนา X2 เป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีประเด็นในเรื่องของการจัดทำงบการเงินแบบเปรียบเทียบนะครับ2ปีขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งในความเป็นจริงนะครับในปัจจุบันเนี้ยการจัดทำงบการเงินเนี่ยนะครับเรามักจะใช้วิธีที่เราเรียกว่าข้อมูลเปรียบเทียบครับหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเรานำเอาข้อมูลตัวเลขของปีที่แล้วนะครับมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบันซึ่งลักษณะของการบรรยายนั้นก็อาจจะบรรยายโดยโฟกัสไปที่ปีปัจจุบันเป็นหลักนะครับส่วนกรณีที่เป็นข้อมูลของปีที่แล้วเนี่ยเราก็อาจจะอาศัยวิธีการในการเขียนบริบทของการบรรยายในภาพรวมแต่ไม่ได้เป็นการลอกข้อมูลจากงบการเงินปีที่แล้วมาทั้งหมด 100%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการของกรณีที่ถ้าเราใช้งบการเงินเปรียบเทียบหมายความว่าเราเอาข้อมูลทุกสิ่งอย่างเน้นนะครับเราเอาข้อมูลทุกสิ่งอย่างของปีที่แล้วที่เราเคยเปิดเผยเคยแสดงรายการในงบการเงินนั้นมาเปรียบเทียบทั้งหมดไม่มีการตัดทอนไม่มีการสรุปใจความสำคัญเอาข้อมูลของปีแล้วทั้งหมดมาเปรียบเทียบอย่างนี้เราเรียกว่างบการเงินเปรียบเทียบครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลเปรียบเทียบคือการนำเอาข้อมูลของปีที่แล้วที่มีความจำเป็นบางส่วนนะครับเอามาลักษณะเหมือนกับเปรียบเทียบเพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยายความแล้วก็ให้ผู้ใช้งบการเงินนั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางการบัญชีที่สำคัญเช่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนโยบายการบัญชีนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราใช้วิธี Average นะฮะปีนี้เราเปลี่ยนเป็น FIFO นะครับหรือว่าการคำนวณค่าเสื่อมราคาเดิมเนี่ยเราใช้วิธีเส้นตรงนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธี Sum of the Year Digit นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีที่สำคัญนะครับนอกจากนี้ครับกรณีที่มีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่สำคัญนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของคดีฟ้องร้องนะครับอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์บางอย่างที่มีผลกระทบต่องบการเงินในปีปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ภายหลังวันที่งบเงินจึงเป็นส่วนสำคัญที่กิจการจะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เนี่ยเพื่อแจ้งนะครับให้กับผู้ใช้งบการเงินเนี่ยรับทราบนะครับและท้ายที่สุดครับในเรื่องของข้อมูลและเหตุการณ์เน้นที่จะเป็นตัวอย่างก็คือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าข้อมูลนี้จะเป็นตัวช่วยนะครับที่ทำให้ผู้ใช้งบการเงินเนี่ยรับทราบว่าณปัจจุบันนี้กระบวนการในการซื้อมาขายไปหรือว่าการให้บริการระหว่างกันนั้นเป็นการให้บริการระหว่าง third party บุคคลที่3หรือว่ากลุ่มของบุคคลหรือว่ากิจการในเครือนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีการเปิดเผยนะครับเป็นข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นที่ปรากฏอยู่ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีย้ำนะครับว่าสิ่งที่เราได้พูดมาทั้งหมดนี้ในสไลด์ที่12นี้นะครับเป็นสไลด์ที่บอกว่าสถานการณ์นี้ไม่ได้มีผลกระทบนะครับต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับสถานการณ์ที่ไม่ได้ผลกระทบนะต่อความเห็นของผู้สอบบัญชีอีกประเภทหนึ่งก็คือในเรื่องของ Other Matter ครับก็คือเรื่องอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องอื่นที่ว่านี้
ก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องอื่นที่ออดิเตอร์นั้นอาจจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับซึ่งหลักๆต้องบอกก่อนว่าในทางปฏิบัตินะครับในวรรคเรื่องอื่นๆเนี่ยที่อาจารย์ทอมมักจะเจอเนี่ยนะครับก็จะเป็นในแง่มุมที่ว่างบการเงินนะครับในปีที่แล้วเนี่ยตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งในปีปัจจุบันนั้นนะครับได้ถูกตรวจสอบโดยเรานะครับเราก็มีการเขียนอธิบายไปว่าเอ้ยงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวา25X0นะตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่นซึ่งแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับลงวันที่ตึ๊ดๆๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราก็จะมีการใส่เข้าไปในวรรคเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งประเด็นนี้มันก็ไม่ได้มีผลกระทบนะครับต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้อาจจะมีการเขียนว่าในปัจจุบันนะครับผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบงบการเงินมากกว่า1ชุดนะครับก็คืออาจจะมีการบอกว่าชุดหนึ่งเนี่ยเราตรวจสอบในแง่มุมของข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับอีกแง่มุมหนึ่งคือเราตรวจสอบงบการเงินตามประมวลรัษฎากรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเรามีกระบวนการในการตรวจสอบงบการเงิน2ชุดนะครับเราก็จะมีการเขียนตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปแต่ต้องบอกกันนะครับว่าตั้งแต่อาจารย์ทอมทำมาเนี่ยในเรื่องของการแสดงความเห็นกรณีที่สถานการณ์ที่ไม่กระทบนะฮะต่อความเห็นของผู้สอบเนี่ยตรงนี้อาจารย์ทอมยังไม่เคยเจอนะในทางปฏิบัติแต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผู้สอบท่านอื่นเนี่ยได้พบเจอแล้วก็ได้มีการเปิดเผยนะครับลงไปในตัวหน้ารายงานของผู้สอบนะครับและอันสุดท้ายนะครับในเรื่องของประเด็นเรื่องอื่นๆครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อจำกัดนะของการเผยแพร่รายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งบางครั้งการเผยแพร่นั้นอาจจะอยู่ในวงจำกัดนะครับไม่ได้ถูกเผยแพร่ออกมาอย่างสาธารณชนนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็อาจจะต้องมีการพูดถึงข้อจำกัดดังกล่าวก็ได้นะครับแต่ว่าถามว่าท้ายที่สุดแล้วมีผลกระทบต่องบการเงินไหมก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันเป็นข้อจำกัดในแง่ของกระบวนการนะครับในการเผยแพร่ตัวรายงานของผู้สอบนั่นเองนะครับคราวนี้ในประเด็นเราจะเห็นว่าจากการที่เราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะมีคำศัพท์หลายๆคำนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีซึ่งคำแรกที่เรามักจะเจอกันก็คือคำว่าความมีสาระสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมีสาระสำคัญเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า maturity นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า maturity นั้นก็คือความมีระยะสำคัญของรายการบัญชีนะครับแล้วก็ยอดคงเหลือซึ่งรายการเหล่านี้มันมีผลกระทบนะครับต่อกระบวนการในการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ความมีสำคัญจึงขึ้นอยู่กับการใช้วิจารณญาณนะครับรวมถึงการใช้ดุลยพินิจนะครับของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆว่าการที่เราจะแสดงความเห็นในงบการเงินในแต่ละประเภทนั้นเนี่ยประเด็นที่จะเป็นถือว่ามีสาระสำคัญนั้นมันแผ่กระจายหรือไม่นะครับก็คือ pervasiveness ก็คือการแผ่กระจายว่ามันจะมีผลกระทบนั้นมีความเป็นไปได้ไหมที่ผลกระทบนั้นจะส่งผลต่อเหตุการณ์ต่างๆในงบการเงินนะครับเพราะฉะนั้น maturity จึงเป็นจุดหนึ่งที่ใช้เป็นองค์ประกอบนะครับในการพิจารณานะครับในเรื่องของการแสดงความเห็นซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็จะพบว่าในการแสดงความเห็นต่องบการเงินเนี่ยนะครับกรณีที่เป็นแบบไม่มีสาระสำคัญเนาะเราก็จะแสดงความเห็นต่อหน้ารายงานเป็นแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราพิจารณาแล้วเราพบว่ามันมีสาระสำคัญแต่ว่าความมีสาระสำคัญดังกล่าวนั้นไม่ได้มีผลนะครับหรือว่าไม่ได้แผ่กระจายนะครับไปยังงบการเงินในประเด็นอื่นๆก็ถือว่าในประเด็นนั้นเราก็จะออกหน้ารายงานนะครับแบบมีเงื่อนไขนั่นเองหรือว่าท้ายที่สุดนะครับกรณีที่กิจการนั้นเนี่ยมีการพิจารณาแล้วว่ามันมีสาระสำคัญมากนะครับอันนี้ก็จะอาจจะไปในเวทางที่เป็นแบบไม่แสดงความเห็นหรือว่างบการเงินไม่ถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นในประเภทแบบนี้ครับเราเรียกว่าความมีสาระสำคัญเพราะฉะนั้นในการที่ออดิเตอร์นั้นจะต้องรับทราบแล้วก็ควรเข้าใจในเรื่องของความมีสาระสำคัญเนี่ยเพราะว่ามันมีผลต่อการพิจารณาหน้ารายงานเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นระดับความมีสาระสำคัญต่างๆเลยที่อาจารย์ทอมพูดไปก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจได้นะครับและท้ายที่สุดนะครับในสไลด์นี้จะเป็นการอธิบายอีกครั้งนึงเกี่ยวกับระดับนะครับก็คืออันที่1ระดับไม่มีสาระสำคัญนะครับตัวนี้เราใช้ภาษาอังกฤษคำว่า immaterial นะครับแล้วก็ในส่วนของระดับมีสาระสำคัญเนี่ยเราก็ใช้คำว่า material นะครับและตัวสุดท้ายครับมีระดับ
สาระสำคัญนะครับและแผ่กระจายอันนี้ก็คือ extremely material นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับการแสดงความเห็นต่องบการเงินนั้นเนี่ยก็จะต้องมีการอ้างอิงกับคำว่าสาระสำคัญครับเพราะมันจะเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาว่าเราควรจะออกหน้ารายงานแบบใดนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับก็ถือว่าเราก็ได้ความรู้นะครับในเรื่องของหลักการสำคัญนะครับของรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าในครั้งต่อๆไปนะครับเราก็จะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนหน้ารายงานในกรณีต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็เอาเพียงในส่วนของหลักการไปก่อนแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าตอนหน้านะครับเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของกรณีที่เราจะมีการเขียนหน้ารายงานในแต่ละประเด็นกันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์นิพนธ์แก่นโกมลสาขาวิชาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมหล่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วย

ชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ที่สองของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับร้านอาหารนะคะซึ่งเราก็ได้รับชมเกี่ยวกับนวัตกรรมธุรกิจดิจิตอลเกี่ยวกับการร้านอาหารเนี่ยในตอนแรกไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาต่อในตอนที่สองนะคะกับพี่กันนะคะขอให้พี่กันแนะนำตัวให้กับน้องๆทางบ้านหน่อยนะคะ
1: นะครับก็สวัสดีท่านน้องๆทางบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็พี่นะครับกันนะครับจากบริษัทซีเนียร์ซอฟนะครับก็เป็นทำงานเกี่ยวกับการดูแลระบบของร้านอาหารเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับ
0: แสดงว่าวันนี้นะคะน้องๆทางบ้านเราได้พี่กันนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือว่าธุรกิจดิจิทัลเกี่ยวกับร้านอาหารโดยตรงนะคะมาบรรยายให้น้องๆฟังค่ะซึ่งธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนับได้ว่าเป็นธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยมีนโยบายที่จะสร้างให้ประเทศไทยเป็นครัวโลกนะคะและโชคดีมากๆเลยที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้คิดเมนูสูตรอาหารต่างๆที่จัดว่าได้รับรางวัลของโลกนะคะพี่การไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพรานะคะซึ่งก็ติดเมนูท็อปไฟด้านการผัดของโลกนะคะข้าวซอยนะคะเมนูเส้นที่อร่อยที่สุดในโลกรวมถึงพะแนงนะคะที่เป็นแกงที่อร่อยที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ยังมีอาหารหลากหลายชนิดที่ติดอันดับโลกนะคะเวลาเรามาเที่ยวเนี่ยธุรกิจประเทศไทยนะคะได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนเลยนักท่องเที่ยวไม่ได้เลือกแค่ที่พักสถานที่สวยเขามองถึงร้านอาหารของเราด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์กิ๊กก็อยากจะให้พี่กันนะคะบอกถึงไฮไลท์ที่จะมาบรรยายให้น้องๆฟังในวันนี้ค่ะว่ามีไฮไลท์เด็ดๆอะไรบ้างคะ
1: ได้เลยครับก็สำหรับในเนื้อหาของตอนที่2ในวันนี้นะครับหลังจากเนื้อหาในพาร์ทแรกพาร์ทที่1เนี่ยครับเราเล่าไปแล้วว่าธุรกิจร้านอาหารสามารถนำนวัตกรรมอะไรมาใช้งานได้บ้างนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะพาไปเจาะลึกนะครับแบบอินไซต์เลยนะครับว่าในการทำธุรกิจอาหารในทุกวันนี้นะครับมีระบบตัวไหนมีเทคโนโลยีอะไรนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเวลานำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละขั้นตอนอย่างแน่นอนครับ
0: เพิ่มประสิทธิภาพในที่นี้คือประหยัดเวลาและต้นทุน
1: ใช่ครับนั่นคือข้อสำคัญของการทำธุรกิจเลยครับ
0: ใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็อยากมีเวลาว่างมากขึ้นใช่ไหมคะในอนาคตหลายคนก็อยากเดินทางท่องเที่ยวในขณะเดียวกันก็สามารถประกอบธุรกิจของเราไปได้ด้วยแล้วธุรกิจร้านอาหารเนี่ยถืออาจารย์คิดถือว่าท้าทายที่สุดนะเพราะวัตถุดิบเนี่ยมีอายุแตกต่างกันก็คือวัตถุดิบเนี่ยหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยอายุเขาก็จะมีแบบต้องใช้ภายในวันนี้ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: และบางอย่างก็จะมีอายุยาวนานใช่ไหมคะเราจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการวัตถุดิบรวมถึงการปรุงการแพ็คแล้วก็การเดลิเวอรี่หรือการนำส่งลูกค้าได้อย่างไรนะคะถือได้ว่าเป็นรายการที่น่าจะให้ความรู้ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นนะคะใครที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารตั้งใจฟังนะคะอาจารย์กิ๊กมั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับความรู้แล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในตอนนี้แน่นอนค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญรับฟังการบรรยายของพี่กันได้เลยค่ะ
1: เข้าสู่อีกบทเรียนนะครับในส่วนของเนื้อหานวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลนะครับกับธุรกิจร้านอาหารในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพาร์ทที่2แล้วนะครับโดยในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะพาไปเจาะลึกนะครับในกระบวนการของร้านอาหารแบบอินไซต์นะครับเลยว่าสามารถนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรมาใช้กับธุรกิจร้านอาหารได้บ้างนะครับและนำมาใช้ในขั้นตอนไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกกันในวันนี้ครับก่อนจะเข้าสู่เทคโนโลยีต่างๆที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเรามาดูกันก่อนว่าเหตุผลนะครับว่าทำไมธุรกิจร้านอาหารเนี่ยถึงจะต้องจำเป็นที่นำเทคโนโลยีมาใช้งานด้วยนะครับเราแบ่งเหตุผลออกมาเป็น4หัวข้อนะครับก็คือเหตุผลข้อแรกเลยก็คือตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับทุกวันนี้นะครับเทคโนโลยีต่างๆมีการเปลี่ยนไปนะครับรวมถึงพฤติกรรมของลูกค้าเองก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับอะไรที่เคยนำมาใช้งานในธุรกิจอะไรที่เคยทำกันอยู่นะครับอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับจะช่วยให้การทำงานต่างๆเนี่ยเร็วรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากระบวนการของร้านอาหารเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่การทำอาหารให้อร่อยนะครับแล้วก็นำมาเสิร์ฟดังนั้นเนี่ยระหว่างทางนะครับจะมีกระบวนการต่างๆอีกมากมายที่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะครับข้อที่3ครับการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับมีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจร้านอาหารได้นะครับถามว่าเพิ่มยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกแล้วก็จะลงรายละเอียดกันอีกรอบนึงในเนื้อหาถัดไปนะครับข้อที่4นะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยจะช่วยทำให้ธุรกิจเนี่ยครับเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับการเติบโตระยะสั้นอาจจะไม่ตอบโจทย์ในยุคนี้

สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะในรายการนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นตอน

แล้วนะครับการทำธุรกิจทุกวันนี้จะต้องมองไประยะยาวนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเนี่ยมีส่วนทำให้ธุรกิจสามารถวางแผนได้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะพาไปเจาะลึกในส่วนของกรณีศึกษานะครับสำหรับการนำนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลนะครับมาใช้งานในธุรกิจร้านอาหารนะครับเราจะพาไปเจาะลึกก็เลยว่าสามารถนำเทคโนโลยีอะไรตัวไหนนะครับมาใช้งานในขั้นตอนไหนได้บ้างนะครับสำหรับร้านอาหารนะครับเราได้จำลองร้านอาหารออกมาเป็น1ร้านนะครับก็คืออย่างรูปที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับก็จะจำลองมาเลย1ร้านเราจะเห็นว่าภายในร้านอาหาร1ร้านเนี่ยมันไม่ได้มีแค่บริเวณที่เรานั่งทานอาหารนะครับแต่จะมีทั้งบริเวณรับลูกค้านะครับห้องครัวนะครับแล้วก็โซนของออฟฟิศที่เป็นบริหารจัดการร้านทั้งหมดนะครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะแบ่งกระบวนการของธุรกิจร้านอาหารออกเป็น4ส่วนนะครับก็คือการรับและส่งออเดอร์นะครับการจัดการห้องครัวนะครับระบบคิดเงินคิดค่าอาหารนะครับแล้วก็ส่วนที่4ก็คือการบริหารจัดการร้านนะครับในวันนี้นะครับ4หัวข้อนี้เราจะพาไปเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละตัวกันต่อนะครับสำหรับภาพที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นะครับในร้าน1ร้านเนี่ยมันมีระบบ1ตัวครับที่สามารถที่จะมาบริหารจัดการได้ทั้งหมดนะครับซึ่งระบบที่ว่านะครับก็คือระบบ POS นะครับสำหรับจัดการร้านอาหารซึ่งระบบ POS เนี่ยครับจริงๆย่อมาจากระบบ Point of Sale นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าระบบขายหน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวระบบตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีหน้าที่แค่คิดเงินหรือว่าบันทึกรายการขายเท่านั้นนะครับแต่ภายในระบบเองเนี่ยครับยังมีฟังก์ชันอื่นๆนะครับที่จำเป็นแล้วก็สามารถช่วยงานร้านอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำให้ร้านอาหารเนี่ยสามารถบริหารจัดการส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานด้านข้อมูลนะครับงานด้านบริหารจัดการออเดอร์ทั้งหมดในส่วนนี้เมื่อนำระบบมาใช้นะครับจะสามารถยกระดับได้อย่างดีเลยครับเมื่อสักครู่นะครับเราได้บอกว่าการนำระบบ POS มาใช้เนี่ยมันจะช่วยยังไงนะครับแต่สำหรับการเจาะลึกจริงๆนะครับเราขอแบ่งขั้นตอนภายในร้านอาหารออกเป็นหกขั้นตอนนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับเมื่อมีลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะครับร้านค้าต้องทำยังไงนะครับระบบจะต้องทำอะไรนะครับแล้วก็ข้อที่2การสั่งและการรับออเดอร์นะครับข้อที่3เมื่อรับออเดอร์เสร็จแล้วต้องส่งรายการไปห้องครัวเนี่ยจะส่งยังไงระบบจะเข้ามาช่วยยังไงนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับการเสิร์ฟอาหารถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของการชำระเงินนะครับแล้วก็ที่6เมื่อทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องมาบริหารจัดการข้อมูลนะครับซึ่ง6ขั้นตอนนี้นะครับเราจะพาไปเจาะลึกนะครับว่าเทคโนโลยีของระบบ POS หรือว่าฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยสามารถนำประยุกต์ได้ยังไงบ้างนะครับขั้นตอนที่1 นะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาที่ร้านเวลาเราเข้าไปใช้บริการร้านอาหารนะครับสิ่งแรกที่พนักงานจะถามเราเลยก็คือมากี่ท่านถูกต้องไหมครับมากี่ท่านเหตุผลที่พนักงานมักจะถามเราแบบนั้นเนี่ยเพราะเขาจะได้รู้ว่าณตอนนี้ในร้านเขามีโต๊ะไหนที่สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มนี้ได้บ้างนะครับถ้าร้านเล็กหน่อยนะครับก็แค่มองเข้าไปในร้านนะครับก็จะรู้แล้วว่าโต๊ะนี้ว่างโต๊ะนี้ไม่ว่างนะครับแต่ให้เราลองคิดภาพตามครับว่าถ้าเกิดร้านใหญ่ขึ้นนะครับมีทั้งโซนนอกร้านในร้านชั้น1ชั้น2ชั้น3การที่พนักงานจะตอบเราได้ถ้าไม่รู้ข้อมูลเตรียมมาก่อนหน้านี้จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาในทันทีเลยนะครับอาจจะใช้เวลานานในการเช็คนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีระบบ POS เข้ามาช่วยนะครับเวลาที่เราเข้าไปใช้บริการพนักงานนะครับแค่ยืนอยู่ตรงแคชเชียร์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับจะสามารถรู้ได้ทันทีนะครับว่าในร้านทั้งหมดเนี่ยมันมีโต๊ะไหนบ้างนะครับที่ยังว่างอยู่และรองรับลูกค้าคนนี้ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ขึ้นในหน้าจอตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นสีต่างๆนะครับสีเขียวสีฟ้าสีฟ้าเข้มนะครับซึ่งสีเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่บอกสถานะของแต่ละโต๊ะนะครับว่าอยู่ในสถานะไหนนะครับโดยในระบบเนี่ยมันจะแสดงทั้งโต๊ะว่างนะครับโต๊ะที่มีการจองแล้วนะครับโต๊ะที่สั่งอาหารแล้วเริ่มสั่งและกำลังรอเสิร์ฟอยู่หรือว่าโต๊ะที่ได้รับอาหารครบและพร้อมสำหรับการคิดเงินโต๊ะที่มีการเรียกเก็บเงินแล้วนะครับหรือว่าโต๊ะที่ทางร้านเนี่ยปิดบริการหรือปิดปรับปรุงอยู่นะครับเวลาพนักงานดูในหน้าจอเดียวเนี่ยครับพี่บี้แคชเชียร์ดูในหน้าจอเดียวเนี่ยเขาจะรู้ได้ทันทีนะครับว่าโต๊ะไหนอยู่ในสถานะไหนนะครับซึ่งการที่รู้แบบนี้ในหน้าจอเดียวได้เนี่ยมันก็ช่วยประหยัดเวลาในการที่จะให้ข้อมูลลูกค้าได้อย่างดีเลยครับเมื่อลูกค้าได้โต๊ะนั่งเรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดไปเนี่ยถ้าเราคุ้นชินกันก็คือพี่พนักงานนะครับจะนำเมนูเล่มๆมาให้เราวางที่โต๊ะใช่ไหมครับแล้วก็ให้เวลาเราสัก 10-15 นาทีในการที่จะดูแล้วก็มารับออเดอร์เราดังนั้นขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะพาไปดูในส่วนของการสั่งและการรับออเดอร์นะครับร่วมกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับ
แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการรับออเดอร์เนี่ยเราไปดูการรับออเดอร์ในแบบดั้งเดิมหรือแบบที่เราคุ้นชินกันในทุกวันนี้ก่อนดีกว่าซึ่งนั่นก็คือการที่พนักงานเนี่ยนำสมุดโน้ตหรือกระดาษมาจดนะครับมาจดรายการที่เราสั่งจริงๆถามว่าการจดกระดาษเนี่ยหรือว่าจดด้วยมือปากกานะครับมันใช้ได้งานใช้งานได้ดีไหมจริงๆมันก็ใช้งานได้นะครับแต่ปัญหาที่จะตามมานะครับของการจดออเดอร์ด้วยมือเนี่ยเราได้ลิสต์ออกมาเป็นประมาณ3ข้อนะครับก็คือ1รายการที่จดเนี่ยอาจจะตกหล่นนะครับหรือให้เราลองนึกภาพตามว่าถ้าเกิดร้านอาหารร้านนั้นเนี่ยลูกค้าคุยกันเยอะเลยมีเสียงดังนะครับเสียงดนตรีเสียงอะไรต่างๆการที่พนักงานจะจดผิดหรือจดไม่ได้ยินที่เราพูดนะครับหรือบางทีพูดไปแล้วจดรายการผิดอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจบออเดอร์รายการผิดไม่ครบถ้วนนะครับหรือปัญหาที่เรามักจะพบบ่อยๆก็คือเราได้โต๊ะนั่งเรียบร้อยมีเมนูในใจที่จะสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ไม่มีพนักงานมารับออเดอร์เราเลยนะครับหิวก็หิวนะครับแต่ไม่มีพนักงานมาดูแลโต๊ะเราลูกค้าอาจจะเกิดความหงุดหงิดในใจขึ้นมาได้นะครับนั่นคือปัญหาของการรับออเดอร์แบบดั้งเดิมหรือด้วยการจดมือนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับเราไปดูกันหน่อยว่าปัญหาเมื่อสักครู่เนี่ยปัจจุบันนี้มันสามารถนำเทคโนโลยีอะไรมาใช้งานในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือเพิ่มการทำงานให้มันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยระบบที่สามารถนำมาช่วยในการรับออเดอร์ได้เนี่ยมันจะมีหลักๆที่นิยมใช้กันอยู่3ตัวนะครับก็คือ1เลยการให้พนักงานใช้แท็บเล็ตในการรับการเปลี่ยนจากสมุดมาเป็นแท็บเล็ตนะครับให้พนักงานจิ้มแล้วก็สั่งอาหารภายในร้านได้แทนการจดมือนะครับ1เลยแหละครับมันเพิ่มความรวดเร็วในการสั่งไม่ต้องมาเสียเวลาจดนะครับดีไม่ดีจดไปอ่านไม่ออกด้วยนะครับข้อที่2นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นระบบที่ฮิตกันในช่วงนี้เลยนะครับก็คือระบบสั่งอาหารผ่าน QR code นะครับแทนที่จะต้องเอาเมนูเล่มหนาๆไปให้ลูกค้านะครับต้องรอพนักงานมาจดก็คือให้ลูกค้าสแกนเมนูแล้วก็ดูได้ตัวเองแล้วก็สั่งได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่ารวดเร็วมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับหรืออย่างที่3นะครับก็คือตู้เซลฟ์คีออสนะครับหรือว่าตู้ให้ลูกค้าสั่งอาหารด้วยตัวเองนะครับตู้ลักษณะนี้เราจะพบเห็นตามที่ไหนนะครับก็คือเราจะเห็นตามร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับหรือว่าร้านที่มีบริเวณรับออเดอร์หรือแคชเชียร์เคาน์เตอร์รับออเดอร์เนี่ยน้อยนะครับไม่พอให้บริการแต่ลูกค้าร้านเหล่านี้นะครับก็จะนำตู้พวกนี้ไปวางตามจุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการด้วยตัวเองเลือกสั่งอาหารแล้วก็ไปรอรับอาหารได้เลยนะครับอันนี้คือนวัตกรรม3ตัวนะครับที่สามารถนำมาช่วยในการรับออเดอร์ได้ขั้นตอนถัดไปนะครับเนื้อหาถัดไปเนี่ยเราจะพาไปเจาะลึกกันในส่วนของระบบ1ตัวนะครับก็คือระบบสั่งอาหารผ่าน QR code นะครับระบบสั่งอาหารผ่าน QR code นะครับตัวนี้เรียกว่าถ้าร้านไหนไม่มีในทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าแทบจะเอาไปเลยเพราะว่าเวลาเราไปไหนเรามักจะเจอประมาณ 99% เลยแล้วกันนะครับว่าเราจะเจอระบบสั่งอาหารผ่าน QR code นะครับถามว่าที่มาที่ไปของระบบตัวนี้ทำไมมันถึงนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนะครับต้องย้อนกลับไปประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับในยุคที่โควิดกำลังระบาดช่วงนั้นเนี่ยร้านอาหารก็คือเรียกว่าทำธุรกิจอย่างลำบากมากเลยนะครับต้องปิดตัวบ้างหรือถ้าเปิดเนี่ยก็ต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจนะครับในการมาใช้บริการซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือตัวระบบตัวนี้ก็คือระบบสั่งอาหารผ่าน QR code นะครับถามว่ามันช่วยยังไงก็คือลูกค้าไม่ต้องจับเมนูเล่มหนาๆกันอีกต่อไปนะครับทุกคนไม่อยากจับของส่วนรวมในช่วงเวลานั้นนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็เหตุผลที่สองนะครับก็คือลดต้นทุนค่าจ้างนะครับและภาระของพนักงานถ้าเกิดว่าเราไปเจาะลึกในธุรกิจร้านอาหารจริงๆครับในมุมของเจ้าของธุรกิจเนี่ยนอกจากพวกต้นทุนค่าวัตถุดิบนะครับต้นทุนค่าเช่าอีกหนึ่งต้นทุนที่เป็นภาระหนักของร้านอาหารก็คือต้นทุนเงินเดือนพนักงานนะครับการนำระบบตัวนี้เข้ามาใช้งานภายในธุรกิจของท่านเนี่ยนอกจากที่ลูกค้าจะต้องมั่นใจในการใช้ไม่ต้องเปิดเมนูแล้วเนี่ยก็คือสามารถลดจำนวนพนักงานในร้านได้นะครับหรือว่านำพนักงานเมื่อพนักงานไม่ต้องรับออเดอร์เนี่ยให้เขาไปทำอย่างอื่นก็ได้นะครับไปโฟกัสการจัดระเบียบความเรียบร้อยภายในร้านนะครับแล้วก็ให้ตัวระบบเนี่ยเป็นตัวช่วยในการรับออเดอร์ให้ลูกค้านะครับข้อที่3นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายยังไงนะครับนอกจากเรื่องเงินเดือนที่จะลดลงไปแล้วแล้วก็ภาระของพนักงานที่จะลดเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือค่าใช้จ่ายของการทำเมนูรูปเล่มนะครับเมนูรูปเล่มบางทีก็มาเป็นเล่มหนานะครับบางทีก็มาเป็นเล่มบางนะครับแต่ไม่ว่าจะเล่มแบบไหนนะครับมันคือต้นทุนในการทำธุรกิจทั้งนั้นนะครับบางร้านเนี่ยเราไปเห็นเมนูเก่ามากแล้วทำไมเขาถึงไม่เปลี่ยนนะครับเพราะมันคือต้นทุนนั่นเองนะครับการจะเปลี่ยนเมนูทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่ทำแค่เล่มเดียวนะครับมันต้องทำตั้งหลายเล่มดังนั้นการมีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยเวลาเราปรับเปลี่ยนสินค้าปรับเปลี่ยนราคานะครับยิ่งร้านอาหารเนี่ยมีเมนูตามฤดูกาลด้วยวัตถุดิบไหนหมดถ้ามีระบบเราสามารถอัปเดตรูปภาพอัปเดตข้อมูลอัปเดตราคาในคลิกเดียวได้เลยนะครับก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาสั่งโรงงานเต็มอีกต่อไปนะครับ
ทีนี้เราจะพาไปดูในส่วนของการสั่งอาหารผ่านระบบตัวนี้กันบ้างดีกว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ในหน้าจอเนี่ยครับก็คือตัวระบบจริงนะครับที่เวลาเราไปเจอก็จะเจอลักษณะหน้าตาลักษณะขั้นตอนการทำงานประมาณนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับตัวลูกค้าเนี่ยก็จะสแกน QR code ที่ทางร้านเตรียมไว้ให้นะครับไม่ว่าจะติดที่โต๊ะหรือวางที่โต๊ะเนี่ยลูกค้าก็ให้หยิบมือถือตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อสแกนเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอกับเมนูอาหารที่ทางร้านเนี่ยมีการให้บริการอยู่ณช่วงเวลานั้นนะครับร้านค้าอาจจะแบ่งหมวดหมู่ไว้นะครับลูกค้าก็แค่ทำการสั่งและขั้นตอนที่3เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเรื่องของอาหารที่สั่งเนี่ยก็จะมีในส่วนของการเลือกเส้นนะครับการเพิ่มลูกชิ้นการเพิ่มเนื้อสัตว์นะครับซึ่งระบบเนี่ยมันรองรับการเพิ่มแล้วก็ออปชันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับการเพิ่มออปชันพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยในการทำให้ร้านอาหารมีรายได้เพิ่มด้วยนะครับบางทีพนักงานอาจจะลืมบอกไปนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในระบบเนี่ยเพิ่มมันนั้นได้นะเพิ่มมันนี้ได้นะแต่ถ้ามีระบบนะครับพนักงานไม่ต้องบอกลูกค้าเขาจะเห็นเองเลยว่ามันสามารถเพิ่มได้นี่ซึ่งนั่นก็เป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆร้านค้าเล็กๆน้อยๆนะครับโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเมื่อสั่งทุกอย่างเรียบร้อยนะครับลูกค้าแค่กดยืนยันรายการเท่านี้นะครับตัวร้านค้าเนี่ยก็จะได้รับรายการที่ลูกค้าสั่งเรียบร้อยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับตัวระบบตัวนี้มันค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่สั้นมากนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนวัยไหนนะครับมั่นใจได้เลยว่าสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยครับสำหรับตัว QR code นะครับ QR code เนี่ยเป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นระบบที่เราคุ้นชินในทุกวันนี้เลยสำหรับการสแกน QR เมนูนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเรียกว่ามี QR code อยู่ประมาณ2รูปแบบนะครับก็คือแบบ static QR code เมนูนะครับหรือก็คือว่าร้านค้าสร้างมาครั้งเดียวนะครับไม่ต้องทำอะไรอีกเลยสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปติดที่โต๊ะหรือตั้งที่โต๊ะอันนี้คือสแตติกนะครับกับรูปแบบที่2ก็คือ Dynamic QR Code เมนูนะครับแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านเรานะครับถามว่าทำไมต้องมี2แบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะใช้แบบไหนมันขึ้นอยู่กับรูปแบบของร้านค้านะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราควรใช้ QR Code แบบไหนถ้าเป็นร้านบุฟเฟ่นะครับบอกเลยว่าตัว Dynamic QR Code จะตอบโจทย์ร้านค้ามากกว่านะครับถามว่าทำไมนะครับด้วยความที่ว่าตัวร้านบุฟเฟ่นะครับมันมีหลายราคาใช่ไหมครับมีแพ็กเกจ399 599ดังนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าสแกน QR Code แต่ละตัวเนี่ยสมมติว่าเราไปใช้บริการ399เราก็จะไม่เห็นเมนูของ599นะครับอันนี้คือข้อดีของ Dynamic QR Code นะครับแล้วก็เมื่อลูกค้าทำการรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยใครจะมาสแกนซ้ำอีกก็จะมาสแกนไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีเลยนะครับของตัว Dynamic QR Code ทีนี้เราไปดูในส่วนของการสรุปข้อดีแล้วกันนะครับของการรับออเดอร์ผ่านระบบนะครับการรับออเดอร์ผ่านระบบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสแกนนะครับการใช้พนักงานให้มีแท็บเล็ตของพนักงานนะครับ1เลยแหละครับมันลดความผิดพลาดจากลายมือและการจดลงไปนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับข้อนี้เรียกว่าเป็นจุดขายหลักของตัวระบบเลยก็ว่าได้นะครับที่ร้านค้าเนี่ยจำเป็นต้องใช้งานนะครับก็คือว่าถ้าร้านไหนเจ้าของที่ไม่ได้ฟังเขาเชียร์เองเนี่ยการที่นำระบบต่างๆมาช่วยในการรับออเดอร์นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการทุจริตได้ดีเลยนะครับเพราะว่าทุกรายการที่ลูกค้าสั่งนะครับจากช่องทางไหนก็ตามที่ระบบมีให้เนี่ยข้อมูลพวกนั้นจะถูกบันทึกลงในระบบนะครับพนักงานก็จะไม่สามารถที่จะแอบสั่งเองแล้วก็ไม่บันทึกเข้าระบบนะครับแล้วก็เอากลับไปทานเองนะครับถ้าเกิดเจ้าของร้านมาตรวจเจอในภายหลังเนี่ยว่าทำไมมันสั่งน้อยแต่ของมันหายไปเยอะดังนั้นมันมีเหตุผลเดียวที่จะเกิดขึ้นได้เลยก็คือพนักงานนั่นแหละครับเป็นคนที่แอบเอาอาหารออกไปนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับเพิ่มความรวดเร็วในการคำนวณราคานะครับเมื่อระบบทุกอย่างเนี่ยมันบันทึกข้อมูลเอาไว้แล้วเวลาลูกค้าจะชำระเงินเนี่ยมันสามารถที่จะคำนวณมูลค่ารวมได้อย่างรวดเร็วเช่นกันนะครับเมื่อเรามาในส่วนของขั้นตอนจองโต๊ะนั่งโต๊ะเรียบร้อยนะครับสแกนสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3นะครับเราจะพาไปดูกันต่อว่ารายการที่สั่งพวกนั้นเนี่ยมันจะไปยังห้องครัวหรือว่าบริเวณที่ปรุงอาหารได้ยังไงนะครับถ้านึกภาพที่เราคุ้นชินกันคุ้นตากันนะครับเวลาเราสั่งเสร็จพี่ๆพนักงานจดกระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำของร้านค้าก็คือการเดินนะครับเอารายการที่จดเนี่ยไปส่งยังห้องครัวนะครับซึ่งการทำแบบนี้ถ้าเป็นร้านอาหารเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยการที่จะเดินจากจุดนึงไปจุดห้องครัวเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลานานนั่นหมายความว่าลูกค้าก็จะรออาหารนานตามไปด้วยนะครับดีไม่ดีนะครับระหว่างทางที่จดและจะนำไปส่งเนี่ยออเดอร์อาจจะตกหล่นอาจจะปลิวอาจจะตกนะครับอาจจะลืมนะครับ
หรือว่ามีโต๊ะอื่นมารับออเดอร์ซ้อนพนักงานก็ต้องจดซ้ำแล้วก็อาจจะปนกันได้นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเราอาจจะเคยพบประสบการณ์จริงเลยก็คือเวลาที่เราไปทานอาหารร้านไหนแล้วเราสั่งไปเรียบร้อยแต่อาหารนั้นไม่มาสักทีนะครับจนสรุปแล้วเราต้องไปตามก็คือเพิ่งทำเพิ่งรู้ว่าต้องทำนะครับนั่นเป็นเพราะว่าการไม่มีระบบส่งครัวที่มันดีนี่เองนะครับฉะนั้นการนำระบบเข้ามาใช้เนี่ยมันจะสามารถช่วยส่งรายการต่างๆที่สั่งเนี่ยครับไปยังห้องครัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นถามว่าตัวระบบเนี่ยมันส่งยังไงต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็คือว่าสมมุติว่ามีระบบสั่งอาหารคิวอาร์โค้ดมีให้พนักงานใช้แท็บเล็ตสั่งนะครับเมื่อไม่ว่าจะช่องทางไหนสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับตัวระบบนะครับมันจะถูกส่งข้อมูลไปยังห้องครัวโดยตรงเลยนะครับก็หมายความว่าพนักงานเนี่ยไม่ต้องเดินแล้วนะครับให้ระบบเป็นคนนำส่งข้อมูลให้นะครับทีนี้ในห้องครัวเองเนี่ยก็จะเรียกว่าจะมีเครื่องพิมพ์ใบเสร็จหรือว่าเครื่องพิมพ์รายการอาหารออกมานะครับพิมพ์ออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถรู้ได้เลยว่าโต๊ะ1สั่งรายการนี้มาโต๊ะ2สั่งรายการนี้มานะครับหรือจะแยกรายการก็ได้นะครับข้อดีของการนำระบบส่งครัวมาใช้เนี่ยก็คือตอบโจทย์ร้านอาหารที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งข้อมูลนะครับพนักงานไม่ต้องเดินนะครับให้ระบบเป็นคนเดินให้เวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่ต้องเดินเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับข้อที่2เมื่อส่งครัวได้เร็วขึ้นนะครับลูกค้าก็ได้รับอาหารเร็วขึ้นนะครับยิ่งหากร้านค้ามีหลายครัวด้วยเนี่ยมันจะช่วยคัดแยกแล้วก็แบ่งได้เลยว่ารายการอาหารนี้ต้องไปออกครัวนั้นครัวนี้นะครับถามว่าหลายครัวเนี่ยมันคือยังไงของร้านอาหารนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นภัตตาคารใหญ่ๆนะครับเขาเรียกว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานของห้องครัวนะครับอย่างเช่นครัวของข้าวนะครับครัวอาหารไทยครัวอาหารยุโรปครัวของหวานครัวเครื่องดื่มบาร์น้ำอย่างนี้นะครับอันนี้ครับคือการแบ่งแยกครัวการนำระบบเข้ามาใช้เนี่ยมันจะช่วยคัดแยกรายการออเดอร์ต่างๆสมมติว่าในหนึ่งรายการที่สั่งมาเนี่ยมีทั้งน้ำดื่มมีทั้งข้าวมีทั้งสเต็กนะครับหรือสปาเกตตี้เนี่ยจะมีอีกครัวก็แล้วแต่ตัวระบบเนี่ยครับมันจะแบ่งแยกออกไปให้เลยดังนั้นการที่ให้ระบบช่วยแยกเนี่ยมันดีกว่าการให้คนหรือพนักงานมาแยกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับระบบมีความเสถียรสูงมากนะครับในการที่จะรับส่งข้อมูลจากการที่ลูกค้าสั่งเนี่ยไปยังครัวนะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเอากระดาษจดไปแล้วจะตกหล่นปิวหายระหว่างทางการนำระบบมาใช้นี่ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเลยนะครับนอกจากการแจ้งเตือนผ่านเครื่องพิมพ์ได้แล้วเนี่ยตัวระบบเองมันยังมีช่องทางอื่นๆนะครับที่จะช่วยการแจ้งเตือนรายการพวกนี้ได้อีกนะครับก็คือหนึ่งเลยผ่านไลน์แชทกรุ๊ปนะครับร้านอาหารไหนก็ตามนะครับก็จะเรียกว่าจะมีกรุ๊ปของพนักงานหรือของร้านนะครับดังนั้นเวลาสั่งออเดอร์พวกนี้มาเนี่ยออเดอร์ทุกอย่างมันจะขึ้นในมือถือของกรุ๊ปนั้นเลยนะครับหรือจะเป็นผ่านจอทีวีภายในห้องครัวก็ยังได้นะครับจะเลือกใช้การแจ้งเตือนผ่านใบเสร็จเครื่องพิมพ์สลิปนะครับแชทกรุ๊ปหรือว่ามอนิเตอร์ทีวีก็ตามแต่เลือกได้หมดเลยนะครับยิ่งเลือกมากเท่าไหร่แจ้งเตือนมากขึ้นเนี่ยความผิดพลาดของพ่อครัวที่จะลืมทำอาหารรายการนั้นๆก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับขั้นตอนที่4นะครับเมื่อนั่งโต๊ะแล้วนะครับสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วรายการถูกส่งออเดอร์ไปที่ครัวพ่อครัวทำเสร็จนะครับเสิร์ฟอาหารเรียบร้อยถามว่าเมื่อเสิร์ฟอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันต้องทำอะไรต่อในกระบวนการขั้นตอนของร้านอาหารนะครับตัวระบบเองนะครับเมื่อมีการเสิร์ฟอาหารที่โต๊ะใดโต๊ะหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวพนักงานหรือพี่แคชเชียร์นะครับจะต้องมาทำการเปลี่ยนสถานะอาหารเป็นเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับถามว่าเปลี่ยนเพื่ออะไรนะครับถ้าลูกค้าไม่สั่งอะไรเพิ่มเนี่ยตัวระบบตัวโต๊ะนี้นะครับมันจะพร้อมสำหรับการคิดเงินในทันทีเลยนะครับก็คือสแตนบายเวลาลูกค้าแจ้งว่าจะกลับบ้านแล้วกินอิ่มแล้วจะชำระเงินนะครับตัวระบบก็พร้อมที่จะคิดเงินทันทีนะครับแต่ถ้าลูกค้าสั่งเพิ่มล่ะหรือต้องการอะไรเพิ่มเขาจะทำยังไงตัวระบบมันมีอะไรตอบโจทย์ตรงนี้บ้างนะครับแน่นอนแหละครับเมื่อเราต้องการสั่งอาหารเพิ่มหรือต้องการขอความช่วยเหลือใดๆหรือบริการของพนักงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตามอาหารขอเมนูขอช้อนซ่อมยกเลิกรายการนะครับสิ่งที่เรามักจะทำกันเวลาที่เราต้องการอะไรพวกนี้ก็คือการยกมือเรียกพนักงานการยกมือเรียกนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับแต่มันคือการทำแบบไม่มีระบบนั่นเองนะครับถามว่าการทำแบบเนี้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างในการทำแบบนี้นะครับก็คือว่าสมมุติว่าเรากำลังยกมืออยู่แต่บริเวณที่เรายกมือเนี่ยรอความช่วยเหลืออยู่จากพนักงานไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยพนักงานไม่ได้มองนะครับหรือบางทีพนักงานกำลังทำอย่างอื่นอยู่เราก็ต้องยกมือค้างไว้อย่างนั้นในฐานะลูกค้าซึ่งการทำแบบนี้ครับมันทำให้ลูกค้าหงุดหงิดนะครับในบางทีหรือบางทีอยากสั่งอาหารเพิ่มยกมือตั้งนานไม่มีใครมารับออเดอร์เราเลยบางทีก็เปลี่ยนใจไม่สั่งแล้วก็กลับบ้านเลยก็มีนะครับดังนั้น
การนำระบบมาใช้นะครับมันจะสามารถช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงไปได้นะครับตัวระบบเองเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกคิดเงินก็ได้นะครับหรือเรียกขอความช่วยเหลือจากพนักงานได้เลยนะครับ

0: ข้อดีของระบบตัวนี้ก็คือลูกค้าเนี่ยไม่ต้องคอยมองหาพนักงานสามารถจิ้มผ่านระบบแล้วพนักงานก็จะรู้ได้ทันทีว่าโต๊ะไหนเรียกเขามานะครับพนักงานเนี่ยสามารถทำงานอื่นๆได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องกังวลเลยว่าโต๊ะไหนเรียกแล้วจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ข้อที่3เพิ่มยอดขายได้อันนี้เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับในการที่เรียกพนักงานและพนักงานเข้าถึงโต๊ะลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถ้าเกิดว่าเขาต้องการสั่งอาหารเพิ่มเนี่ยพนักงานหรือว่าตัวร้านค้าเนี่ยควรจะเข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดเลยนะครับเมื่อเราได้รับอาหารครบเรียบร้อยนะครับทานเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจะกลับบ้านในฐานะที่เราเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องการเลยก็คือการชำระเงินถูกต้องไหมครับแต่ในกระบวนการของร้านอาหารเนี่ยมันจะเรียกว่ามีขั้นตอนที่มากกว่าธุรกิจค้าปลีกหรือว่ามินิมาร์ทอะไรพวกนี้นะครับก็คือว่าคอนเซปต์ของการชำระเงินของร้านอาหารเนี่ยตามที่เราคุ้นเคยกันนะครับเวลาเราทานเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราแจ้งลูกค้าแจ้งร้านค้าว่าจะชำระเงินนะครับสิ่งที่ร้านอาหารจะทำก็คือการแจ้งราคาอาหารทั้งหมดให้แก่เรานะครับในการแจ้งราคาแบบดั้งเดิมในสิ่งที่หลายๆร้านทำนะครับก็คือเขาจะต้องทำการสรุปยอดอาหารที่เราสั่งนะครับถ้าเกิดว่ามีการจดออเดอร์ด้วยมือมามี 10-20 ใบนะครับตัวร้านอาหารเองเนี่ยจะต้องนำรายการเหล่านั้นมากดเครื่องคิดเลขนะครับซึ่งการกดเครื่องคิดเลขรายการรวมราคาเนี่ยมันจะตามมาด้วยความผิดพลาดนะครับผิดพลาดอะไรบ้างล่ะปนรายการออเดอร์เอาโต๊ะนั้นมารวมโต๊ะนี้ไม่ได้คิดเงินโต๊ะนี้ไม่ได้คิดเงินรายการอาหารนี้นั่นคือความผิดพลาดทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคิดเงินเกินกว่าที่ลูกค้ากินจริงๆลูกค้าก็จะสงสัยแล้วก็อาจจะไม่พอใจขึ้นมาได้หรือว่าถ้ารวมราคาแล้วมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นนั่นคือพลาดรายการบางอย่างไปร้านอาหารเองก็จะขาดรายได้ในส่วนนี้ไปแล้วก็ขาดทุนในทันทีนะครับดังนั้นนี่คือปัญหาของการแจ้งราคาหรือว่าการรวมราคาแบบดั้งเดิมนะครับทีนี้เราไปดูกันว่าเวลานำระบบมาใช้งานนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยมันสามารถช่วยได้ยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยครับมันสามารถออกใบแจ้งได้อย่างรวดเร็วเราอาจจะเคยนะครับเคยเจอประสบการณ์ที่ว่าเรียกคิดเงินตั้งนานแล้วทำไมพนักงานถึงไม่มาบอกสักทีว่าราคาอาหารทั้งหมดเท่าไหร่นั่นคือเพราะว่าร้านอาหารเขากำลังใช้เวลาในการรวบรวมทั้งหมดนะครับว่าเราทานอาหารอะไรไปบ้างมีรายการไหนได้ไม่ครบนะครับซึ่งเขาก็จะเช็คเราอีกรอบนึงว่าได้ครบหรือเปล่าถ้าเราไม่ดูอะไรเลยนะครับเราอาจจะเสียเงินฟรีๆกับอาหารที่บางทีเราก็ไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นการใช้ระบบเข้ามาช่วยตรงนี้ครับมันจะกรองได้เลยว่ารายการนี้ลูกค้าได้ครบแล้วนะลูกค้าไม่ได้ครบจะตัดออกไหมหรือจะรออาหารเพิ่มนะครับทีนี้อีกอย่างนึงของการคำนวณเพื่อแจ้งราคาเนี่ยก็คือเรื่องของส่วนลดโปรโมชั่นนะครับถ้าร้านค้ามีการจัดโปรโมชั่นไว้เนี่ยตัวระบบมันสามารถที่จะหักออกไปจากค่าอาหารที่ควรจะจ่ายได้เลยนะครับก็คือจ่ายตามส่วนลดไปเลยนะครับรวมถึงร้านอาหารเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของราคาอาหารนะครับมันมีเรื่องของเซอร์วิสชาร์จนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะครับดังนั้นถ้าให้คนมานั่งคำนวณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานกว่าเดิมแต่ถ้ามีระบบขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับเซอร์วิสชาร์จหรือภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยระบบคำนวณให้เลยนะครับโปรเซสหรือว่าระยะเวลาในการที่จะนำราคาไปบอกลูกค้าที่รออยู่เนี่ยมันก็จะรวดเร็วขึ้นอย่างมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการแยกบินหรือว่าการหารเฉลี่ยกันหรือที่เราคุ้นปากคุ้นชินกันก็คืออเมริกันแชร์อย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าในโต๊ะหนึ่งมีหลายคนเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระบบในการที่จะหารเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของแต่ละคนได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของตัวระบบนะครับที่สามารถทำให้กระบวนการในการแจ้งราคาอาหารเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อแจ้งราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าบอกว่านี่แหละคืออาหารที่ฉันทานจริงๆรายการไหนฉันไม่เอาตัดเสาไปได้เลยนะครับเมื่อทำแบบนี้เรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็คือการจ่ายเงินจริงๆแล้วนะครับการจ่ายเงินในทุกวันนี้นะครับไม่ได้มีเฉพาะเงินสดแล้วดังนั้นร้านอาหารเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำระบบหรือว่านวัตกรรมต่างๆเครื่องมือชำระเงินเข้ามาใช้นะครับเหตุผลที่ควรนำระบบการชำระเงินเข้ามาใช้เนี่ยก็คือ1มันรองรับได้ทุกรูปแบบนะครับจะสแกนจ่ายจะบัตรเครดิตผ่านเครื่องรูดบัตรก็ยังได้นะครับมันจะทำให้ร้านค้าเนี่ยหมดปัญหาในการที่จะต้องจับเงินไปเลยนะครับปัญหาในการรับเงินมักจะตามมาด้วยการทอนผิดการทอนเงินถูกการทอนขาดทอนเกินการทอนขาดเนี่ยหรือว่าทอนเกินนะครับมันเป็นปัญหาคลาสสิกเลยก็ว่าได้ของร้านอาหารนะครับถ้าเกิดว่าแคชเชียร์เองนะครับทอนเงินผิดให้ลูกค้าไปเนี่ยสิ่งที่พนักงานจะต้องกังวลเลยก็คือเขาจะต้องโดนหักเงินจากค่าจ้างเขาไปนะครับดังนั้นการนำระบบเข้ามาใช้เนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเพิ่มโอกาสในการขาดนั่นเองเราจะเห็นหลายข้อนะครับว่ามันจะมีเพิ่มโอกาสในการขายเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าระบบเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้จริงๆซึ่งรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีวิธีการเพิ่มยอดขายที่ต่างกันนะครับอย่างในส่วนของการชำระเงินเองเนี่ยเมื่อเรามีช่องทางที่รองรับการจ่ายเงินมากยอดขายก็จะมากขึ้นตามนะครับการรองรับบัตรเครดิตนะครับ มันทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถนำโปรโมชั่นของธนาคารเนี่ยมาใช้กับร้านค้าเราได้นะครับมา4จ่าย3อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมีการทำร่วมกับธนาคารไว้เนี่ยการรับบัตรเครดิตก็จะช่วยยอดขายในตรงนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือใบเสร็จรับเงินใบเสร็จรับเงินนะครับมันเป็นเรื่องที่ร้านอาหารไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาดนะครับอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของใบเสร็จเนี่ยนอกจากจะเป็นหน้าที่ของร้านอาหารที่จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วเนี่ยมันคือข้อดีในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านนั้นๆด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับรูปแบบการออกใบเสร็จของร้านอาหารเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2ประเภทเลยนะครับก็คือใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบนะครับอาจจะเป็นใบ A4 ใบครึ่ง A4 หรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือใบเสร็จเต็มรูปแบบนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือใบเสร็จอย่างย่อนะครับอันนี้คือ2ใบเสร็จนะครับที่ร้านค้าร้านอาหารนิยมออกกันนะครับโดยสำหรับร้านอาหารเองเนี่ยครับที่นิยมกันแล้วเราคุ้นชินกันก็จะเป็นในส่วนของใบเสร็จอย่างย่อหรือที่เราเห็นเราได้รับนะครับก็คือสลิปกระดาษเล็กๆนะครับกระดาษอันนี้แหละครับเขาเรียกว่ากระดาษใบเสร็จอย่างย่อนะครับข้อมูลอะไรบ้างนะครับที่จำเป็นต้องมีในใบเสร็จอย่างย่อนะครับ1ล่ะครับชื่อร้านอาหารที่เราไปใช้แล้วก็เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านนะครับอย่างที่2รายการอาหารที่มีการขายทั้งหมดนะครับอย่างที่3หมายเลขใบกำกับภาษีรวมถึงวันที่ออกใบเสร็จแล้วก็ใบวันที่ออกใบเสร็จหรือว่าวันที่ออกใบกำกับนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นใบเสร็จอย่างย่อแน่นอนแหละครับว่าต้องมีคำว่าใบเสร็จอย่างย่อหรือใบกำกับภาษีอยู่บนหัวกระดาษนะครับนี่คือรูปแบบใบเสร็จนะครับที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักครู่ที่พูดกันว่ามันเป็นสิ่งที่ร้านอาหารไม่ควรมองข้ามเพราะว่ามันสามารถช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าเราได้ถามว่ามันช่วยยังไงนะครับเราลองนึกภาพดูว่าถ้าเราได้บินกระดาษหรือบินมือที่เขียนอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็รวมให้เราว่า500บาทกับกระดาษที่มันมีความคมชัดเป็นสวยนะครับมีความน่าเชื่อถือเนี่ยแบบไหนมันสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากกว่ากันนะครับแน่นอนแหละครับว่ามันต้องเป็นใบเสร็จที่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยครับระบบมันจะช่วยการออกบินพวกนี้ได้รวดเร็วแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนี้ก็คือการทำ loyalty program นะครับพูดง่ายๆมันคืออะไรนะครับ loyalty program เนี่ยก็คือการสะสมแต้มนั่นเองสะสมแต้มแรกของรางวัล นะครับถามว่าทำไมทุกวันนี้ธุรกิจเนี่ยรวมถึงธุรกิจร้านอาหารเองด้วยครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องนำระบบสะสมคะแนนมาใช้เพราะว่ามันมีผลสำรวจมาครับว่าจากเรียกว่าจากมหาวิทยาลัยชั้นนำเลยนะครับก็คือต้นทุนในการรักษาฐานลูกค้าเก่าเนี่ยครับมันน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ถึง25เท่านะครับถามว่าต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือการยิงโฆษณานะครับการประชาสัมพันธ์การทำนั่นทำนี่นะครับนั่นคือต้นทุนของธุรกิจทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการนำระบบ loyalty program ที่ช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่ามาใช้เนี่ยมันจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ออกไปได้เยอะเลยนะครับขึ้นชื่อว่าระบบสะสมคะแนนมันทำอะไรได้บ้างล่ะนอกจากการสะสมคะแนนนะครับเดี๋ยวเราจะลองพาไปดูกันสัก3ข้อนะครับ1ล่ะครับมันสามารถแบ่งระดับสมาชิกได้แบ่งเพื่ออะไรนะครับแบ่งเพื่อที่จะให้ลูกค้าแต่ระดับเนี่ยได้แต้มที่มันต่างกันลูกค้าระดับสูงเวลามาใช้บริการก็จะได้แต้มสูงตามไปด้วยหรือว่ามีคูปองส่วนลดของรางวัลที่สำหรับสมาชิกระดับสูงเท่านั้นในส่วนเนี่ยครับมันก็ช่วยให้กับลูกค้าเนี่ยกระตุ้นการซื้อกระตุ้นการซื้ออาหารเขานะครับต้องซื้อให้สูงเพื่อที่จะได้ส่วนลดแล้วก็เปลี่ยนระดับสมาชิกนะครับหรืออย่างที่2มันสามารถสร้างการสะสมคะแนนตามช่วงเวลาได้นะครับเช่นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านเราดูข้อมูลแล้วว่าลูกค้าเนี่ยมักจะมาเยอะมาใช้บริการเยอะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์หรือเย็นวันศุกร์นะครับแล้วช่วงเวลาที่เหลือล่ะเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราเยอะๆนะครับหนึ่งในตัวช่วยนะครับก็คือการใช้ระบบสะสมคะแนนเราสามารถตั้งระบบได้เลยว่ามาใช้บริการร้านอาหารในช่วงวันนี้ถึงวันนี้ได้แต้มคูณ2นะครับหรือว่าในเดือนเกิดวันเกิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเทศกาลสามารถตั้งจำนวนแต้มคูณ2หรือคูณ3คูณ4ได้เลยนะครับแล้วก็กระตุ้นการซื้ออีกอย่างนึงนะครับก็คือการที่ลูกค้ามีแต้มเยอะๆแล้วเนี่ยนอกจากการนำไปแลกของรางวัลแลกคูปองแลกส่วนลดนะครับสามารถใช้คะแนนแทนเงินสดได้นะครับมีแต้มเป็นพันเลย100บาทเท่ากับ1 100แต้มเท่ากับ1บาทใช้เป็นแทนเงินสดได้นะครับตัวลูกค้าสามารถใช้แต้มชำระค่าอาหารแทนได้เลยนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อดีของระบบสะสมคะแนนเท่านั้นนะครับจริงๆก็มีอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยระบบสะสมคะแนนจำเป็นต้องมีจริงๆนะครับสำหรับการทำธุรกิจในยุคนี้นะครับข้อที่6นะครับเมื่อเรา รู้กระบวนการนะครับตั้งแต่การสั่งอาหารนะครับการชำระเงินการแจ้งราคาการสะสมแต้มสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อจบกระบวนการพวกนี้แล้วเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งกระบวนการนะครับที่การทำร้านอาหารเนี่ยพลาดนะครับก็คือการบริหารจัดการร้านคำพูดนี้การบริหารจัดการร้านเหมือนจะเป็นคำที่กว้างนะครับแต่จริงๆมันก็กว้างตามที่มันบอกจริงๆนะครับคือว่าการทำร้านอาหารเนี่ยมันต้องบริหารอะไรบ้างล่ะหนึ่งเลยครับบริหารต้นทุนบริหารกำไรบริหารสต็อกวัตถุดิบนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้อะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการนำระบบ POS หรือว่า Point of Sale เข้ามาใช้เนี่ยการจะดูข้อมูลพวกนี้แต่ละอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับดังนั้นถ้ามันมีระบบขึ้นมาช่วยนะครับเราสามารถดูข้อมูลได้ในภายไม่กี่วินาทีนะครับระบบก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาให้เราสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าเมนูไหนขายดีที่สุดของร้านเราวันนี้เราขายได้เท่าไหร่ถ้าเราไม่มีระบบหรือว่าเราขายไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเราได้รายได้หรือกำไรเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนครับดังนั้นระบบเนี่ยเมื่อเอาข้อมูลพวกนี้ออกมาเราก็จะมาวางแผนได้ต่อว่าเมนูนี้ขายดีเราควรจะสั่งวัตถุดิบตรงนี้เพิ่มนะหรือเมนูไหนขายไม่ดีเลยเราควรจะตัดออกจากร้านเราไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินในการสต็อกวัตถุดิบซึ่งมันขายไม่ดีด้วยซ้ำนะครับซึ่งการนำระบบมาใช้เนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับมันก็จะเรียกว่าตัดสินใจได้อย่างดีขึ้นนะครับเพราะว่าการทำร้านอาหารหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้จากความรู้สึกนะครับมันต้องใช้ข้อมูลหรือว่าข้อเท็จจริงในการตัดสินใจนะครับถ้าเราอยากเป็นร้านอาหารที่เติบโตนะครับมีการขยายสาขาดังนั้นเรื่องของการนำระบบมาใช้งานนะถือว่าจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับทีนี้ตัวระบบเนี่ยมีข้อมูลต่างๆมากมายให้เจ้าของร้านหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีสิทธิ์ได้เข้ามาดูนะครับถามว่ามันจะดูได้จากไหนบ้างนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าของร้านนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่กำลังจะทำร้านอาหารด้วยตัวเองเนี่ยการที่เราต้องเข้าไปอยู่ในร้านทุกวันนะครับเข้าไปดูข้อมูลเข้าไปเฝ้าพนักงานทำงานอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเจ้าของเองเนี่ยควรจะมีเวลานะครับที่จะนำไปทำเรื่องอื่นไปวางแผนการขยายธุรกิจนะครับยิ่งเป็นธุรกิจที่มีสาขาด้วยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกร่างนะครับไปอยู่ในหลายๆที่พร้อมกันได้ดังนั้นตัวระบบเองเนี่ยครับมันจะมีช่องทางที่สามารถทำให้เจ้าของเนี่ยสามารถรู้ข้อมูลของร้านค้าได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับอย่างเช่นการดูรายงานผ่านมือถืออะไรนะครับอันนี้เจ้าของแค่เลือกสาขาที่เขาต้องการดูนะครับอย่างเช่นมี3สาขาสาขาที่1ขายดีไหมสาขาที่2ขายไม่ดีต้องทำโปรโมชั่นอะไรหรือเปล่านะครับต้องมีการสะสมแต้มเพิ่มเติมไหมนะครับหรือจะเป็นการแจ้งเตือนรายงานต่างๆรายงานยอดขายผ่านอีเมลพวกนี้ระบบก็จะมีให้นะครับจะเห็นได้ว่ารายงานเนี่ยมันสำคัญสำหรับการทำธุรกิจจริงๆนะครับดังนั้นตัวระบบเนี่ยมันสามารถที่จะเอื้ออำนวยหรือว่าเพิ่มความสะดวกในการเข้ามาดูข้อมูลตรงนี้ได้จากทุกช่องทางเลยนะครับเรามาถึงในส่วนของสุดท้ายนะครับของบทสรุปของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลกับร้านอาหารนะครับสิ่งที่อยากจะฝากผู้ชมทางบ้านไว้เลยก็คือว่าการทำร้านอาหารเนี่ยครับการที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยนอกจากรสชาติอาหารนะครับหรือว่าการให้บริการของพนักงานเนี่ยที่เรียกว่าต้องถูกใจถูกอกถูกใจลูกค้าแล้วเนี่ยในการทำธุรกิจร้านอาหารนะครับจะต้องมีการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้งานนะครับเพื่อให้การบริหารจัดการแล้วก็การทำงานในขั้นตอนต่างๆนะครับซึ่งเราได้เล่ากันไปเนี่ยให้มีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะการที่เพิ่มศักยภาพอะไรลงไปก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้รับผลตอบรับมาในรูปแบบที่อาจจะเป็นรายได้หรือความพึงพอใจของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังกันวันนี
1: ้ค่ะน้องๆคะเราก็ได้รับฟังการบรรยายของพี่กันไปแล้วนะคะซึ่งจริงๆพี่เขานะคะต้องมี2ชื่อพ่ออาจารย์กิ๊กเนี่ยแหละค่ะเรียกได้ทั้งพี่กันแล้วก็พี่ปืนเลยนะคะมีชื่อภาษาอังกฤษไปด้วยเลยนะคะพี่น่ารักมากเลยค่ะเอาล่ะทีนี้นะคะน้องๆทางบ้านหรือว่าท่านผู้ชมนะคะที่สนใจจะประกอบธุรกิจร้านอาหารหรือบางท่านกำลังประกอบธุรกิจร้านอาหารอยู่เลยว่าเอ๊ะทำยังไงนะยอดขายเราจะสูงขึ้นจากการขายออนไลน์หรือทำยังไงเราจะมีเวลามากขึ้นนะคะหวังว่ารายการของเราเนี่ยจะตอบโจทย์เหล่านั้นนะคะที่ท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงค่ะและก่อนที่ของเรานะคะจะจบลงนะคะอาจารย์กิ๊กอยากให้พี่กันนะคะให้กำลังใจน้องๆทางบ้านค่ะรวมทั้งบอกทริคกับผู้ประกอบการนะคะว่ามันมีเทคนิคยังไงที่เราสามารถเลือกนวัตกรรมให้เหมาะสมกับธุรกิจร้านอาหารของเราค่ะ
0: ได้เลยครับก็อย่างที่เราได้เล่าสู่กันฟังไปนะครับกับผู้ชมทางบ้านว่าการทำธุรกิจร้านอาหารนะครับสิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กับการปรุงอาหารให้อร่อยแล้วก็การบริการของพนักงานที่ดีเนี่ยครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยต้องมีการนำระบบมาใช้งานจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปตลอดรายการนะครับว่าการนำระบบเนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างทั้งด้านการเพิ่มยอดขายนะครับการเพิ่มการบริหารจัดการให้ดีขึ้น การทำให้ลูกค้าสั่งอาหารได้รวดเร็วมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยครับน้องๆหรือท่านผู้ชมทางบ้าน

0: ที่กำลังทำอาหารอยู่ทำร้านอาหารต่างๆหรือคิดอยากจะทำขึ้นมานะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยครับลองเปิดใจที่จะเรียนรู้ระบบแล้วก็นำมาใช้กับธุรกิจของตัวเองด้วยครับ
1: จริงๆแล้วนะคะณปัจจุบันเนี่ยค่ะน้องๆและท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะเคยเห็นนะคะตัวอย่างความสำเร็จในด้านธุรกิจร้านอาหารนะคะที่เขาเริ่มต้นมาจากการไม่มีร้านอาหารเลยเนาะเป็นแค่บ้านหลังนึงนะคะหรือว่าเป็นห้องเล็กๆเป็นคอนโดเล็กๆเลยด้วยซ้ำนะคะแต่ใช้เจ้าตัวนี้ค่ะนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลเข้ามาช่วยในการจัดการวัตถุดิบรวมถึงการซื้อขายและการจัดส่งนะคะโดยไม่มีหน้าร้านนะคะในที่สุดก็ได้กำไรเยอะมากเลยเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าเช่านะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตรงนี้แทบจะเรียกได้เลยค่ะว่านวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า key factor นะคะที่ทำให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถประสบความสำเร็จได้นะคะซึ่งถ้าเกิดน้องๆนะคะรับฟังในรอบแรกแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊รายการของเราแบบจบเร็วจังหรือว่ายังฟังบางตอนไม่ถนัดนะคะสามารถติดตามเว็บไซต์ของเรานะคะได้ทาง rmutp.ac.th นะคะโดยเสิร์ชชื่อรายการของเราค่ะเดี๋ยวเราจะมีแบ็กอัพรายการเป็น YouTube ย้อนหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็น้องๆสามารถที่จะสอบถามข้อสงสัยหรือว่าคำถามมายังอีเมลของอาจารย์กิ๊กโดยตรงนะคะข้อไหนตอบได้อาจารย์กิ๊กตอบให้เลยค่ะข้อไหนตอบไม่ได้เป็นเทคนิคมากๆเดี๋ยวเราถามซีเนียร์ซอฟนะคะพี่ๆน่ารักมากเลยค่ะยินดีตอบทุกข้อนะคะอีเมลของอาจารย์กิ๊กก็คือขึ้นให้ไว้ในท้ายรายการนะคะขวัญฤทัย b@rmutp.ac.th นะคะตามที่ขึ้นให้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอลาน้องๆและท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่ายานพาหนะประเภทรถยนต์เข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับในการขนส่งและเดินทางในชีวิตประจำวันของเราจะสังเกตได้ว่าบนท้องถนนทุกเส้นทางเต็มไปด้วยรถยนต์สีสันสะดุดตาสะดุดใจถึงความสวยงามของสีสันในแต่ละคันจากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีรถยนต์วิ่งอยู่บนถนนมากกว่า38ล้านคันรถเหล่านี้เมื่อใช้แล้วก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของสีรถยนต์จะมีรอยขูดรอยเฉียวหรือเกิดจากอุบัติเหตุจากการเสื่อมสภาพของสีรถยนต์ในแต่ละวันเดือนมีจำนวนมากมายจึงถือได้ว่าอาชีพการทำสีซ่อมสีรถยนต์เป็นอาชีพที่รุ่งเรืองและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากอีกอาชีพหนึ่งเพราะเมื่อมีการเรียนรู้แล้วเราสามารถเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสีอื่นๆไม่เฉพาะรถยนต์ได้อีกมากมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดสอนอาชีพต่างๆมากมายเพื่อทำการสร้างและยกระดับฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไปโดยผู้ที่สนใจเข้ารับการเรียนและอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทุกภาคทั่วประเทศและเราจะมาเรียนรู้อาชีพช่างสีรถยนต์ระดับหนึ่งด้วยวีดิทัศน์เพื่อการฝึกและคู่มือประกอบ
1: สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนนะครับไปชมวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำสีรถยนต์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของการเตรียมพื้นผิวสีนะครับจนกระทั่งถึงการพ่นสีจริงทับหน้าแล้วก็การขัดเงาสีแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ
0: ความปลอดภัยและวัสดุอุปกรณ์งานพ่นสีรถยนต์ในงานสีรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือความปลอดภัยเพราะการใช้สีซึ่งเป็นสารเคมีก็เป็นสารอันตรายสามารถระเหยหรือสร้างความระคายเคืองให้กับผู้ใช้งานในระยะยาวได้ดังนั้นจึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในงานทำสีรถยนต์จะประกอบไปด้วยแว่นตาใสนิรภัยหน้ากากโดยแบ่งตามประเภทของการใช้งานได้ดังต่อไปนี้หน้ากากผ้าหน้ากากผ้าใช้กันฝุ่นจะต้องใช้ทุกครั้งที่มีการทำงานที่ก่อให้เกิดฝุ่นลอยในอากาศเช่นการขัดสีโป๊ะหน้ากากที่ป้องกันกลิ่นและสารเคมีถุงมือถุงมือจะมีหลายชนิดเพื่อใช้ตามลักษณะของงานในแต่ละอย่างถุงมือผ้าใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการใช้เครื่องขัดหรือเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนงานถุงมือยางป้องกันสารเคมีและน้ำมันถุงมือป้องกันสารเคมีเป็นถุงมือที่ป้องกันสารละลายถูกผิวหนังในการทำงานด้านสีชุดป้องกันในการปฏิบัติงานมีดังนี้เอี๊ยมกันเปื้อนใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกและยังสามารถกันสารเคมีอ่อนๆได้อีกด้วยชุดหมีใช้สำหรับป้องกันสิ่งสกปรกเชื้อราฝุ่นละอองและสามารถป้องกันสารเคมีได้ดีรองเท้าเซฟตี้เป็นรองเท้าหนังแบบหัวเหล็กสวมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมและนี่ก็คือเป็นการแต่งกายนะครับสำหรับการปฏิบัติงานช่างสีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเราในขณะปฏิบัติงานนะครับก็เนี่ยแหละครับจะประกอบไปด้วยนะครับหมวกนะครับแว่นตานิรภัยชนิดใสนะครับแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองนะครับแล้วก็ชุดเอี้ยมนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับแล้วก็ถุงมือนะครับแล้วก็รองเท้าเซฟตี้นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ารองเท้าหัวเหล็กนะครับแล้วก็ส่วนถุงมือนะครับก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นถุงมือผ้านะครับใช้สำหรับในขั้นตอนในการเตรียมพื้นนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงนะครับเป็นถุงมือที่ไว้สวมใส่นะครับในขั้นตอนของการพ่นสีนะครับและถุงมืออีกชนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาไว้สวมใส่นะครับในตอนที่เราล้างอุปกรณ์นะครับเพราะว่าถุงมือชนิดนี้จะเป็นการสารละลายนะครับที่รุนแรงเวลาที่เราใช้งานกับพวกสารเคมีพวกนี้นะครับเราก็ต้องใส่ถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็ ความปลอดภัยในการทำงานนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพื่อจะให้ตัวเรานั้นทำงานหรือว่าปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยเราก็จะต้องสวมใส่นะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลครับ
0: วัสดุและอุปกรณ์ในการพ่นสีจะประกอบไปด้วยสีโป๊ะสีโป๊ะเป็นวัสดุเหลวรองพื้นใช้ปิดรอยบุบและสร้างความราบเรียบให้ผิวงานสีโป๊ะพลาสติกเป็นของเหลวต้องผสมกับตัวทำแข็งจึงจะแข็งตัวได้ภายในเวลารวดเร็วมีดโป๊ะหรือเกลียงโป๊ะทำจากเหล็กพลาสติกหรือยางกระดาษทรายกระดาษทรายตัวเลขน้อยมีค่าหมายถึงความหยาบก็จะมากกว่าตัวเลขมากถังน้ำเครื่องขัดสีโป๊ะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมปืนพ่นสีโดยใช้กำลังดันลมเพื่อพ่นสีให้เป็นละอองปกคลุมผิวหน้างานปืนเป่าลมและสายลมใช้สำหรับเป่าทำความสะอาดผิวงานด้วยกำลังลมแรงดันสูงสีรองพื้น 2K คือสีที่พ่นทับบนผิวสีสีโป๊ะ
1: ครับก่อนที่เราจะทำการพ่นสีจริงทับหน้านะครับเราก็จะต้องทำการพ่นสีรองพื้นนะครับเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของชั้นสีและก็ความแข็งแรงของสีนะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องของการพ่นสีรองพื้นนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับก็คือสีรองพื้นชนิดเขาเรียกว่า 1K นะครับหรือว่าสีรองพื้นชนิดแห้งเร็วนะครับแล้วก็สีรองพื้นชนิด 2K หรือว่าเป็นสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนะครับผู้ผลิตนะครับได้พยายามปรับปรุงและพัฒนานะครับสำหรับสีรองพื้นชนิดแห้งช้านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่แห้งช้าแล้วนะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาถึง 40-50 นาทีนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับการแห้งตัวของสีรองพื้นแห้งช้านะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็จะแห้งตัวแล้วนะครับ
0: กระดาษทำความสะอาดชิ้นงานผ้าเหนียวภาชนะใส่ผสมสีหรือถ้วยผสมสีทำด้วยพลาสติกที่ทนสารเคมีมีสเกลวัดสัดส่วนไม้กวนสีเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะหรือไม้ปั๊มลมหรือเครื่องสูบลมทำหน้าที่อัดอากาศบรรจุไว้เพื่อใช้กับอุปกรณ์อื่นๆเช่นปืนพ่นสีและปืนเป่าลมห้องพ่นสีเป็นห้องที่ออกแบบไว้กรองสีและระบายอากาศเสียที่เกิดจากการพ่นสีกลวยกรองสีทำจากกระดาษกันสารเคมีตอนท้ายวัสดุทำด้วยไนลอนใช้กลองสีสีทับหน้าหรือสีจริงและฮาร์ดเดนเนอร
1: ์สีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วแล้วก็สี 2K นะครับหรือว่าสีแห้งช้านะครับสำหรับสี 1K นะครับหรือว่าสีแห้งเร็วนั้นนะครับก็จะมีการใช้งานที่ง่ายนะครับราคาไม่แพงนะครับก็จะมีตัวเนื้อสีนะครับกับทินเนอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ผสมกันแล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับในส่วนของสี 2K หรือว่าสีแห้งช้านะครับตัวนี้สี 2K ตัวนี้นะครับก็จะมีส่วนประกอบอีกอันหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือฮาร์ดเดนเนอร์นะครับสีผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์นะครับจะทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับแล้วก็จะเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อสีเพิ่มความคงทนนะครับแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับตัวเนื้อสีนะครับแล้วหลังจากที่ใช้งานมาแล้วครับก็จะสวยครับ
0: ทินเนอร์แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้2ชนิดคือทินเนอร์ผสมสีทินเนอร์ล้างอุปกรณ์เครื่องมือถอดประกอบปืนพ่นสีเคลียร์และฮาร์ดเดนเนอร์เป็นสีเคลือบเงาชนิดแห้งเร็วพิเศษพ่นง่ายให้ความเงาสูงมีความเงาฉ่ำลึกยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบยาขัดสีชนิดละเอียดขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆเครื่องขัดสีทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าหรือลมใบขัดโดยแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งานดังนี้ขนแกะใช้สำหรับงานขัดหยาบขนแกะใช้สำหรับงานขัดละเอียดฟองน้ำใช้สำหรับงานขัดเงาไกด์โค้ดใช้ทาบนผิวงานก่อนการขัดแห้งเพื่อเป็นการดูว่าการขัดผิวราบเรียบเสมอกันดีหรือไม่น้ำยาขจัดคราบไขมัน ใช้ล้างชิ้นงานก่อนทำการพ่นสี
1: ทุกกระบวนการในการทำสีหรือว่าการพ่นสีรถยนต์นะครับก็จะต้องมีการทำความสะอาดนะครับเพื่อขจัดคราบไขมันนะครับโดยน้ำยาขจัดคราบไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับบางที่ก็อาจจะเรียกว่าน้ำยาเช็ดคราบหรือว่าโซเวนต์ต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับขจัดคราบไขมันนะครับจากมือของเราหรือว่าจากที่สิ่งสกปรกที่อยู่ในอากาศหรือว่าความชื้นที่อยู่ในอากาศนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของคราบไขมันนะครับโดยเฉพาะจากมือเราเนี่ยแหละนะครับที่จะไปส่งผลให้กับสีนะครับจะเกิดความเสียหายขึ้นในภายหลังนะครับอาจจะสีอาจจะไม่ยึดเกาะหรือว่าสีบวมพองขึ้นมาในภายหลังหลังจากที่เราทำการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: กระดาษสำหรับปิดชิ้นงานและกระดาษกาวใช้สำหรับติดปิดคลุมพื้นที่ที่ไม่ต้องการพ่นสีรถยนต์หรือชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ต้องการทำสี
1: ครับสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือในการปฏิบัติงานนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะจะทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นโดยที่ไม่สะดุดในบางขั้นตอนนะครับในการที่เราจะทำสีรถยนต์หรือว่าพ่นสีรถยนต์นะครับก็ไม่สามารถที่จะหยุดรอได้หากว่าวัสดุอุปกรณ์นั้นไม่ครบก็จะเกิดความเสียหายกับการทำสีรถยนต์ของเรานะครับครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
0: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2.ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วน

0: ลายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะในวันนี้นะคะก็เจอกันเวลาเช่นนี้เหมือนเช่นเคยนะคะกับครูอุ๋มปรินุชเชนิดค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวของเรานะคะก็ยังอยู่ในศาสตร์ของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะซึ่งในส่วนของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนั้นหลายๆซีรีส์เลยนะคะที่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะสื่อต่างๆมากมายแต่ในรายการของเรานะคะก็จะมีทุกช่วงทุกตอนนะคะที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับ

0: ผู้ชมนะคะได้เห็นแนวทางค่ะว่าจริงๆแล้วการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยแหละค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ตั้งใจดูกันไปจนถึงตอนสุดท้ายของรายการเลยนะคะเนื่องจากว่ารายการนี้นะคะอาจจะมีช่วงที่ค่อนข้างจะระยะสั้นนิดนึงนะคะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เห็นถึงความตั้งใจของทีมงานในการนำเสนอเรื่องราวตรงนี้ด้วยนะคะในช่วงตอนที่ผ่านมานะคะเราก็พูดถึงกันไปเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานจากคีย์เวิร์ดหลายๆคีย์เวิร์ดและเช่นเดียวกันวันนี้นะคะคีย์เวิร์ดของวันนี้คือความเอาใจใส่ตามที่ขึ้นที่หน้าจอเลยนะคะและนักศึกษาที่มาอยู่กับครูอุ๋มในตอนนี้นะคะก็เป็นนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังเสียงของเขากันดีกว่านะคะให้เขาได้แนะนำตนเองกันนะคะเชิญคนแรกเลยเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายธนวันอินงามชื่อเล่นชื่อโดมคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบินปี2ครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายธนวันอินทองดีชื่อเล่นชื่อจริงคณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบินปี2ค่ะ
0: ก็ลูกๆของคณะศิลปศาสตร์นะคะมานั่งอยู่ตรงนี้ตื่นเต้นไหมลูกดูกันทั่วประเทศนะคะก็เป็นความตั้งใจของทีมงานนะคะที่อยากที่จะทำรายการนี้นะคะหลายๆคนอาจจะเคยไหมเคยดูครูตู้ของไกลกังวลไหมคุ้นๆไหม
1: เหมือนจะเคย
0: เหมือนจะเคยใช่ไหมลูกแต่ตอนนี้เรามาเป็นซะเองนี่สินะตอนนี้ทั้งสองคนนะคะก็มาเป็นครูตู้นะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะไม่ว่าจะอยู่วัยไหนก็แล้วแต่นะคะถ้าท่านคิดว่าการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นนะคะพวกเราก็ดีใจมากเลยที่ในวันนี้ได้มาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ลองใช้คีย์เวิร์ดนี้กันดูค่ะความเอาใจใส่นะคะเดี๋ยวขอคำถามแรกก่อนคือสงสัยมากว่าทำไมถึงคิดว่าจะเลือกคีย์เวิร์ดนี้มาคุยให้กับคุณผู้ชมได้ฟังค่ะใครจะตอบดีคะ
1: จีนแล้วกันครับ
0: ค่ะ
2: สำหรับผมนะคะคิดว่าการเอาใจใส่มันเป็นแบบว่าพื้นฐานของสังคมอยู่แล้วที่คนเราจะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันบางคนมันต้องการที่จะได้รับความเอาใจใส่ส่วนบางคนที่ต้องการที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะเลยต้องการที่จะเรื่องเหล่านี้มาพูด
0: ค่ะพูดได้ดีนะคะคือชอบตรงนี้อ่ะคือหลายๆคนหรือแม้แต่ทุกคนเรียกว่าทุกคนดีกว่านะคะคุณผู้ชมชอบความเอาใจใส่นี่คือเรื่องจริงแล้วจีนเองจีนก็ยอมรับนะคะอย่างง่ายดายเลยแหละว่าเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบความเอาใจใส่สำหรับโดมล่ะโดมคิดยังไงลูกเกี่ยวกับความเอาใจใส
1: ่ของผมครับก็มองว่าการเอาใจใส่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครับเช่นแบบการเอาใจใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นตัวเราก็แบบตัวเราก็อยากได้ความเอาใจใส่ของคนอื่นเหมือนกันเราก็เลยต้องเอาใจใส่ให้ผู้อื่นเช่นกันครับ
0: เราก็อยากได้เขาก็อยากได้ใช่ไหมลูกคิดแบบนี้นะคะดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมสองคนนี้นะคะถึงเลือกที่จะนำเอาคีย์เวิร์ดนี้ความเอาใจใส่มาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะงั้นขอถามอย่างนี้ก็แล้วกันคือคำนี้เนาะมันมีเอาใจใส่มีทั้งหมด3คำนะคะรวมอยู่ในคำใหญ่คำเดียวใช่ไหมซึ่งความเอาใจใส่คำนี้นะคะมันก็คือการเอาใจใส่ที่ถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมันถ้าแยกออกมาก่อนแยกออกมามันคือคำว่าเอาใจนะคะเอาใจเนาะแล้วก็คำว่าเหมือนเดี๋ยวนะเอาใจใส่ก็คือเอาใจแล้วก็ใส่ลงไปใช่ไหมงั้นช่วยบอกหน่อยว่าในอดีตเลยนะย้อนไปเนาะในอดีตที่ผ่านมานะคะกับตอนนี้ก็เราก็เติบโตแล้วเนาะเราว่ามันเราใช้ความเอาใจใส่แตกต่างกันไหมค่ะ
2: สำหรับผมค่ะผมว่ามันแทบจะไม่ต่างกันเลยแค่มันเปลี่ยนบริบทมากกว่าค่ะจากเมื่อก่อนที่ตอนแรกๆค่ะ
0: ค่ะ
2: สมมุติตอนเราเกิดมาเราได้รับการเอาใจใส่จากพ่อแม่
0: ค
2: ในการเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลมาตั้งแต่เด็กค่ะจนถึงตอนนี้เราได้เป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเหมือนกันก็คือการเอาใจใส่การเอาใจก็คือเมื่อก่อนเราได้แค่เป็นคนรับค่ะ
0: ความ
2: เอาใจใส่จากพ่อแม
0: ่
2: จนตอนนี้เราก็ได้เป็นคนที่ต้องใส่ใจพวกเขาบ้างนะคะ
0: ค่ะแล้วโดมล่ะลูกเป็นยังไง
1: ของผมก็จะในอดีตกับตอนนี้ก็
0: ต่างไหม
1: ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเ
0: พราะ
1: อย่างที่จีนบอกตอนอดีตเราเป็นเด็กเราก็เป็นผู้รับอย่างเดียวแต่เมื่อเราโตขึ้นมาเราก็ยังเป็นผู้รับอยู่แต่ก็ได้เป็นผู้ให้แล้วครับ
0: สำหรับโดมให้ความรู้สึกเนาะความรู้สึกที่เราได้ให้เนี่ยให้จากอะไรที่เราที่เป็นประสบการณ์ของเราบ้างเราได้ให้อะไร
1: เช่นแบบอยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยครับเราได้แบบโฟกัสเพื่อนได้อยู่กับเพื่อนได้ใส่ใจเพื่อนในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่มองข้ามเพื่อน
0: ค่ะแสดงว่าการไม่มองข้ามกันก็เรียกได้ว่ามันคือการเอาใจใส่
1: ใช่ครับ
0: พอทั้งสองคนเนาะได้ใช้ตรงนี้อย่างมากเลยแหละครูว่านะคะเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ในสังคมถูกไหมคะคือทุกคนต้องอยู่ในสังคมแล้วทุกคนก็ต้องเจอกับเพื่อนฝูงเนาะเจอกับคนที่ทั้งรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักแบบเนี้ยเราว่าเราได้ใช้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างไรบ้างเอาดมก่อนลูก
1: มันทำให้เราอยู่ในสังคมได้ครับเพราะว่าเราก็ใส่ใจเขาส่วนเขาก็จะมาใส่ใจเราอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคร
0: ับ ทำให้อยู่ในสังคมได
1: ้ครับ
0: ค่ะจีละลูก
2: สำหรับผมให้แบบว่าเราปรับตัวกับใครก็ได้ครับแค่ว่ามองหาจุดเล็กน้อยที่เราจะสามารถปรับตัวเข้าไปหาเขาได
0: ้
2: อย่างเช่นเราเห็นว่าเพื่อนไม่ชอบกินเผ็ดอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่าไปแกล้งเขาด้วยกันแบบว่าเอาพริกไปใส่ให้เขาหรือเอาของเผ็ดให้เขากินอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่ค่ะ
0: โดมบอกอยู่เพื่อทำให้เราอยู่ได้เนาะส่วนจินบอกว่าเพื่อให้เราปรับตัวนี่เหมือนกับว่าคำสองคำนี้นะคะจะอยู่ภายใต้คำใหญ่ที่เราเลือกมาในวันนี้ก็คือเอาใจใส่นะคะพอเราอยู่ได้เราปรับตัวได้ความสุขจะตามมาถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: งั้นครูอุ๋มถามเสริมไปอีกนิดนึงได้ไหมว่าก่อนที่เราจะอยู่ได้แล้วปรับตัวได้อะครูอุ๋มว่าทั้งสองคนน่ะเคยผ่านจุดที่อยู่ไม่ได้แล้วปรับตัวไม่ได้แล้วจึงใช้ความเอาใจใส่ช่วยพอเล่าให้ฟังได้ไหมมันมีจุดไหนที่เคยผ่านมาในชีวิตอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันแย่มากเลยอะเราอยู่ไม่ได้อะแต่สุดท้ายแล้วความเอาใจใส่ที่เราเลือกใช้อะมันมาช่วยเรามีบ้างไหมลูก
1: ของผมจะเป็นช่วงตอนเด็กๆครับที่ผมจะ
0: เวลาอายุประมาณเท่าไหร่ลูก
1: ประมาณมต้นคร
0: ับ มต้นเกิดอะไรขึ้น
1: ผมจะมีเพื่อนนะครับกลุ่มนึงแต่ผมเวลาไปไหนผมก็จะไม่ค่อยได้สูงสิงกับเขาแบบไม่ค่อยได้สนใจแค่ไปเรียนแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นแต่พอนานๆไปมันรู้สึกว่าแบบมันโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้คร
0: ับ
1: รู้สึกว่าทำไมคนอื่นถึงไม่สนใจเราแต่เราก็แบบกลับมาคิดกับตัวเองว่าเราก็ไม่ได้สนใจเขาเหมือนกัน
0: เหมือนกันใช่ไหม
1: ผมก็เลยปรับตัวเองใส่ใจคนอื่นมากขึ้นสนใจคนอื่นมากขึ้นครับก็มีเพื่อนมากขึ้นเพื่อนสนใจเรามากขึ้นครับ
0: เกิดจากรู้สึกโดดเดี่ยว
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไปพิจารณาเลยแบบเอาความใจใส่เข้ามาช่วยเลยอยู่ได
1: ้
0: ของจีนลูกมีประสบการณ์ยังไงคะ
2: ผมก็ช่วงเข้ามหาลัยเนี่ย
0: ค่ะ
2: เพราะว่า
0: ที่นี่เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องแบบว่าเปลี่ยนเพื่อนใหม่อะไรมาทุกอย่างเลย
0: ทั้งเซตเลยแหละ
2: เราไม่ได้รู้จักใครเลยค่ะเราก็ต้องบอกว่าปรับตัวเข้าหาคนนี้ไปทีคือบางทีเราก็บอกว่าเราแค่เหมือนแค่ไปพูดคุยอย่างเงี้ยครับ
0: ไปพูดคุย
2: เราก็ไม่ได้แบบว่าจะไปคบหาอะไรกับเขากับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือดูคุยแบบห่างๆใช่ไหมลูกค่ะ
2: มันทำให้แบบว่าพอมีอะไรเกิดขึ้นเรารู้สึกแบบว่าโดดเดี่ยวเรารู้สึกแบบว่าเขาไม่ได้โฟกัสเราเขาจะโฟกัสแค่ว่าเอ้ยเพื่อนของเขาเขาเป็นของเขา เราก็ต้องปรับตัวค่ะให้เข้ากับเพื่อนๆที่พี่น้องๆได้ค่ะอย่างตอนเข้ามาเรียนคณะอาจารย์ผมก็ไม่รู้จักใครเลยตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวรู้จักเพื่อนพี่ๆคนนั้นพี่คนนี้บ้างค
0: ่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าการมาเรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะเป็นการเรียนแบบรวมหลายๆสาขานะเพราะว่าเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะที่ก็หวังให้ทุกคนจากหลากหลายสาขาหลากหลายคณะเนี่ยได้ทำงานเป็นทีมร่วมกันนะคะสองคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาเรียนร่วมเนาะตอนแรกก็อย่างที่จีนเล่าเนาะว่าจีนอาจจะรู้สึกใช่ไหมโดนรู้สึกด้วยไหม
1: ครับ
0: เนาะใช่ไหมเพราะว่าเราก็แบบอยู่กันแค่นี้แล้วเป็นน้องด้วยนะคะนี่น้องปีสองไปเรียนกับพี่ที่ออกรายการเมื่อแต่ละตอนที่แล้วอะเนาะก็คือเป็นพี่ปีสี่ที่เขากำลังจะไปฝึกงานแล้วก็เรียนจบนะคะก็คิดดูว่าแบบว่ามันก็คงจะมีความห่างของช่วงวัยแล้วก็ประสบอยู่แต่สองคนนี้ครูอุ่มมองนะว่าทำได้ดีนะเออพวกเราแบบนี่เพิ่งจะรู้นะเนี่ยนี่มาเปิดเผยให้คุณผู้ชมฟังเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ๋อเพราะเขาใช้คีย์เวิร์ดในการเรียนกับผมก็คือความเอาใจใส่ไม่ใช่เพียงความเอาใจใส่ในการเรียนแต่การเรียนเนี่ยนะคะมันยากกว่านั้นเพราะว่าเราก็ต้องไปปรับตัวให้เข้ากับคนที่เรียนร่วมกับเราเนาะปรับตัวกับครูบาอาจารย์เนี่ยยังไม่ยากเท่าปรับตัวเข้าหาเพื่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ่ะงั้นอย่างนี้พอเราปรับตัวได้แล้วนะคะเราก็เริ่มที่จะมีความสุขกับแต่ละพาร์ทของชีวิตเนาะดีขึ้นใช่ไหมคะงั้นถามเพิ่มดีกว่า อยากให้ทั้งสองคนเดี๋ยวให้ใครก่อนก็ได้นะคะช่วยยกตัวอย่างคนที่แบบเรารู้สึกเหมือนว่าแบบเป็นต้นแบบในใจเราอะเนาะที่เราคิดว่าเฮ้ยเขาแบบเขาใช้ความสามารถในการเอาใจใส่คนแล้วเขาก็ดูมีบุคลิกภาพที่โอเคมากเลยใครก่อนดีคะ
1: จีนก่อน
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: สำหรับผมคือแม่ค่ะ
0: คุณแม่
2: ใช่ค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนที่แบบว่าเข้าหาคนรอบข้างได้เก่งมากคือคนแถวบ้านจะรู้จักแม่ดีว่าแม่เป็นคนที่เขาชอบช่วยเหลือชอบแบบว่ามีงานอะไรก็แล้วแต่แม่ก็จะเป็นคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมตลอด
0: ค่ะ
2: ไม่เคยแบบว่าเกี่ยงว่าเฮ้ยตัวคนนี้เราไม่รู้จักคนนี้เราไม่สนิทค่ะทำให้ผมรู้สึกว่าแม่เนี่ยแหละครับเป็นคนที่ผมอยากยกให้เป็นคนที่มีการมีใจที่ดีมากเพราะว่า
0: ค่ะ
2: ตอนที่แม่เลี้ยงผมมาแม่ก็เลี้ยงครอบครัวด้วยค่ะ
0: โอ้ทำหลายอย่างเลยเป็นผู้หญิง working woman ทำงานใช่ไหม
2: ผมจะอยู่กับแค่ยายแล้วก็น้องครับส่วนพ่อจะแยกไปอยู่กับย่าก็จะมีแม่นะครับที่คอยดูแลที่บ้าน
0: อยู่กับแม่ตลอด24ชั่วโมงเลยเราใช่ไหมคะเห็นแม่เป็นต้นแบบ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ดูอยู่นะคะค่ะอ่ะมาฟังของโดมบ้างใครลูก
1: ของผมเป็นพี่ชายผม
0: พี่ชายแท้ๆเลยไหมลูก
1: ใช่ครับพี่ชายแท้เพราะว่าผมกับพี่ชายเรียนที่โรงเรียนประถมแล้วก็มัธยมด้วยกันมาตลอดก็จะอยู่ด้วยกันตลอด
0: ค่ะ
1: พี่ก็จะไม่เคยปล่อยไม่เคยละเลยผมไม่เคยมองข้ามผมเลยก็คือจะใส่ใจผมรายละเอียดผมตลอดเลยครับผมก็เลยอยากเป็นเหมือนพี่ครับ
0: และคนเป็นพี่ไม่ได้มาตามมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ไม่ได้ตามตอนนี้ทำงานแล้วครับ
0: แยกกันเราก็ต้องเหมือนว่ามีชีวิตเองละแต่ด้วยว่าเราก๊อปปี้เขามาแล้วนะ
1: เราต้องเป็นผู้ให้นะครับ
0: เราต้องเป็นผู้ให้เราก็เลยใช้ความใส่ใจและท้ายที่สุดนะคะโดมกับจีนก็เติบโตขึ้นโดยที่ใช้เจ้าความใส่ใจนะความเอาใจใส่เนาะความเอาใจใส่เนี่ยแหละในการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะงั้นเดี๋ยวถามจีนก่อนจีนเลือกแม่ถูกไหมคะคุณแม่เป็นต้นแบบแล้วจินว่าตัวแม่เองอะมีบทบาทหรือว่ามีอิทธิพลสำคัญอะไรต่อบุคลิกภาพหรือนิสัยเราตรงไหนยังไงบ้างลูก
2: พ่อผมสำหรับผมกับแม่นะคะผมจะเป็นคนติดแม่มาก
0: ตอนนี้ยังติดอยู่ไหมลูก
2: ติดก็ยังติด
0: นะ
2: ก็คือมีอะไรก็
0: จะคุย
2: ถามแม่อยู่ไม่ค่อยติดเพราะอะไรคือผมทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะเป็นคนที่มาห้ามมาปรามอะไรตลอดคือ ม่เป็นคนที่บอกว่าไม่ค่อยให้ไอ้นั่นเท่าไหร่ไม่ค่อยผมบอกว่าทำอะไรแล้วล่อเท่าไหร
0: ่ก็เลยอยากให้ลูกเปิดเผย
2: ใช่ค่ะก็จะมีแม่นะคะที่แบบว่ารับฟังเราทุกอย่างส่วนที่ผมประทับใจแม่มากๆก็คือแม่เป็นคนที่เก่งมากๆที่แบบว่าทนผมได้เพราะว่าตอนเด็กผมซนมากใครก็แบบแต่เวลาผมซนก็จะมีแม่ที่คอยชี้แนะมีแบบว่าพูดคุยช่วยกันปรับนู่นปรับนี่ไปเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้คนแถวบ้านก็จะชอบในความแบบว่าเรียบร้อยใช้ความแบบว่าไม่ค่อยดื้ออ
0: ืมของหนูใช่ไหมลูกงั้นแสดงว่าคุณแม่มีอิทธิพลต่อจีนในเรื่องของบุคลิกภาพด้านแบบความเรียบร้อยไม่ดื้อไม่ค่อยมีปากมีเสียงกับใครอย่างนี้ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นอย่างนั้นจริงนะคะคุณผู้ชมคือในห้องก็คือจะเรียบร้อยเนาะเนี่ยเพื่อนเรียบร้อยจริงๆใช่ไหมคะ
3: จริงครับ
0: นี่แปลว่าเขาแบบศรัทธาในบุคลิกภาพของแม่นะคะที่พร้อมที่จะเอาใจใส่ผู้คนนะคะเราก็เลยแบบเหมือนโคลนนิ่งเข้ามาเลยลุงบ้างล่ะ
1: พี่ชายผมก็จะเป็นคนที่นิ่งๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาเหมือนจะไม่สนใจอะไรแต่เขาโฟกัสทุกอย่างรอบๆตัวเขาที่เขาเห็น
0: สมาธิ
1: ใช่ครับผมก็เลยเหมือนอยู่กับเขาแล้วก็สังเกตเขาไปตลอดก็เลยแบบปรับตัวเองให้เป็นเหมือนเขา
0: เหมือนเป๊ะเลยไหมโด
1: ไม่ถึงขนาดครับแต่ก็คล้ายๆครับก็คือจะเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรแต่ก็
0: แต่สนใจ
1: สนใจครับ
0: ใช่ครูสังเกตโดมอยู่นะคะในห้องเรียนนะคะคือเขาจะเหมือนแบบอาจจะเอ๊ะนิ่งๆเนาะเงียบๆแล้วดูแบบดูไม่นี่แต่ว่าได้หมดนะคะคือเป็นคนที่มีสมาธินะคะการที่เราได้มีต้นแบบในใจแล้วเราก็เรียกว่าก๊อปปี้เขามาเนี่ยนะคะมันทำให้เราสร้างความสุขให้กับตัวเองในแบบตัวเองยังไงได้บ้างอาดมก่อน
1: ของผมพอได้ลองเป็นเหมือนพี่ชายของเขามันทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือตัวเรา
0: เรารู้สึกอย่างนั้นไปเลยเนาะ
1: เราเป็นแบบนี้เรามีความสุข
0: ม
1: ันจะเป็นตัวเราจริงๆไม่ต้องแบบคอยไปปรับเปลี่ยนอะไรให้เยอะให้แบบให้หาตัวเองค้นหาตัวเองใหม่อย่างเงี้ยไม่ใช่ก็คือแบบนี้คือตัวเราจริงๆครับ
0: นี่คือมุมมองของเราจริงแล้วลูก
2: ของผมมันดีอยู่แล้วครับพอปรับอะไรทุกอย่างก็ลงตัวไม่ว่าจะเรื่องแบบว่าเพื่อนไม่ว่าจะเรื่องคนรอบตัวไม่ว่าจะเรื่องแฟนอะไรลงตัวเลย
0: คือตัวจีนเองมองว่าพอก๊อปปี้คุณแม่แล้วนะคะรู้สึกว่าผลลัพธ์เนาะที่ออกมามันดีไปหมดเลยไม่มีเสียเลยเราเลยรู้สึกปลอดภัยกับบุคลิกภาพแบบนี้ที่เราเป็นแล้วเราก็ใช้ความเอาใจใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมคะเคยมีช่วงที่เราทุกข์ยากบ้างไหมความรู้สึกแบบเหมือนผ่านมันไปยากอะแล้วแบบเหมือนเจอกอบกู้สถานการณ์ขึ้นมาไม่ได้เลยครูอยากรู้ว่าตอนนั้นเราคิดยังไงอยู่แล้วเราพ้นจากมันได้ยังไงเช่นค่ะ
1: ของผมก็เป็นช่วงที่เรียนนะครับแล้ว
0: เรียนหนังสือทุกวันเนี่ยเหรอลูก
1: เป็นช่วงมัธยมครับแล้วตอนนั้นผมค่อนข้างที่จะแบบเกเรนิดนึงครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่สนใจเพื่อนด้วยครับก็ปล่อยเพื่อนแล้ว
0: สนใจอะไรตอนนั้น
1: เที่ยวเล่นสนุกตามภาษาเด็กครับ
0: ตามภาษาเด็ก
1: แล้วก็พอมาช่วงท้ายเทอมเนี่ยครับมันเหมือนกับจะติดศูนย์จะติดต่อเกือบติดครับแล้วมันก็พอช่วงแบบแก้ไปแล้วมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยครับ
0: แก้เยอะใช่ไหมลูก
1: ใช่ครับแล้วแบบมันไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าม
0: ัน
1: ติดแน่นอนแล้วมันก็เลยมีเพื่อนแบบสองสามคนรู้สึกว่าเห็นเราแล้วน่าจะสงสารครับเขาก็เลยมาช่วยเราครับ
0: วิธีการเขาช่วยยังไงลูก
1: ก็คือเขาก็มาช่วยสอนช่วยแนะนำว่าตรงนี้ต้องทำยังไงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นผมก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มสนใจคนเริ่มช่วยคนอื่นบ้างครับ
0: นั่นคือจุดที่เราผ่านมาได้
1: ใช่
0: เกือบไปแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ไม่งั้นก็แบบเราจะไม่เห็นโดมในแบบนี้เลยนะอ่ะแล้วจีล่ะลูก
2: ของผมก็ช่วงมหาลัยครับประมาณปี1เทอม2ได
0: ้ปี1เทอม2ก็คือเทอมที่แล้ว
2: ใช่ค่
0: ะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: มันทุกอย่างตอนแรกมันสะเก็บสะปะไปหมดเพราะว่าเนื้อหาการเรียนยังไม่ค่อยคุ้นชินแล้วก็แล้วก็นี่ว่าผมอยู่กับเพื่อน2คนทำให้ผมบอกว่าคอนโทรลเรื่องแบบว่าเวลาไม่ค่อยจะได้อะไรอย่างเวลาเรียนอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องกำหนดจัดการเวลาทุกอย่างใหม่แล้วก็เรื่องแบบว่างานเนี่ยครับพอมีเรื่องเรียนมาพวกเพื่อนมันก็วุ่นวายทำให้บอกว่าช่วงสอบมันเกิดปัญหาแล้วครับเครียดมากเพราะว่ามันจัดการอะไรไม่เสร็จสักอย่างก็มีเพื่อนๆแม่ครอบครัวแฟนเนี่ยแหละครับคอยแบบว่าคุยคอยแบบว่าแนะนำให้เราจัดการ
0: เอาใจใส่เราใช่ไหมลูก
2: ผมเลยชอบที่ทำแบบว่าต่างคนต่างแบบว่าใส่ใจซึ่งกันและกัน
0: ผ่านมาได้ก็เพราะความใส่ใจของคนรอบข้างนะที่คอยดูแลเรานะคะในส่วนของความใส่ใจหรือความเอาใจใส่ที่เขาให้เราเนี่ยเนาะพอเราได้รับแล้วนะคะผมเชื่อว่าพวกเรารู้สึกกับเขาอะดีแน่นอนแต่ในทุกครั้งเวลาที่เราเอาใจใส่คนอื่นเรารู้สึกกับตัวเองยังไงอ่ะเริ่มก่อน
1: ของผมก็ด้วยความที่ผมเคยรู้สึกแบบว่าถูกละเลยผมก็แล้วพอผมเปลี่ยนมาเป็นการเอาใจใส่คนอื่นอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าดีรู้สึกดีมากๆครับรู้สึกว่าเราได้เป็นผู้ให้เขาสักวันนึงไม่นานก็ช้าเดี๋ยวเราก็จะได้กลับมาเราก็จะได้รู้สึกอบอุ่นรู้สึกดีใจเหมือนเดิมครับเหมือนกัน
0: เขามีคนบอกนะว่าเอ๊ะเราจะเป็นผู้ให้ได้ยังไงในเมื่อตัวเรายังไม่ได้รับอะไรเลยแต่ตอนนั้นโดมเริ่มเป็นผู้ให้เลยทั้งที่โดมอาจจะยังไม่เคยได้รับเต็มที่ด้วยซ้ำทำไมเราถึงกล้าที่จะบอกว่าตัวเองฉันพร้อมที่จะให้ละ
1: ผมรู้สึกว่าผมให้ได้ครับทุกคนอื่นก็อาจจะให้เราได้เหมือนกันแต่อาจจะคนละช่วงเวลามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาว่าเขาจะให้เราตอนไหนแต่ถ้าตอนนี้เราให้ได้เราก็ให้เขาไปเลยครับให้ไปก่อน
0: อยากคิดดีนะคะคือโดมเขากำลังบอกว่าในช่วงที่เขาให้เนี่ยเนาะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอะจะให้แต่ถ้าเรามัวแต่คิดว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะได้รับเราก็คงจะต้องคิดต่อไปเรื่อยๆคือมันยังไม่ถึงเวลานั้นเนาะแต่ถ้ามันถึงเวลานั้นยังไงก็ตามเนี่ยโดมจะได้รับอย่างแน่นอนดังนั้นก่อนอื่นเลยเราควรจะต้องให้ก่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยโดมเองก็ให้อย่างยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในทีมขับเคลื่อนนะคะของนายกสโมสรใช่ไหมครูเรียกถูกเนาะนายกสโมสรของมหาวิทยาลัยนะคะเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิด้วยนะคะก็ต้องขึ้นเหนือล่องใต้ไปทุกที่เลยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเขานะคะในการทำงานนะคะที่เป็นงานของสโมสรจีนบ้างค่ะในส่วนของจีนเป็นยังไงคือเรามองเห็นว่าพอตัวเราได้เอาใจใส่แล้วนะพอเราเอาใจใส่คนอื่นแล้วแล้วเรามองว่าตัวเราเองเราเป็นยังไงเราเปลี่ยนไปไหม
2: สำหรับผมครับผมรู้สึกแบบว่าแฮปปี้มากขึ้น
0: มีความสุขขึ้น
2: ที่จะแบบว่ารับข่าวสารรับความรู้สึกดีๆจากคนรอบข้าง
0: เหมือนเป็นการเปิดใจมากขึ้นเลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่จากตอนแรกๆที่เราบอกว่าไม่รู้จักเขาเลยไม่เคยบอกว่ามีการพูดคุยหรือการเอาใจใส่อีกฝ่ายเลยพอเราได้รู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้เราบอกว่าเปิดใจกล้าแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรารู้สึกสบายใจ
0: พอได้พูดคุย
2: ใช
0: ่ใช่ไหมงั้นถ้าข้อเสียของการที่จะให้พูดถึงอะเนาะวิเคราะห์กันหน่อยว่าข้อเสียของการที่เรามัวดิ่งอยู่กับตัวเองเราไม่สื่อสารกับใครเลยเราจะเป็นยังไงเหมือนเราแบบอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวไม่ต้องเอาใจใส่ใครเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยสิ้นอยู่แต่กับตัวเองข้อเสียตรงนั้นที่มันจะตกอยู่กับเราคืออะไร
1: สำหรับผมคิดว่ามันเป็นการปิดกั้นตัวเองไม่ให้ออกไปเจอโลกกว้างอาจจะเป็นทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็การได้อยู่ร่วมกับสังคมอยู่กับเพื่อนอยู่กับผู้อื่นเนี่ย
0: คร
1: ับมันทำให้เราไม่ได้รับจุดนั้นถ้าเราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจอะไรครับ
0: แสดงว่าความต้องการของโดมคือโดมต้องการออกไปสู่โลกกว้าง
1: ใช่ครับ
0: เราคิดตรงเนี้ยเราโฟกัสกับความต้องการเนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ลูก
1: ก็ตั้งแต่ช่วงขึ้นม.ปลายเนี่ยคร
0: ับ ม.ปลายใช่ไหม
1: เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนเปลี่ยนชั้นเรียนครับ
0: เริ่มโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยฉันจะออกไปโลกกว้างไม่อยากจะอยู่ในแคบๆแล้วอยากจะเริ่มใส่ใจคนอื่นแล้วลูกล่ะ
2: สำหรับผมถ้าสมมติเราไม่ได้มีการเปิดใจที่จะเจอคนอื่นมันจะรู้สึกโดดเดี่ยว
0: ความโดดเดี่ยวที่เราเคยเจอจะกลับมาอีกแล้ว
2: ใช่
0: ไหมลูก
2: ก็ถ้าเราไม่ปรับจากตรงนี้เราก็จะไม่มีใครในชีวิตจะรู้สึกแบบว่าคนนั้นไม่ต้องการคนนี้ไม่ต้องการถ้าเราไม่ปรับตัวนี้เราก็ปรับตัวก็ขาดใครไม่ได้
0: ซึ่งเราเคยพบกับความรู้สึกอย่างนั้นมาแล้วกลุ่มอยากให้ทั้งสองคนเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการที่เราอะเนาะได้ใช้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาบุคลิกภาพหน่อยในอดีตหรือปัจจุบันหรือยังไงก็ได้มีประสบการณ์อะไรเลือกมาคนละหนึ่งประสบการณ์ก็ได้ลูกเชิญที่
1: จ
0: ริงกับอาเชิญค่ะ
2: สำหรับผมนะคะประสบการณ์ที่ในการทำการเอาใส่มันเกิดกับผมกับแฟนที่ตอนแรกเรา
0: คบกันมานานยัง
2: ก็ยังไม่ถึงปีย
0: ังไม่ถึงปีค่ะ
2: ก็เราตอนแรกไม่ได้รู้จักกันมาก
0: ค่ะ
2: เราเหมือนคุยไปแล้วก็หยุดคุยไปแล้วก็หยุดเพราะว่าเรายังไม่เคยปรับตัวเข้าหากันพอเราได้เริ่มคุยกันได้ปรับตัวเข้าหากันนะคะนั่นไม่เรารู้ว่าเฮ้เขาชอบอะไรเขาชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรอย่างเขาชอบบ่นว่าเขาอยากได้ของเล่นเขาอยากได้นู่นอยากได้นี่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเขาให้เรามาบ้างแล้วเราก็ควรให้เขาตอบแทนอย่างเช่นเราพาเขาไปกินของกินพาเขาไปซื้อของเล่นแล้วก็พยายามที่จะดูแลเขาพยายามจัดการปัญหาชีวิตให้เขาร
0: ับคำช่วยด้วยค่ะ
2: แล้วก็ถือว่าเป็นการเอาใจใส่รูปแบบค่ะ
0: แฝดนะคะอ่ะลูกล่ะ
1: ของผมเป็นเพื่อนในมหาลัยเนี่ย
0: ค่ะก็คือใช่ไหม
1: จีนด้วยครับแล้วก็เพื่อน
0: ท
1: ุ
0: กคนเนาะเป็นไงคะ
1: ก็พยายามที่จะโฟกัสเขาแต่แบบไม่ได้แบบทั้งหมดก็ได้ครับแต่ก็อะไรละเอียดเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากมองข้ามเขาย
0: กตัวอย่างเช่นอะไรพอเราพอโดมพูดถึงว่าผมเนี่ยเป็นคนแบบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากเลยเนี่ยยกตัวอย่างสิเล็กๆน้อยๆนี่คืออะไร
1: อย่างเช่นเรื่องของกินอะไรอย่างจีนชอบกินชาไทยแล้วก็ช่วงนี้ชอบกินโอติมปั่น
0: อ๋อหนูรู้ด้วยนะคะว่าพัฒนาการของเพื่อนเปลี่ยนไปไปดูรสนิยมก็เปลี่ยนใช่ไหม
1: คร
0: ับ คือลูกแอบมองแล้วก็ซื้อให้เขาป่ะคะไม
1: ่เขาฝากครับแต่ว่าไม่ทันซื้อไม่ท
0: ันแต่ความที่เราแอบดูเขานะแอบสังเกตเขาโดมก็แอบมีความสุขอ่ะ
1: ก็เขาก็น่าจะสังเกตผมเหมือนกันครับก็เอาใจใส่ซึ่งกันและกันคร
0: ับค่ะนี่คือยกตัวอย่างว่าก็แค่สังเกตแบบของที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบแค่นั้นเองนะคะพอสังเกตแล้วถ้ามีโอกาสเราก็จะเป็นผู้ให้บ้างใช่ไหมคะอันนี้เองคือประสบการณ์ของการเอาใจใส่คุณผู้ชมก็ลองนำแนวทางนี้นะคะไปช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพดูก็ได้นะคะอ่ะมาถึงช่วงท้ายกันบ้างจริงๆอยากจะถามอีกเยอะเลยนะแต่ว่าก็ด้วยเวลามีจำกัดนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีพี่นะคะจากคณะวิทย์นะคะก็เดี๋ยวมาต่อในช่วงนี้ด้วยแล้วเขาก็จะมีการแสดงความสามารถพิเศษตรงนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะเอื้อพื้นที่ให้กับพี่ด้วยงั้นคำถามสุดท้ายคือตอนนี้เนาะพวกเราเนี่ย ม่ใช่แค่ลูกศิษย์ของครูอุ๋มที่อยู่ในห้องเรียนนะห้อง604ข้างล่างไม่ใช่แล้วนะเราเป็นครูตู้นะคะของไกลกังวลนะ

0: เราอยากฝากอะไรกับทุกคนนะคะที่ดูรายการนี้อยู่เกี่ยวกับเรื่องของการที่ควรจะต้องเอาความเอาใจใส่มาใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานค่ะ
1: ผมก็อยากจะให้ทุกคนลองมองกว้างๆลองใส่ใจผู้อื่นให้มากขึ้นครับมันจะทำให้ผู้อื่นจะรักเราสนใจเราแล้วก็ใส่ใจเรามากขึ้นเช่นกันมันจะทำให้เราใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นครับ
0: ค่ะลูกล่ะ
2: สำหรับผมนะครับอยากฝากทุกคนว่าการเอาใจใส่มันไม่ได้แค่คนในครอบครัว มันรวมถึงเพื่อนหรือแฟนของทุกคนด้วยเพราะว่าการเอาใจใส่มันแทบจะเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตอยู่แล้วค่ะเราต้องค่อยๆปรับตัวเข้าหากันค่อยๆความเข้าใจของซึ่งกันและกันค
0: ่ะค่ะเมื่อเป็นแบบนี้เมื่อพวกเรามีความเอาใจใส่นะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะต่อให้พวกเขาเองตอนนี้จะโฟกัสไปที่คนรอบข้างซึ่งเป็นรอบข้างจริงๆอะเนาะแต่ท้ายที่สุดนะคะเมื่อเรียนจบไปเนาะเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าเราอยากที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเราก็คงจะต้องใช้ปุ๋ยถูกคือเรื่องของความเอาใจใส่นะคะมาช่วยในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานนะคะในช่วงนี้นะคะก็คงจะต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยนะลูกนะที่มาให้ประสบการณ์ดีๆนะคะเกี่ยวกับแนวทางของการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานเอาละค่ะคณะวิทย์นะคะของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์รอคุณผู้ชมอยู่ค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพวกเขากันเลยนะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองคนมากนะลูกนะจ้ะงั้นเดี๋ยวไปเจอกับพี่กันเลยเนาะให้พี่มานั่งตรงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะกลับมาที่ช่วงที่2นะคะของขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะอย่างที่แจ้งคุณผู้ชมนั่นแหละนะคะว่าเราจะมีกันทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็ได้เจอกับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะกำลังนั่งอยู่นะคะกับพิธีกรคู่ขวัญมาอีกแล้วนะคะประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ค่ะก็ให้ได้ทักทายคุณผู้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ตคะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับผมแนนด้วยเทคชีมชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับมาเป็นพิธีกรร่วมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคร
0: ับ ใช่ค่ะโอ๊ตก็จะมาช่วยกันนะคะในการถามเพื่อนของเราวันนี้เมื่อครู่เจอแค่2คนอันนี้น้อยกว่าเดิมอีกนะคะเหลือ1คนนะคะก็เป็นตึ้งนะคะเดี๋ยวให้ตึ้งช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ชมเชิญค่ะ
4: สวัสดีครับผมนายอภินันท์น้อยทิมนะครับชื่อเล่นชื่อตึ้งนะครับอยู่ปีที่4แล้วครับ
0: ปีที่4เนาะจะจบแล้วตึ้ง
4: ครับ
0: นะคะก็อยู่ปีเดียวกัน
3: ใช่รุ่นเดียวกันห้องเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกันห้องเดียวกันเรียนมาด้วยกันเลยนะคะคุณผู้ชมในวันนี้ต้องอยากที่จะมาคุยเรียกว่ามาขอบคุณบุคลิกภาพเนาะของตัวเองนะคะแต่ต้องเชื่อมคำมาคำนี้น่าสนใจเนาะพี่อ๊ตคือคำว่าคนรอบข้างคนรอบข้าง
4: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวขอถามคำถามแรก
4: ได้เลยครับ
0: นะคะว่าทำไมถึงเลือกเจ้าคีย์เวิร์ดเนี้ยนะมาเชื่อมกับการที่เราจะขอบคุณนะบุคลิกภาพค่ะ
4: ได้ครับอ๋อคีย์เวิร์ดนี้นะครับผมว่าคีย์เวิร์ดเนี้ยที่ผมเลือกมา
0: ค่ะ
4: เพราะผมคิดว่าบุคลิกภาพนะครับ
0: ค่ะ
4: ผมว่านะครับบุคลิกภาพนะครับ
0: ค่ะ
4: ที่ผมเลือกคีย์เวิร์ดคนรอบข้างนะครับเพราะว่าผมว่าความคิดของผมนะครับคนรอบข้างนะครับคือตัวแปรสำคัญนะครับที่จะทำให้บุคลิกภาพของเราเปลี่ยนไปตามช่วงอายุ
0: แบบนั้นเปลี่ยนไปตามช่วงอายุเลยครับ
3: โอ๊ตมีอิทธิพลต่อบุคลิกของตัวเอง
0: ใช่ค่ะเชิญพี่โอ๊ตเลยค่ะพี่โอ๊ตอยากถามอะไรเพื่อนคะ
3: งั้นคำถามต่อไปเลยนะคร
0: ับ
3: ช่วยนิยามคำว่าคนรอบข้างในความเข้าใจของเติ้งให้ทุกคนฟังหน่อย
4: ได้ครับ
0: ค่ะ
4: คนรอบข้างนะครับในความคิดของผมคิดว่าคนรอบข้างนะครับไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกเพศและช่วงอายุนะครับ คนรอบข้างคือบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราหรือชีวิตคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ผ่านไปแต่คนรอบข้างเหล่านั้นนะครับจะช่วย

0: ทำให้บุคลิกภาพหรือนิสัยใจคอของเราเปลี่ยนไปนะครับ
1: เปลี่ยนไปเลย
0: ใช่ครับ
1: อ๋องั้นขอย้อนไปที่อดีตหน่อยได้ไหม
0: ได
1: ้สำหรับในอดีตของเติ้งเนี่ยถ้าต้องบอกว่าคนรอบข้างเนาะทำให้เราเปลี่ยนไปจริงๆในอดีตคนรอบข้างมีอิทธิพลกับการพัฒนาบุคลิกภาพของเติ้งด้านไหนบ้างคะ
0: แรกเลยนะครับด้านนิสัยของผม
1: แต่ก่อนเราไม่ใช่อย่างนี้
0: ใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยครับผมเป็นคนที่ดื้อมากๆเลยครับในช่วงมัธยมปลายนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมได้เจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ทำให้ผมนะครับมีบุคลิกภาพหรือนิสัยที่เปลี่ยนไปเพราะว่าผมเป็นคนที่ดื้อและผมไม่ฟังท่านอาจารย์ที่สอนผมแต่เพื่อนผมก็บอกว่าเติ้งคิดเอานะว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดี
1: มีเพื่อนเตือน
0: ครับและผมก็กลับไปบ้านคิดและเขาก็ให้คีย์เวิร์ดผมมาหนึ่งอย่างบอกว่าเติ้งมันจะเป็นต้องฟังเราเพราะว่าเติ้งมีความคิดของเป็นของตัวเองนี่แหละข้อนี้ผมจี๊ดในหัวมากเลยครับและผมทำให้ผมคิดได้จนถึงทุกวันนี้นะครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
1: ต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นนะ
2: งั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีใครไหมครับที่เป็นคนรอบข้างแล้วมีอิทธิพลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเปลี่ยนบุคลิกของตัวเอง
1: ค่ะ
0: ครับจะมีตอนย้อนกลับไปนะครับสมัยประถมต้นนะครับซึ่งในตอนนั้นน่ะผมจำความเรื่องไม่ค่อยได้หรอกครับจำความไม่ค่อยได้แต่ว่ามีเรื่องเนี้ยครับที่จี๊ดมากเลยครับคือผมจะมีกลุ่มเพื่อนทั้งหมด2กลุ่มนะครับมีกลุ่มผมกลุ่มเด็กดื้อนะครับกับกลุ่มอีกกลุ่มนึงก็เด็กไม่ดื้อตั้งใจเรียนนิดนึง
1: ดื้อน้อยก็แล้วกัน
0: ดื้อน้อยครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่คนที่ดื้อครับในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมไปโรงเรียนนะผมเบื่อตัวเองมากเลยครับเพราะว่าไปถึง1เลยครับแกล้งเพื่อน
2: ชอบแกล้ง
1: ยังไงแกล้งยังไง
0: ในตอนนั้นอาจจะแย่แบบน่ารักนะครับแต่ว่าในวัยนั้นนะครับเป็นอะไรที่เซนซิทีฟนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว
1: ่
0: าแกล้งอ่อนไหวครับไปแกล้งต่อให้แรงหรือไม่แรงนะครับเช่นเพื่อนถูกอาจารย์ว่าอาจารย์กล่าวตักเตือนผมก็ชอบไปล้อนะอุ๊ยถูกอาจารย์ตีเด็กไม่ดี
1: ค่ะ
0: ครับนี่แหละครับข้อนี้มันทำให้ผมเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมไม่ค่อยที่จะล้อใครแล้วเพราะว่าถ้าผมเปิดเปยตัวเองเป็นมุมที่ผมโดนมากผมก็คงรู้สึกไม่ดีครับ
1: ค่ะงั้นแสดงว่าถ้าหากว่าไม่มีคนรอบข้างเติ้งนะไม่มีทั้งคนที่เล่าเมื่อสักครู่นะที่เขามาทำให้เราแบบว่าเปลี่ยนเนาะคือไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันงั้นการที่เราไม่มีเนาะเราคิดว่าอะไรบ้างล่ะที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราคือเติ้งก็จะไม่เปลี่ยนบุคลิกภาพหรอไม่เป็นอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคือปราศจากคนรอบข้างเลยอะสมมติว่าแบบว่าอยู่คนเดียวเป็นโลกใบนี้โดดเดียวดายเลยซึ่งเพื่อนแบบนี้จะเป็นยังไง
0: ผมว่าผมก็คงมีบุคลิกภาพที่ไม่เหมือนปัจจุบันเพราะว่า
1: ก็ยังคงดื้ออยู่อย่างนี้ไหม
0: ความดื้อผมอาจจะดื้ออยู่ครับแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเจออะไรในตอนนั้นด้วยครับ
2: ผมขออนุญาตถามเพิ่มนิดนึงก
1: ็
2: คือว่าถ้าเกิดในกรณีที่ไม่ได้มีคนรอบข้างมามีทุกคนกับเรากับในแบบที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยคิดว่าในแบบไหนที่มันจะไปได้ดีกว่ากันครับ
0: ผมว่ามีคนรอบข้างดีกว่าครับเพราะว่าการอยู่คนเดียวนะครับถ้าคุณเป็นคนที่คิดมากคุณเป็นคนที่อ่อนไหวผมว่าการอยู่คนเดียวนะครับทำให้คุณฟุ้งซ่านแต่ถ้าคุณอยู่กับคนรอบข้างคนรู้จักคนสนิทมันจะทำให้คุณยิ้มแย้มให้คุณสบายใจนะครับ
2: ผมขออนุญาตถามต่อนะครับก็คือว่าถ้างั้นเนี่ยการที่เราความรู้สึกเหมือนว่าเราเอาบุคลิกภาพตัวเองไปฝากไว้กับคนรอบข้างอย่างเงี้ยครับคิดว่ามันจะเป็นความเสี่ยงไหมเหมือนทำให้รู้สึกว่าเราเป็นอย่างนี้ได้เหมือนเราตามใจกับคนอื่น
0: ก็อย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับเพราะว่าคนเรานะครับต่อให้มีคนรอบข้างสามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้จริงๆก็จริงครับแ ต่ว่าผมว่าประเด็นหลักเลยก็ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับเพราะว่าคนเรามีความคิดมีการวิเคราะห์ที่ดีนะครับเราวิเคราะห์ได้ว่าอันไหนไม่ดีอันไหนควรถ้าบุคคลรอบข้างนะครับบอกให้เราไปตบคนนู้นไปทำร้ายคนนี้แต่ถ้าเรามีความคิดที่ดีพอนะครับเราก็คงไม่ทำครับเพราะทำไปเราก็ไม่ได้อะไรด้วยครับ
1: ค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าท่านผู้ชมครับพี่เติ้งก็กำลังจะบอกว่าคนรอบข้างมีอิทธิพลก็จริงนะครับแต่ว่าเราก็มีความคิดของเราเองที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำตามคนคนนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับตรงประเด็นมากครับ
1: เยี่ยมมากนะคะพี่โอ๊ตวิเคราะห์ได้ตรงประเด็นเลย
0: ใช่ครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะต้องพูดถึงว่าเราอาจจะแบบเคยฟุ้งซ่านขอเจาะเรื่องนี้หน่อยได้ไหมเนาะแบบมาเล่าให้ฟังหน่อยว่าไอ้คำว่าฟุ้งซ่านของเราไปถึงไหนกระจัดกระจายไปถึงไหนทั้งความคิดแล้วก็การกระทำ
0: คือย้อนกลับไปไม่นานครับประมาณผมอยู่ประมาณปีสองครับมันมีอยู่วันหนึ่งครับซึ่งเปิดเทอมใหม่ๆครับผมมาอยู่หอบ้านผมอยู่ไกลครับมาอยู่หอได
1: ้ที่นี่เหรอ
0: ที่นี่ครับคือมีวันหนึ่งครับตอนเย็นครับผมนอนอยู่ครับผมก็คิดว่าผมมาทำไมจุดตรงนี้ครับทำไมผมไม่อยู่บ้านทำตามใจให้มีความสุขของตัวเองนะครับแต่ผมก็คิดว่าจุดนั้นนะครับมันทำให้ผมเกิดความฟุ้งซ่านถึงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าการอยู่หอคนเดียวนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เซนซิทีฟนะครับคุณจะเอาความคิดพวกนั้นนะครับมาคิดอยู่ตลอดเวลาเลยครับ
1: วนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ซ้ำไปซ้ำมา
0: ใช่ครับคุณจะมูฟออนออกจากความคิดได้ยากมากเลยครับ
1: ดิ่งเลย
0: ดิ่งครับ
1: ตอนนั้นมีปัญหาอะไรไหม
0: ถ้าพูดถึงปัญหาตอนนั้นผมว่าไม่มีครับแต่ว่า
1: แต่อยู่ดีๆก็คือฟุ้งไปได้
0: ใช่ครับฟุ้งไปได้เลยซึ่งผมไปหาข้อมูลมาก็แบบว่ามันเกี่ยวกับแบบจากบ้านอะไรประมาณนี้ครับ
1: อ๋อหมายถึงเราอยู่ไกลบ้าน
0: ใช่ไ
2: หมเป็นอาการขี้ระแวงอะไรประมาณ
0: ใช่ครับ
2: เป็นคนขี้ระแวง
1: ก็แล้วใช้คำว่าคิดถึงบ้านได้ไหมใช่ไหมหรือ
0: ได้ครับ
1: เนาะ
0: ได้ครับ
1: แต่คิดถึงไปคิดถึงมามันเลยคิดวนไปวนมาจนฟุ้งซ่านพี่โอ๊ต
2: ครับเหมือนว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ที่เป็นพื้นที่ที่เราสึกว่าเราปลอดภัยเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคย
1: ออกจากเซฟโซนมา
0: ใช่ครับแรกๆเลยช่วงนั้นครับแต่ช่วงนี้ไม่มี
1: แล้วหลุดออกจากตรงนั้นได้ยังไงคือตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีรูมเมทด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: อยู่คนเดียว
0: ผมอยู่คนเดียว
1: หลุดออกจากตรงนั้นยังไงแบบหลุดออกจากภาวะฟุ้งซ่านนั้นยังไง
0: มันมีเพื่อนหนึ่งคนนะครับที่เรียนกับผมมาตั้งแต่มัธยมตอนปลายซึ่งมาเรียนมอราชมงคลเหมือนกันครับ
1: ค
0: ือเพื่อน
1: ใช่คนที่มาออกรายการกับเราหนึ่งทีนี้ไหม
0: ไม่มีครับ
1: อ๋อไม่มีไม่ได้อยู่ในสาขานี้
0: ครับอยู่สาขาอื่นคือเพื่อนคนนี้ครับบอกว่าเติ้งจะอยู่อย่างนั้นไปทำไมก็ออกมาหากันบ้างอยู่แค่ใกล้ๆนี่เองคือมันผมก็นั่งคิดอยู่ซึ่งผมก็ไปตามที่เพื่อนบอกนะครับซึ่งผลลัพธ์นะครับดีมากครับเพราะว่าแค่การออกไปเจอคนคนนึงเพื่อนคนนึงแต่เขาให้คำตอบกับเราและเราตรงประเด็นมันทำให้เราเลิกคิดเรื่องที่ไม่ดีได้เลยนะครับ
1: ออกมาได้เพราะเพื่อน
0: ออกมาได้เพราะเพื่อนอีกนะครับผม
1: นะคะ
2: ครับท่านผู้ชมมันก็คือเหมือนว่าเติ้งได้ไปเจอกับเพื่อนก็คือคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วมันก็เลยทำให้ความระแวงตรงนั้นมันหายไปได้ครับ
1: ดีเลยค่ะโชคดีเนาะต้องขอบคุณเพื่อนคนนั้นด้วยนอกจากจะขอบคุณหน้าบุคลิกภาพแล้วนะคะนี่แหละคือเป็นคำที่ต้องบอกว่ามันคือความหมายของคนรอบข้างนะคะคือคนรอบข้างเติ้งในช่วงชีวิตแต่ละช่วงครูว่าน่าจะไม่เหมือนกันถูกไหมมันคงแบบมากหน้าหลายตาเพราะว่าเราก็คงจะได้เจอกับผู้คนนะคะที่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วชีวิตช่วงไหนล่ะคือช่วงไหนที่ต้องแบบชอบคนรอบข้างอ่ะชอบมากเลยชีวิตช่วงนี้ชอบมากที่สุดแล้วมีบางช่วงไหมที่แบบไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยลองเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ได้ครับคือในช่วงที่ผมชอบ
1: บุคคลเลยนะ
0: ที่สุดบุคคลรอบข้างเลยก็คือสมัยมัธยมปลายแหละครับเพราะว่าค คนรอบข้างผมพวกเนี้ยครับเป็นคนที่ผมนิยามความว่าดีเลยนะครับเพราะว่าคือเพื่อนเหล่านี้นะครับให้ความคิดให้ความคิดของผมอะก้าวไกลกระโดดมากกว่าช่วงอายุตอนนั้นเลยนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า
1: เขาทำยังไง
0: คือ
1: แค่พูดคุยหรือว่ามีกิจกรรมอื่นให้เราทำ
0: เพื่อนผมพวกนี้นะครับส่วนมากจะทำกิจกรรมกันบ่อยครับคือ
1: ในโรงเรียนใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับจะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านดีไม่ดีปรับความเข้าใจ
1: ใกล้ชิดกัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คือทำให้เรามีเรื่องทุกข์ใจเราก็ระบายให้เพื่อน มันทำให้เราปลดล็อกอย่างนึงเลยนะครับอาจารย
1: ์
0: เราไม่ต้องเก็บความไม่ดีเอาไว้ในใจเรา
1: ค่ะ
0: เราแค่พูดให้คนรอบข้างให้เพื่อนๆเราฟังทำให้เราฮิวขึ้นมาได้ดีมากเลย
2: นั่นแสดงว่าในช่วงเวลาชีวิตตอนปลายเป็นช่วงที่มีคนรอบข้างที่เติ้งชอบมากที่สุดนะครับ
0: ใช่ครับ
2: แล้วถ้าเป็นตอนที่รู้สึกว่ามันค่อนข้างแย่จะเป็นช่วงไหน
0: ใช่ครับช่วงวัยเด็กครับค่อนข้างแย่ครับคือผมเป็นคนที่สภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงตอนเด็กครับคือผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกครับแต่ว่าเรื่องที่ผมเจอเนี่ยผมจำได้ฝังใจเลยนะก็คือผมร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับแล้วมีคนรอบข้างนี่ครับผมก็ไม่สนิทนะครับ
1: อ
0: ยู่ดีก็
1: เป็นเพื่อนไหม
0: ไม่เป็นครับคือคนรอบข้าง
1: คนในสังคมนี่แหละ
0: ใช่คนในสังคมครับแต
1: ่อยู่ใกล้ชิดเรา
0: ใกล้ชิดเราครับคือเขามาแล้วเขาก็พูดกับผมว่าร่างกายแข็งเนี่ยร่างกายไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยเกิดมาทำไม
1: เป็นคำที่แรงเลยพี่โอ๊ตเน
2: า
1: ะ
2: จุกขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: และเด็กยังเด็กอยู่ด้วย
0: เด็ก
1: ตอนนั้นได้ยินแล้วเป็นไงคะ
0: ผมตอนนั้นผมก็จุกนะครับถึงจะเด็กก็จริงครับแต่ว่าถ้าร
1: ู้สึกเนาะ
0: ถ้ามันจี้ตรงประเด็นนะ มันทำให้เราคิดมากได้เลยนะ
1: ค่ะแต่เราทำยังไงอะไม่ให้แบบว่าไม่ให้ดิ่งไปกับคำพูดของเขามากจนเกินไปอะตอนนั้นอะ
0: ผมผู้ปกครองครับครับ
1: เนาะ
0: ผมคุยทุกเรื่องครับไม่มีปิดกับพ่อแม่
1: ไปเล่า
0: ครับ
1: เล่าพอได้เล่าเขาได้ให้คำแนะนำมา
0: ใช่ครับ
1: เราสบายใจขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คือเป็นอิทธิพลจากคนรอบข้างครับมาจากเพื่อนมาจากพ่อแม่แล้วผมขอบอกงี้ก่อนครับท่านอาจารย์และท่านผู้ชมก็คือเอาตัวของเติ้งกับผมเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่มาเล่าให้ฟังจะเป็นช่วงม.ปลายผมว่าเป็นช่วงที่ถือว่าเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดในหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผ่านมาของเราเลยนะตอนนี้เพราะว่าในช่วงม.ปลายนะครับเพื่อนๆนะที่เราเจอด้วยกันมาเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่คือยังไงเราต้องไปเจอด้วยกันอยู่แล้วเพราะเราจะเรียนกันเราอยู่ห้องเดียวกันเราไม่ได้ทางหนีตรงนี้ไปได้ฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผมว่าช่วงนี้จะทำให้เราสนิทกันเป็นพิเศษและมันเป็นช่วงชีวิตที่เหมือนว่าวัยเรากำลังเริ่มรู้จักโลกมากขึ้นนะครับกำลังจะออกไปเจอโลกภายนอกมันทำให้เราเนี่ยเริ่มมีความคิดที่จะพัฒนาเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มแลกเปลี่ยนเริ่มระบายสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาให้เพื่อนๆฟังให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่มีคนรับฟังเราตรงนี้ด้วย
1: ค่ะ
2: นี่ครับก็คืออิทธิพลจากบุคคลรอบข้างที่เติ้งเขาได้เล่าให้ฟังนะครับ
1: ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะและเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจะมีเรื่องของอิทธิพลจากคนรอบข้างที่ช่วยให้เติ้งนะคะณตอนนี้ก็มีความสามารถพิเศษที่อยากจะมาบอกเล่า90ให้ได้ฟังด้วย
0: ใช่ไหมคะ
1: ฟังแบบเพราะๆเลยเนาะก็คือบทเพลงใช่ไหมได้ข่าวว่าจากพี่โอ๊ตได้ข่าวจากพี่โอ๊ตว่าเนี่ยคือเป็นทั้งนักร้องแล้วก็นักกีตาร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลยนะคะเราเห็นเขาเล่นตั้งแต่ตอนปีหนึ่งเลยถูกไหมคะ
2: ใช่ครับเคยเห็นเขาเล่น
1: เคยเห็น
2: เสียงเพราะครับ
1: เสียงเพราะนะคะขายกันก่อนที่จะได้ฟังกันจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะมาเล่นแล้วร้องให้ฟังเนี่ยเนาะถามหน่อยคืออย่างในช่วงที่เรายังโฟกัสกับตัวเองได้ไม่ชัดเจนนักสำหรับเติ้งเนี่ยเนาะดนตรีช่วยอะไรเราบ้างไหม
0: ดนตรีช่วยนะครับผมว่าดนตรีนะครับคือช่วงที่เรารู้สึกไม่ดีครับเราคิดมาก
1: มาเล่นเลย
0: เราหยิบดนตรีขึ้นมานะครับต่อให้เราจะเล่นเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมว่าหนึ่งที่คุณจะได้เลยคือสมาธิครับ
1: ค่ะเพ่งพินิจไปที่ทั้ง คอร์ดด้วยเสียงด้วย
2: ก็คือเป็นเหมือนที่มาของคำว่าดนตรีบรรเทาหัวใจ
0: ใช่ครับ
1: แบบนั้นนะคะ
0: แบบนั้นเลยครับ
1: เออเขาก็เลยช่วยเราไหนมาลองให้ฟังกันหน่อยนะคะเดี๋ยวไปรับฟังนะคะบทเพลงนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรคะ
0: มีชื่อว่าของเพลงชื่อว่าคำเฉยๆนะ
1: คำเฉยๆนะคะเดี๋ยวมาคัฟเวอร์ให้ฟังกันนะคะยังไงสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ชมรายการนี้กันทั้งหลายๆสื่อด้วยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมทั่วประเทศของเรานะคะคงจะได้แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานไม่มากก็น้อยค่ะเจอกับครูอุ๋มใหม่ในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวก็จะมีวิธีกรภาคสนามด้วยจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะค่ะงั้นเดี๋ยวลากันไปเลยนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต์
0: ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของ

0: ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์อย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาพบกับกระผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชากิจกรรมไทยวิทยาลัยโพช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นี่ผมจะมาพูดในเรื่องของสุนทรียะแห่งศิลปะนะครับซึ่งวันนี้นี่จะเป็นช่วงเวลาที่ผมจะมานำเรื่องของศิลปะไทยมาพูดนะครับแต่เป็นการพูดในวงกว้างไม่ได้ลงจับพ่อเจาะจงซึ่งศิลปะไทยนี่มีเรื่องราวที่มากมายนะครับศิลปะไทยนี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคสมัยโบราณก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับการรับอิทธิพลมาจากชนชาติต่างๆแล้วก็เข้ามาผสมผสานกับสิ่งที่มีเกิดการหล่อหลอมลดทอนเพิ่มเติมผสมผสานด้วยความคิดสร้างสรรค์จนเกิดลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์และก็แสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตัวตนที่เรียกว่าศิลปะไทยแล้วก็สืบเนื่องต่อเนื่องสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันสมัยนะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีสุนทรียภาพในหัวใจเรามองเห็นความงามนะครับแล้วก็รู้จักทำที่อยู่อาศัยภาชนะเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆมาใช้เนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะครับแล้วก็มีความงามเข้ามาแทรกอยู่เสมอเมื่อเป็นอย่างนี้เอกลักษณ์ต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานะครับก่อนที่จะผมจะพูดลงไปในเรื่องราวเฉพาะทางก็คือจิตรกรรมไทยเนี่ยก็ขอกล่าวถึงความเป็นมาของศิลปะไทยพอ

ังเขปเพื่อเป็นพื้นฐานระดับความรู้อาจจะเป็นแนวทางในการสืบค้นลงไปในเชิงลึกนะครับจากแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆสำหรับผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไปนะครับคำว่าศิลปะไทยซึ่งวงกว้างเนี่ยกิจกรรมไทยนี่เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะไทยนะครับสมัยประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อศาสนาเป็นส่วนใหญ่นะครับงานศิลปะยุคโบราณเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรับใช้ศาสนารับใช้ความเชื่อความศรัทธานะครับทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นว่างานที่เกี่ยวข้องกับศาสนานี่จะมีศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่ามนุษย์นี่เรียกว่าในยุคโบราณเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราความรู้สมัยใหม่ในเรื่องของเทคโนโลยีไม่มีนะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแล้วก็ความกลัวนะครับการที่ทำงานเพื่อจะเขาเรียกว่าให้มอบถวายความคิดของสื่อให้กับความเชื่อทางศาสนาหรือทางความศรัทธาเนี่ยก็อาจจะทำให้จิตใจมีความเข้มแข็งและก็มีความหวังนะครับยุคสมัยของศิลปะไทยนั้นเนี่ยมียุคสมัยที่แบ่งออกมากว้างๆนะครับแบ่งออกเป็น2ยุคซึ่งได้แก่ยุคก่อนที่ชนชาติไทยเนี่ยจะเข้ามาปกครองนะครับแล้วก็ยุคสมัยที่ชนชาติไทยเข้ามาปกครองแล้วนะดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้นี่เองนะครับความมีความเป็นมาที่ยาวนานนะครับหลักฐานต่างๆที่ค้นพบผมขอเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่11ก็แล้วกันนะครับหลังในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีหลักฐานอยู่แต่ว่าวันนี้นี่ขอพูดในยุคที่เรียกว่าพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมานะครับซึ่งเราแยกเป็นสมัยต่างๆได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือสมัยแรกก็คืออาณาจักรสมัยทวารวดีนะครับซึ่งอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึงพุทธศตวรรษที่16นะครับแล้วก็มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครปฐมใกล้ๆกรุงเทพมหานครนี่เองแล้วก็ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยทางใต้ก็มีอาณาจักรอีกอาณาจักรหนึ่งนะครับซึ่งเกิดหลังประมาณสัก1ศตวรรษก็คืออาณาจักรศรีวิชัยนะครับก็อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่13จนถึงพุทธศตวรรษที่18นะครับซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีการค้นพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับทำด้วยสำริดยุคต่อมาก็คือยุคสมัยลพบุรียุคนี้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12และก็ถึงพุทธศตวรรษที่18ขอมเนี่ยเรื่องอำนาจในช่วงนั้นนะครับทำให้ยุคนี้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะขอมมาอย่างชัดเจนศิลปะที่ลงเหลือไว้เป็นหลักฐานก็ได้แก่พระปรางสามยอดซึ่งอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะครับปราสาทหินพิมายที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ปราสาทพนมรุ้งนะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ใครมีเวลาก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมได้นะครับตอนนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปในตัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับต่อมาก็เป็นยุคที่3ก็คือยุคสมัยเชียงหรือล้านนานั่นเองนะครับยุคนี้เนี่ยเกิดในช่วงพุทธศตวรรษที่16หรือ18นะครับแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่23ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยนะครับรับอิทธิพลมาจากทะวารวดีแล้วก็ผู้กามของพม่านั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นยุคสมัยสุโขทัยซึ่งอยู่ในพุทธศตวรรษที่19ถึง20ยุคนี้เนี่ยรับอิทธิพลสกุลช่างของอินเดียทั้งแนวคิดแล้วก็ความงามว่ากันว่าศิลปะสุโขทัยนี้เป็นยุคที่ศิลปะไทยเนี่ยเจริญรุ่งเรืองที่สุดเลยนะครับนับว่าเป็นยุคทองของศิลปะไทยก็ว่าได้นะครับประติมากรรมรูปเคารพพระศรีสักยมุนีพระประธานวัดสุขทัศน์เทพวรารามเนี่ยก็เป็นพุทธลักษณะที่สวยงามแล้วก็คลาสสิกยุคที่5ก็คือสมัยอู่ทองนะครับเป็นพุทธศตวรรษอยู่ในช่วงของพุทธศตวรรษที่17ถึง20ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีรับอิทธิพลมาจากศิลปะทวารวดีนะครับแล้วก็ศรีวิชัยลพบุรีสุโขทัยศิลปะสมัยนี้เนี่ยจึงเป็นศิลปะแบบเรียกว่าผสมผสานนะครับ6ก็มาถึงยุคสมัยของพุทธศตวรรษที่20ถึง23ก็เป็นช่วงยุคสมัยของสมัยอยุธยานี่เองนะครับเริ่มนับตั้งแต่สมัยพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1893ระยะเวลาที่ครองอำนาจของกรุงของอยุธยาเนี่ยยาวนานถึง417ปีเลยทีเดียวนะครับทำให้ศิลปะด้านต่างๆมีความเจริญสูงสุดเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าศิลปะส่วนมากจะถูกทำลายลงเนื่องจากเสียกรุงในปีพุทธศักราช2310ก็มาถึงยุคที่7ก็ยุคสมัยรัตนโกสินทร์พุทธศตวรรษที่14ถึง25
เริ่มจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นเป็นราชธานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2325แล้วก็เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันยุคเริ่มต้นของกรุงรัตนโกสินทร์นั้นเนี่ยเป็นการเรียกว่าเร่งการฟื้นตัวในทุกๆด้านเลยนะครับศิลปวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถูกนำมาสืบต่อในยุคนี้ซึ่งเรียกว่าแม้แต่ชื่อตำบลชื่อถนนบางสายก็ถูกนำมาใช้ที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะครับอารยธรรมของไทยเนี่ยผ่านการเวลามาเนิ่นนานสิ่งที่หลงเหลืออยู่เป็นหลักฐานนะครับส่วนมากจะเป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมและก็งานแกะสลักเป็นส่วนใหญ่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าวัสดุที่นำมาใช้นี่มีความคงทนสถาวร นะครับซึ่งได้แก่หินศิลาและก็สำริดนะครับหินศิลากับสำริดนี่คงทนมากในส่วนของงานจิตรกรรมยุคต้นๆหลงเหลืออยู่น้อยมากนะครับจิตรกรรมฝาผนังที่พอจะหลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็มีอายุเก่าแก่ก็เขียนไว้ตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่18หรือกลางๆพุทธศตวรรษที่19ก็อยู่ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวนะครับเมืองศรีสัชนาลัยนั่นเองอำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งอยู่ในจังหวัดสุโขทัยนะครับและที่ถ้ำศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาทางตอนใต้ของประเทศไทยจิตรกรรมฝาผนังส่วนมากในปัจจุบันนี้มีความเสียหายแทบจะหมดหวังในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับทั้งที่เวลาเพิ่งผ่านมาไม่นานก็ถ้านับจริงๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ2ศตวรรษเนื่องจากวัสดุที่นำมาสร้างผลงานไม่คงทนเป็นสีฝุ่นทำให้ในเป็นสีฝุ่นที่ผลิตกันในพื้นเมืองนั่นเองนะครับ2ศตวรรษก่อนในช่วงกิจกรรมยุครัตนโกสินทร์ที่เพิ่งทำขึ้นไปเนี่ยก็ถ้านับมาถึงปัจจุบันก็200กว่าปีนี่ก็หลายที่นี่ก็ไม่เหลือแล้วนะครับแล้วในเรื่องของที่เวลาล่วงเลยไปกว่านั้นก็ยุคสุโขทัยยุคอยุธยาต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่ทราบว่ายังมีอยู่หลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาก็พอจะให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณ 4-5% 10% นั่นเองนะครับสีดำนี่ก็ทำมาจากขมเหลาสีขาวมาจากฝุ่นสีขาวสีแดงก็จากดินแดงและก็สีเหลืองเนี่ยจากดินเหลืองนะครับซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติทำให้อาจจะเรื่องของเทคโนโลยีด้วยและสีมันก็ความชื้นอะไรต่างนะครับทำให้เสื่อมเร็วแล้วก็ในช่วงสมัยอยุธยานี่ก็จะเห็นว่าสีเนี่ยมีความสดใสมากขึ้นนะครับเพราะว่าได้ซื้อสีมาจากเมืองจีนด้วยมีการติดต่อค้าขายกันอากาศที่ชื้นเนี่ยทำให้ผนังปูนผุกร่อนร่อนสลายส่งผลให้จิตรกรรมฝาผนังเสียหายไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากชาติต่างๆหลายชาติก็ตามนะครับแต่ก็ได้มีการวิวัฒนาการมีการผสมผสานดัดแปลงอย่างที่ผมพูดกล่าวมาแล้วนะครับว่าเกิดการเขาเรียกการพัฒนาการวิวัฒนาการอย่างสืบเนื่องแล้วก็ต่อมายาวนานจนเป็นเขาเรียกว่าเกิดความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เด่นชัดเกิดขึ้นโดยพื้นฐานของคนไทยแล้วนะครับลักษณะอุปนิสัยที่อ่อนหวานละมุนละไมแล้วก็มีน้ำใจอบอ้อมอารีนะครับคนไทยเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมีความเชื่อทางประเพณีและศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับไปด้วยสังคมไทยนี่เป็นสังคมเกษตรจึงมีความผูกพันกับธรรมชาติแม่น้ำและก็ผืนแผ่นดินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกหล่อหลอมบูรณาการเกิดเป็นความคิดถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่มีความพิเศษนะครับซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้มีลวดลายไทยเป็นเครื่องตกแต่งเป็นเครื่องประดับสอดแทรกขนบธรรมเนียมประเพณีและความรู้สึกไว้ในผลงานอย่างแยบยลส่งต่อสืบทอดขยายขอบเขตออกไปในวงกว้างโดยผ่านสัญลักษณ์ทางศิลปะอันหมายถึงศิลปะไทยนั่นเองนะครับว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับวิถีชีวิตประจำวันของเราทุกคนนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่ทุกคนจะเกี่ยวข้องกับศิลปะอยู่ตลอดเวลาชนชาติไทยมีความเป็นมายาวนานมีศิลปวัฒนธรรมที่แสดงตัวตนชัดเจนธรรมชาติของมนุษย์นี่ที่รักสวยรักงามนะครับจึงทำให้ศิลปะถูกนำมาใช้ในสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นหากจะมองลงไปตรงคำว่าศิลปะไทยนั้นมีความหมายครอบคลุมที่กว้างมากมายในหลายด้านนะครับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็ล้วนมีศิลปะอยากเข้าไปเกี่ยวข้องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เลยอาทิเช่นด้านการแต่งกายก็มีการออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีความเป็นลักษณะไทยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแม้กระทั่งด้านอาหารการกินก็มีความเป็นศิลปะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับในศิลปะไทยในส่วนของศิลปกรรมนี่ก็มีอยู่5ประเภทนะครับได้แก่จิตรกรรม
งานประติมากรรมงานสถาปัตยกรรมงานวรรณกรรมและก็งานนาฏดุริยางคกรรมไทยนะครับแยกออกมาเป็นประเภททัศนศิลป์ก็ได้เป็น3ประเภทได้แก่จิตรกรรมประติมากรรมและก็สถาปัตยกรรมในการบรรยายวันนี้นี่ผมขอนำเสนอเฉพาะเนื้อหาสาระทางจิตรกรรมไทยเป็นหลักนะครับเพราะเนื่องจากในด้านเจียมไทยนี่ผมรู้สึกว่าจะมีความรู้เป็นพิเศษเพราะว่าผมสอนอยู่ในสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยโพชังนะครับก็ทำให้ในเรื่องของจิตรกรรมไทยเนี่ยก็จะมีความรู้พอสมควรในส่วนของด้านอื่นๆเนี่ยก็มีแต่ว่าคงจะมาสู้จิตรกรรมไทยไม่ได้นะครับแต่ผมก็คิดว่าการเรียนรู้สมัยนี้นี่เราสามารถเรียนรู้ได้กว้างแล้วก็ทั่วถึงได้ง่ายเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับในด้านต่างๆเราสามารถเข้าไปดูได้แต่เดี๋ยวโอกาสหน้าผมก็จะมาเอาศิลปะไทยในเรื่องของประติมากรรมโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะหรือว่าในส่วนเครื่องแต่งกายหรือต่างๆมาบรรยายให้ฟังนะครับการศึกษาเรียนรู้ศิลปะไทยเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าให้ผลสัมฤทธิ์นั้นน่ะก็มีวิธีเดียวก็คือต้องหมั่นไปดูของเก่าๆนะครับเพราะว่าศิลปะไทยนี่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณแล้วก็ในของเก่านี่ก็จะมีศิลปะอันยอดเยี่ยมเนี่ยแฝงอยู่ดูมากก็จะเห็นมากก็ทำให้แตกฉานยิ่งคัดลอกแบบตามด้วยนี่ก็จะได้ผลมากยิ่งขึ้นนะครับที่ผมพูดไปถึงเรื่องของนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประติมากรรมหรือว่าหัตถศิลป์หรือว่าดนตรีก็ตามนะครับถ้าเราได้ทำตามนี่หมายถึงว่าเราได้ทำตามงานโบราณแล้วก็ฝึกการทำให้เกิดความช่ำชองมีฝีมือที่เทียบเท่ากับผลงานชั้นครูอาจจะก็จะทำให้เราเนี่ยได้อรรถรสในการศึกษาศิลปะไทยอย่างเปี่ยมล้นและก็ถือเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพชนด้วยนะครับการออกเดินทางไปเห็นในสถานที่จริงและก็จะได้รับอรรถรสในการศึกษาศิลปะจะอย่างไรก็ตามนะครับดูอย่างเดียวไม่ได้ต้องศึกษาค้นคว้าถึงประวัติความเป็นมาถึงความหมายและก็สาระที่แฝงอยู่ในผลงานด้วยนะครับจึงจะเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงที่สำคัญก็คือทักษะทางฝีมือทางด้านงานศิลปะไทยเนี่ยหรือจิตรกรรมไทยเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับทักษะทางฝีมือผู้วาดจะต้องทำตามแบบหรือผู้ปั้นก็ตามนะครับทางด้านศิลปะไทยเนี่ยทางด้านจิตรกรรมไทยประติมากรรมไทยก็ตามนะครับต้องวาดตามแบบหรือปั้นตามแบบให้เกิดความคล่องในการถ่ายทอดนั่นเองการเริ่มต้นคัดลอกเรียนแบบผลงานของครูช่างโบราณเนี่ยทำให้เรารู้ถึงเทคนิควิธีการของช่างรุ่นเก่าจนถึงขั้นที่เรียกว่าชำนาญก็สามารถพลิกแปลงสร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบของตนเองได้การทำตามครูเนี่ยอาจจะคัดลอกของโบราณทำให้เรารู้ถึงเทคนิคด้วยนะครับและบางทีการที่เราไปทำตามโบราณแล้วก็เราไม่ได้เขาเรียกไม่รู้รายละเอียดเราก็ต้องทดลองเช่นเรื่องของการผสมสีต่างๆนะครับเราก็ดูแล้วก็ทดลองเราจะได้สีที่แตกต่างไปจากเดิมแม้ทั้งสูตรการทำปูนปั้นหรืออะไรต่างๆนะครับการคัดลอกผลงานของชั้นครูเนี่ยช่ำชองเนี่ยภาษาช่างเรียกว่าอยู่มือโค้งก็ได้วงตรงก็ได้เส้นนะครับเอาละครับผมก็พูดถึงศิลปะไทยในภาพรวมมาเสียยาวเลยนะครับตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยผมขอลงในรายละเอียดไปในเรื่องของจิตรกรรมไทยนะครับในงานจิตรกรรมไทยเนี่ยก็แน่นอนครับเราได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติแต่ละยุคสมัยเนี่ยก็ผ่านการปรับปรุงดัดแปลงคลี่คลายผสมผสานกับจินตนาการของจิตรกรหรือศิลปินไทยเนี่ยมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมีความลงตัวในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสืบทอดความเป็นประเพณีสู่ความเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัยในปัจจุบันเนี่ยผ่านเวลามายาวนานเลยทีเดียวนะครับนับว่าผลงานจิตรกรรมไทยคือตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่แสดงเห็นถึงความเป็นศิลปะประจำชาติของชนชาติไทยพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะครับปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานปรากฏให้เห็นอยู่ในทุกวันนี้เสมือนเครื่องประดับพัตราพรอันทรงคุณค่าที่มีที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยนะครับในอดีตได้อุทิศความคิดสร้างสรรค์กำลังกายกำลังใจอย่างภาคเพียรนะครับเสียเลือดเสียเนื้อแล้วก็รู้จักเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆปรุงสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแบบอย่างกลายเป็นของคนไทยนะครับแล้วก็สืบทอดพัฒนามาอย่างต่อเนื่องยาวนานคิดค้นออกแบบปรับปรุงและก็พัฒนาจนเป็นรูปแบบแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างชัดเจนในปัจจุบันเราสามารถอวดแขกบ้านแขกเมืองอาคันตุกะผู้มาเยือนได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับงานจิตรกรรมไทยนี่เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่มีคุณค่ายิ่งแขนงหนึ่งของไทยนะครับซึ่งอาจจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของประเทศอินเดียบ้างไม่ใช่บ้างนะครับเราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอย่างแน่นอนโดยมีการวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเรียกว่านับร้อยปีจนมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตัวเองก็อย่างที่บอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการเขียนการใช้เส้นสีลักษณะลีลาของการใช้เส้นสีสันที่อ่อนช้อยนุ่มนวลรวมไปถึงคติบัตรความบันดาลใจในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างไปจากงานของอื่นในยุคต่อมาแล้วก็จินตนาการของคนไทยเนี่ยแหละครับแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ผสมผสานพัฒนาวิวัฒนาการอีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ชีวิตสังคมประเพณีระบอบกษัตริย์และความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับกิจกรรมไทยเป็นสิ่งหนึ่งในศิลปวัฒนธรรมที่อยู่กับความเป็นมาของชาติเมื่อเราไปปรากฏตัวบนเวทีโลกนะครับสิ่งที่แสดงให้ชาวโลกเห็นถึงความเป็นชนชาติไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิใจคนต่างชาติรู้จักเราว่าเราคืออะไรเราเป็นใครก็ดูจากศิลปะวัฒนธรรมของเรานั่นเองนะครับเรามาดูความหมายและความสำคัญของจิตรกรรมไทยกันนะครับจิตรกรรมไทยหมายถึงผลงานจิตรกรรมภาพเขียนที่เป็นลายเส้นหรือภาพเขียนระบายสีให้เป็นลวดลายแล้วก็รูปภาพเรื่องต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วจะอาศัยเข้าโครงมาจากพุทธประวัติวรรณคดีประวัติศาสตร์ต่างๆนิยมเขียนด้วยสีฝุ่นแล้วก็ปิดทองลงบนสมุดภาพและบนฝาผนังโบสถ์วิหารเป็นส่วนมากเป็นศิลปะสาขาหนึ่งที่มีความวิจิตรงดงามมีความละเอียดอ่อนแล้วก็ปราณีตบรรจงสะท้อนให้ถึงความรู้สึกนึกคิดของศิลปินและก็ช่างไทยที่มีความละเอียดอ่อนละมุนละไมอ่อนไหวมีคุณค่าทางศิลปะและสะท้อนเองถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของชนชาติไทยนะครับผลงานจิตรกรรมไทยมีความชัดเจนในรูปแบบที่แสดงถึงความงามในด้านของเส้นรูปทรงสีปริมาตรและก็การจัดองค์ประกอบที่มีลักษณะพิเศษเนื้อหาสาระเรื่องราวที่สะท้อนความรู้สึกนึกคิดแสดงถึงขนบวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเศรษฐกิจความเชื่อการดำรงอยู่และก็สภาพแวดล้อมเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยสะท้อนเห็นถึงความเชื่อความศรัทธาสะท้อนเห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการใช้ทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบที่เป็นลักษณะพิเศษจิตรกรรมถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลหลายประการนะครับเหตุผลทางด้านความเชื่อและศรัทธาในศาสนาเป็นสื่อประกอบคำสอนของพระพุทธศาสนาการบันทึกเรื่องราวทางวรรณคดีรวมถึงการแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของจิตรกรครูช่างด้วยนะครับขั้นตอนการทำงานของจิตรกรรมไทยมีกระบวนการที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นแบบแผนเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนประณีตแล้วก็ใช้เวลาในการทำนานมากกว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับจิตรกรเนี่ยจึงต้องมีความมานะภาคเพียรเช่นการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถหนึ่งหลังเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จการเขียนภาพลงบนผนังทั้ง4ด้านนั้นต้องใช้เวลานานหลายปีเลยทีเดียวนะครับผลงานจิตรกรรมนั้นเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางความคิดและก็ฝีมือของจิตรกรมีการสอดแทรกเรื่องราวที่ตนเองพบเจอและก็กระทับใจลงไปในงานถ้าเราไปเป็นการบันทึกสิ่งแวดล้อมความเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นการดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันลงไปในผลงานด้วยนะครับเท่ากับว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในอดีตที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าความเป็นมาของอดีตของชาติของเรานี่เป็นอย่างไรนะครับก็จิตรกรรมไทยก็จะสามารถเป็นข้อมูลในการอ้างเองได้เป็นอย่างดีเมื่อพูดถึงจิตรกรรมไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเรื่องของกระหนกนารีกระบี่คัจฉะในภาพจิตรกรรมไทยประเพณีจะมีภาพที่กำหนดเป็นหลักๆอยู่4พวกก็คือกระหนกนะครับบางตำรานี่เขียนเป็นกระหนกตามที่ผมขึ้นให้ดูนะครับนารีกระบี่คัจฉะบางตำรานี่เขียนว่าคัจฉะมีสระอะนะครับกระหนกหรือกระหนกเนี่ยเป็นภาพลวดลายที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติลวดลายไทยต่างๆเช่นกระหนก3ตัวกระหนกใบเทศประจังตาอ้อยประจำยามเหล่านี้เป็นต้นนะครับส่วนคำว่านะคือภาพคนทั่วไปทั้งตัวพระตัวนางและก็เทวดามีกิริยาท่าทางต่างๆของคนรวมไปถึงภาพจับด้วยนะครับส่วนคำว่ากระบี่ก็คือพวกภาพลิงภาพยักษ์อสูรและก็พวกมนุษย์มนุษย์ต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วนี่จะยึดยักษ์และลิงที่เป็นตัวเอกในเรื่องของรามเกียรติ์เป็นหลักรวมทั้งข้าทาสบริวารคัจฉะหรือคัจฉะก็คือภาพสัตว์ต่างๆในกิจกรรมไทยได้แก่
สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเช่นช้างม้าวัวควายเสือสิงห์กระทิงแรดเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สัตว์ที่มาจากจินตนาการของช่างเขียนเรียกว่าสัตว์หิมพานต์เป็นการสร้างสรรค์ให้แปลกไปจากธรรมชาติเช่นราชสีห์โคชสีห์กินรีครุฑหงส์เหล่านี้เป็นต้นนะครับภาพกนกนารีกระบี่คัชชะเนี่ยถ้าอยู่ในประเภทเดียวกันก็จะมีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันไปหมดเลยนะครับรวมทั้งท่าทางด้วยยากที่จะแยกว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรมีความสำคัญอย่างไรจึงต้องแยกแยะด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยการใช้สีนั่นเองเช่นพระอินทร์นี่ก็จะมีร่างกายสีเขียวพระลักษมณ์ก็จะมีร่างกายที่เรียกว่าสีเหลืองและไม่ใช้เครื่องหรือไม่ก็อาจจะดูจากความแตกต่างของการใช้เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับต่างๆนะครับซึ่งบางทีอาจใช้อาวุธเป็นเครื่องแสดงตัวบุคคลว่าใครเป็นใครรูปทรงในงานจิตกรรมไทยจะไม่มีการคำนึงถึงสัดส่วนและก็ความถูกต้องระหว่างรูปทรงกับรูปทรงนะครับถ้าต้องการจะเน้นให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพเป็นจุดเด่นหรือให้เห็นความสำคัญก็จะลดส่วนประกอบอื่นลงไปอาทิเช่นภาพคนที่อยู่ในสิ่งก่อสร้างถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงแล้วก็จะดูอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสัดส่วนที่ไม่สัมพันธ์กันคนจะตัวใหญ่แล้วก็ดูแล้วพุ่งทะลุมานะครับเพราะในจิตกรรมไทยมุ่งเน้นให้ผู้ดูเห็นและก็เข้าใจเนื้อหาเรื่องราวต่างๆในภาพว่ากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเหล่านี้เป็นต้นนะครับถึงแม้ว่าภาพเขียนจะไม่มีการคำนึงถึงสัดส่วนและก็ความสมจริงแต่ก็ไม่ทำให้ภาพนั้นดูแล้วมีความขัดตาเลยนะครับกลับทำให้รู้สึกถึงความเหมาะสมความกลมกลืนเลื่อนไหลและก็เป็นเอกภาพได้เป็นอย่างดีนะครับเนื้อสาระในงานจิตกรรมไทยประเพณีมีอะไรบ้างภาพจิตกรรมไทยประเพณีหรือจิตกรรมฝาผนังนี่เป็นงานจิตกรรมไทยที่เรียกว่าประเพณีนะครับมีคำว่าจิตกรรมไทยแบบประเพณีกับจิตกรรมไทยประเพณีขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคำว่าจิตกรรมไทยประเพณีก็คือจิตกรรมไทยที่อยู่ตามฝาผนังต่างๆตามสมุดตามภาพพระบทที่มาแต่โบราณนะครับแต่จิตกรรมแบบประเพณีก็คือภาพจิตกรรมที่คนในรุ่นปัจจุบันนี้เขียนขึ้นมาอาจจะมีเนื้อหาสาระที่เป็นของตนเองแล้วก็แต่ยึดรูปแบบของความเป็นโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าแบบนะครับยึดเป็นแบบก็เป็นแบบประเพณีนะครับแน่นอนว่าจิตกรรมไทยฝาผนังเป็นงานจิตกรรมไทยประเพณีนะครับแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยที่มีช่างรุ่นใหม่ที่ยังเขียนภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรต่างๆที่ยังยึดรูปแบบเดิมอยู่บนฝาผนังเราก็เรียกว่าจิตกรรมประเพณีนะครับกิจกรรมแบบประเพณีจะอยู่ในงานประกวดเรื่องงานที่ทำขึ้นไปเป็นชิ้นๆอาจจะใช้สำหรับประดับตกแต่งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเขียนเป็นภาพพุทธประวัตินะครับก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านั่นเองนอกจากภาพที่เกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วนี่ก็จะมีภาพเกี่ยวกับชาดกต่างๆด้วยนะครับภาพรามเกียรติ์ภาพวรรณคดีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบเขาเรียกเป็นแปลแบบเล่าเรื่องเป็นตอนๆติดต่อกันไปตลอดตามฝาผนังนะครับโดยใช้ธรรมชาติเช่นภูเขาต้นไม้โขดหินหรือสิ่งก่อสร้างมาเป็นตัวแบ่งเนื้อหาของภาพในแต่ละตอนแต่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเนื้อหาเรื่องราวในแต่ละตอนให้มีความสัมพันธ์กันไปด้วยเช่นในภาพพุทธประวัติบางทีเราอาจจะเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏตัวอยู่หลายตำแหน่งในผนังเดียวกันนะครับภาพจิตรกรรมไทยนิยมเขียนแบบตานกมองนะครับคือมองจากที่ลงมาเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็มองลงมายังพื้นดินทำให้เห็นทัศนียภาพในมุมกว้างเห็นบ้านเรือนปราสาทราชวังแม่น้ำป่าเขาบุคคลที่กำลังทำกิจกรรมต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลเนี่ยขนาดและสัดส่วนก็จะเท่าๆกันทั้งหมดเช่นปราสาทที่อยู่ด้านหน้ากับปราสาทที่อยู่ไกลออกไปจะมีขนาดที่เท่ากันภาพจิตรกรรมไทยที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวรรณคดีจะมีอยู่น้อยมากกิจกรรมฝาผนังส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องราวของพุทธประวัตินะครับหรือไม่ก็ชาดกที่เขียนขึ้นมาจากความเชื่อและความเคารพศรัทธาทำให้ศิลปินถ่ายทอดจินตนาการลงไปได้อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะชักจูงใจให้ผู้ดูนี่มีความศรัทธาและก็เริ่มใส่ในความเชื่อหรือในพุทธศาสนาให้เห็นภาพที่จิตรกรได้ถ่ายทอดออกมาจากคำสอนที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนบางทีการเขียนภาพที่ถ่ายทอดคำสอนมาทำให้มีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับทำให้เกิดความเข้าใจในพุทธศาสนาแล้วก็ความศรัทธาเลื่อมใสเพิ่มขึ้นเช่นการเขียนภาพสัตว์หิมพานต์การเขียนภาพนรกการเขียนภาพสวรรค์เหล่านี้เป็นต้นนะครับคุณลักษณะพิเศษอีกอย่างของจิตกรรมไทยในภาพจิตกรรมไทยนี้ไม่มีเวลาเช้าสายบ่ายเย็นหรือค่ำนะครับเป็นภาพที่ไม่บอก
เรื่องของการเวลาไม่มีแสงเงาด้วยการให้น้ำหนักอ่อนแก่ในภาพจิตรกรรมไทยเนี่ยก็เพื่อต้องการให้เห็นว่าลักษณะของรูปทรงเหล่านั้น

เป็นอย่างไรไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากโดนแสงส่องตกกระทบเป็นเงานะครับซึ่งแตกต่างจากภาพเขียนของชาวตะวันตกนะครับทำให้จิตรกรสามารถใช้สีได้อย่างเป็นอิสระถ่ายทอดจินตนาการได้อย่างลึกซึ้งตามความคิดของแต่ละบุคคลหรือแต่ละสกุลช่างนั่นเองดูจากภาพโขดหินอย่างนี้ครับโขดหินในจิตรกรรมไทยก็จะเขาเรียกว่ามีเหมือนจะมีน้ำหนักแสงเงาแต่ไม่ใช่เรื่องของแสงและเงานะครับถ้าเขียนเป็นการเขียนเพื่อจะบอกว่าภาพภูเขาโขดหินต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะก้อนๆแบบนี้มีความทึบตันแล้วก็มีน้ำหนักนะครับไม่ใช่โดนแสงโดนเงาจะเห็นได้ว่าในภาพจิตรกรรมไทยประเพณีนี่มีลักษณะผลงานจะมีความละเอียดละออประณีตบรรจงนะครับใช้เส้นสายที่มีความอ่อนช้อยพลิ้วไหวไม่มีส่วนไหนเลยนะครับที่ดูแล้วหยาบกระด้างหรือแข็งกระด้างเป็นอย่างนี้แล้วก็สืบเนื่องมาจากอะไรนะครับก็คงมาจากเขาบอกว่าเป็นพื้นฐานระบุเล็กของคนไทยที่มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีความเคร่งครัดในศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก็จารีตประเพณีมีความโอบเอื้อโอบอ้อมมารีเพื่อแผ่ดำรงชีพอยู่บนพื้นฐานของความอารมณ์มารวยส่งผลให้งานศิลปะมีความประณีตอ่อนช้อยไปด้วยนะครับอารมณ์และบุคลิกที่แสดงออกมานั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ในงานจิตรกรรมไทยเท่านั้นนะครับผลงานศิลปะไทยด้านอื่นๆก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือการแสดงนาฏศิลป์จะเห็นได้ว่ามีลีลาอ่อนช้อยงดงามเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆของคนไทยก็จะมีความประณีตนะครับอาจจะเช่นเครื่องเบญจรงค์หรือที่เรียกว่างานประณีตศิลป์ทั้งหลายนั่นแหละในงานจีนไทยประเพณีนี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันช่างเขียนนิยมนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาความเชื่อต่างๆแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับบุคคลชั้นสูงนี่มาใช้มาเป็นแนวเรื่องสอดแทรกเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันลงไปด้วยโดยเฉพาะพุทธประวัติที่นิยมเขียนกันมากอย่างที่กล่าวมาแล้วแหละครับอาคารสถานที่ที่จะเขียนภาพกิจกรรมแบบประเพณีกิจกรรมประเพณีก็คืออุโบสถแล้วก็วิหารพระที่นั่งต่างๆนั่นเองลักษณะของงานจีนกำไทยประเพณีเป็นศิลปะแบบอุดมคติ idealistic art นะครับแล้วก็ผ่านหนวกกับเรื่องราวที่เรียกว่ากึ่งลี้ลับมหัศจรรย์พินิหารก็มีหลายประเทศในแถบโลกตะวันออกก็จะใช้รูปแบบนี้ในการนำเสนอเช่นกันนะครับในงานของอินเดียในงานของพม่าในงานของจีนภาพพระอุโบสถที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังบนผนังช่องว่างระหว่างหน้าต่างเมื่อเราเข้าไปในโบสถ์สักหลังหนึ่งเราก็จะเห็นบริเวณช่องว่างระหว่างหน้าต่างนะครับรอบๆพระอุโบสถเนี่ยด้านในนะครับจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องราวของพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคสีฝุ่นระบายแบบแบนๆแล้วก็ตัดเส้นใช้เส้นเป็นตัวกำหนดรูปทรงในงานจิตรกรรมไทยนี่เส้นเนี่ยจะมีความสำคัญมากเลยถ้าไม่มีเส้นเนี่ยแน่นอนว่าจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับเส้นจะเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะด้านฝีมือของจิตรกรด้วยถ้าฝีมือจิตรกรอยู่ในขั้นสูงเส้นก็จะมีความเด็ดขาดแม่นยำมีชีวิตชีวาและก็ขีดสิทธิ์ทีเดียวอยู่นะครับการลงสีแบนๆและตัดเส้นทำให้ภาพมีเขาเรียกว่าไม่มีมิติของความลึกเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่าแบบสองมิตินะครับแต่ในจิตรกรรมไทยเนี่ยแม้จะลงสีและตัดเส้นบางครั้งเราก็เห็นความกลมเช่นวงภาพที่ผมเคยดูนี่แหละเราจะรู้สึกได้ว่าถึงแม้จะแบนๆแต่ความโค้งของเส้นการรับกันของเส้นเนี่ยก็จะเห็นมิติเกิดขึ้นได้นะครับโดยเขาเรียกว่าโดยความรู้สึกภาพกิจกรรมฝาผนังจะเขียนเล่าเรื่องเป็นตอนๆต่อเนื่องกันไปจนจบเรื่องราวดูไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าพระประธานประตูทางเข้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญนะครับส่วนด้านหลังของพระประธานก็จะนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหรือไม่ก็เป็นเรื่องราวของไตรภูมิที่นิยมเขียนตอนเหล่านี้ก็เพราะว่าเนื่องจากเนื้อหาสาระของรูปทรงและก็เรื่องราวเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้องค์ประกอบของการจัดวางรูปทรงเนี่ยออกมาในลักษณะที่ว่าสมดุลกันทั้งซ้ายและขวานะครับสมดุลแบบเหมือนกันเท่ากันเรียกว่าการสมดุลแบบสองข้างเท่ากันแล้วก็เหมือนกันด้วยอาจจะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดนะครับการจัดวางองค์ประกอบแบบสมดุลเหมือนกันทั้งซ้ายและขวานี้เนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปที่ภาพจะให้ความรู้สึกถึงความนิ่งสงบมั่นคงเที่ยงธรรมมีสมาธิแล้วก็น่าศรัทธานะครับสมมุติว่าเราเข้าไปในโบสถ์เนี่ยเราเข้าไปปุ๊บเราไปยืนอยู่ตรงกลางพระประธานนั่งอยู่มุมห้องอย่างนี้ครับความรู้สึกมันก็จะแปลกๆไปไม่เหมือนกับนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสาวกแล้วก็มีภาพเขียนเส้นที่วิ่งไปยัง

ของพระประธานเนี่ยทำให้เกิดความสง่าแล้วก็แน่นอนก็คือความนิ่งความสงบความเป็นสมาธินั่นเองนะครับเมื่อองค์ประกอบของภาพออกมาเป็นแบบนี้ก็จะส่งผลให้องค์พระประธานเนี่ยดูโดดเด่นเป็นสง่านะครับเป็นสง่ายิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความน่าเลื่อมใสเห็นก็สยบจิตใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดีงานจิตกรรมไทยมีเรื่องราวมากมายนะครับน่าสนใจแล้วก็น่าศึกษาเรียนรู้มีลักษณะพิเศษต่างๆอย่างมากมายเลยทีเดียวใครที่ยังไม่เคยเข้าไปในโบสถ์ก็ลองเข้าไปดูในโบสถ์สักหลังหนึ่งเพื่อที่จะดูงานจิตกรรมไทยแบบพินิจจะเพลินเลยนะครับรูปแบบของงานจิตกรรมไทยกว่าจะเป็นตามที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้นี่ต้องใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านคนรุ่นและรุ่นเล่านับว่าเป็นมรดกทางปุพปัญญาที่ล้ำค่านะครับถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยอย่างหนึ่งมีลักษณะพิเศษที่เด่นชัดเป็นภาพเขตลักษณะ2มิติไม่มีแสงเงาและก็ระยะแกลกระระบายสีแบบแบนๆตัดเส้นเป็นหลักเส้นทำหน้าที่เป็นตัวบอกถึงความแตกต่างของรูปร่างและรูปทรงรายละเอียดต่างๆในภาพเหล่านี้เป็นต้นนะครับใช้ทัศนียวิสัยเป็นเส้นขนานหมายถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ใครมีขนาดเท่ากันหมดแต่ก็ให้ความรู้สึกของระยะความลึกเกิดขึ้นได้เป็นการใช้คุณลักษณะของภาพ2มิติอย่างชาญฉลาดของจิตกรนะครับนี่เป็นการสรุปที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับภาพบุคคลชั้นสูงหรือที่เรียกว่าตัวพระตัวนางนี่รวมทั้งพระดาเทพธิดาภาพยักษ์และก็ลิงในงานจิตกรรมไทยนี่ใช้ลีลาท่าทางแสดงออกถึงความรู้สึกไม่มีการแสดงออกทางอารมณ์ด้วยสีหน้านะครับมีแบบแผนตายตัวส่วนภาพบุคคลชาวบ้านธรรมดาหรือเรียกว่าตัวกลางนั้นเนี่ยการแสดงออกทางความรู้สึกด้วยสีหน้าและท่าทางก็จะมีให้เห็นนะครับหรือจะเส้นหลักเป็นตัวบอกให้เห็นความรู้สึกด้านอารมณ์เช่นโกรธดีใจเสียใจร้องไห้ยิ้มอะไรเหล่านี้เราจะเห็นที่ตัวกลางเท่านั้นก็จะเห็นได้ว่าภาพกษัตริย์บรรทมก็จะนอนทั้งที่ยังใส่เครื่องทรงอยู่เต็มตัวหรือบางทีก็ท่าเศร้าก็ใช้ท่าหน้าตาลักแต่สีหน้าก็ยังยิ้มแต่เราก็ดูออกนะครับว่าสีหน้านี่ยังเศร้าอารมณ์ของภาพนี่เป็นเรื่องของความเศร้าเศร้าแบบยิ้มแต่ก็ดูแล้วเศร้านี่คือลักษณะพิเศษของภาพไทยนะครับแต่ยิ้มอยู่ตลอดเวลาที่มาดูคุณค่าของงานจิตกรรมไทยว่ามีอะไรบ้างนะครับจิตกรรมไทยนี่มีคุณค่าทางด้านต่างๆหลายอย่างเลยนะครับด้านแรกก็คือ1คุณค่าทางด้านความเชื่อความศรัทธาหรือคุณค่าทางด้านศาสนาสอนในเรื่องของการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วเนื้อหาและก็สาระทางนรกสวรรค์นำเสนอผ่านทางจิตกรรมไทยก็ให้เกิดความละเอียดอ่อนในทางมโนธรรมนั่นเองมีปัญญาและก็ความลึกซึ้งของปรัชญานำไปสู่ความเจริญด้านจิตใจคุณธรรมและก็จริยธรรมสูงสุด 2. คุณค่าทางด้านความงามทางด้านสุนทรียภาพทางศิลปะนะครับเช่นความงามทางด้านเส้นสีรูปทรงองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 3. คุณค่าด้านการวิจัยด้านการศึกษาซึ่งจะให้ความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตได้หลายสาขาเช่นศิลปกรรมวรรณกรรมประวัติศาสตร์มนุษยศาสตร์แพทยศาสตร์รัฐศาสตร์วัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น 4. คุณค่าในการพัฒนาประเทศและก็สังคมในหลายๆด้านจิตกรรมไทยนั้นจะช่วยได้ทั้งทางด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจการศึกษาอุตสาหกรรมการแพทย์การปกครองได้หมดเลยนะครับ 5. คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยเช่นการตกแต่งสถาปัตยกรรมอาทิเช่นการเขียนภาพจิตรกรรมภาพผนังจิตรกรรมบนบานประตูหน้าต่างพระอุโบสถวิหารเพิ่มความงามทำให้คุณค่าขึ้นมาทำให้เห็นแล้วรู้สึกน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสดูของสวยงามๆทำให้เรามีความสุขเกิดสุนทรียะสุนทะเขาเรียกว่าสุนทรียะในอารมณ์นะครับ 6. คุณค่าทางด้านความรู้สึกที่ดีเช่นการดูภาพจิตรกรรมภาพผนังเกี่ยวกับศาสนาจะให้ความรู้สึกถึงความศรัทธาก็เกิดขึ้นในจิตใจเหล่านี้เป็นต้นนะครับ 7. คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงศิลปะของสังคมไทยดีขึ้นสังเกตได้จากการซื้อขายผลงานด้านจิตกรรมไทยเนี่ยตอนนี้มีราคาสูงผลงานของศิลปินไทยปัจจุบันขายกันในหลักล้านเลยนะครับการใช้ผลงานด้านจิตกรรมไทยในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมก็เกิดขึ้นอยู่เสมอวัดต่างๆที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปทำให้วัดรวยขึ้นนะครับแล้วก็ทำเงินเข้าพื้นที่นะครับสามารถนำเงินตาเข้าสู่ประเทศได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอย่างดีเป็นการพัฒนาในท้องถิ่นขอยกตัวอย่างนะครับอย่างวัดร่องขุ่นที่จังหวัดเชียงรายเหล่านี้เป็นต้นหลายวัดในประเทศไทย

ไทยเนี่ยก็ใช้ความงามของศิลปะไทยของจิตรกรรมไทยของประติมากรกรรมไทยของสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยเป็นการดึงใจดึงตาดึงความรู้สึกให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศทั้งในพุทธศาสนาหรือนอกศาสนามาเยี่ยมชมแล้วก็นำเงินเข้ามาทำให้ในท้องถิ่นพัฒนาเจริญได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับกิจกรรมไทยถ่ายทอดความคิดทางพุทธปัญญาเป็นการแสดงถึงความเป็นอารยะของประเทศนับว่าเป็นสมบัติอันของชาติแสดงถึงความเป็นชาติที่เจริญแล้วทางวัฒนธรรมกิจกรรมไทยเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าสูงยิ่งนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างสูงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับเอาละครับมาดูว่ากิจกรรมไทยนี่มี2แบบมีอะไรบ้างก็แบ่งออกเป็น2แบบก็คือกิจกรรมพระคุณช่างหลวงนะครับก็คือช่างที่อยู่ในราชสำนักนับว่าเป็นช่างที่มีฝีมือสูงนะครับที่ช่างโดยทั่วไปจะยึดถือเป็นแบบอย่างหรือเป็นครูทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผนปัจจุบันนี้ก็อาจจะเทียบเท่าก็คือช่างในกลุ่มศิลปากรเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่ผมพูดถึงช่างในราชสำนักนี่ในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้ก็จะมีศิลปาชีพด้วยถึงก็เอานักเรียนเอาชาวบ้านมีครูฝีมือดีๆมาช่วยกันฝึกแล้วก็ทำงานด้านศิลปะไทยด้านจิตรกรรมไทยอีกส่วนหนึ่งก็คือจิตรกรรมช่างพื้นบ้านปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับลักษณะผลงานจะเป็นการถ่ายทอดออกมาแบบซื่อๆง่ายๆมีความเป็นอิสระในความคิดนะครับประเพณีท้องถิ่นนิยมเนี่ยจะถูกนำมาถ่ายทอดเป็นภาพเขียนของช่างพื้นบ้านนะครับรวมทั้งลักษณะพิเศษที่เกี่ยวกับคติของชาวบ้านด้วยสะท้อนสังคมชาวบ้านได้เป็นอย่างดีแต่ตอนนี้นี่จิตรกรรมที่เป็นลักษณะท้องถิ่นนี่จะถูกช่างหลวงหรือช่างในกลุ่มศิลปากรหรือช่างที่มาเรียนหนังสือและจบสูงๆอย่างจบจากพ่อช่างก็ดีจบจากศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ดีเนี่ยก็จะออกไปบางท่านก็จะไปเป็นจิตรกรทำงานอยู่ในท้องถิ่นมาที่ก็รับงานรับบทก็มาเรียนในพ่อช่างหรือศิลปากรก็อาจจะเรียนในเรื่องของช่างหลวงมีความปริบรรจงมีลักษณะที่เป็นแบบแผนก็อาจจะนำส่วนนี้ไปเผยแพร่ในต่างจังหวัดก็ทำให้อิทธิพลของช่างโบราณนี่ค่อยๆเงียบลงไปนะครับก็มีช่างหลวงเข้าไปแทรกเสริมแล้วก็แผ่วงกว้างมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นแต่ก็เป็นการวิวัฒนาการอย่างหนึ่งนะครับอาจจะมีความเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องของงานศิลปะไทยแต่ทีนี้ไอ้ความเป็นเสน่ห์ของช่างพื้นบ้านผมคิดว่าต้องอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับก็คิดว่ามีความสำคัญพอๆกันนะครับประเภทของงานจิตรกรรมไทยนี่มีกี่ประเภทมีอะไรบ้างนะครับการแบ่งประเภทของงานจิตรกรรมไทยนั้นแบบแรกจะเป็นแบบแบ่งโดยกรรมวิธีวัสดุและก็ลักษณะของเส้นและสีส่วนอีกรูปแบบเป็นการแบ่งตามลักษณะของการใช้งานเป็นการเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เคลื่อนย้ายไม่ได้นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับประเภทของจิตรกรรมไทยที่แบ่งโดยกรรมวิธีวัสดุและก็ลักษณะของการใช้เส้นและสีก็ได้แก่จิตรกรรมลายเส้นเป็นจิตรกรรมในยุคแรกเริ่มก่อนจะมาเป็นภาพระบายสีนั่นเองเทคนิควิธีการโดยใช้ดินสอหรือว่าผู้กันจุ่มสีเขียนลายลงเส้นลงไปในเล่มสมุดไทยเป็นตำราต่างๆเช่นตำราดูสตรีตำราหมอนวดตำราพิชัยสงครามเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือจิตรกรรมเอกรงค์นะครับเมื่อกี้เป็นจิตรกรรมลายเส้นคราวนี้เป็นจิตรกรรมเอกรงค์เป็นงานเขียนจิตรกรรมแบบใช้สีเดียวเช่นลายรดน้ำปิดทองเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ก็อีกตัวก็คือจิตรกรรมแบบเผ่าโรงเป็นการเขียนสีระบายขึ้นมาหลายสีอาจจะมีการปิดทองคำเปลวเพิ่มเพื่อความสวยงามมากขึ้นรวมทั้งเน้นจุดเด่นเพิ่มความสำคัญของรูปทรงจิตรกรรมประเภทนี้นี่นิยมเขียนกันมากเลยนะครับในฝาผนังในของวัดของอุโบสถต่างๆวิหารรวมทั้งงานวิจิตรศิลป์และก็งานประยุกต์ศิลป์ด้วยเพราะว่าสีนี่มันทำให้ดูแล้วตื่นตาตื่นใจนะครับประเภทที่2คือประเภทจิตรกรรมที่แบ่งในลักษณะของการใช้งานการแบ่งประเภทตามลักษณะของการใช้งานนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คือ 1. จิตรกรรมคงที่ได้แก่จิตรกรรมฝาผนังหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า mural painting นี่แหละเป็นจิตรกรรมไทยที่จิตรกรได้สร้างสรรค์ไปตามไว้ตามศาสนสถานต่างๆนะครับเช่นในพระโบสถ์ในศาลาวิหารพระปรางค์หอไตรเป็นต้นนะครับโดยเขียนบนโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเช่นบนฝาผนังบานประตูหน้าต่างคานคือข้อ2เหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นี่การวิวัฒนาการของการเขียนภาพจิตรกรรมแบบนี้ช่างหลายคนก็อาจจะเขียนที่บ้านนะครับ
บนผืนผ้าใบผืนใหญ่ๆคือพวกนั้นว่าอาจจะเขียนในโรงในสตูดิโอที่ทำขึ้นมามีขนาดใหญ่แล้วก็ยกไปติดผนึกลงบนฝาผนังในโบสถ์ในพระอุโบสถนะครับในสถานที่จริงการทำแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่ามีความชื้นมีฝนตกมีอะไรต่างๆอากาศร้อนชื้นเนี่ยทำให้ฝาผนังเนี่ยปูนเสื่อมแล้วก็ภาพก็เสื่อมไปด้วยทำไมโบราณที่ผมขึ้นภาพไปดูก็เป็นงานจิตกรรมที่ใช้สีฝุ่นแล้วก็เมื่อพื้นเปื่อยผุพังภาพก็หายไปปัจจุบันนี้ใช้สีอะคริลิกสีอะคริลิกเป็นสีที่เรียกว่าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับทำให้ภาพเขียนมีความคงทนถาวรแล้วก็บางศิลปินบางคนใช้สีอะคริลิกเขียนลงบนผ้าใบทีแล้วไปผนึกบนฝาผนังซึ่งแน่นอนว่าการผนึกบนฝาผนังนี่ทำให้ไม่หลุดปูนเก่าแล้วแต่ผ้ายังอยู่ก็อาจจะสามารถที่จะยืดอายุของภาพที่ติดฝาผนังได้แต่แน่นอนครับว่าทุกอย่างก็คงมีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งผมไม่ทราบกันว่าตอนนี้นี่ฝาผนังที่ใช้วิธีแบบไม่ได้เขียนบนพื้นผนังเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมไปทำการศึกษานะครับค้นคว้าก่อนไปสอบถามลงพื้นที่สนามเพื่อไปถามนายช่างต่างๆเพื่อจะได้ข้อมูลจริงหรือไม่จะเชิญเขามาร่วมบรรยายเพื่อจะได้พูดถึงเทคนิคกรรมวิธีในเขาเรียกว่าเข้าไปในเรื่องของเทคนิคของการทำงานจิตกรรมไทยบนฝาผนังในโอกาสหน้านะครับมาดูอีกตัวก็คือจิตกรรมที่เคลื่อนที่ได้เช่นเขียนบนตู้ประทับสมุดคอยภาพพระบทซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเคลื่อนย้ายได้สะดวกการจัดวางองค์ประกอบภาพจะพอดีกับขนาดกระดาษหรือผืนผ้าพระบทนั้นนะครับแน่นอนว่าเคลื่อนย้ายได้ภาพก็จะติดไปด้วยซึ่งตรงนี้นี่เราก็จะเห็นว่าเราสามารถจะคลื่นขายกันส่งเข้าส่งออกไปหรือว่าสามารถที่จะติดตัวไปไหนได้นะครับเป็นการเผยแพร่จิตกรรมไทยอีกรูปแบบหนึ่งลักษณะของรูปทรงในงานจิตกรรมไทยเนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อเราพิจารณาลงไปในรูปทรงที่ปรากฏในงานจิตกรรมไทยจะเห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับการเป็นลักษณะของรูปทรงมีอยู่3ลักษณะก็คือ1รูปแบบอุดมคติเราอาจจะเรียกว่านามธรรมก็ได้นะครับ2รูปแบบผสมอารมณ์ความรู้สึกแบบจริงอาจจะเทียบเป็นกึ่งนามธรรม3รูปแบบที่แสดงความจริงตามธรรมชาติก็เป็นรูปธรรมนะครับรูปแบบแรกก็จะเป็นแอบสแตรกนะครับนามธรรมรูปแบบที่2ก็คือกึ่งนามธรรมซีมิแอบสแตรกนะครับรูปแบบทางคือริสติกนะครับก็คือเป็นรูปธรรมเห็นเหมือนธรรมชาติก็ละไม้กลายขึ้นกับงานจิตกรรมสากลนะครับมาดูรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบอุดมคติหรือนามธรรมแบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยลงไปเองแต่แก่ประเภทตัวภาพคำว่าตัวภาพนี่หมายถึงภาพพระนางชนชั้นสูงกษัตริย์เทวดาพระพุทธเจ้าหรือกลุ่มชนชั้นสูงจะไม่มีการแสดงออกทางสีหน้าใช้ลีลาท่าทางในการสื่อสารทางอารมณ์แทนนะครับเล่นแบบท่าที่ใช้ในละครเรียกว่าหน้าตยลักษณ์ซึ่งมีแบบแผนกำหนดตายตัวแล้วก็อีกสองก็คือประเภทสถาปัตยกรรมและแก่ปราสาทวิมานต่างๆเป็นรูปแบบที่ผ่านการออกแบบขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นและก็แสดงถึงความงดงามทางรูปทรงแล้วก็ประเภทนี้ก็คือสัตว์ประเภทต่างๆและแก่สัตว์ในอุดมคติสัตว์ประดิษฐ์ต่างๆสัตว์หิมพานต์เหล่านี้เป็นต้นนะครับสัตว์เหล่านี้นี่จะมีการวาดลวดลายประกอบกันอย่างสง่าสวยงามแล้วก็2มาดูรูปแบบผสมความรู้สึกแบบจริงเรื่องกึ่งนามธรรมเซมิแอบสแตรกนั่นเองนะครับมาแยกย่อยลงไปเอง 2.1 ประเภทตัวภาพได้แก่ภาพเหล่าข้าราชบริพารนางกำนันลักษณะของภาพนี้กึ่งความจริงกึ่งอุดมคติดัดแปลงมาจากความเป็นธรรมชาตินั่นเองแล้วก็ 2.2 ประเภทสถาปัตยกรรมได้แก่ศาลาสมประตูวัดวังเป็นภาพที่เรียนแบบสถาปัตยกรรมของจริงๆมีความสำคัญรองลงมาจากสถาปัตยกรรมแบบอุดมคตินะครับแล้วก็ 2.3 ก็คือประเภทสัตว์ต่างๆได้แก่ช้างม้ามาดูประเภทที่3กันนะครับก็คือรูปแบบที่แสดงความจริงตามธรรมชาติหรือรูปธรรมนั่นเองภาษาอังกฤษก็เป็นเรียลลิสติก 3.1 ประเภทของตัวภาพมีอะไรบ้างก็ได้แก่ภาพชาวบ้านทั่วไปภาพคุณระดับชาวบ้านทั่วตัวไปให้เราเรียกอย่างหนึ่งก็คือตัวกากนะครับซึ่งรวมทั้งพลทหารเลว
การแสดงออกทั้งอารมณ์มีทั้งดุดันตลกขบขันร้องไห้เสียใจแสดงออกมาทางสีหน้าท่าทางเหมือนคนจริงๆเป็นการเลียนแบบจากธรรมชาติทรัพย์สองประเภทสถาปัตยกรรมได้แก่อาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั่วไปเป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของยุคสมัยไปในตัวนะครับมีลักษณะเลียนแบบมาจากของจริงแสดงถึงความเป็นอาคารบ้านเรือนที่เป็นจริงทรัพย์สามประเภทสัตว์ต่างๆได้แก่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์เหล่านี้นกหมูหมากาไก่สัตว์สามัญทั่วไปเป็นการเลียนแบบมาจากธรรมชาติทีนี้เรามาพูดถึงงานจิตกรรมอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งหลายคนคงได้ยินกันเป็นอย่างดีก็คือกิจกรรมที่มาจากการประกวดศิลปกรรมบัวหลวงนะครับผมจะขึ้นรูปไปดูเป็นเรียกว่าให้ดูเป็นประกอบคำบรรยายนะครับงานจิตกรรมบัวหลวงเนี่ยเป็นงานของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของเอกชนไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับแล้วก็จัดการประกวดภาพเขียนด้านจิตรกรรมไทยโดยเฉพาะผมก็เคยส่งงานเข้าประกวดจิตรกรรมบัวหลวงและก็เคยได้รางวัลของเวทีนี้ด้วยนะครับอวดโม้นิดๆนะครับก็คืองานจิตรกรรมบัวหลวงเนี่ยเป็นเวทีที่ใช้สำหรับให้จิตรกรไทยเนี่ยส่งงานเข้าร่วมประกวดนะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาเพื่อจะให้รางวัลแล้วก็รางวัลก็ไม่ใช่น้อยนะครับแพงนะครับแล้วก็ละงานบัวหลวงนี่ถ้าใครได้รางวัลที่กบัวหลวงนี่ก็จะเป็นที่ยอมรับในสังคมนะครับศิลปินที่ส่งเข้ามาประกวดเนี่ยงานก็จะถูกแบ่งแยกออกเป็น3ประเภทนะครับตามหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับแบบที่1ก็คือจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมไทยแบบประเพณีนี่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าไทยทรีดิชันนอลเพนติ้งนะครับก็คืองานกิจกรรมที่มีลักษณะสร้างสรรค์เชิงอนุรักษ์รูปแบบเนื้อหาสาระวิธีการสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตมีลักษณะรูปแบบที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็คือเห็นปั๊บก็รู้เลยว่ามาจากแบบนำตัวอย่างทำรูปแบบนำเนื้อหาสาระต่างๆในจากของกิจกรรมประเพณีนั่นเองนะครับแบบที่สองก็คือประเภทที่สองก็คือกิจกรรมแนวไทยประเพณีมีคำว่าแนวนะครับกิจกรรมแนวไทยประเพณีนี่นี่ก็คือการนำกิจกรรมที่นำเอาสาระทางด้านรูปแบบคตินิยมหรือวิธีการนำนำมาบางส่วนนั่นเองจากกิจกรรมไทยแบบประเพณีมาเป็นแนวคิดนะครับนำบางส่วนมาจากภาพโบราณเนี่ยก็ตามเนี่ยแล้วก็ไม่ได้นำมาทั้งหมดเหมือนกิจกรรมแบบประเพณีนะครับมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานกิจกรรมของศิลปินแต่ละคนผลงานแนวจิตรกรรมไทยประเพณีนี่เกิดจากการคลี่รูปแบบแล้วก็เนื้อหาจากผลงานจิตรกรรมไทยประเพณีหรือว่าจากจิตรกรรมไทยแบบประเพณีเป็นการเดินทางของยุคสมัยแห่งจิตรกรรมไทยก็ว่าได้นะครับจิตรกรเนี่ยเกิดความคิดใหม่ๆในการสร้างสรรค์และก็แตกยอดออกไปจากรูปแบบประเพณีเป็นการนำศิลปะสมัยใหม่มาผสมผสานยังไม่ห่างไกลจากแบบประเพณีมากนักนะครับเมื่อดูแล้วนี่ก็ยังเห็นถึงอิทธิพลทางรูปแบบแล้วก็เนื้อหาของจิตรกรรมไทยประเพณีอยู่หรือว่าจิตรกรรมไทยแบบประเพณียังมีอิทธิพลมากเห็นแล้วก็รู้หรืออาจจะเป็นเพราะความเบื่อกับสิ่งที่จำเจซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยแหละครับจึงคิดค้นสิ่งใหม่ๆแต่ก็ยังไม่หลุดพ้นไปจากลักษณะของความเป็นประเพณีทีนี้มาดูแบบที่3นะครับรูปแบบที่3ประเภทที่3ดีกว่าก็คือจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัยก็คือไทยคอนเทมโพราลีเพนติ้งนะครับเกิดงานนี้มาจากเขาเรียกว่าลักษณะนี้มาจากความก้าวหน้าในทางวิทยาการเทคโนโลยีความเจริญในทุกๆด้านทั้งการศึกษาการคมนาคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองข่าวสารต่างๆค่านิยมทางสังคมและก็เทคโนโลยีทางนั้นอินเทอร์เน็ตการที่โลกเราถูกย่อลงนะครับการรับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในเดนไกลที่เข้ามาติดต่อสื่อสารทำให้คนในเขาเรียกว่าในประเทศนี้นี่หรือในพ้องถิ่นนี้เห็นความเป็นไปของโลกแล้วก็อีกซีกโลกหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นซีกโลกนี้ก็เห็นนะครับการติดต่อสื่อสารวิถีความเป็นอยู่ที่แปรเปลี่ยนรูปแบบของงานศิลปะในโลกตะวันตกมีเข้ามามีอิทธิพลสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของศิลปินการสะท้อนความคิดก็เลยออกมาทางศิลปะนะครับ
ล้วนเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ใหม่ของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับก็งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัยเนี่ยเรียกว่างานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยก็เป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรมใหม่นะครับเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่าการวิวัฒนาการนะครับไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนของโลกเราก็จะสามารถติดต่อกันได้นะครับนี่คือความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับซึ่งทำให้โลกเราถูกย่อลงนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้โลกของเรานี่เกิดการเรียกว่าปฏิวัติหลายด้านเลยนะครับความคิดมนุษย์เปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนไปอะไรที่เคยมีความสำคัญในอดีตก็ถูกลดทอนลงถูกลดความสำคัญลงบางอย่างก็สูญสลายหายไปที่สำคัญก็คือเราต้องรักษาสุขภาพของเราให้แข็งแรงนะครับอย่าได้เจ็บป่วยไข้แล้วเราก็จะอยู่บนโลกนี้นี่อย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราป่วยเมื่อไหร่ถึงแม้จะร่ำรวยขนาดไหนเราก็ไม่มีโลกนี้ก็ไม่มีความหมายนะครับโอเคครับวันนี้นี่ก็ผมก็พูดถึงศิลปะไทยในวงกว้างแล้วก็ตกท้ายด้วยกิจกรรมไทยซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านี้นี่มันมีเยอะมากนะครับถ้าเจาะลงไปอีกก็จะต้องมีเวลาเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการใช้เวลาการพูดในเวลา1ชั่วโมงนี้ก็คงไม่เพียงพอมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก็ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์นะครับที่ให้ผมได้มามีโอกาสได้มาแสดงความคิดและมาพูดและมาบรรยายแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้ความรับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้ขอได้ความขอบคุณจากกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโพเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้ว

ถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกตสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกตนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกตนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องคำเตือนของนกพิราบมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมค่ะคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบนะคะไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราค่ะเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังคือกระเช้าแกลบนั้นไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีบ้านของเศรษฐีเห็นพฤติกรรมของนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณนะคะพ่อครัวค่ะมักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็บอกหากินแต่มืดตกเย็นก็กลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลากลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกลิ่นปลาต้มนะคะหอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูก

ทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากการนั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ามาในรังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากาค่ะก็มารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินแต่ถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามาเล่านกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ้านายจ๋าท่านมีกริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยก็ยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ท่านได้ใกล้ชิดได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนหวานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทได้จะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงมาหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีกินมากไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่นสำนวนนกพิราบคอยกาอยู่เพื่อจะพากลับรังและตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพลางบินกลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตัวและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบนกพิราบพากาบินลัดฟ้ามาคู่ใหญ่ก็ถึงบ้านเศรษฐีการีไปที่ครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังคงโชยหอมกรุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักในรังด้วยกันเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายกายังคงทำเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพ่อครัวเห็นนกพิราบพากามาอาศัยอยู่ด้วยก็นำตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยอยู่ขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ที่รังใหม่นั้นเพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีได้ทราบข่าวและดีใจมากที่บ้านของตนได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆด้วยนะเขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้นั้นมีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัววันหนึ่งกามาเห็นเข้าชักเปรี้ยวปากนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยเห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแหมเนื้อแดงสดน่ากินจังกาคิดพลางกลืนน้ำลายพลางทำยังไงถึงจะได้กินหนอกาเก็บเรื่องนี้ไปนอนคิดทั้งคืนในที่สุดก็คิดแผนครั้นรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายสหายได้เวลาหากินแล้วไปกันเถอะนกพิราบมาเรียกที่รังนายจ๋านายไปผู้เดียวเถอะกาทำเสียงโอดครวญวันนี้ข้าพเจ้าท้องเสียเอาไปหากินกับ

ท่านไม่ได้แน่นกพิราบรู้ดีว่าพวกกาไม่เคยเป็นโรคท้องเสียกินอิ่มแล้วหิวเร็วดังนั้นจึงทำให้เข้าใจได้ว่ากาคงมีมายาเพราะต้องการจะกินปลาสหายท่านอยากกินเนื้อปลาใช่ไหมนกพิราบถามตรงๆระวังนะอันตรายจะมาถึงตัวอย่าไปกินปลาของเศรษฐีเลยนายจ๋าข้าพเจ้าไปไม่ได้หรอกท่านไปผู้เดียวเถอะกาทำทีถ้าไม่รู้เรื่องและตะโกนเสียงอ่อยออกมานกพิราบจึงชักชวนกาอีกแต่ก่อนบินออกจากรังไปหากินก็ได้หันมากล่าวตักเตือนด้วยความเป็นห่วงสหายอย่าประมาทนะความโลภอาจทำให้ระทมทุกข์กาหาได้ใส่ใจถึงคำเตือนของนกพิราบไม่เช้าวันนั้นพ่อครัวต้มปลาหม้อใหญ่พอเดือดก็แง้มฝาหม้อไว้นิดหน่อยให้ไอออกกลิ่นต้มปลาหอมโชยมาเข้าจมูกกาอีกจึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากกระเช้าแล้วมองมาในครัวไม่มีใครอยู่เป็นทีของข้าละคราวนี้กากระหยิ่มใจพางบินรี่เข้ามาในครัวในขณะนั้นพ่อครัวออกไปยืนเช็ดเหงื่ออยู่ข้างนอกกาค่อยๆ ย่องมากระโดดขึ้นจับบนหม้ออีกใบหนึ่งที่ใส่ปลาอยู่แต่บังเอิญพลาดไปถูกฝาหม้อหล่นเสียงดังโครมพ่อครัวได้ยินเสียงย่องมาดูก็เห็นกายืนกำลังยืนอยู่บนปากหม้อช้าๆไอ้กาละยำตะกะไม่เข้าเรื่องพ่อครัวด่าด้วยความโกรธจัดแล้วรีบปิดประตูครัวเข้าไปไล่จับกาคันจับกาได้แล้วพ่อครัวก็ระบายความโกรธด้วยการถอนขนจนเกลี้ยงแล้วก็เอาเครื่องเทศอาทิขิงพริกที่เตรียมไว้ปรุงอาหารคลุกกับน้ำเปรียงเปรี้ยวไปทากาจนทั่วตัวแล้วก็เหวี่ยงลงไปในกระเช้าตามเดิมกานอนดิ้นอยู่ในกระเช้าเพราะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตกเย็นนกพิราบมาเห็นกามีอาการทรมานเช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นก็คิดอยู่ในใจว่าความโลภแท้ๆทำให้กาไม่เชื่อเราจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงจากนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าผู้ใดมีคนปรารถนาดีมาคอยแนะนำพร่ำเตือนแต่กลับไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นย่อมฉิบหายได้เหมือนกาไม่เชื่อนกพิราบนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้หูหนวกตาบอดได้จนไม่ยอมเชื่อคำตักเตือนของผู้ที่หวังดีแล้วมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้รับทุกข์อย่างใหญ่หลวงเสียแล้วเช่นเดียวกับกาได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก็เพราะความโลภโดยแท้บันทึกแด่ลูกรักคุณธรรมลูกรักลูกต้องเป็นคนมีสัมมาและคารวะสัมมาคือถูกต้องคารวะคือแสดงความเคารพลูกต้องแสดงความเคารพอย่างถูกต้องแก่บุคคลและสถานที่ตามควรแก่เหตุแก่กรณีถ้าลูกอยากหล่อลูกต้องรักษาศีลถ้าลูกอยากรวยลูกต้องให้ทานถ้าลูกอยากเรียนดีลูกต้องมีสมาธิพึงรักษากายและรักษาใจให้สะอาดอยู่เสมอถ้าลูกจักปลูกต้นไม้ต้องบำรุงรากถ้าจักปลูกจิตใจลูกต้องบำรุงด้วยคุณธรรมลูกรักการขอบคุณขอบใจและขอโทษการควรทำเป็นนิสัยขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำงานให้เราหรือให้ของเราขอบใจเมื่อมีผู้ปรารถนาดีต่อตัวเราไม่ว่าเขาจะชมหรือตำหนิขอโทษเมื่อเราไม่ถูกใจผู้อื่นไม่ว่าจักถูกหรือผิดคุณธรรมของลูกมิได้อยู่ที่ลิ้นแต่คุณธรรมของลูกต้องอยู่ที่จิตใจจงจำไว้ว่าคนมีคุณธรรมย่อมรุ่งเรืองคนมีอำนาจโดยไม่ชอบธรรมย่อมหายนะชีวิตของคนเราเกิดมาทั้งทีรักษาให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามการกระทำของเราทำดีดีทำชั่วชั่ว
ความกตัญญูของลูกที่ดีต่อพ่อและแม่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราต้องดูแลตอบท่านยามที่ท่านไม่สบายเราต้องให้การรักษายามป่วยไข้เพราะวัยชราต้องเอาอกเอาใจยามท่านวายชีวาต้องคอยปิดตาให้ท่านหมั่นทำบุญอุทิศให้ท่านอย่างสม่ำเสมอความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีเมื่อเราอยู่กับใครไปไหนมาไหนลูกจงบอกกับผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเรือนเขาจะได้รับรู้และช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกขอให้ลูกจำคำนี้ไว้ผู้ใหญ่สอนให้ไปลามาไหว้สวยกายไม่น่ารักเท่ากับสวยใจสวยกายไม่เท่าใดก็เน่าสวยใจไม่มีวันตายสวยตลอดไปไม่ว่าตายหรือเป็นการอบรมเลี้ยงดูลูกของพ่อและแม่เมื่อพ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่สำเร็จพ่อและแม่ก็มีความสุขเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นผู้สืบสกุลแห่งความดีความงามเรียบร้อยแล้วลูกจงท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อนำมาใช้ได้ทันคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติชีวิตของเราอยู่ได้ไม่ใช่เพราะความมั่งมีแต่ที่เรามีชีวิตอยู่ได้ปกติสุขก็เพราะความอดทนตื้อสัตย์มัธยัสถ์ขยันถ่อมตนเป็นคนกตัญญูลูกรักการมองโลกตามสภาพที่เป็นจริงลูกก็จักรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองลูกจงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าลูกมีความภาคเพียรและถ่อมตนแล้วกายได้ท้องฟ้าลูกจักสมปรารถนาในทุกสิ่งลูกจงตั้งใจไว้ว่าเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจของลูกจงนึกเสียว่ามีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโสกานึกว่าช่างมันโอวาทท่านอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วโลกเดี๋ยวนี้ตามที่สังเกตเห็นทั่วไปคือว่ามีคำพูดที่เป็นที่น่าเสียหายแก่ยุวชนวัยรุ่นอยู่คำหนึ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับคนวัยรุ่นซึ่งหมายความว่าเมื่อก่อนนี้คนวัยรุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนวัยรุ่นมีปัญหาโดยเฉพาะรัฐบาลได้หยิบขึ้นเป็นปัญหาสำหรับพิจารณาแล้วประชาชนก็บ่นกันเขาว่าวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกทำความยุ่งยากลำบากขึ้นหลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่าเป็นอันธพาลชกต่อยตีกันแม้ในโรงเรียนแม้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนนี้หาดูไม่ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นมีมากขึ้นและที่มากไปกว่านั้นก็คืออาละวาดบนรถประจำทางบนยานพาหนะกระทั่งทำสิ่งที่เป็นอาชญากรรมหนักไปกว่านั้นเรื่องการตีรันฟันแทงบ้างเรื่องชู้สาวบ้างเรื่องที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมเต็มตัวนะคะและก็อย่างแรงด้วยนี่มันกำลังมีอยู่พวกหนึ่งและจะมากขึ้นทุกทีอีกพวกหนึ่งก็ยังรักษาตัวดีมีอยู่เหมือนกันนี่เราก็คิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าเรากำลังจะเป็นอย่างไรกำลังจะไปเข้าพวกไหนโรคร้ายชนิดนี้เป็นโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ง่าย

และก็โดยไม่รู้สึกตัวพุทธทาสภิกขุนะคะนิทานเรื่องต่อไปค่ะราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกณบริเวณป่าหิมพานต์ในถ้ำทองแห่งหนึ่งมีราชสีห์พี่น้อง8ตัวอยู่ด้วยกันเป็นราชสีห์ตัวผู้7ตัวและเป็นราชสีห์ตัวเมีย1ตัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์ตัวพี่คอยดูแลราชสีห์ตัวน้องทั้ง7ราชสีห์พี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ราชสีห์ตัวพี่จะออกไปหากินและปล่อยราชสีห์น้องสาวเฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังไม่ไกลถ้ำทองนั้นนักมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งและที่ภูเขาลูกนั้นมีถ้ำแก้วผลึกอยู่หนึ่งถ้ำภายในถ้ำมีสุนัขจิ้งจอกเพศผู้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นวันหนึ่งขณะที่ราชสีห์พี่ชายทั้ง7ออกไปหาเหยื่อและปล่อยราชสีห์น้องสาวให้เฝ้าถ้ำอยู่ตามลำพังสุนัขจิ้งจอกหนุ่มก็ออกมาเดินเล่นไปเรื่อยๆจนเหยียบย่างไปถึงถ้ำทองอันเป็นที่อยู่อาศัยของราชสีห์และบังเอิญได้พบกับราชสีห์สาวซึ่งออกมายืนหน้าถ้ำทองทำไมถึงสวยจังล่ะน้องสาวสุนัขจิ้งจอกหนุ่มอุทานพลางจ้องมองไปที่ราชสีห์สาวตาไม่กระพริบแหมถ้าเราได้นางมาเป็นคู่ชีวิตเราคงมีความสุขมากฝ่ายราชสีห์สาวก็จ้องมองมาที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มเช่นเดียวกันแต่มองด้วยความสงสัยเขามาทำไมของเขานะราชสีสาวถามตัวเองด้วยความไม่พอใจสุนัขจิ้งจอกหนุ่มทำทีเป็นเดินเข้าไปใกล้และแสดงท่าทีกระลิ้มกระเหลี่ยพร้อมทั้งพูดจาเกี้ยวพาราสีเพื่อต้องการให้ราชสีสาวสนใจตัวเองพลางกล่าวด้วยถ้อยคำอันไพเราะว่าน้องสาวเราแม้จะมีกำเนิดแตกต่างกันแต่ก็มี4เท้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะรักกันก็ไม่แปลกอะไรพี่พร้อมจะเป็นผัวเธอพร้อมจะเป็นเมียพี่หรือไม่ราชสีสาวได้ยินได้ฟังดังนั้นรู้สึกไม่พอใจมากที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพียงแต่คิดดูถูกเหยียดหยามอยู่ในใจว่าในบรรดาสัตว์4เท้าทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกถือว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำขณะที่ราชสีห์อย่างเราถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่สมควรเลยที่สัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะมาเกี้ยวพาราสีสัตว์ชั้นสูงอย่างเราสุนัขจิ้งจอกหนุ่มย่ามใจเห็นว่าราชสีห์สาวยังคงยืนสงบนิ่งอยู่จึงพูดจาแทะโลมต่อไปว่ายังไงน้องสาวยืนนิ่งเลยอย่ามาหน้าดุอย่างนั้นสิเดี๋ยวไม่สวยนะมีอะไรอยากจะพูดก็พูดออกมาบ้างสิพี่กำลังรอฟังอยู่นะถึงตอนนี้ราชสีสาวเริ่มโกรธขึ้นเพราะนึกไม่ถึงว่าสัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะกล้าบังอาจลวนลามด้วยคำพูดแบบไม่เกรงนางสู้ข่มความโกรธไว้พางคิดลำพึงอยู่ในใจว่าเอาเถอะเอาไว้ให้พี่ชายเรากลับมาก่อนเราค่อยบอกราชสีสาวคิดพลางหันหลังกลับเข้าไปในถ้ำทองฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเห็นนางไม่ตอบและเดินกลับเข้าถ้ำทองก็รู้ทันทีว่าราชสีสาวโกรธตนจึงรู้สึกเสียใจมากเดินคอตกกลับเข้าไปนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกอันเป็นที่อยู่ของตนด้วยความปวดร้าวรานใจส่วนราชสีห์พี่ชายทั้ง7ตัวนั้นออกไปหากินในป่ารอบๆ บริเวณนั้นพี่น้องทั้งหมดช่วยกันหาอาหารตัวหนึ่งล้มควายป่าได้1ตัวหลังจากกินเนื้อควายที่หามาได้กันจนอิ่มหนำแล้วก็คิดถึงน้องสาวซึ่งให้ฟ่ำทองอยู่ตามลำพังบ้านนี้น้องเราป่านนี้นะคะน้องเราคงหิวมีใครเอาอะไรไปให้กินบ้างแล้วหรือยังก็ไม่รู้ราชสีห์พี่ชายคิดดังนี้แล้วจึงเดินทางกลับถ้ำทองพร้อมกับคาบเนื้อควายมาฝากน้องสาวกินซะน้องราชสีห์พี่ชายยื่นเนื้อควายให้น้องสาว
ไม่น้องไม่กินน้องสะบัดหน้าหนีด้วยความโกรธที่ยังค้างอยู่ทำไมล่ะพี่ชายถามด้วยความสงสัยน้องไม่สบายใจราชสีสาวพูดพลางทำสีหน้าบอกถึงความไม่พอใจเป็นอะไรไปหรือราชสีพี่ชายไต่ถามด้วยความอยากรู้ก็ไอ้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มบ้านนะสิมันมาพูดจาลวนลามน้องถึงหน้าถ้ำขณะที่พี่ๆออกไปหากินข้างนอกน้องสาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ราชสีพี่ชายฟังทันทีที่ได้ฟังน้องสาวเล่าเรื่องราวจบลงราชสีพี่ชายแสดงอาการโกรธจนตัวสั่นถึงกับตะโกนก้องลั่นถ้ำทองด้วยความเครียดแค้นว่าไหนมันอยู่ไหนอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี่ราชสีสาวบอกพี่ชายอย่างนี้เราต้องสั่งสอนให้มันรู้สึกตัวบ้างว่าแล้วราชสีน้องชาย6ตัวก็วิ่งตรงไปที่ถ้ำแก้วผลึกโดยไม่ทันยังคิดว่าชนถ้ำแก้วผลึกตกลงมาตายกันหมดฝ่ายราชสีพี่ชายหลังจากฟังเรื่องราวที่น้องสาวเล่าให้ฟังจบก็คิดพลางเดินลงมาที่เชิงเขาและได้เห็นราชสีน้องชาย6ตัวนอนตายทับกันที่เชิงเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าน้องชายเราโง่ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบจึงวิ่งชนถ้ำแก้วผลึกตายกันหมดราชสีห์แงนมองขึ้นไปที่ถ้ำแก้วผลึกมองดูทางขึ้นทางลงของสุนัขจิ้งจอกจนแน่ใจว่าใช่แน่แล้วจึงหันหน้าไปทางถ้ำแก้วผลึกนั้นแล้วบรรลือสีหนาดร้องเสียงดังอย่างราชสีห์ปรากฏว่าทั่วทั้งบริเวณนั้นกึกก้องกัมปนาทเหมือนแผ่นดินจะถล่มภูเขาจะทลายสุนัขจิ้งจอกกำลังนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกต้องมาสะดุ้งตกใจเพราะเสียงร้องคำรามของราชสีห์เสียงนั้นทำให้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกความเสียใจประกอบกับความหวาดกลัวจึงทำให้สุนัขจิ้งจอกทุรนทุรายและขาดใจตายในที่สุดหลังจากแผดเสียงดังกึกก้องไปทั่วเพื่อสั่งสอนสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกตายแล้วราชสีห์พี่ชายก็เดินทางกลับไปถ้ำทองต่อนี้ไปไม่ต้องกลัวแล้วน้องราชสีห์บอกน้องสาวทำไมล่ะน้องสาวถามพี่คำรามขู่มันแล้วจากนั้นราชสีห์พี่ชายก็ได้เล่าเรื่องราวของราชสีห์น้องชาย6ตัวนอนตายที่เชิงเขาให้น้องสาวทราบพร้อมกับกล่าวปลอบโยนอย่าเสียใจเลยน้องน้องยังมีพี่อีกตัวที่จะอยู่กับน้องพี่จะดูแลเหมือนอย่างที่พี่เคยดูแลว่าแล้วราชสีห์พี่ชายก็ยกเท้าหน้าขึ้นแตะที่หน้าของน้องสาวเป็นชงปลอบโยนและให้ความมั่นใจราชสีห์สองพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรด้วยความร้อนรนมักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายบางทีนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วยังเสียเวลาและเสียชีวิตเหมือนราชสีห์6ตัวไม่ไตร่ตรองให้ครอบร้อนรนรีบจะไปฆ่าสุนัขจิ้งจอกกลับต้องมาตายเองฉะนั้นเปรียบเสมือนคนที่ทำการงานใดแล้วไม่พิจารณาให้รอบครอบมีแต่รีบร้อนทำให้สำเร็จการงานนั้นย่อมทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนคนที่หยิบของร้อนใส่ปากโดยไม่พิจารณาช้างเพื่อนแก้วที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีหมู่บ้านช่างไม้อยู่หมู่บ้านหนึ่งมีครอบครัวช่างไม้อยู่500ครอบครัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและมีพระนามว่าอลินจิตตามปกติช่างไม้ในหมู่บ้านนั้นจะขึ้นเรือทวนไปทางต้นน้ำเพื่อหาไม้มาทำเป็นเครื่องเรือนเมื่อได้ตามความต้องการก็จะพากันล่องเรือลงมาตามกระแสน้ำและนำไม้ไปขายในตัวเมืองนำรายได้จากการขายไม้มาเลี้ยงครอบครัวคราวหนึ่งขณะที่ช่างไม้กำลังตั้งค่ายพักอยู่ในป่าและกำลังถากแต่งไม้ก็เห็นช้างป่า
เดินสามขามาล้มตัวลงนอนใกล้ๆพวกตนหัวหน้าช่างไม้เห็นเท้าช้างข้างหนึ่งบวมเป่งช้ำเลือดช้ำหนองจึงเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นมีตอไม้ต่ำคาเท้าอยู่จากนั้นจึงบากตอไม้เบาๆให้เป็นหยักแล้วเอาเชือกผูกดึงตอไม้ออกทันทีที่ตอไม้หลุดจากเท้าน้ำหนองก็ไหลออกมามากช่างไม้สั่งให้ลูกน้องช่วยกันเอาน้ำอุ่นมาทำความสะอาดแผลและใส่ยาให้นับแต่นั้นมาช้างแม้จะหายเจ็บแต่แล้วก็ไม่ยอมไปยังคงอยู่กับพวกช่างไม้แล้วก็ช่วยเหลืองานอย่างใกล้ชิดช้างมีลูกหนึ่งเชือกเป็นช้างเผือกชาติอาชาไนฉลาดรู้ภาษามนุษย์วันหนึ่งช้างพาช้างหนุ่มเข้าไปหาพวกช้างไม้ช่างไม้นะคะแล้วก็พูดว่าข้าแต่นายช้างหนุ่มตัวนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าก็จะขอยกลูกชายให้แก่ท่านดังนั้นตั้งแต่นี้ไปลูกชายของข้าพเจ้าตัวนี้จะช่วยท่านทั้งหลายทำงานจากนั้นก็อำลาพวกช่างไม้และช่างหนุ่มเข้าป่าช้างหนุ่มเป็นช้างชาติอาชาไนฉลาดกล้าหาญอดทนรู้ภาษามนุษย์เวลาจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะก็จะถ่ายบนบกริมฝั่งน้ำเป็นประจำแต่จะไม่ยอมถ่ายลงน้ำอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักจนน้ำหลากพัดพาเอาอุจจาระแห้งของช้างลงไปลอยอยู่ในน้ำและลอยลงมาติดอยู่บริเวณท่าน้ำในเมืองพาราณสีที่ท่าน้ำพวกควานช้างของพระเจ้าพรหมทัตจะต้อนช้างหลวงลงไปอาบน้ำเป็นประจำขณะจะลงอาบน้ำช้างหลวงได้กินอุจจาระของช้างอาชาไนไม่มีช้างตัวใดกล้าลงไปอาบน้ำพวกครูฝึกช้างได้รับแจ้งเหตุจากนั้นนายควานช้างพากันไปตรวจดูสถานที่บริเวณนั้นจนพบอุจจาระของช้างอาชาไนแล้วนำมาขยำในตุ่มนำมาลาดลงไปตามตัวของช้างหลวงทำให้เนื้อตัวหอมและเกิดความกล้าลงอาบน้ำในแม่น้ำดุจเดิมครั้นกลับมาถึงพระราชวังครูฝึกช้างได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอเดชะช้างอาชไนเชือกนั้นน่าจะเป็นช้างมงคลพระองค์ควรให้หาตัวมาเป็นช้างหลวงพวกครูฝึกช้างกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงรับสั่งให้ต่อเรือขนานแล้วพายทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงค่ายพักของพวกช่างไม้แล้วรับสั่งให้ตีกลองสนั่นป่าการตีกองสนั่นป่าเช่นนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าพระราชาเสด็จมาจึงพากันไปเสียทางเสียงกลองเพื่อถวายการต้อนรับขอเดชะหากพระองค์ทรงต้องการไม้ทำไมไม่ใช้เจ้าหน้าที่ให้นำไปถวายฉะไหนจะต้องเสด็จมาเองพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้กราบทูลถามตามความเข้าใจของตนเองท่านเข้าใจผิดพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนเราไม่ได้มาหาไม้แต่มาหาช้างช้างเชือกไหนพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้สงสัยช้างเชือกนี่แหละพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ไปที่ช้างหนุ่มถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้นายควานช้างคล้องเอาเถิดพระเจ้าค่ะหัวหน้าช้างช่างไม้กราบทูลอนุญาตพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรับสั่งให้นายควานช้างเข้าไปคล้องช้างหนุ่มไม่ขัดขืนแต่ก็ไม่ยอมเดินแม้นายควานช้างจะให้สัญญาณเตือนให้เดินสักเท่าไหร่ก็ตามพวกท่านทราบไหมช้างทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามขอเดชะช้างนี้เป็นช้างชาติอาชาไนมีความกตัญญูเป็นเลิศที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อให้พระองค์จ่ายค่าเลี้ยงดูตัวเขาให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งเลี้ยงดูเขามาอย่างนั้นหรือ
พระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนจากนั้นทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเงินไปวางไว้ที่เท้าทั้งสี่ข้างที่งวงและที่ใกล้หางที่ละ 100,000 กหาปณะแต่กันนั้นช้างก็ยังไม่ยอมเดินช้างยังต้องการอะไรอีกหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอย่างสงสัยขอเดชะช่างช้างคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นมากเขาอยากจะให้คนเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรจากการจากไปของเขาบ้างได้สิแล้วมอบสิ่งของแก่คนเหล่านั้นตามความเหมาะสมเมื่อมาอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าแผ่นดินต่างแคว้นทั่วชมพูทวีปได้พากันมาสวามิภักดิ์พระเจ้าพรหมทัตยังได้สิ่งมงคลที่พระองค์มุ่งหวังมานานอีกสิ่งหนึ่งคือพระโอรสนั่นคือพระอัครมเหสีของพระองค์ตั้งครรภ์แต่ขณะที่ใกล้จะถึงวันคลอดพระเจ้าพรหมทัตก็ด่วนมาเสด็จสวรรคตความนั้นล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าโกศลแห่งแคว้นโกศลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดกันพระเจ้าโกศลทรงหมายจะยึดแคว้นกาสีเป็นเมืองขึ้นจึงทรงยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีพวกชาวเมืองต่างก็สมัครใจอาสาออกมาสู้ศึกสงครามช่วยกันปิดประตูเมืองแล้วยื่นข้อเสนอข้อต่อรองแก่พระเจ้าโกศลขณะนี้พระอัครมเหสีทรงพระครรภ์แก่ใกล้คลอดแล้วอยากให้รอเวลาก่อนสัก7วันหากพระนางประสูติพระธิดาพวกเรายินดียอมสวามิภักดิ์แต่ถ้าพระนางประสูติพระโอรสพวกเราจะขอรบเพื่อรักษาราชบัลลังก์พระเจ้าโกศลทรงรับเงื่อนไขในวันที่7พระอัครมเหสีก็ประสูติพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายอลินจิตทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงพระเจ้าโกศลรับสั่งให้กองทัพของพระองค์บุกเข้าพังประตูเมืองให้ได้พวกอมาตย์เห็นกำลังพลล้มตายมากจึงชวนกันไปปรึกษากับพระอัครมเหสีข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าลบกันไปอย่างนี้เราแพ้แน่ๆเพราะกำลังพลเราขาดจอมทัพแต่เรายังมีช้างมงคลซึ่งทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายจึงเท่ากับว่าเรายังมีจอมทัพอยู่ด้วยเสียแต่ว่าตอนนี้ช้างมงคลยังไม่รู้ความจริงเราควรจะแจ้งให้ทราบพระอัครมเหสีทรงเห็นด้วยจึงทรงรับสั่งให้ทูลเชิญพระโอรสไปยังโรงช้างแล้วให้วางไว้ใกล้แทบเท้าช้างแล้วตรัสบอกด้วยพระองค์เองว่าพระเจ้าพรหมทัตสหายของท่านสวรรคตหลายวันแล้วพวกเรากลัวว่าท่านจะเสียใจจึงไม่ได้บอกให้ทราบเด็กที่นอนอยู่แทบเท้าท่านคือโอรสของสหายท่านบัดนี้พระเจ้าโกศลยกทัพมาแย่งราชบัลลังก์ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเขาด้วยเถิดช้างได้ฟังดังนั้นแล้วรู้สึกเสียใจมองดูที่เจ้าชายน้อยแล้วค่อยๆเอางวงโอบรัดชูขึ้นวางไว้บนกระพองต่อจากนั้นจึงค่อยๆวางลงบนพระหัตถ์ของพระอัครมเหสีแล้วเยื้องกลายออกจากโรงช้างไปอย่างองอาจพร้อมทั้งอำมาตย์และไพร่พลสวมหนังเกราะแต่งตัวเต็มยศเปิดประตูเมืองออกไปเผชิญหน้าข้าศึกพร้อมกับช้างครั้นออกมาอยู่นอกเมืองแล้วช้างก็ชูงวงร้องแปรนแปรทำให้ข้าศึกตกใจแล้วทะยานเข้าใส่ทำลายค่ายพักและลี้พลของศัตรูจนหนีกระเจิดกระเจิงนับแต่นั้นมาช้างรักษาราชสมบัติไว้ให้จนกระทั่งเจ้าชายอลีนจิตทรงเจริญพระชนมายุได้ 7,000 ษาพวกชาวเมืองจึงถวายการอภิเษกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าอลีนจิตโดยมีช้างมงคลเป็นช้างคู่พระบารมีนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างกัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งเหมือนพระเจ้าพรหมทัตได้ช้างมงคลเป็นกัลยาณมิตร
ได้ครองราชสมบัติทั่วชมพูทวีปฉะนั้นเจ้าชายกับต้นสะเดาพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีแคว้นกาสีทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งเป็นคนเกเรดุร้ายหยาบคายครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีได้รับมอบหมายให้อบรมพระโอรสพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตฤาษีออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรมครั้งเป็นคฤหัสถ์ได้เดินทางไปศึกษาไตรเพศและศิลปวิทยาที่เมืองตักศิลาเมื่อจบการศึกษาแล้วจึงได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆคือตาทิพย์หูทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้ต่อมาฤาษีประสงค์จะเดินทางมาเยี่ยมบ้านเกิดจึงเหาะจากป่าหิมพานต์มาลงที่เขตเมืองพาราณสีแล้วเดินทางเข้าอาศัยอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตเช้าวันรุ่งขึ้นท่านภิกขาจารย์อย่างสำรวมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงลานหน้าพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับอยู่ในพระตำหนักทอดพระเนตรลงมาทางช่องพระแกรคือหน้าต่างเห็นฤาษีเดินภิกขาจารย์อย่างสำรวมแล้วเกิดเลื่อมใสตัดกับตัวเองว่าฤาษีนี้สำรวมตาหูสำรวมกายมองดูเพียงแค่ชั่วแวบจิตใจคงจะสงบท่านเดินอย่างองอาจเหมือนพญาราชสีห์ทุกๆย่างก้าวท่านมีอะไรดีหรือจากนั้นทรงคิดได้ว่าเขาพูดกันว่าธรรมะที่ทำให้สงบมีอยู่ในจิตใจของท่านน่าจะมีธรรมะข้อนั้นอยู่เป็นแน่พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงรับสั่งมาที่อำมาตย์คนหนึ่งไปนิมนต์ฤาษีมาหาฉันมีอะไรหรือเจริญพรฤาษีถามอย่างสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้นิมนต์พระคุณท่านเข้าไปในวังอำมาตย์ชี้แจงเจริญพรฤาษีตอบรับคั้นแล้วก็เดินตามอำมาตย์เข้าไปในพระราชวังด้วยอาการสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ฤาษีรับนิมนต์เข้ามาในพระราชวังพระองค์ทรงไหว้อย่างนอบน้อมแล้วนิมนต์ให้ขึ้นนั่งบนต่างทองซึ่งมีเสวตฉัตรกั้นอยู่เบื้องบนจากนั้นทรงสนทนากับฤาษีพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอยู่ที่ป่าหิมพานต์ฤาษีกราบทูลแล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนต่ออาตมาจะไปหาที่จำพรรษา3เดือนถ้าอย่างนั้นโยมขอนิมนต์พระคุณท่านอยู่จำพรรษาในอุทยานของโยมที่ตรงนี้แหละที่โยมขอนิมนต์พระคุณท่านจำพรรษาพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ให้ฤาษีดูมุมสงบในพระอุทยานครั้นแล้วทรงรับสั่งให้สร้างบรรณศาลาคือโรงที่มุงบังด้วยใบไม้จากนั้นทรงรับสั่งให้สร้างที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันเพื่อให้ฤาษีใช้ประโยชน์เต็มที่พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเรื่องไม่สบายพระทัยอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเจ้าชายทุตถกุมารพระโอรสของพระองค์ที่ทรงเกเรมีนิสัยดุร้ายหยาบคายพระองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอบรมพระโอรสให้มีนิสัยอ่อนโยนและสุภาพแต่ก็ไร้ผลพระเจ้าพรหมทัตทรงหนักพระทัยมากใครจะช่วยอบรมลูกเราได้ทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาการที่พระองค์นิมนต์ฤาษีให้อยู่จำพรรษาในพระอุทยานก็เพื่อให้ได้ช่วยโปรดพระโอรสพระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปหาฤาษีที่ทรงว่างจากพระราชภารกิจจนกระทั่งเกิดความคุ้นเคยวันหนึ่งจึงพาพระโอรสไปหาฤาษีพระคุณท่านลูกชายโยมคนนี้นิสัยดุร้ายหยาบคายไม่มีใครจะอบรมเขาได้นอกจากพระคุณท่านพระเจ้าพรหมทัตทรงกระซิบบอกฤาษีขอถวายพระพรเจ้าชายยังอบรมได้อยู่แต่ว่าต้องใช้กุศโลบาย
ฤาษีกราบทูลวันนั้นก่อนเสด็จกลับ

ส่งมอบเจ้าชายให้อยู่กับฤาษีในพระอุทยานลูกพ่ออยากให้ลูกอยู่กับพระคุณท่านสักวันหนึ่งตกเย็นพ่อจะให้คนมารับครั้นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จกลับฤาษีก็ชวนเจ้าชายสนทนาด้วยเรื่องต่างๆองค์ชายมีพี่น้องกี่คนองค์เดียวนับว่าองค์ชายโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่ไม่ต้องมีใครมาแย่งความรักจากบิดามารดาเจ้าชายทรงพอพระทัยมากกับคำพูดของฤาษีเมื่อคุ้นเคยกับเจ้าชายได้แล้วฤาษีก็พาเจ้าชายไปเดินเที่ยวเล่นในพระอุทยานองค์ชายเสด็จมาเที่ยวบ่อยไหมฤาษีชวนสนทนาต่อนานๆมาทีเจ้าชายตัดตอบและยิ้มให้องค์ชายรู้จักต้นไม้นั่นไหมฤาษีตัดถามพลางชี้ไปที่ต้นสะเดาอ่อนต้นหนึ่งซึ่งสูงได้4นิ้วและมีใบ2ใบไม่รู้จักเจ้าชายสั่นพระเศียรลองไปเด็ดมาเคี้ยวเจ้าชายทำตามใบอะไรขมจังเป็นอะไรไปหรือเจ้าชายฤาษีแกล้งทูลถามก็ใบไม้น่ะสิเจ้าชายชี้ไปที่ต้นสะเดาด้วยท่าทางโกรธมันใบต้นอะไรขมจังต้นแค่นี้มันยังมีพิษร้ายขนาดนี้ถ้าโตขึ้นพิษมันจะร้ายขนาดไหนใครเผลอกินเข้าไปตายกันหมดว่าแล้วเจ้าชายก็เสด็จรีเข้าไปถอนต้นสะเดาแล้วขยำจนแหลกมิหนำซ้ำยังทรงเหยียบฤาษีเห็นเช่นนั้นดำเนินต่อถึงแผนเนื่องจากสิ่งที่เปรียบเทียบแล้วยังทูลต่อไปว่าองค์ชายพระองค์ทรงถอนต้นสะเดาทิ้งก็เพราะทรงพิโรธมันขมทรงรังเกียจว่าหากปล่อยโตจะเป็นอันตรายองค์ชายก็เหมือนกันขณะนี้ทุกคนทั้งในและนอกวังต่างเห็นว่าเหมือนต้นสะเดาเพราะรังเกียจในพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายเชื่อได้ว่าต่อไปภายภาคหน้าพวกเขาจะทำลายองค์ชายเหมือนอย่างที่องค์ชายทำลายต้นสะเดาองค์ชายยืนฟังฤาษีพูดด้วยความตกตะลึงเพราะทรงนึกไม่ถึงว่ามีผู้บังอาจสอนฤาษีเข้าใจท่าทีถือเป็นโอกาสถวายการอบรมองค์ชายจะต้องไม่ทำตัวเหมือนต้นสะเดาขอให้ทรงมีเมตตาต่อทุกคนอดทนให้มากไม่ควรพูดให้ใครเจ็บช้ำแต่ควรพูดให้เกิดความรักสามัคคีเพราะคนเหล่านี้ต่อไปคือผู้ค้ำบัลลังก์ถึงตรงนี้เจ้าชายมีอาการเศร้าซึมเริ่มสำนึกผิดพระคุณท่านนับว่าโชคดีที่เสด็จพ่อได้พาข้าพเจ้ามาพบมิฉะนั้นข้าพเจ้าคงหลงตัวทนงตนครั้นแล้วเจ้าชายก็ก้มกราบฤาษีและทรงกล่าวปฏิญาณตนเป็นคนดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขที่ยากลำบากคือการแก้ไขนิสัยคนซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลเหมือนพระเจ้าพรหมทัตและฤาษีจากป่าหิมพานต์แก้ไขนิสัยเจ้าชายทุตถกุมารได้ก็เพราะใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชน

คนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polymer ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้สูงด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

0: และบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร
1: ์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริ

ปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะ

นะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรังกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลรยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกะราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความศรัทธาประสาทะในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ว่าเศรษฐกิจการเมืองมีสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือผู้คนทั้งหลายนั้นต่างต้องการแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขที่ต้องการแสวงหาของบุคคลผู้ครองเรือนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะการมีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วบุคคลบางคนเมื่อมีความสุขแล้วความสุขนั้นก็อาจจะทำให้ใครหลายๆคนนั้นมีความทุกข์ได้อันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าจะทำอย่างไรที่การแสวงหาความสุขของเรานั้นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นในวันนี้กับผมได้รับโอกาสและความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันโวครับปริยธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่5คือหลักขี้หิปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทราบความหมายของขี้หิบัติปฏิบัติในตอนที่แล้วทีนี้เรามารู้ว่าหลักของขี้หิปฏิบัตินี้มีอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่5นี้จะเป็นหลักขี้หิปฏิบัติในพุทธศาสนาครับ
0: ครับ
1: ความหมายของขี้หิปฏิบัติ

0: คำว่าขี้หิกับปฏิบัติเป็นคำที่มีความหมายร่วมกันอยู่สองศัพท์สามารถแยกศัพท์ได้เป็นขี้หิกับ
1: ปฏิบัติ
0: ปฏิบัติ
1: ครับ
0: คำว่าขี้หิแปลว่าคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ก็คือเป็นภาษาบาลีก็คือผู้ของเรือนผู้อยู่เรือนส่วนคำว่าปฏิปติแปลว่าการถึงการปฏิบัติการดำเนินการทำการตัดสรู
1: ้
0: การได้การบำรุงการปฏิบัติความปฏิบัติข้อปฏิบัติความประพฤติแปลได้หลายอย่างคร
1: ับ
0: จึงรวมเป็นว่าขี้หิปฏิบัติก
1: ็
0: คือการปฏิบัติของผู้ของเรือน
1: ครับ
0: ครับผมคำว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักบวช
1: ครับ
0: เป็นคนผู้อยู่ของเรือนแยกประเภทได้3ประเภทคือ
1: ครับ
0: คฤหัสถ์เป็นศัพท์ที่ทางศาสนาใช้สำหรับเรียกบุคคลทั่วไปซึ่งหมายถึงมนุษย
1: ์
0: จะเป็นเพศชายและเพศหญิงคฤหัสถ์หมายถึงการครองเรือนชีวิตการครองเรือน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความหมายที่คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: ครับผมขี้หินีหรือการครองเรือนหมายถึงสถาบันครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก
1: ครับ
0: หญิงผู้ครองเรือนหมายถึงคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิง
1: ครับเรียกว่าขี้หินีนะครับ
0: ขี้หินีครับคฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือนหรือผู้ที่มีเรือนนั้นก็จะมีอยู่ร่วมกันทั้งเป็นผู้ชายผู้หญิง
1: ครับ
0: จะเป็นเด็กคนเฒ่าคนชราสามารถอยู่ร่วมกันต่างๆครับซึ่งแต่ละคนก็มีพฤติกรรมที่อยู่ร่วมกันครับเป็นคำสรรพนามที่เรียกแทนมากมายเช่นบางทีก็เรียกว่าคฤหัสถ์บ้าง
1: ครับ
0: บุคคลบ้าง
1: ครับ
0: คนบ้างชนบ้างปุถุชนบ้าง
1: ครับ
0: ครับด้วยเหตุนี้คฤหัสถ์จึงเป็นผู้มีภาระมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมากมายต่อการเป็นอยู
1: ่ครับ
0: ตามคันลองของโลกครับมีทุกข์และสุขค่ะเขาประกันกันไป
1: ครับทีนี้หลักธรรมครับของพระพุทธศาสนาที่ว่ามีข้อปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ทุกเพศทุกวัยครับเพื่ออะไรครับ
0: เพื่อเอื้อประโยชน์ครับที่จะพึงได้รับจากผลการปฏิบัติที่ให้เท่าๆกันครับ
1: ครับผม
0: ครับตามสถานะที่เป็นอยู่โดยแบ่งการทำออกให้เหมาะสมตามสถานะของคฤหัสถ์นั้น
1: ๆครับก็คือ
0: แต่ละรายบุคคลครับ
1: ก็คือด้วยความเข้าใจว่าคฤหัสถ์แต่ละชนแต่ละประเภทก็จะมีหลักธรรมที่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่
1: ไหมครับการดำเนินชีวิตในวิถีของปัจจุบันนี้ต้องดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่รอดของตนใช่ไหมครับต้องมีการประกอบสมาชีพเลี้ยงตนเนี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวทีนี้ลักษณะของขี้หิปฏิบัติครับมีลักษณะข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
0: ครับหลักข้อปฏิบัติ
1: คือมีเขาเรียกว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับในการควบคุมความดีใช่ไหมทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจจิตใจของมนุษย์การประพฤติตนตามแบบสามัญชนใช่ไหมครับคือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยจะมีหลักศีลและธรรม
0: ถูกต้องคร
1: ับ ถ้าไม่ใช่มีเป็นผู้มีหลักมีศีลธรรมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคฤหัสถ์ไหมครับแบบนี
0: ้คือหลักของคฤหัสถ์ปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกเอาไว้คร
1: ับ
0: ท่านเรียกเพื่อเรียกว่าอาคาริยะวินัยเป็นถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนคร
1: ับ
0: เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ครองเรือน
1: ทุกเพศทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ครับ
0: เปรียบเหมือนง่ายๆว่าถ้าพระภิกษุก็จะมีศีลเป็นข้อบังคับใช่ครับคฤหัสถ์ก็จะมีศีลของคฤหัสถ์เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นในทางเดียวกัน
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
1: ครับ
0: ครับต่อสังคมและ
1: เป็นการประพฤติตามหลักวินัยของชนที่เป็นคฤหัสถ์แล้วคฤหัสถ์ที่เป็นผู้บำเพ็ญพจน์ก็จะมีศีลอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับคฤหัสถ์ทั่วไปก็จะมีศีลอีกแบบหนึ่งภิกษุก็จะมีศีลของภิกษุอันนี้ก็เรียกว่าอาคาริยวินัยใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ถ้ามองในภาพรวมแล้วแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าความแตกต่างของคฤหัสถ์เนี่ยมีความแตกต่างกันได้อย่างไรก็เลยจำแนกเป็นอนาคาริยวินัยก็คือวินัยสำหรับพระภิกษุผู้ออกบวชนะครับ
0: ใช่ครับแยกจากกัน
1: ครับส่วนวินัยอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรครับ
0: วินัยอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายๆวินัยจะมีสองชนิดคือวินัยทางโลก
1: ครับ
0: ครับหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับสำหรับควบคุมคนในสังคมครับแต่ละแห่งสรุปก็ตกลงของคนในสังคมนั้น
1: ครับ
0: วินัยทางโลกที่ให้คนประพฤติปฏิบัติครับอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎข้อบังคับระเบียบธรรมเนียมประเพณีคำสั่งต่างๆเป็นต้นครับและอันที่สองเรียกว่าวินัยทางธรรม
1: ครับ
0: เนื่องจากชาวพุทธมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
1: ครับ
0: ถูกไหมครับดังนั้นวินัยทางศาสนาจึงมี2ประเภทคือ1ที่เรียกว่าอนาคาริยะวินัยหมายถึงวินัยสำหรับผู้ออกบวชก็คือเหล่าภิกษุเหล่าบรรพชิตทุกคนกับอีกอันนึงคืออาคาริยะวินัยหมายถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์คือผู้อยู่ครองเรือนครับก็คือประชาชนทั่วไปจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เด็กก็ได้ครับครับทีนี้เราจะมาจำแนกอนาคาริยะวินัยก
1: ็
0: คือวินัยของนักบวช
1: ครับ
0: มีจุดแยกเป็น4ประการครับ
1: ครับมีอะไรบ้างครับ
0: 1ปฏิโมกขสังวรศีล
1: ครับ
0: ก็คือนี่คือวินัยของภิกษุนะ
1: ครับ
0: ก็คือการสมรวมอยู่ในศีล227ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้อเว้นที่ทรงห้าม
1: ครับ
0: ครับไม่ให้ทำสิ่งนี้และพูดสิ่งนี้ครับเป็นข้อห้าม227ข้อครับ
1: คือสำรวมในพระปฏิโมกข์227ข้อครับ
0: 2ก็คืออินทรียสังวร
1: ครับ
0: คือการรู้จักสำรวม
1: ระวังอินทรีย์
0: 6อย่าง
1: ครับมีอะไรบ้าง
0: ตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาเมื่อเห็นรูปเราต้องสำรวมได้ครับที่สุดนี้สำคัญที่สุดครับต้องรู้จักสำรวมครับไม่ยินดียินร้ายในรูปที่มองเห็นเป็นต้นครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายตาดูรูปเห็นรูปปุ๊บคุณต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายแค่รับรู้เฉย
1: ครับ
0: สักแต่ว่าบุคคลสัตว์สิ่งของเฉย
1: ใช่ครับ
0: หูได้ฟังเสียงก็รับรู้เฉยเฉย
1: ใช่ครับ
0: กระทบกันจมูกฟูดกลิ่นก็รับรู้เฉยเฉย
1: ใช่
0: จะกินอาหารก็ต้องกินสำรวมครับ
1: ใช่ครับ
0: ดูกายดูจิตของเรา
1: คร
0: ับ
1: อันนี้คือ NC สังวรครับครับ
0: แล้วข้อที่สามก็คืออาชีวะปริสุทธิ
1: ศีล
0: คือการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเช่นพิสูจน์ทำไงบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
1: ครับ
0: คุณต้อง
1: ออกบิณฑบาต
0: ไปโปรดญาติโยมครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้คนได้ใส่บาตรไม่ใช่นั่งใบหวยก็อันนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ส่งแนะนำ
1: ใช่ครับ
0: พระต้องเดินออกไปบิณฑบาต
1: ต้องไปโปรดญาติโยมทุกเช้าครับเป็นหน้าที่ของภิกษุเลยครับ เขาเรียกว่าเป็นการเผยแผ่ที่ดีที่สุดครับเพราะว่าคนเราตื่นมาเช้าเนี่ยได้เห็นพระภิกษุเห็นสมณะเนี่ยถือว่าเป็นมงคลของชีวิตแล้วครับ
0: แล้วก็เป็นการเชื่ออย่างนะคนเฒ่าคนแก่เวลาพระเดินผ่านหน้าบ้านเนี่ยทำให้คนแก่จะตื่นทุกเช้าเพื่อมาใส่บาต
1: ร
0: เพื่อสร้างบุญสร้างบุญ
1: เป็นการเตือนเลย
0: ใช่จะตื่นทุกเช้าเลยเพราะคนตื่นเช้าคือคนที่มีพลังเพราะตอนเช้าเนี่ยพลังงานมันจะเยอะ
1: ครับ
0: ไหมคร
1: ับถือว่าเป็นเรียกกุศโลบายก็ได้นะครับที่จะทำให้เราตื่นแต่เช้าขึ้นมารีบทำกับข้าวหุงข้าวใส่บาตร
0: การงานเราเพิ่งเกิดจากตอนเช้านี่ถูกไหมครับ
1: แต่ถ้าไม่เช้าไม่มีพระภิกษุเดินผ่านแล้วทีนี้ก็ตื่นสายก็ทำให้เสียความเป็นคฤหัสถ์นี้ไปได้ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ข้อต่อไปครับ
0: ตื่นเช้าครับ
1: ปัจเจเวคขณะนี่คืออะไร
0: เนี่ยเวลาได้อาหารมาปุ๊บ
1: ครับ
0: ข้อที่4เรียกว่า
1: ปัจเจเวค
0: ขณะคือการพิจารณาปัจเจ4ที่ได้รับมาคร
1: ับ
0: ต้องพิจารณาทุกอย่างมีบทได้สวดอยู่อย่างเช่นจีวรถูกไหมจะใช
1: ้
0: เป็นแบบนี้นะแต่ว่าเป็นเครื่องแค่นุ่งห่มป
1: ้
0: องกันความร้อนป
1: ้
0: องกันสรรพสัตว์ทุกอย่างบิณฑบาตที่ได้ปุ๊บคุณต้องพิจารณา
1: ครับพิจารณาก่อนแล้ว
0: ใช่ไหมครับได้พิจารณาแล้วก็อีกอย่างเศนาสนะ
1: ครับ
0: ที่อยู่ที่อาศัยคุณต้องพิจารณาไว้กันแดดกันฝนเฉยไม่ใช่ของเราพิจารณาทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเลยคีรานะ
1: ครับ
0: พิจารณายาทุกอย่าง
1: ครับพิจารณาเพศ
0: ใช่ครับเขาบอกว่าภิกษุถ้าไม่พิจารณาของในปุ๊บเปรียบเหมือนบนพวกหนี้ของญาติโยม
1: ครับเป็นหนี้ครับบวชมาแล้วเป็นหนี้ญาติโยมครับก็คือไม่ต่างจากเขาเรียกว่าทำไปแล้วกุศลไม่เกิดขึ้นครับ
0: ถูกต้องไม่เกิดขึ้นใช่ครับ
1: มีแต่อกุศลเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักธรรมของพวกเขาเรียกว่าอนาคาริยวินัยก็คือ
0: ของบรรพชิต
1: วินัยของบรรพชิต
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้วินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติแต่ละข้อเนี่ยครับอะไรคือทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติขึ้นมาว่าภิกษุต้องสำรวมกายวาจาใจ
0: ครับคือเกิดจากเหตุครับมันมีเหตุเกิดขึ้นครับพระพุทธเจ้านี้จะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: ต้องเหตุขึ้นมาก่อนพระเจ้าบัญญัติโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการบัญญัติวินัยมาปุ๊บเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างถิ่น
1: ครับ
0: ถูกครับคนก็อยู่ในตระกูล
1: ต่างพ่อแม่มาด้วย
0: ต่างพ่อต่างแม
1: ่ใช่ครับ
0: ถ้ามีวินัยก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องร้อยดอกไม้เน
1: ี่
0: ยมันก็จะกระจายก็ดูไม่สวย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเราเอาเนี่ยดอกไม้แต่ละอย่างเนี่ย
1: มาร้อย
0: เข้าในวินัยเนี่ย
1: ครับ
0: จะกลายเป็นพวงมาลัยเนี่ย ันก็มีคุณค่าจะไปถวายพระหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูดีงาม
1: อันนี้อันนี้ชัดเจนเลยครับมองเห็นภาพเลยคือ
0: ว
1: ินั
0: ยไหมครับ
1: ครับวินัยเนี่ยเปรียบเสมือนพวงดอกไม้ที่คอยร้อย
0: ร้อยไว
1: ้ร้อยดอกไม้ที่ต่างสี
0: กระจายต่างสี

0: มันให้สวยงาม
1: ก็คือวินัยก็ต้องมีทั้งของบรรพชิต
2: ครับ
1: แล้วก็ใช่ก็พวกบวชแล้วก็ของคฤหัสถ์ก็คือผู้ครองเรือน
2: ครับ
1: ก็มีวินัยครับซึ่งตัววินัยที่มีหลักๆก็คือตัวศีล5นี่แหละคร
2: ับ ครับก็เช่นเดียวกันครับถ้าคฤหัสถ์ทั่วไปมีศีล5แล้วก็จะทำให้ดูสง่างามนะครับดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทำอะไรก็พร้อมเพรียงกันใช่ไหมครับทีนี้เมื่อคฤหัสถ์ครองเรือนปกติครับคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยความปกติของคฤหัสถ์เนี่ยเราวัดได้จากตรงไหนครับ
1: ความปกติของคฤหัสถ์ก็คือวัดได้จากการมีศีลครับ
2: ครับ
1: เพราะศีลแปลว่า
2: ความปกติ
1: ความปกติครับคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยจะต้องมีศีล5เป็น
2: ปกติครับ
1: หลักการของศีล5ก็คือว่าไม่ฆ่า1
2: ครับ
1: ไม่ลักทรัพย
2: ์2
1: ไม่ล่วงละเมิดสตรีที่มีเจ้าของอยู่แล้ว3
2: ครับ
1: แล้วก็ไม่พูดหลอกลวงไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำเท็จข้อที่4แล้วข้อที่5คือไม่ดื่มสุราของมึนเมาและยาเสพติดให้โทษ
2: ครับ
1: ครับ
2: อันนี้คือหลักของคฤหัสถ์ของผู้ครองเรือนที่ดีครับจะต้องมีศีล5นี้กำกับ
1: คร
2: ับไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยสามัญสำนึกครับความเป็นปกติจะเกิดขึ้นกับเจ้าของผู้ไม่ละเมิดล่วงศีล5นี้ได้นะครับก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยครับอยู่อย่างสงบเย็นเป็นหลักเขาเรียกว่าสันติวิธีสันติวิธีก็คือใช้ชีวิตโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าครับทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ในการตัดสินสถานะความเป็นมนุษย
1: ์
2: คือขิหิวินัยครับคือวินัยที่ชาวพุทธทั่วไปจะต้องพึงทราบประพฤติปฏิบัติก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14ข้อ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: 14ข้อนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
1: ครับ14ข้อเนี่ยจะแบ่งเป็นกรรมกิเลส4ข้อ
2: ครับ
1: แล้วก็อคติ4และอบายมุข
2: 6
1: ทางความเสื่อม6รวมเป็น14ครับทีนี้จะแยกทีละข้อนะคร
2: ับ
1: 1กรรมกิเลส4อย่างคือสิ่งที่ขัดจะต้องละเว้นก็คือกรรมการกระทํา4อย่าง
2: ครับ
1: ที่คุณละเว้นเรียกว่ากรรมกิเลสครับ
2: ครับ
1: เพราะเป็นเครื่องที่ทําให้บุคคลประกอบกรรมเหล่านี้แล้วเป็นคนเศร้าหมอง
2: ครับ
1: เป็นคนน่ารังเกียจไม่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ
2: ์
1: ทางกายและจิตใจด้วยเหตุนี้นักปราชญ์คนที่ฉลาดจะต้องละเว้นที่เสียถามว่ามีอะไรบ้าง1
2: ครับ
1: ปานาติบาตกับกิเลสนะครับก
2: ็
1: คือการทำสิ่งที่ให้ตกล่วงไป
2: ใช่
1: ก็เหมือนว่าสิ่งข้อที่1
2: ครับ
1: ก็คือการฆ่าสัตว์เนี่ย
2: ครับ
1: ครับจะต้อง
2: ละเว้นครับข้อที่2ครับ
1: ข้อที่2ก็คืออากินนาทาน
2: ครับ
1: ก็คือการไม่ถือเอาสิ่งของ
2: ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
1: ครับนี่คือเป็นกรรมกิเลสข้อที่2ครับ
2: ครับ
1: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่3ก็คือกามิสุมิจฉาจาร
2: ครับ
1: ก็คือการผิดในกามก็คือเราจะต้องไม่ประพฤติร่วงในยาของผู้อื่น
2: ครับ
1: เป็นกรรมกิเลสข้อที่3
2: ครับ
1: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่4
2: ครับ
1: ก็คือมุสาวาทการพูดเท็จ
2: ครับ
1: เพราะว่าการพูดเท็จเนี่ยเป็นการหลอกลวงคนอื่นซึ่งเป็นวจีทุจริต
2: ครับ
1: นี่คือเรียกกรรมกิเลส4อย่าง
2: ครับ
1: ก็คือตัดมาจากศีล5จะเป็นกรรมกิเลส4อย่าง
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ต่อไปครับความลำเอียงหรืออคติ4
1: ใช่ครับ
2: คืออะไรคร
1: ับ ข้อที่1คำว่าความลำเอียงหรืออคติ4อย่างถือว่าเป็นสัญญาณที่ถูกต้มน้าวที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลครับในคฤหัสถ์สังคมที่ถูกแบ่งชนชั้นกันเนี่ยทุกคนจะต้องส่วนมากก็ชอบเอาเบียบซึ่งกันและกัน
2: ครับ
1: ครับอคติเนี่ยตรงกับภาษาไทยว่าความลำเอียงก็คือความไม่ยุติธรรมความไม่เที่ยงธรรม
2: ครับ
1: เราจะต้องควรละทิ้งหมดสี่อย่างถามว่ามีอะไรบ้าง1
2: ฉันทาคติครับ
1: ลำเอียงเพราะรักใคร่กันเช่น
2: ครับ
1: การตัดสินคดีข้อพิพาทต่างๆการพิจารณาเรื่องยศหรือการให้รางวัล
2: ครับ
1: ด้วยอำนาจความพอใจรักใคร่เป็นผู้ชนะไม่ดูที่ผลงาน
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่า
2: ที่ความพอใจ
1: เฉพาะความรักใคร่อย่างเดียวครับเขาเรียกว่าฉันทาคติที่หนึ่ง
2: ครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: สองโทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกันก
2: ็
1: คือความโกรธหรือเกลียดชังกัน
2: ครับ
1: ตัดสินคดีด้วยอำนาจความโกรธโดยให้ผู้ที่โกรธนั้นเป็นผู้แพ้ทั้งที
2: ่ครับ
1: ไม่ใช่คนแพ
2: ้ใช่ครับ
1: ครับเป็นการไม่ยุติธรรมต่อการแย่งคดี

0: ครับ
1: ข้อต่อไปครับข้อที่สาม
0: ก็คือโมหคติ
1: ครับ
0: ลำเอียงเพราะความเขา
1: ครับ
0: ก็คือความโง่เขลาความไม่ฉลาด
1: ครับ
0: ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิด
1: ครับ
0: อย่างไรควรหรือไม่ควรเมื่อได้รับคำฟ้องแล้วก็ยังไม่ทันได้สอบสวนเลยคร
1: ับ
0: ก็ดูตัดสินผิดๆไม่ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: เรียกว่าโมหคติ
1: ครับ
0: ครับสุดท้ายก็คือพยาคติ
1: ครับ
0: ลำเอียงเพราะความกลัวหรือเพราะความเกรงใจ
1: ครับ
0: อย่างเช่นผู้มีอำนาจกระทำความผิดผู้พิพากษาก็ไม่กล้าตัดสินเพราะว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ลำเอียงพวก
1: ครับ
0: ฉะนั้นผู้ครองเรือนที่มีหน้าที่ผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมควรละเว้นคติ4อย่าง
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต
0: ่
1: ต้องละเว้นให้ได้นะครับความลำเอียงหรืออคติ4อย่าง
0: คร
1: ับ ข้อแรกก็คือฉันทาคติครับ
0: คร
1: ับ ข้อที่2คือโทสะคติครับ ข้อที่3คือโมหคติและข้อที่4คือพยาคตินะครับ
0: คร
1: ับต้องละเว้นให้ได้ครับถ้าจะเป็นผู้ปกครองคนใช่มั้ยครับส่วนต่อไปครับอบายมุข6ครับ
0: ครับ
1: อบายมุข6คืออะไรครับ
0: ครับอบายมุข6เนี่ยก็จะเท้าความนิดนึงคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนก็แบ่งหลายชนชั้นใช่มั้ยครับตั้งแต่คนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองอะไรแต่หลายๆอย่างถูกมั้ยครับสิ่งแรกที่ต้องเว้นก็คือกรรมกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ก็คือ1เว้นจากการฆ่าสัตว์
1: ใช่ครับ
0: 2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการผิดในกามลูกผู้อื่นอย่าไปยุ่งแล้วก็ที่4เว้นจากการพูดเท็จ
1: ใช่ครับ
0: นะครับนี่คือเรียกว่าก
1: รรมกิเลส4
0: แล้วก็ผู้ปกครองคนที่สูงขึ้นไปคุณต้องเว้นอคติ4อย่าง
1: อคติ4อย่างใช่คร
0: ับ ก็มี4อย่างตามที่กล่าวมา
1: ครับ
0: ทีนี้จะต้องมีการละเว้นอบายมุข6อย่าง
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยแปลว่าปากเห็นความเสื่อมทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครมีปุ๊บเนี่ยชีวิตเนี่ยชิบหายบรรลัยแน่ๆ
1: ใช่ครับอบายมุข6เริ่มที่ข้อแรกคร
0: ับ ข้อแรกเลยนะครับ1ดื่มน้ำเมา
1: ครับ
0: ซึ่งวัฒนธรรมจะสอนไว้ถึงโทษ6ประการโทษแห่งการดื่มน้ำเมานะ
1: ใช่ครับ
0: 1การดื่มน้ำเมาสิ่งแรกเลยทำให้เสียทรัพย
1: ์ใช่
0: เพราะน้ำเมาทำให้ผู้ดื่มแล้วขาดสติเมื่อดื่มเข้าไปแล้วย่อมนำมาซึ่งความชิบหายแต่ทำให้เสียทรัพย์เราต้องไปซื้อเอา
1: ใช่ไ
0: หมครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่2การดื่มน้ำเมาเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาท
1: ครับ
0: เป็นเครื่องย้อมใจทำให้เกิดกำเริบฮึกเหิมวิวาทกันดื้อรั้นฟันแทงกันก็ได้
1: ครับ
0: อย่างคนอ่อนแอปุ๊บพอไปดื่มน้ำปุ๊บทีเนี้ยกลายเป็นตัวใหญ่เลยถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับก่อนทำทะเลาะวิวาทได้สบายเลย
1: ครับ
0: แล้วข้อที่3ครับเป็นบ่อเกิดของโรคสุรานั้นบางคนก็ดื่มเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
1: ใช่ครับ
0: ติดร่างกายก็แย่ครับ
1: ใช่ครับข้อที่4ครับ
0: ครับข้อที่4เนี่ยเป็นที่ตำหนิของสังคม
1: ครับ
0: ครับจากคนที่เคยเรียบร้อยปุ๊บพอดื่มสุราปุ๊บก็กลายเป็นคนไร้ยังอายดูแล้วไม่น่านับถือครับ
1: ใช่
0: ส
1: ัง
0: คมก็ติเตียน
1: ติเตียน
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่มีเหตุไม่มีผล
1: ใช่ครับไร้เหตุไร้ผล
0: ครับ
1: ข้อที่5ครับ
0: 5ครับเป็นบ่อเกิดของความไม่รู้จักละอายสติฟั่นเฟือนจากอุติ
1: ครับ
0: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าทำอะไรดูคนบ้าคนเมาก็เหมือนคนบ้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จะฉี่ตรงไหนอะไรได้ทุกอย่างไหมดูแล้วมันก็
1: มันคือขาดสติพูดง่ายๆครับครับ
0: และข้อที่6ก็คือเป็นสิ่งบั่นทอนกำลังสติและปัญญาหมายความว่าผู้ดื่มสุราหรือผู้เมาไม้เนี่ยย่อมขาดสติสัมปชัญญะ
1: ครับ
0: จะคิดจะอ่านจะทำอะไรแต่ก็ไม่แคร์สังคม
1: ใช่ครับ
0: อยากทำอะไรก็ทำได้อย่างนั้นแล้วมีตัวอย่างให้เห็นตลอดนี่คือโทษของการดื่มน้ำเมาคร
1: ับต่อไปครับอบายมุขตัวที่2ครับ
0: ตัวที่2ครับก็คือ
1: เที่ยวกลางคืน
0: เที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: ครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการคนเที่ยวกลางคืนจะมีโทษอยู่6อย่าง1เป็นคนไม่รักษาเกียรติชื่อว่าไม่รักษาตัวการเที่ยวกลางคืนมีแต่สูญเสียมากกว่าได
1: ้ครับ
0: ของจริงนะครับการเที่ยวกลางคืนน่ะมีแต่เสียครับไม่มีธรรมดาแน
1: ่
0: ครับข้อที่2ครับเป็นคนไม่รักษาลูกเมียถ้ารับเที่ยวกลางคืนเกิดลูกเมียเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาทำยังไงใครจะคอยดูแลอยู่ถูกไหมครับชอบเที่ยวกลางคืนข้อที่3ครับเป็นคนไม่รักษาทรัพย์สมบัติเมื่อภัยมาถึงจนภัยมาถึงแล้วกลางคืนตนไม่อยู่แล้วใครจะคอยช่วยเหลือ
1: ใช่คร
0: ับ ข้อที่4ก็คือเป็นที่ระแวงของคนเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที
1: ่เหมาะ
0: แก่การ
1: หลบหลีก
0: หลบหลีกสิ่งต่างๆครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วข้อที่5
1: ครับ
0: ใครเที่ยวกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มักถูกใส่ความ
1: ครับ
0: เพราะไปยืนเดินในที่ที่คนสงสัยใครที่ไม่อยู่ในบ้านเวลาค่ำคืนเนี่ยจะโดนสงสัยตลอด
1: ครับข้อที่6ครับ
0: ครับเป็นบุคคลที่

0: รับความลำบากสืบเนื่องมาจากทรมานร่างกายทำให้เสียสุขภาพและเสียสุขภาพจ
1: ิ
0: ต
1: อ๋อใช่ครับ
0: เป็นโทษอยู่6อย่างครับการที่ร่วมคืน
1: ใช่ต่อไปครับไอบายมุขข้อที่3ครับ
0: ข้อที่3เนี่ยเที่ยวดูการละเล่นซึ่งพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการด้วยกันครับ
1: ครับ
0: เป็นหมวด6
1: ครับ
0: คือ1มีคำพังเผยที่เขาบอกว่า1ลำที่ไหนไปที่นั่นเมื่อไปบ่อยๆครั้งเข้าย่อมง่ายแก่การชักจูงในทางที่ผิดเพราะการลำนั้นไม่มีเวลาจำกัดที่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเวลากลางคืน
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีเงินเที่ยวย่อมจกชิงวิ่งราวทรัพย์สมบัติของผู้อื่น
1: ใช่ครับคือตัวเองเมื่อเที่ยวดูการละเล่นอะไรการลำอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปทุกที่ไม่ว่าจะมีที่ไหนก็จะต้องไป
0: ต้องไปครับลำที่ไหนไปที่นั่นคร
1: ับ ข้อที่2ครับ
0: ข้อที่2ถ้าเรียกว่าขับร้องที่ไหนไปที่นั่นก็จะเสียเวลาขาดการงานไม่รับผิดชอบต่อหน้าที
1: ่ครับ
0: ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ขาดเรียนครับมีเที่ยวการตามห้างสับสินค้าบ้างอย่างในยุคปัจจุบัน
1: ใช่ครับสำคัญเลยครับ
0: มีร้องเพลงที่ไหนก็ไปดูคอนเสิร์ตไปที่นั่นไปตลอด
1: ใช่ครับใช
0: ่ครับ
1: ข้อที่3ครับ
0: ข้อที่3ครับดีสีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: ครับ
0: ทำให้เห็นผิดเป็นชอบหลงละเริงในการละเล่นคร
1: ับ
0: โดยมาจากความรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้าที่การงานที่ตนกระทำอยู่ในปัจจุบันครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: ข้อต่อไปครับ
0: ครับข้อที่4เสพาที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: เป็นเหตุคิดผิดทำผิดมากขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวหรือผู้นำสังคมควรเป็นอย่างที่ดีไม่ควรทำตัวเลวไหลและความรับผิดชอบ
1: ครับข้อต่อไปครับ
0: ข้อที่5ครับเพลงบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: การดื่มกินเหล้าเมาไม้ก็จะตามมาครับความบาดหมางเกิดครับไม่ว่าก็เกิดขึ้นคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เมื่อมีเพลงมะเร็งที่ไหนถ้ารับปากที่นั่นมันก็จะต้องไปกินต้องอะไรครับเหตุไม่ว่าก็จะตามมาตลอด
1: ดูได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบันนะส่วนใหญ่ถ้ามีคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีการตีกันทะเลาะกันตลอดนะครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ให้ดูให้เห็นจากสถานการณ์จริงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับ
0: เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: ยิ่งเป็นวัยรุ่นไม่มีเงินทองต้องขอเงินทองจากพ่อแม่
1: ใช่
0: เสียเงินทองแล้วต้องมาเสียชื่อเสียง
1: ครับ
0: การพึ่งไม่ดีของลูกอีก
1: ใช่อันนี้สำคัญครับลูกที่จะเป็นอภิชาตบุตรต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของพ่อแม่ไว้ด้วย
0: ตระกูลไว้ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าการเที่ยวดูการละเล่นนี้ถ้ารู้จักเที่ยวก็เป็นการบันเทิงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่รู้จักเที่ยวหรือไม่รู้จักการละเล่นก็จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่ามีความทุกข์ตามมาในภายหลังอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆ
0: ถูกต้องครับ
1: อบายมุขข้อต่อไปครับข้อที่4
0: ข้อที่4ครับในหมวด6ข้อที่4ก็
1: ค
0: ือเล่นการพนันครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการ
1: ครับ
0: ขอบุคคลผู้ติดการพนันครับจะมีจิตใจใฝ่ฝันมัวเมาอยู่กับการเล่นพนันย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายหลายอย่างครับก
1: ็
0: จะผ่านทรัพย์สมบัติจากเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกในพริบตาครับ
1: ใช่ครับจริงครับ
0: เสียการพนันครั้งเดียวบ้านเรือนที่ดินส่วนไร่นาที่อยู่อาศัยทั้งหมดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เปรียบเสมือนคนตายทั้งเป็น
1: ครับ
0: เหมือนเขาคำบังเพยที่ว่าไฟไหม้สิบผลก็ยังเหลือที่
1: ใช่ครับ
0: ติดการพนันปุ๊บหมดที่หมดทางหมดทุกอย่างเลยครับซึ่งโทษของการพนันเนี่ยก็จะมี6อย่างทั้งหมด6
1: ครับ
0: ข้อแรกผู้ชนะย่อมก่อเวร
1: ครับ
0: มุ่งจะเอาทรัพย์และกันฝ่ายใดชนะก็ทรัพย์ไปฝ่ายใดแพ้ก็ต้องเสียทรัพย
1: ์ครับครับ
0: คือก่อเวรกันและกันครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
1: ครับ
0: ก็มีความคิดโลภคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวย่อมเป็นเหตุทำให้ผู้คนที่ต้องติดการพนันหรือเสียไปแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานเสียดายทรัพย์
1: ใช่
0: ครับคือพูดง่ายผู้แพ้ก็มีแต่ความเสียดายอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชนะก็ขอเวรไปผ
1: ู
0: ้แพ้ก็
1: เสียดายทรัพย์ใช่ครับ
0: แล้วข้อ3ครับ
1: ผู้เล่น
0: ทรัพย์ก็ย่อมชิบหายครับ
1: ครับ
0: การเล่นการพนันมันจะเสียมากกว่าได้ครับเหล่านี้ก็เหมือนเป็นมะเร็งร้ายที่คอยกัดก่อนแทะทรัพย์สินไปโดยประโยชน
1: ์ครับ
0: และสังเกตอีกอย่าง
1: ครับ
0: คนเล่นการพนันปุ๊บก็มีแต่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงตลอด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใครรวยเพราะการพนันครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเหมือนกับเป็นแบบกิเลสล่อตาล่อใจแล้วครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่4ครับคือบุคคลอื่นก็จะไม่เชื่อถ้อยคำคร
1: ับ
0: นักเรียนการพนันโดยมากชอบพูดปิ้นป้อน
1: เอา
0: ตำแหน่งหลอกลวงเอาตัวรอดไปวัน
1: ๆ
0: ให้สาบานอะไรก็สาบานได้เพื่อจะได้เงินทองมาเล่นการพนัน
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5ครับ เป็นที่ดูถูกและมีประมาทของเพื่อนๆไม่เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนฝูงเพราะการพนันให้โทษมากกว่าคุณ
1: ใช่ครับ
0: ครับไม่เคยมีครอบครัวใดสร้างครอบครัวได้จากการเล่นการพนันและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนได้โดยการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: มีแต่โทษอย่างเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาดูข้อที่6ครับจะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
1: ใช่
0: ผู้หญิงที่จะแต่งงานมีครอบครัวจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตจะต้องสร้างความสุขจะต้องได้พักตำแหน่งของเรา
1: ครับ
0: ถ้าไปหวังการพนันให้ร่ำรวยสร้างฐานะ
1: ไม่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้ครับก็เขาเรียกว่า
0: ทุกอย่าง
1: เป็นการพนันที่เมื่อติดเข้าไปอยู่ในวงโคจรนี
0: ้
1: ออกยากมากครับ
0: ออกยาก
1: ครับก็ฝากใช่ไหมครับฝากเยาวชนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอย่างมาก
0: โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ครับมันก็สมัยนี้มันก็เล่นง่ายในเงินแต่เรา
1: เล่นง่ายเสียง่าย
0: ใช่ครับมันจะหลอกลวงเราตลอดของทุกอย่างมันมีอะไรได้มาง่ายๆหรอคร
1: ับใช่ครับไม่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆครับของฟรีไม่มีจริงๆนะเมื่อวันนึงเราได้มาฟรีๆสุดท้ายเราก็ต้องเสียไปฟรีๆเหมือนกันนะอันนี้เป็นหลัก
0: มากก็ได
1: ้ครับทีนี้มาดูอบายมุขตัวต่อไปครับการคบคนชั่วเป็นมิตรครับข้อที่5
0: ข้อที่5ครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการเช่นเดียวกันคร
1: ับ
0: การคบคนชั่วเป็นมิตรโทษข้อที่1ชักนำให้เป็นนักเลงการพนันครับหมายความว่าถ้าเราคบคนชั่วปุ๊บยังไงก็ต้องชวนเราไปนั่งเล่นการพนันอยู่แล้วเรารู้ว่าคนนี้คนชั่วไม่ควรจะไปคบหาสำหรับคุณด้วยครับแล้วข้อที่สองครับก็จะชักนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ครับคบหญิงไม่เลือกหน้าครับไม่เลือกว่าคนนั้นอ่ะมีคู่ครอง
1: ครับ
0: แล้วหรือยังครับ
1: ใช่ครับ
0: มีแต่บ้านแตกสลายขาดเพราะการทะเลาะกันเป็นเหตุ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่สามก็ชักนำให้เป็นนักเลงสุราครับ
1: ครับ
0: ชอบดื่มชอบเที่ยวชอบชวนชอบเมาไม่มียังอายก็ก่อการทะเลาะวิวาทกันครับ
1: ครับ
0: คือการคบคุณชั่วเป็นมิตรครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนข้อที่4ก็คนชั่วเนี่ยก็จะชักนำให้เป็นคนหลอกลวง
1: ครับ
0: เขาด้วยของปลอม
1: ก็คือเอาของปลอมมาหลอกขาย
0: จะมีกลลวงต่างๆครับเช่นการทำค้าขายกันเอาเรื่องเปรียบกันตลอดครับจะมีกลลวงต่างๆครับ
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงภาษีมากไม่เกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดิน
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: แล้วข้อที่5ชักนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
1: ครับ
0: โดยใช้ชั้นเชิงและเหลี่ยมหลอกลวงเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต้องการยักยอกช่อโกงแล้วก็สับเปลี่ยนไม่ความละอายใจต่อผลของบาปกรรม
1: ครับ
0: ครับคนชั่วจะไม่สนใจเรื่องบาปกรรม
1: ใช่ครับ
0: และข้อที่6ครับชักนำให้เป็นนักเลงหัวไม้จุกชิงวิ่งราวใช้อำนาจปัจจัยคุ้มคู่กันโช
1: ค
0: ทรัพย
1: ์
0: ไปนักเลงตัวฉุดฆ่ายิงไปทำอนาจารทุกคนจะร่วมกันใช่ไหมคนชั่วบางทีฉุดผู้หญิงไปไม่ได้ไปคนเดียวนะรวมกันเป็นกลุ่มเลยถูกไหมครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการคบคนชั่วเป็นมิตรนะครับไล่ให้ฟังอีกทีนะครับก็คือจะทำให้เป็นพวกนักเลงการพนันข้อสองก็คือทำให้เป็นนักเลงเจ้าชู
0: ้
1: ข้อสามเป็นนักเลงสุราและข้อสี่เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอมก็คือเอาของปลอมไปหลอกลวงให้เขาเชื่อถือ ข้อห้าเป็นคนที่โกงเป็นคนที่โกงคือโกงซึ่งหน้าก็โกงได้หมดนะข้อสุดท้ายก็คือก็จะชวนให้เป็นนักเลงหัวไม
0: ้
1: ครับส่วนต่ออบายมุขตัวที่6ครับคือการเกียจค้านทำการงานครับ
0: โอ้ตัวนี้สำคัญเลยครับอบายมุขข้อที่6ทางความเสื่อมข้อที่6ครับก็คือเกียจค้านการทำงานซึ่งพุทธศาสนาสอนว่าถึงโทษมี6ประการเช่นเดียวกันคร
1: ับ
0: คฤหัสถ์ผู้อยู่ของเรือนผู้ที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในที่การงานจะต้องควรละเว้นจากเหตุอ้าง6ประการ
1: ครับ
0: ครับถามว่าอ้างยังไง1คนเกียจคร้านมักจะอ้างว่าข้อ1
1: ครับ
0: หนาวแล้วไม่ทำการงาน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นนิสัยของบุคคลที่เห็นแก่การนอนไม่ชอบการทำงานซึ่งเกียจคร้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับข้อที่2มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ไม่สู้งานงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู
1: ้
0: ชอบงานสบายชอบมาเปรียบคนอื่น
1: ครับ
0: ครับข้อที่3คนเกียจคร้านมักอ้างว่าเย็นแล้วค่ำแล้วไม่ทำการงานเป็นลักษณะของคนอื้องานคือทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่กระตือรือร้นต่อภารกิจที่ตนรับผิดชอบครับผม
1: มีข้ออ้างเยอะคร
0: ับข้อที่4ก็จะมักอ้างว่าโอ้ยังเช้าอยู่แหละอยู่เลยไม่ไปทำการงานก็คือพูดง่ายเป็นคนชอบตื่นสายเห็นแก่การนอนครับคือนอนตื่นสายครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5มักอ้างว่าหิวแล้วก็ไม่ทำการงานเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทำงานน้อยบนหิวกระหาย
1: ครับ
0: แล้วข้อที่6มักอ้างว่ากระหายนัก แล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: ถ้าแป๊บๆก็หิวก็หิว คือมากต่อการอ้างครับเป็นคนเกียจคร้านมันก็เป็นปากแห่งความเสื่อมที่มี6อย่าง
1: ใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าอบายมุข6ก็ผู้ที่เกียจคร้านทำการงานก็ส่วนใหญ่ก็อ้างว่ายังเช้าอยู่ก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมทำการงานหรือไม่ก็อากาศร้อนก็ไม่อยากทำเนี่ยหนาว
0: ก็ไม่ทำ
1: หนาวก็ไม่ทำแล้วก็หิวก็ไม่อยากทำ
0: คร
1: ับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถอ้างได้ของพวกเกียจคร้านที่จะไม่ยอมทำการงานก็เป็นหลักที่หีบปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาของเราครับรวมกันมีทั้งหมดกี่ข้อ14ข้อนี่แบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
0: คือพูดง่ายๆครับคฤหัสถ์ผู้ของเรือนเนี่ยว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรก็แต่1คุณต้องมีศีล
1: ครับ
0: เมื่อมีศีลแล้วปุ๊บคุณต้องงดเว้นจากกามกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ถูกครับก็คือตัวศีล5นี่แหละ
1: ใช
0: ่แต่พุทธองค์จะจุดทรงแยกมา
1: ครับ
0: คือ1ไม่ฆ่า
1: ไม่ฆ่าสัตว
0: ์
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่2คือไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น
1: ครับ
0: แล้วข้อ3ก็คือให้ผู้ผิดทุกเหยื่อของคนอื่นเขาเพราะสิ่งสวยงามใครก็ต้องการถูกไหมเราไม่คุ้มครองเขาไม่คุ้มครองแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วข้อที่4คือการโกหกหลอกลวง
1: ครับ
0: นี่คือกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ครับและตัวไปก็คือเว้น
1: อคติ
0: 4อย่าง
1: ครับ
0: คือ1
1: นะครับฉันทาคติครับ
0: ฉันทาคติ
1: ครับ
0: จะต้องงดเว้นฉันทาคติ
1: คือพอใจครับลำเอียงเพราะรักใคร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่เพราะว่าอคติเนี่ยเป็นคุณของผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองทั้งที่จะมาปกครองคนได้ต้องเว้นอคติทั้ง4นี้เน้นเลยนะครับ1อะไรครับ
0: ฉันทาคติคร
1: ับ
0: ลำเอียงเพราะรักใคร่กันคร
1: ับ ครับผม
0: 2โทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกัน
1: ครับ
0: 3โมหะคติลำเอียงเพราะความเขา
1: ความ
0: โง่งมงายครับและข้อที่4คือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอย่างเช่นคนนั้นใหญ่โตกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าอะไรคร
1: ับ
0: ควรจะต้องหมดเว้นตรงนี้คร
1: ับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองจะต้องเว้นอคติ4อย่างนี้ให้ได
0: ้
1: ครับต่อไปก็คืออ
0: บายมุข6อย่างครับซึ่งคนที่จักของเรือนเนี่ยถ้าจะทำให้ตัวเองเจริญนะควรจะเว้นอบายมุข6อย่าง
1: ครับ
0: ซึ่งกับไว้6อย่าง1ดื่มน้ำเมา
1: ครับ
0: ซึ่งเวลาคนดื่มน้ำเมาปุ๊บก็จะมีโทษใน6อย่าง
1: ครับ
0: ครับก็คือ1ถ้าดื่มน้ำเมาก็ต้องเสียทรัพย์เป็นต้นเป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาทเราควรจะงดเว้น
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อที่2คืองดเว้นการเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: เพราะการเที่ยวกลางคืนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ
1: ครับ
0: มีคนติดฉินนินทาตลอด
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อที่3ก็คือจะต้องงดเว้นการเที่ยวดูการเล่น
1: ครับ
0: ครับการเล่นต่างๆเนี่ยเราก็มีคำร้องที่ไหนเราก็ควรจะงดเว้นมากไม่ควรจะไปเที่ยวดูทุกคืน
1: ใช่ครับ
0: เพราะกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อน
1: ครับ
0: ตอนเช้าเราต้องทำงานใช่ไหมครับแล้วข้อที่4ก็คือคนของเรือนจะต้องงดเว้นการเล่นการพนัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะการเล่นพนันปุ๊บเนี่ยมีแต่ก่อทุกข์ก่อเวรกันตลอด
1: ใช่ครับคนชนะย่อมก่อเวรคนแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเลยครับ
0: ใช่ครับควรจะงดเว้นครับ
1: ข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5ก็คือคนของเรือนเนี่ยจะต้องเลือกคบบุคคลครับ
1: ครับ
0: คนคบแต่คนที่ดีเป็นเนมิตรคือหรือก็ควรแข่งกันแข่งถ้าคบพูดนักเลงอันธพาลคนชั่วเนี่ยก็ชิดเราก็ชิดหายครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เราต้องดูให้ดีนะครับเราจะคบใครเลือกคบใครต้องศึกษานิสัยกันก่อนไม่ใช่ว่า
0: ต้องดูกันยาวๆครับ
1: ไม่ใช่พูดถูกใจก็คบเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องดูนิสัยใจคอ
0: คร
1: ับเหมือนว่าบางคนปากเนื้อใจเสือใช่ไหมครับปากพูดดีแต่ว่าใจเนี่ยประสงค์ร้ายก็มีเยอะครับ
0: ใช่ครับ
1: ในสังคมปัจจุบันก็คนประเภทนี้ต้องดูให้ดีครับโดยเฉพาะแก๊งที่มาแรงครับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับ
0: ครับ
1: บางครั้งบางทีเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีครับอย่าไปเป็นเหยื่อง่ายๆครับเราเขาจะมีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดหรือว่าเราไม่เคยประพฤติมาเนี่ยเราอย่าไปตกลงอย่าไปโอนข้อมูลอย่าไปใส่ข้อมูลให้แก๊งพวกนี
0: ้
1: เพราะว่ามันเป็นมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการใช้คำพูดการหวานล้อมโดยลักษณะ
0: ครับคือพูดง่ายๆอย่างข้อ5เนี่ยการเลือกคบคน1สังเกตดูง่าย ใครก็ตาม

0: ถ้ามาชักนำให้เราเล่นการพนันแสดงว่าคนนั้นไม่ดีแน่ๆ
1: ครับ
0: คือพิจารณาง่ายๆเลย2ถ้าใครชักนำให้เราเป็นนักลิงเจ้าชู้แสดงว่าคนนั้นก็ไม่ดี
1: ใช่ครับ
0: นะถ้าเราไม่ครอบครัวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้น
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงชักนำให้เราเป็นนักเลงฟูรา
1: ครับ
0: ชวนจะไปดื่มอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีแน่ๆ
1: ครับ
0: แล้วข้อต่อไปคือชักนำให้เราเป็นคนหลอกลวงเขาด้วยเอาของปลอมให้ขายของนี้ไว้ลงทุนแบบว่าน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆ
0: มันก็ไม่ดีถูกไหม
1: อันนี้คือก็สำคัญครับในทุกวันนี้การเขาเรียกว่าการทำธุรกิจออนไลน์การค้าขายเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้ามากๆเพราะว่าเวลาเขาสั่งสินค้ามาเขาก็อยากได้ของดีใช่ไหมครับเมื่อเราใส่ของที่ไม่มีคุณภาพไปเขาโอนเงินมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราให้ของที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพไปคนที่รับก็เสียความรู้สึกเมื่อเสียความรู้สึกแล้วเขาก็จะซื้อแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งก็ไม่สามารถที่จะเอาใจลูกค้าไว้ได
0: ้
1: อันนี้ก็ต้องดูดีๆครับไม่อยากให้หลอกลวงกันด้วยของปลอมครับ
0: ใช่ครับส่วนมากเราอยู่นิ่งๆคนที่หวังผลประโยชน์ก็มาชักชวนเราเราต้องใช้ปัญญาที่วิเคราะห์ให้ดีควรจะเลือกคบคนที่เป็นดีเป็นกัลยาณมิตร
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็อบายมุขข้อสุดท้ายครับคือเกียรติค้านการทำงานครับ
1: ครับ
0: ตัวใช้เหตุอ้างอยู่6อย่างซึ่งถ้าใครอ้างเหตุ6อย่างเนี่ยชีวิตก็ไม่เจริญครับ
1: ถ
0: ามว่าอ้างยังไงอันแรกเลยก็มักอ้างว่าหนาวนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าร้อนนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าโอ๊ยเย็นแล้วไม่ทำการงานแทนจะทำงานที่ค้างให้เสร็จอยู่ก็ไม่ยอมทำ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าก็อ้างว่าเฮ้ยยังช้าอยู่เลย
1: ครับ
0: ไม่รีบ
1: ไม่ทำ
0: งาน
1: ใช่ครับ
0: มักอ้างเยอะได้อย่างมักอ้างว่าเว้ยหิวแล้วไม่ทำงานนะท้ายคืออ้างว่าก็หายแล้วงาน
1: ครับ
0: คือคนเนี่ยที่มักจะอ้างเสร็จอย่างเช่นชวนเอาไปทำงานกันไปเอาเว้ยไม่ไปหรอกยังช้าอยู่เลย
1: ครับ
0: นอนสักแป๊บนึงก่อนก็นอนยาวเลย
1: ครับ
0: แต่จะลุกก็ไม่ลุกนะคือพวกนี้คือพวกที่ว่าเกียจคร้านชอบอ้าง
1: ครับ
0: ครับเราควรจะเว้นไหมครับ
1: ใช่ครับก็เราลองคือการตื่นเนี่ยถ้าเราลืมตาแล้วไม่ลุกจากที่นอนเนี่ยสายเลยครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันเหมือนว่าเป็นนิสัยที่ว่ามันไม่ดีเราต้องหลีกเลี่ยงถ้าตื่นแล้วก็คือต้องตื่นเลยต้องลุกเลยถ้าสมมุติว่าตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมฮะคนเราเวลาตั้งนาฬิกาปลุกอย่าไปเลื่อนนะถ้ามันปลุกแล้วก็ต้องลุกเลยครับทีเนี้ยมันจะถึงจะกระปี้กระเป๋าแล้วทำงานแล้วเขาเรียกว่าเป็นการชนะใจตนเอง
0: ถูกต้องครับ
1: การตื่นนอนเนี่ยสำคัญมากครับถ้าเราตื่นนอนแต่เช้าทำงานแต่เช้าได้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตของวันนั้นแล้วนะครับ
0: ตื่นเช้าให้เป็นนิสัยครับ
1: ครับ
0: ตื่นสามารถตื่นได้อยู่แล้วครับตีห้าอย่างเงี้ยนะถ้ามาตรฐานนะตีสี่ครึ่งตีห้าหรือแม้กระทั่งช้าสุดหกโมงเช้าแล้วคนจะต้องตื่นแล้วมันจะมีพลังครับ
1: ครับคือการตื่นทำงานก่อนเพื่อนเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสที่ดี
0: ใช่ครับ
1: ดีก่อนกว่าเพื่อนๆเวลาเราตื่นมาแต่เช้าเราตื่นมาอ่านหนังสือแต่เพื่อนบางคนก็อาจจะหลับอยู่อย่างเงี้ยเราก็ได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการตื่น
0: แ
1: ต่เช้า
0: ทำงานก็ควรไปก่อนเวลาครับไปให้ทันเวลาไปก่อนเวลาไม่ได้เห็นสิ่งตามจัดเตรียมมาด้วยอะไรแต่ความขยันข
1: ัน
0: แข็งทำให้เจ้านายรักก
1: ่
0: อนเวลาคร
1: ับเรื่องเวลานี่สำคัญครับเวลาเราจะทำอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนไปงานการงานใดควรต้องไปก่อนเวลาครับอย่าไปถึงปุ๊บเวลานี้เขานัดเวลานี้10โมงเราไป10โมงพอดีเนี่ยไม่ได้ครับ เราต้องไป9โมงครึ่งต้องไปก่อนเลย
0: ก่อนเวลา
1: เพื่อไปอะไรครับไปตรวจดูก่อนว่าเรา
0: พร้อมดูอะไร
1: ใช่ครับเรามีที่นั่งตรงไหนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเขามีกำหนดการอย่างไรไปศึกษาก่อนทีนี้เราจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าเรารู้หมดแล้วแล้วก็จะทำให้เรามีความแก้วกล้าก
0: ล้
1: าหาญในงานนั้นๆเมื่องานนั้นๆเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทำให้มันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติง่ายๆก็คือการละเว้นอบายมุข6ใช่ไหม
0: ครับ
1: การละเว้นกามกิเลส4การละเว้นอคติ4
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคฤหัสถ์ผู้จะแสวงหาความสุขในการอยู่ของเรือนนะครับคฤหัสถ์ก็คือบุคคลทั่วไปนี่แหละครับที่ถือศีล5มีหลักธรรมมีระเบียบมีวินัยในการครองตนนะฮะครองตนครองเรือนแล้วก็ครองงานใน3อย่างครับทีนี้ขีหิปฏิบัติของทางพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไปทั้งหมดมี14ข้อใช่มั้ย14ข้อก็คือกรรมกิเลส4อย่างอคติ4อย่างแล้วก็อบายมุข6อย่างครับก็เป็นหลักขีหิที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในที่

0: เราควรงดเว้นก็ควรงดเว้นครับอันไหนที่เราควรจะปฏิบัติก็ควรปฏิบัติเช่นอะไรครับที่ควรปฏิบัติก็คือเบญจธรรม
1: ค
0: ือตรงข้ามกับเบญจศีล5นั่นเองครับก็เอื้อเฟื้อเมตตากรุณาต่อสัตว์ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใช่ครับการให้ทานทำทานการรักษาผู้ชีวิตเนี่ยครับ
1: การเขาคำสัตย์คำจริงคร
0: ับ ใช่อันนี้ก็เป็นหลักที่ถือปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนา
1: การสร้างสติสัมปชัญญะครับ
0: ครับ
1: ครับเป็นจะศีลเป็นจะธรรม
0: ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมข้อไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสติกำกับเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะทำอะไรต้องประกอบด้วยสติครับเพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวควบคุมที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติ
1: เปรียบเหมือนง่ายครับสติเปรียบเหมือนความระลึกได
0: ้
1: รู้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรแต่ตัวสัมปชัญญะก็จะรู้ในขณะที่เราทำ
0: ใช่ครับ
1: คือขอบอยู่คู่กัน
0: ครับ
1: สติสัมปชัญญะ
0: ต้องมาคู่กัน
1: ต้องคู่กันนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวก็คือความไม่ประมาท
0: ครับ
1: ขอทุกอย่างมันจะคู่กันครับแต่ตัวสติเป็นเบื้องต้นเลยคุณต้องลึกให้ได้ก่อน
0: ครับ
1: ตราบใดที่คุณลึกไม่ได้ก็เหมือนคุณประมาท
0: ครับ
1: คุณต้องลึกให้ได้
0: ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะเป็นธรรมคุ้มครองโลกคือโลกจะอยู่สงบสันติสุขต้องมีสติครับต้องมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: สิ่งที่ทำอยู่จะถูกจะชั่วต้องรู้ตัวครับ ถ้าเมื่อรู้ว่าดีแล้วก็ต้องรีบทำ
1: คร
0: ับ แต่ถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ต้องรีบถอยอย่าฝืนเข้าไปครับ โดยเฉพาะอบายมุขการพนันพวกนี้ต้องรีบถอน
1: ก็อีกตัวนึงที่ควรจะใช้คือตัวเทวธรรมครับ
0: ครับ
1: ก็คือฮีริอุตตปะ
0: ครับ
1: ครับความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมกลัวผลกรรมว่าเออเราทุกคนทำความชั่วรู้ทุกคนแล้วความชั่วแต่คุณไม่เกรงกลัวต่อผลแห่งกรรม
0: ครับ
1: คุณถึงทำไปเรื่อยๆเรื่อย
0: ๆครับ
1: บางทีความชั่วเนี่ยมันไม่ได้ตามทันที่เราแต่มันตามทันที่คนในครอบครัวของเราเจอแต่ความหวาดเราก็ใจก็เศร้าหมอง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเรางดละได้เราก็ควรงดละความชั่วตรงนั้นไป
0: ครับบางทีพ่อแม่ทำกรรมไม่ดีไว
1: ้
0: กรรมชั่วนั้นบางครั้งบางทีไม่ได้ส่งผลต่อพ่อแม่มาส่งผลต่อลูกครับลูกก็เกิดการพิกลพิการมีพิการทางขาพิการสายตาตาบอดอะไรเงี้ยกรรมก็เกิดจากพ่อแม่กระทำก็เป็นได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสที่ตกมาสู่ลูกหลานของเรา
1: ใช่ครับ
0: ก็รายการขิหิสุขครับพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อที่5นะครับหลักขิหิในทางพระพุทธศาสนาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้พระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

ตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการ

บูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโคตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของ

ความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสี

นะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทําผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเป็นการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคก็เหมือนกับว่าเป็นการรวมองค์ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะนักศึกษาก็อาจจะมองดูว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าในความเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการกำกับดูแลซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะเพราะนั้นแนวทางใหญ่นะหรือกรอบใหญ่ๆเนี่ยก็คือการมุ่งที่ให้เกิดความสมดุลนะระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพกว้างที่เป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะถ้ารายละเอียดนะมันก็จะต้องเข้าไปศึกษาในเอกสารของฉบับนี้นะคะในภาพที่ไกลตัวดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าหาตัวนักศึกษาได้นะเพราะแนวทางต่างๆเนี่ยมันก็ถูกสื่อสารออกไปแล้วก็ถูกใช้ด้วยกันทุกหน่วยของสังคมในประเทศนะคะถ้ามองในงานในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็มีการใช้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็เน้นในเรื่องของBCG model นะซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมนะเพราะนั้นนักศึกษาก็มีทรัพยากรที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวนะอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะในการที่จะหาเรียนรู้นะหาแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะของตัวเองนะเพื่อให้เตรียมความพร้อมนะไม่ต้องไปกำหนดว่าปีใดนะคะเรารู้ตัวก่อนก็เตรียมพร้อมก่อนนะบางทีอาจจะไม่ต้องว่าต้องรอถึงปี4อาจจะไม่ใช่นะบางทีเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาคุณวุฒิวุฒิภาวะของเราให้เร็วกว่าได้นะคะเพราะนั้นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามันก็เป็นการพัฒนาตัวเองนะคะเข้าหาตัวนักศึกษาแล้วนะที่จะให้ตัวเองเนี่ยรับมือกับตลาดแรงงานหรือความต้องการของสังคมนะอาจจะไม่ใช่ว่าเราจะต้องให้ได้รายได้มากเพียงพออันนี้ก็อาจจะมีความจำเป็นในระยะแรกแต่ว่ามันก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะกิจกรรมของเรามันอาจจะไม่ได้เกิดเงินเดือนค่าจ้างที่สูงขนาดนั้นก็ได้นะคะ